0: รมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ณกระทรวงมหาดไทยวานนี้ว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
1: ก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานที่สาธารณะใครพกพาไปเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจะมาบอกว่าป้องกันตัวยังไงไม่ได้ทั้งนั้นใบอนุญาตพกปืนเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยออกไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วใบพกเหล่านี้มีอายุเพียง1ปีนี่ปี69แล้วมันไม่มีใครสามารถพกปืนได้ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
0: นายยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมและนำไปปฏิบัติพร้อมเตรียมหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวและต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้ครูที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอย้ายหรือปรับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราวส่วนการจัดหาครูทดแทนครูที่เสียชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการได้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนแต่อย่างใด
2: เพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจนะครับเราก็เปิดโอกาสให้ครูเนี่ยเปลี่ยนโรงเรียนเพื่อที่จะให้สภาพจิตใจในปกติก็ให้โอกาสได้สปท.ก็หาครูมาทดแทนได้อยู่แล้วไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างไรเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนอยู่แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากที่เป็นปัญหานะครับ
0: นางสาวพิสมัยเรืองศิลป์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งโดยกำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรผู้ปกครองและผู้มาติดต่อรวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างเป็นระบบตลอดจนเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุฉุกเฉินด้วยการจัดทำแผนหนีซ่อนสู้ซ้อมแผนเผชิญเหตุทุกภาคเรียนหรืออย่างน้อยทุก6เดือนโดยกำชับให้ทุกโรงเรียนดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดคณะกรรมการร่วมตรวจสอบอย่างน้อยปีละ4ครั้งเพื่อให้ความคุ้มครองสูงสุดแก่ทุกคนชวิสาประทุมมารายงาน
3: หลายหน่วยงานบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนืออย่างใกล้ชิดเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากในช่วง2วันนี
4: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการติดตามและเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่ารัฐบาลได้เตรียมมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกองทัพและกรมชลประทานบูรณาการทำงานและประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นทางผ่านของน้ำพร้อมเร่งดำเนินมาตรการเพื่อลดความรุนแรงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนซึ่งการเตรียมความพร้อมจะดำเนินการอย่างครอบคลุมทั้งก่อนเกิดสถานการณ์และระหว่างเกิดอุทกภัย
1: เตรียมการอย่างเต็มที่เลยนะครับส่วนที่เราป้องกันได้ก็ดำเนินการป้องกันผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางกรมปภแล้วก็ทางฝ่ายกองทัพร่วมมือกันตลอดกรมโยธาธิการด้วยในส่วนจังหวัดที่มันเป็นทางฝ่ายของน้ำเร่งในเรื่องของการลดความรุนแรงของสถานการณ์แล้วก็เรื่องของการเตรียมการช่วยเหลือให้ครบไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปหาวิธีทางหาผลทางช่วยเหลือนะครับ
4: ร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนด์บายทั้งกำลังคนเครื่องจักรและรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงหากพบว่ามีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าโดยให้เน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกๆหากสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการติดตามและประเมินสภาพอากาศในระยะนี้ถึงวันพรุ่งนี้พบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและสปป.ลาวประกอบกับมรสุมภาคตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากกว่า90มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดบึงกาฬอุบลราชธานีนครพนมขณะเดียวกันมีปริมาณฝนตกหนักสะสมในเมียนมาและสปป.ลาวยังส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องสทนช.ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยจึงประสานประเทศสมาชิกคณะกรรมการแม่น้ำโขงหรือ MRC และสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงติดตามข้อมูลปริมาณน้ำไหลเข้าระดับน้ำและแผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงไว้ล่วงหน้าอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนภัยประชาชนได้ทันท่วงทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะช่วยลดต้นทุนการเงินประชาชนฐานรากและป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีเป้าหมายสำคัญในการลดต้นทุนทางการเงินให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นประชาชนฐานรากของประเทศโดยรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือสทบ.โดยให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งพิจารณาโครงการและความต้องการกู้เงินของประชาชนในพื้นที่เป็นรายกรณีเมื่อกองทุนเห็นชอบเงินกู้แล้วรัฐบาลจะนำงบประมาณ 4,500 ล้านบาทมาสมทบภาระดอกเบี้ยในลักษณะคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ประชาชนการลดภาระดอกเบี้ยจะช่วยให้ประชาชนมีต้นทุนในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจลดลงส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรและเพิ่มรายได้มากขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบนอกจากนี้สทบ.ยังอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณารูปแบบการรับประกันความเสี่ยงหรือประกันหนี้ในระดับหนึ่งซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบสินเชื่อของกองทุนหมู่บ้านและเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของประชาชนในระดับฐานราก
6: เราก็จะใช้หลักในการที่จะให้กองทุนหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้พิจารณาสินเชื่อหรือเงินกู้ที่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยต้องการจะมาขอกู้แล้วเราก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปรัฐบาลก็อนุมัติงบอยู่ประมาณ 4,500 ล้านบาทเพื่อนำไปสมทบเป็นดอกเบี้ยคนละครึ่งก็ทำให้ต้นทุนของพี่น้องประชาชนที่จะไปทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆในขนาดของเขาเนี่ยลดลงมาทำให้สร้างผลกำไรได้เพิ่มมากขึ้น
3: คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้งคณะทำงาน4ด้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจในส่วนของการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนมีมติจัดตั้งคณะทำงาน4คณะเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้ครอบคลุมและไม่ซ้ำซ้อนได้แก่คณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้มาเยือนที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและปลดล็อกข้อจำกัดคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเน้นผลักดันเกษตรมูลค่าสูงและเชื่อมโยงช่องทางจำหน่ายคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SMEเพื่อยกระดับขีดความสามารถของรายย่อยที่เป็นฟันเฟืองหลักของประเทศและคณะทำงานด้านการค้าต่างประเทศมุ่งสร้างสมดุลนำเข้าส่งออกและขยายตลาดใหม่เพื่อรับมือความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้การทำงานได้กำหนดกรอบเวลาชัดเจนโดยเน้นสร้างผลลัพธ์ระยะสั้นภายใน 6-12 เดือนแรก ด้วยการเร่งแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการโดยไม่ต้องรองบประมาณควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว 2-4 ปี
5: กระทรวงมหาดไทยพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขคะแนนหรือการทุจริตในการสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าผู้ที่เข้าสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยความสุจริตสมควรได้รับสิทธิ์อย่างเป็นธรรมทุกหน่วยงานได้ร่วมกันทำงานอย่างหนักและจริงจังจนสามารถดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลให้การประกาศผลสอบเป็นไปด้วยความยุติธรรมพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขคะแนนหรือการทุจริตในการสอบจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือยกเว้นให้แก่ผู้ใดขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยรัฐบาลจะบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงและปปท.เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรม
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดที่หมู่7บ้านวังตาสังตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดจันทบุรีที่หมู่6บ้านแพร่งหน้าผาบนตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปและอุปกรณ์มาตรฐานทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569เพื่อยกระดับมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยของประชาชนรองรับแผนส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกช่วยลดค่าไฟฟ้าเพิ่มการใช้งานของพลังงานสะอาดและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยผู้ประกอบการและอุปกรณ์ต้องผ่านมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดก่อนให้บริการแก่ประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้กับเมืองซานโฮเซเดนปันมาในจังหวัดโชโกบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ107กิโลเมตรส่งผลให้อาคารหลายแห่งพังถล่มจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายและได้รับบาดเจ็บอีก87รายขณะเดียวกันยังมีประชาชนบางส่วนติดอยู่ใต้ซากอาคาร ด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริอล่าของโคลัมเบียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศพร้อมระดมเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่มีเพื่อค้นหาและช่วยผู้ประสบภัยขณะที่ท่าอากาศยานหลายแห่งทางตะวันตกของโคลอมเบียระงับการให้บริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยาน
3: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐจะเรียกร้องค่าชดเชยจากอิหร่านและได้สั่งการให้ผู้แทนสหรัฐนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การเจรจากับอิหร่านในอนาคตหลังอิหร่านเรียกร้องให้สหรัฐจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามที่ดำเนินมานาน5เดือนประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านควรรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นในเลบานอนซีเรียเยเมนและฉนวนกาซาก่อนหน้านี้นายโมฮัมหมัดบาเกอร์โซกาดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านระบุว่าอิหร่านจะยังไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าสหรัฐจะยุติสงครามกับอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธพันธมิตรของอิหร่านเป็นการถาวรยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลและมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงคราม
5: ทำเนียบข่าวของสหรัฐประกาศขยายระยะเวลาผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายโจรออกไปอีก90วันโดยเปิดทางให้เรือต่างชาติสามารถขนส่งน้ำมันและสินค้าด้านพลังงานระหว่างท่าเรือภายในสหรัฐเพื่อให้กองทัพสหรัฐและอุตสาหกรรมสำคัญสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นได้อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลสหรัฐเริ่มผ่อนผันมาตรการดังกล่าวตั้งแต่เดือนมีนาคมท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งพลังงานและราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้กฎหมายโจรบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2463กำหนดให้การขนส่งสินค้าทางน้ำระหว่างท่าเรือภายในสหรัฐต้องใช้เรือที่สร้างและจดทะเบียนภายในสหรัฐเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือในประเทศ
3: กระทรวงมหาดไทยของออสเตรียเปิดเผยว่าทางการออสเตรียปราบปรามขบวนการลักลอบขนส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์จากบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเวียนนาไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรอสเทคกลุ่มรัฐวิสาหกิจด้านเทคโนโลยีและการทหารของรัสเซียเพื่อนำไปใช้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงเครื่องยนต์สำหรับขีปนาวุธร่อนและเครื่องบินขับไล่ซึ่งถือเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปโดยบริษัทดังกล่าวปลอมแปลงเอกสารเกี่ยวกับปลายทางของสินค้าและอำพรางเส้นทางการขนส่งผ่านเครือข่ายบริษัทบังหน้าในหลายประเทศผลการสอบสวนยังพบว่านับตั้งแต่ปี2565มีการขนส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียมูลค่ากว่า3ล้านยูโรขณะที่ผู้บริหารบริษัทชาวเบลารุสวัย28ปีถูกจับกุมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและยังคงถูกควบคุมตัวระหว่างการสอบสวนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันผู้เฮบอลยูโรเปียน2026ที่แกรนด์โฮเทลเคลเซ่เมืองเคลเซ่ประเทศโปแลนด์ในประเภทบุคคลหญิงแอมนครปฐมวรัฒนันท์สุกริตเนตรดีกรีแชมป์โลกเมื่อปี2024ออกคิวได้อย่างแม่นยำแทงเอาชนะแมรี่ทันบอทจากสหราชอาณาจักร6ต่อ3แรกคว้าแชมป์ไปครองนับเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่2ต่อจากปี2024รับเงินรางวัล 100,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 340,000 บาทฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอนัดที่2ในกลุ่ม Cโรงเรียนอบจ.ชัยนาทจะชนะกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย1ประตูต่อ0ส่งผลให้อบจ.ชัยนาทมี4คะแนนขึ้นไปเป็นจ่าฝูงส่วนกรุงเทพคริสเตียนมี1คะแนนต้องลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายขณะที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยองเสมอกับแชมป์เก่าอัสสัมชัญ2ประตูต่อ2เป็นการไปทีมละ1คะแนนด้วยอัสสัมชัญและมัธยมตากสินระยองมี2คะแนนเท่ากันด้านกลุ่มดีราชวินิตบางแก้วเสมอสวนป่าเขาชะอาง2ประตูต่อ2และโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นพ่ายให้กับสวนกุหลาบวิทยาลัย0ต่อ2สวนกุหลาบมี6คะแนนเต็มขึ้นไปอยู่อันดับ1ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนาม PGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศเกมแรกที่จะพบกับทีมชาติสิงคโปร์วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับสิงคโปร์แตกต่างจากที่เจอกันมาก่อนหน้านี้เพราะไทยต้องไปเยือนอย่างไรก็ตามถ้าไปเยือนและเอาชนะได้กลับมาเล่นในบ้านก็จะง่ายขึ้นทั้งนี้ทีมชาติไทยจะไปเยือนสิงคโปร์ที่จารันเบซาสเตเดียมวันที่15สิงหาคมเวลา20นาฬิกาเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center รอบแบ่งกลุ่มวันแรกหญิงเดี่ยวกลุ่ม B ในแมตช์แรกสุกริตตาสุกแก้วซึ่งได้ไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโค่นมือวางอันดับ2ของรายการอันซุนมินจากเกาหลีใต้6ต่อ3ทั้ง2เซตส่วนแมตช์ที่2สุกริตตาจะพบกับมาริอองนาโอที่แมตช์แรกแพ้เอวิซาเวต้าเรียบูคิน่า 6-3 2-6และซูเปอร์ไทเบรก8-10ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม C ตรายศรีเสนดาวรุ่งไทยเอาชนะโกตะอิโอโดเอะจากญี่ปุ่น6-0ทั้ง2เซตโดยแมตช์ที่2จะพบกับอาฮานโซนี่จากออสเตรเลียศึกจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP 2026สนาม12รายการบริติชกลางปีที่ซิลเวอร์สโตนเซอร์กิตสหราช

0: เหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:39 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 94 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาที
1: 1นาทีกับกปท.ไฟหน้ารถไฟท้ายหรือไฟเบรกที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดการตรวจสอบระบบไฟรถอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นพร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรถอย่างถูกต้องดังนั้นการเช็คไฟรถก่อนขับจึงมีความจำเป็นไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบด้วยการหันท้ายรถเข้ากับกำแพงแล้วกดเบรกเพื่อเช็คไฟหรือให้ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนช่วยเช็คไฟท้ายให้ทั้งนี้ไฟรถทุกประเภทมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะขับขี่ในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันภัยทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทางค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่1โสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะในภาษาสันสกฤตโสมเป็นชื่อไม้เถาต้นและใบมีสรรพคุณทางยา ต่อมาคนไทยนำคำว่าโสมมาเรียกไม้อีกพันหนึ่งซึ่งมีสรรพคุณทางยามีมากใน

0: จีนและเกาหลีโสมจีนหรือโสมเกาหลีเป็นพืชล้มลุกซึ่งมีอายุยืนยาวหลายปีลักษณะเด่นคือมีรากอวบบางต้นรากมีรูปร่างคล้ายคนใบเป็นแฉกเหมือนมือที่กางนิ้วออกบางทีเรียกโสมคนคนจีนเกาหลีรวมทั้งชาวกรีกเชื่อว่ารากโสมใช้เป็นยาที่มีสรรพคุณครอบจักรวาลที่สำคัญคือใช้เป็นยาบำรุงที่ช่วยเพิ่มพลังและเป็นยาอายุวัฒนะ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนการพักตัวของไส้เดือนดินไส้เดือนดินจะพักตัวเมื่อเข้าสู่สภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในช่วงฤดูซึ่งผิวหน้าดินแห้งและหนาวเย็นมากทำให้ไส้เดือนดินไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในดินเนื่องจากไส้เดือนดินหายใจทางผิวหนังจำเป็นต้องมีผิวหนังที่เปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาสำหรับใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซถ้าผิวหนังแห้งจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนก๊าซได้หรือไม่สามารถหายใจได้ทำให้ไส้เดือนดินหลายชนิดขึ้นมาตายจำนวนมากในบริเวณผิวดินแต่ก็มีหลายชนิดที่มีระบบป้องกันตัวโดยการเข้าสู่สภาพพักตัวในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมดังที่กล่าวแล้วติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความเครียดสะสมในเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนค่ะ
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์นักเรียนก่อเหตุความรุนแรงในโรงเรียนทำให้หลายฝ่ายให้ความสนใจเรื่องความเครียดสะสมในเด็กมากขึ้นข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าดัชนีความสุขของเด็กไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการประเมินสภาวะความเครียดสะสมนี้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปติดตามเรื่องนี้จากนายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
7: ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
8: สวัสดีครับ
7: ครับจากเหตุการณ์ที่นักเรียนยิงครูและเพื่อนในโรงเรียนจากข้อมูลเนี่ยพบว่าวัยรุ่นไทยเนี่ยทำร้ายตัวเองเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ2คนและความสุขในลดลงอย่างต่อเนื่องกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมองปรากฏการณ์สะสมความเครียดจนระเบิดเป็นความรุนแรงในโรงเรียนอย่างไรครับ
8: ครับเราก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆนะครับแล้วก็เราก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับกับความสูญเสียนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็ได้มองว่าการส่งเสริมป้องกันนะครับการที่เราสามารถจัดการให้ทางโรงเรียนหรือว่าการชุมชนมีความปลอดภัยได้มากขึ้นในอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมากนะครับในเบื้องต้นเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์เนี่ยท่านก็ได้สั่งการให้ทางทีม MCAT นะครับทีมเยียวยาจิตใจเนี่ยได้ลงปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราได้ลงพื้นที่ไปในตั้งแต่เกิดเหตุเลยนะครับจนทุกวันนี้เราก็ยังลงพื้นที่กระจายไปอาจจะไม่ที่ที่โรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนยังปิดอยู่นะครับเราก็ยังจะมีการดำเนินการในพื้นที่ต่างๆนะครับที่เป็น ว่าเป็นการที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับที่เข้าไปช่วยเยียวยาจิตใจของทุกคนครับในกระทรวงสาธารณสุขก็มองว่าโอเคเรื่องการเยียวยาในเหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็คงต้องมามองเรื่องการส่งเสริมป้องกันในอนาคตการที่ประเทศเราสามารถมีการจัดการอารมณ์เชิงที่ดีขึ้นมีการเฝ้าระวังเรื่องความรุนแรงต่างๆที่มีความเป็นไปได้นะครับรวมถึงโรงเรียนมีระบบในการดูแลคัดกรองส่งต่อแล้วก็รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่จะทำให้ลดความเสี่ยงในการที่จะมีความรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นได้ในอนาคตครับ
7: ครับแล้วมีสถิติสัญญาณเตือนจิตเวชเด็กที่น่าเป็นห่วงยังไงบ้างครับ
8: ปัญหาจิตเวชเด็กที่วันนี้นะครับก็จะเห็นว่าเด็กก็จะมีความเครียดมากขึ้นปัญหาเรื่องการทำร้ายตัวเองที่ก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงในเด็กกลุ่มนี้นะครับรวมถึงการเข้าถึงสื่อที่อาจจะมีความรุนแรงนะครับการปล่อยปละละเลยจากผู้ปกครองนะครับที่อาจจะไม่มีเวลาในการที่จะดูแลว่าเด็กคนหนึ่งจะดูข่าวสารอะไรบ้างติดตามเนื้อหาอะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่เราพบอยู่เจออยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะในยุคที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยสังคมก็มีความแข่งขันนะครับมีการแข่งขันมีการเปรียบเทียบเยอะนะครับมันก็ทำให้เด็กหลายคนเนี่ยอาจจะอยู่ในสภาวะจิตใจที่ไม่สมดุลแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบากนะครับ
7: แล้วกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางหรือมาตรการเชิงรุกอย่างไรบ้างครับที่จะผลักดันวัคซีนทางใจเข้าไปในระบบโรงเรียนเพื่อไม่ให้เด็กแม้แต่เป็นเด็กที่เรียนดีแต่ขาดทักษะการจัดการอารมณ์ครับ
8: ก็เป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขทั้งกรมสุขภาพจิตเนี่ยก็ดำเนินการมาโดยตลอดนะครับเราพยายามผลักดันทำงานกับทางโรงเรียนจำนวนมากได้มีการใช้ระบบที่เรียกว่า Zero Overhead Care นะครับที่เป็นระบบที่คุณครูสามารถใช้ในการประเมินการดูแลนักเรียนการรับคำปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้ด้านสุขภาพจิตนะครับอันนี้ก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็คงต้องทำงานกับทางกระทรวงสาธารณสุขมากขึ้นทำงานกับชุมชนทำงานกับทุกหน่วยงานนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องปัญหาเรื่องความรุนแรงเนี่ยมันคงไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบหรือดูแลนะครับมันคงจะต้องเป็นภาพใหญ่ที่ทั้งประเทศเนี่ยครับเคลื่อนไปด้วยกันไปพร้อมๆกันนะครับ
7: ครับและในมุมมองของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและการถูกบูลลี่เนี่ยส่งผลต่อการกดทับทางอารมณ์ของเด็กมากน้อยเพียงใดครับแล้วแต่กรมสุขภาพจิตเนี่ยมีการจัดการระบบคัดกรองหรือการเปิดพื้นที่รับฟังเด็กในโรงเรียนอย่างไรบ้างครับเพื่อไม่เกิดเหตุซ้ำรอยครับ
8: ครับเรื่องปัญหาบูลลี่เนี่ยเป็นปัญหาที่ข้อจัดสถิติเนี่ยครับที่เก็บตามจากกระทรวงศึกษาธิการจากหลายๆหน่วยงานรวมถึงงานวิจัยเนี่ยก็จะพบว่าเด็กมากกว่า2ใน3เนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการถูกบูลลี่ที่โรงเรียนนะครับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่กับสังคมไทยมานานแล้วก็มีหลายฝ่ายพยายามแก้ปัญหานะครับแต่อย่างที่บอกว่าการแก้ปัญหาในปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้นะครับที่จะทำได้มันก็ต้องผ่านทุกหน่วยงานทั้งโรงเรียนเองทั้งหน่วยงานภาคท้องถิ่นประชาสังคมนะครับหน่วยงานหรือว่าหน่วยงานด้านสาธารณสุขนะครับก็จะต้องเข้าไปร่วมมือกันในการทำงานร่วมกันด้านเพื่อการป้องกันนะครับเรื่องการบูลลี่นะฮะสำหรับกระทรวงสาธารณสุขมีการทำยังไงบ้างนะครับก็แน่นอนว่าสำหรับเด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจากการบูลลี่เราก็มีสายด่วนสุขภาพจิต1323ที่สามารถโทรให้คำปรึกษาได้นะครับยิงระบบที่แจ้งไปเมื่อกี้ก็คือ Hero Overhead Care ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณครูสามารถใช้ในกรณีที่อาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตมีการกลั่นแกล้งหรือรุนแรงก็สามารถมาใช้ในการปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผ่านระบบนี้ได้เช่นเดียวกัน
7: ครับแล้วมีงานวิจัยกับที่ระบุว่าการเล่นเกมเนี่ยไม่ใช่สาเหตุหลักของความรุนแรงทางกระทรวงสาธารณสุขจะสื่อสารอย่างไรครับเพื่อไม่ให้โยนความผิดให้กับเกมแต่หันมามองสาเหตุที่แท้จริงอะครับ
8: คือต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าทุกอย่างเนี่ยเราไม่สามารถบอกว่าไม่ใช่สาเหตุ 100% ก็เป็นไปไม่ได้ครับมันก็มีงานวิจัยที่บอกว่าเกมก็นำไปสู่ความรุนแรงได้ในขณะเดียวกันก็มีงานวิจัยที่บอกว่าเกมก็ช่วยลดความรุนแรงได้ในบางเกมรูปแบบหรือคนที่งานวิจัยบางคนที่บอกว่าคนที่รุนแรงก็นำไปสู่เกมที่รุนแรงอันนี้คือผมมองว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าใช่เหตุผล 100% ไม่ใช่เหตุผล 100% นะครับยังไงก็ตามก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราก็ต้องระมัดระวังถ้าเกิดเล่นมากเกินไปอะไรก็ตามที่มันใช้มากเกินไปมันก็มีสิทธิ์ที่สื่อทุกอย่างแหละครับไม่ใช่เกมอย่างเดียวแต่การนั่งดูสื่อการโทรทัศน์วิทยุอะไรก็ตามที่รุนแรงมากเกินไปนะมันก็ทำให้คนคนหนึ่งสามารถรุนแรงได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารที่สำคัญก็คือเราก็ไม่ควรกระโดดไปบอกว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ชัดเจนค่ะเดียวกันเราก็ไม่ควรตัดสิ่งนั้นออกไปแล้วบอกว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สาเหตุเลยนะครับมันก็ควรจะต้องทำงานก็ต้องใช้งานสิ่งนั้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุดอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะที่สุดแล้วก็ผลกระทบน้อยที่สุดครับ
7: ครับและกระทรวงสาธารณสุขมีคำแนะนำเชิงปฏิบัติอย่างไรให้กับผู้ปกครองครับในการประเมินหรือตรวจสอบสภาพจิตใจของลูกหลานเพื่อให้บ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยจริงๆครับ
8: ครับก็อยากเชิญชวนผู้ปกครองทุกคนนะครับก็ให้เวลาที่พูดไม่ใช่เวลาที่ทุกคนมานั่งกันแล้วก็ไม่สนใจกันแต่ละคนแยกย้ายกันทำงานส่วนตัวหรือเล่นโทรศัพท์เล่นโซเชียลมีเดียตัวเองไปแต่เวลาที่พูดถึงคือเวลาคุณภาพนะครับ
7: คร
8: ับ เราอยากให้ทุกคนมีเวลาคุณภาพเวลาที่ทุกคนสามารถพูดคุยเปิดใจไม่มีการตัดสินสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆได้โดยที่แต่ละคนช่วยกันรับฟังนะครับแล้วก็ให้บรรยากาศเป็นบรรยากาศที่มันเป็นครอบครัวแบบเนื้อเดียวกันก็คือมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันมีการซัพพอร์ตช่วยเหลือเมื่อใครสักคนหนึ่งกำลังรู้สึกยากลำบากนะครับถ้าเด็กตอนนี้ก็อาจจะมีความยากลำบากในการเล่าให้ฟังก็ไม่เป็นไรครับก
7: ็
8: พ่อแม่ก็จะอยู่เคียงข้างเขาถ้าเกิดเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็ให้เขาพูดคุยให้เขาได้เล่าในเรื่องราวที่เขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจนะครับแล้วก็เมื่อเล่าก็พ่อแม่ก็เปิดใจใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการรับฟังนะครับ
7: ครับหลังจากเหตุการณ์สะเทือนใจที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีครับกระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดทีมเยียวยาเข้าไปดูแลผู้ปกครองผู้ได้รับผลกระทบครับแล้วก็นักเรียนครูอย่างไรเพื่อที่จะเป็นแผนในการรับมือในระยะยาวครับ
8: ครับตั้งแต่วันแรกเลยครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพรหมพัฒน์ก็ได้สั่งการกรมสุขภาพจิตให้ลงพื้นที่เลยทันทีนะครับก็ในวันแรกเราลงพื้นที่ไป82คนนะครับที่ลงไปพื้นที่ตอนนั้นเนี่ยนักเรียนจะเริ่มทยอยกลับมาแล้วนะครับก็ได้มีการพูดคุยบ้าง นะครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีจำนวนทีมเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณเนี่ยนะครับประมาณ80-100ท่านท่านนะครับที่ไปลงพื้นที่ตลอดนะครับก็ได้ไปตามงานพิธีจัดสรรตลอดนะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้โรงเรียนยังปิดอยู่นะครับแต่ก็คุณครูเนี่ยก็จำนวนหนึ่งก็จะกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เราเองก็จะต้องเข้าไปทำงานกับคุณครูนะครับอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนอย่างแรกก่อนจะวางแผนเนี่ยก็คือต้องช่วยเยียวยาจิตใจคุณครูก่อนนะครับคุณครูก็เสียเพื่อนร่วมงานไปเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเยียวยาจิตใจคุณครูที่กำลังต้องการได้รับความช่วยเหลือนะครับพอเยียวยาจิตใจคุณครูแล้วก็ต้องมาพูดคุยกันครับว่าจะเมื่อครูรีโอเพนนิ่งอีกทีกลับมาเปิดอีกทีวันที่17เนี่ยทางคุณครูกับทีมด้านสุขภาพจิตทั้งของกระทรวงสาธารณสุขทั้งของคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งของนักจิตวิทยาโรงเรียนในเขตในพื้นที่ของสปท.ต่างๆจะสามารถทำงานร่วมกันอย่างไรได้บ้างมีการกิจกรรมเยียวยาอย่างไรได้บ้างทั้งเด็กแล้วก็ผู้ปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับในระหว่างนี้ถ้าเกิดเราก็ได้มีการสื่อสารนะครับเนื้อหาข้อมูลที่การปฏิบัติตัวต่างๆไปยังทางผ่านครูเพื่อฟูส่งต่อไปยังทางนักเรียนและครอบครัวเรียบร้อยแล้วด้วยส่วนหนึ่งครับแต่ความสำคัญก็จะอยู่ที่ในช่วงเปิดเรียนในสัปดาห์หน้าครับว่าเราสามารถทำงานร่วมกับทางโรงเรียนได้แล้วก็ช่วยทำให้เยียวยาดีขึ้นได้อย่างไรบ้างครับ
7: ครับสุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากถึงครูแล้วก็ผู้ปกครองที่จะสังเกตดูแลบุตรหลานยังไงไม่ให้เกิดความกดดันหรือความเครียดเกิดขึ้นนะครับ
8: เพราะความเครียดเป็นเรื่องที่ปกตินะครับเด็กทุกคนเวลาเรียนเวลาทำอะไรก็จะมีความเครียดปกติครับแต่ความเครียดที่ปกตินั้นก็เป็นความเครียดระดับที่สามารถทำให้เขาตื่นตัวแล้วก็มีการเรียนได้ดีนะครับมีการพัฒนาตัวเองได้แต่ความเครียดที่มากเกินไปก็อาจจะส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาด้านอื่นเช่นอารมณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับโรงเรียนเพื่อนตั้งแต่เพื่อนเลยครับจริงก่อนเพื่อนคือตัวเองด้วยซ้ำครับเราเริ่มสังเกตกับตัวเองก่อนเพื่อนช่วยกันสังเกตเพื่อนครูช่วยสังเกตนักเรียนนะครับชุมชนช่วยสังเกตการผู้ปกครองพ่อแม่ปู่ย่าตายายช่วยกันสังเกตพฤติกรรมของเด็กๆนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับถ้าเกิดเราไม่ใกล้ชิดเราไม่มองหากันละกันเราไม่สังเกตกันละกันก็มีความเป็นไปได้ครับที่เราจะพลาดสัญญาณเตือนบางอย่างที่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนความรุนแรงต่อตัวเองหรือความรุนแรงที่มีต่อคนอื่นครับก็อยากเชิญชวนทุกคนครับเริ่มสำรวจใจตัวเองสำรวจคนรอบข้างครับให้เราทราบเราเห็นเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นเราก็หยิบยื่นความช่วยเหลือเข้าไปช่วยคนที่เขากำลังต้องการความช่วยเหลือคร
7: ับวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.นายแพทย์วรศ โชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยในวันนี้สวัสดีครับหมอครับ
8: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
9: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
2: รัฐบาลถอดบทเรียนเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาเร่งผลักดันมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันนำเสนอกฎหมายห้ามนำอาวุธเข้าโรงเรียนพร้อมสร้างระบบดูแลจิตใจและความสัมพันธ์ครูนักเรียนเพื่อป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
9: เคาะข่าว
10: เล่าประเด็น
11: เมื่อเกิดเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาสิ่งที่สังคมตั้งคำถามไม่ใช่เพียงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คือระบบที่มีอยู่มีช่องโหว่ตรงไหนและจะปิดช่องโหว่นั้นได้อย่างไรรัฐบาลจึงเร่งถอดบทเรียนครั้งนี้นำไปสู่การวางมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศอย่างเป็นระบบนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ระบุว่ารัฐบาลบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง5กระทรวงได้แก่กระทรวงอว.กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อผลักดันมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายใน90วันครอบคลุมการคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการเปิดรับแจ้งเหตุของศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพผ่านทัฟฟี่ฟองดูการไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งทุกรูปแบบการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและการอบรมครูแนะแนวให้สามารถปฐมพยาบาลทางจิตใจเบื้องต้นได้พร้อมย้ำว่าเหตุการณ์นี้ไม่เพียงสร้างความกังวลในสังคมไทยแต่ยังทำให้นานาชาติตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของสถานศึกษาไทยซึ่งรัฐบาลจะทำให้ดีที่สุดเพื่อคืนความมั่นใจให้ทุกฝ่าย
12: เราเรียกว่าเป็นมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันซึ่งก็จะมีเรื่องนักเรียนเรื่องครูนะครับผู้คนที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่เหตุการณ์นี้จะได้ไม่เกิดขึ้นอีกนะครับเรื่องนี้เองเป็นเรื่องที่ทำมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้เราจะนำรวมทุกเรื่องเข้ากับทุกมิติของความปลอดภัยของประเทศไทยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการคัดกรองสุขภาพจิตของนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้ถึงผู้เชี่ยวชาญนะครับหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นการคัดกรองแต่อาจจะยังไม่ได้มีการส่งต่อตอนนี้ก็จะทำเรื่องนี้นะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับจะมีการอบรมนะครับสำหรับอาจารย์แนะแนวต่างๆอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถคัดกรองเรื่องของสุขภาพจิตนักเรียนนะครับแล้วก็ปฐมพยาบาลทางใจเบื้องต้นได้นะครับ
11: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าขณะนี้สถานศึกษายังขาดกลไกป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งในเชิงกฎหมายและเชิงความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนจึงเตรียมเสนอประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแนวทางในการนำอาวุธหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้าสู่สถานศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีโดยกำหนดให้ครูมีอำนาจในการตรวจยึดอาวุธและพิจารณากลไกตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยนอกจากนี้ยังผลักดันให้หลักสูตรปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูทุกคนพร้อมสร้างระบบติดตามผลกระทบทางจิตใจและย้ำว่ามาตรการที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากการสร้างความผูกพันระหว่างครูกับนักเรียนผ่านกิจกรรมเช่นระบบพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่เพื่อให้โรงเรียนสามารถสังเกตความเสี่ยงของเด็กได้ตั้งแต่ต้นทาง
13: ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการแนวทางในการปฏิบัติเรื่องการนำอาวุธนำสิ่งของที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็จะให้ครูสามารถตรวจสอบได้ในกรณีที่มีข้อสงสัยมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยแล้วก็เรื่องหลักสูตรเราได้คุยถึงหลักสูตรสมรรถนะซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอนให้เวลามีเหตุต่างๆนี้เด็กสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้จริงๆกิจกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างครูกับนักเรียนเนี่ยมีอยู่แล้วเนี่ยจะต้องเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นแล้วเนี่ยความเข้มของเรื่องนี้เนี่ยต้องมีการที่จะพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่นะครับซึ่งผมได้ให้ทางสปท.เนี่ยเข้าไปออกแบบดูว่าในการเพิ่มความผูกพันความสัมพันธ์ความห่วงใยกันในโรงเรียนนี่จะต้องมีความเพิ่มมากขึ้น
11: บทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้จึงชี้ให้เห็นว่าความปลอดภัยในสถานศึกษาไม่อาจฝากไว้กับมาตรการใดมาตรการหนึ่งแต่ต้องอาศัยทั้งกฎหมายระบบดูแลจิตใจและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างครูกับนักเรียนเพื่อให้โรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศเป็นพื้นที่ที่เด็กไทยเติบโตได้อย่างปลอดภัยอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: แม้ช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยจะได้รับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกแต่ภาพรวมเศรษฐกิจยังคงมีสัญญาณบวกขณะที่รัฐบาลได้เตรียมเปลี่ยนความผันผวนที่เกิดขึ้นติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
14: แม้ช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกยังคงผันผวนจากความขัดแย้งในระดับภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตพลังงานแต่ภาพรวมตลาดหุ้นไทยในเดือนกรกฎาคมยังคงปรับตัวได้ดีประมาณร้อยละ2สภาพคล่องการซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่วันละ 87,000 ล้านบาทสูงที่สุดในรอบ4ปีและกระแสเงินทุนต่างชาติยอดซื้อสุทธิอีกกว่า 49,000 ล้านบาทส่งผลให้ไทยมีเงินลงทุนไหลเข้าประเทศแล้วกว่า 76,000 ล้านบาทโดยนายชัดชัยทิสาดลดีหลกผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่าแม้แรงกดดันภายนอกจะกระทบต่อตลาดหุ้นไทยอย่างจำกัดแต่ยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงจากราคาน้ำมันและทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิด ว่าจะขึ้นเร็วและแรงกว่าที่ตลาดคาดการไว้หรือไม
10: ่ปัจจัยหรือเซกเตอร์ที่ดันดัชนีเนี่ยก็เปลี่ยนจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่มเอเนอร์จีแล้วก็กลุ่มธนาคารนะครับอย่างเรื่องภูมิรัฐศาสตร์หรือราคาน้ำมันเนี่ยมีความผันผวนแล้วก็มีความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะไปกดดันเงินเฟ้อแล้ว

0: ก็อัตราดอกเบี้ยต่อไปด้วยนะครับทำให้ทิศทางการเงินของธนาคารกลางเนี่ยก็ยังต้องจับตาอยู่นะครับว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นเร็วแรงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ไหมนะครับ
1: ขณะที่ฝั่งนโยบายการคลังนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปลี่ยนความผันผวนที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสจากการที่นักลงทุนต่างชาติปักหมุดให้ไทยเป็นฐานการผลิตใหม่ซึ่งจะทำให้แรงงานไทยมีทักษะและรายได้ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะทักษะด้าน AI เทรนด์สำคัญของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนอกจากนี้ประเทศไทยจะเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนโดยส่งเสริมให้นักลงทุนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นหรือ local supply chain เพื่อสร้างรายได้แก่คนไทยและเตรียมเก็บภาษีรถยนต์ที่ตั้งฐานการผลิตในไทยถูกกว่ารถยนต์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศพร้อมผนึกกำลังภาคเอกชนกระจายโอกาสสู่ภูมิภาคผ่านโครงการพี่ช่วยน้องให้บริษัทใหญ่ช่วยค้ำประกันสินเชื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME และคนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นรวมถึงนำระบบดิจิทัลมาช่วยลดต้นทุนและสร้างการจ้างงานคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่น
2: เราจะบังคับให้การลงทุนสมัยใหม่จะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้คนไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AIให้เชื่อมอยู่คนไทยให้มีความรู้ตรงนี้ให้ได้มากขึ้นเราจะให้มีการต้องมาใช้ local supply chain มากขึ้นกระแสครั้งนี้มันจะเป็นยานยนต์แห่งอนาคตเป็นหุ่นยนต์เป็นเรื่อง AI เราก็จะต้องทำให้คนไทยเนี่ยมาสามารถวิศวกร AI ให้เข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีทำให้จับมือกับมหาวิทยาลัยไทยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นสูงขึ้น
1: ความผันผวนที่เกิดขึ้นเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสู่ขอบฟ้าใหม่ของไทยโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่จะนำไปสู่การลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศในระยะยาวและความร่วมมือด้านการเงินการคลังที่เข้มแข็งของทั้งภาครัฐและเอกชนจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
3: เมื่อผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษการประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังก่อนกลับคืนสู่สังคมจึงเป็นอีกภารกิจสำคัญของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่มีหน้าที่กำกับดูแลสร้างความเชื่อมั่นปลอดภัยให้สังคมติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
4: ผู้ต้องขังที่กำลังได้รับการปล่อยตัวกลับคืนสู่สังคมย่อมต้องเผชิญกับสายตาและความกังวลของสังคมโดยเฉพาะการดูแลให้คนเหล่านี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยซึ่งเป็นอีกภารกิจสำคัญของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการวางระบบดูแลกลุ่มคนเหล่านี้โดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมฝ่ายปกครองและตำรวจเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมุ่งสู่การทำงานในลักษณะเรียลไทม์โดยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เล่าว่ากองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยึดหลักว่าบุคคลพ้นโทษคือบุคคลที่ได้รับอิสรภาพเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย
5: เมื่อท่านได้รับข้อมูลนะครับจากทางกรมราชทัณฑ์ซึ่งปัจจุบันนี้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบครามของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็จะต้องเข้าไปตรวจสอบเมื่อพบว่ามีข้อมูลของบุคคลพ้นโทษอยู่ในพื้นที่นะครับก็ต้องไปดูแลก็ยึดหลักว่าผู้พ้นโทษเนี่ยคือบุคคลที่ได้รับอิสรภาพกลับคืนสู่สังคมแล้วก็คือดำเนินการทั้งสองด้านนะครับทั้งการป้องกันไม่ให้ผู้พ้นโทษเนี่ยไปกระทำความผิดซ้ำและก็สนับสนุนให้ผู้พ้นโทษได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติเหมือนสุจริตชนทั่วไปนะครับ
4: ขณะเดียวกันตำรวจก็ไม่ได้ให้คนกลุ่มนี้พ้นโทษโดยไม่มีมาตรการใดๆรองรับโดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรอบแนวทางการดูแลและเฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษควบคู่ไปกับการป้องกันอาชญากรรมและคุ้มครองสิทธิของบุคคลด้วย
5: งานหน่วยชาติเราได้วางยุทธศาสตร์ไว้ในเรื่องนี้4มิตินะครับ1ก็คือตามที่เรียนให้ทราบแล้วคือการใช้ข้อมูลเป็นฐานนะครับที่จะมาวิเคราะห์ในการปฏิบัติการนะครับหรือในการดูแลบุคคลพ้นโทษนะครับทั้ง2มิติการบูรณาการกันนะครับ3นะครับก็คือการบริหารความเสี่ยงโดยเอาข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เราได้รับนะครับแล้วก็จากการบูรณาการกันมาบริหารความเสี่ยงว่าบุคคลใดเราจะติดตามหรือเฝ้าระวังหรือดูแลในลักษณะใดนะครับและ4ที่สำคัญที่สุดนะครับคือการป้องกันอาชญากรรมต้องควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธิ์ครับ
4: สำหรับการทำงานของตำรวจหลังได้รับข้อมูลจะมุ่งนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมิน

0: ความเสี่ยงเป็นรายกรณีก่อนกำหนดมาตรการที่เหมาะสมทางการป้องกันเฝ้าระวังและติดตามโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้การดูแลเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศและเป้าหมายสำคัญคือการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลเข้ามาช่วยป้องกันอาชญากรรมลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุซ้ำขณะเดียวกันต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและคำนึงถึงสิทธิของบุคคลเพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมเดินหน้าไปพร้อมกับการสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมอย่างสมดุลดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ทิตาสีโล
3: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปติดตามรับฟังข่าวประกวดราคาครับกรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1ขายท่อตลาดอื่นๆคารุพันธ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน2คันในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหมายเลขโทรศัพท์025674891-5ต่อ122สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขายท่อตลาดอื่นๆตลับหมึกและดรัมซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการและไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จำนวน145รายการโดยประมูลด้วยวาจาในวันที่14สิงหาคม2569ติดต่อที่กรมงานพัสดุชั้นใต้ดิน B1 อาคารรัฐสภาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02831-9442องค์การตลาดเพื่อการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในงานของสำนักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตรและกองธุรกิจปัจจัยการผลิตกองพัสดุและฝ่ายกิจการภูมิภาคในวันที่19สิงหาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14สิงหาคม2569กำหนดเข้าดูสภาพพัสดุได้ในวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุองค์การตลาดเพื่อการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02279-2080-9ต่อ611และ612เทศบาลนครสมุทรปราการประมูลอื่นๆให้เช่าพื้นที่ตลาดท้ายบ้านโครงการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลิตผลทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ2569พื้นที่อาคาร1ชั้น1และชั้น2พื้นที่อาคาร19ชั้น1และพื้นที่อาคาร20ชั้น1ครั้งที่2ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11สิงหาคม2569รับซองประมูลและเปิดซองประมูลในวันที่28สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนพัฒนารายได้สำนักคลังอาคาร17ตลาดท้ายบ้านตลาดเชิงท่องเที่ยวเทศบาลนครสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์023826144กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1ขายท่อตลาดอื่นๆคารุพันธ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน2คันในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหมายเลขโทรศัพท์025674891-5ต่อ122สำนักเครื่องและการสื่อสารกรมทางหลวงขายท่อตลาดอื่นๆเครื่องจักรยานพาหนะจำนวน6รายการประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่20สิงหาคม2569ผู้สนใจติดต่อดูสภาพสิ่งของรายการที่1รายการที่2รายการที่3และรายการที่5ณศูนย์ทดสอบสมรรถนะและพัฒนาทักษะการใช้เครื่องจักรกลถนนวิภาวดีรังสิตเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครรายการที่4และรายการที่6สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงถนนแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในวันที่19สิงหาคม2569ติดต่อที่สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์025750377กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1ขายท่อตลาดอื่นๆคารุพันธ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน2คันในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหมายเลขโทรศัพท์025674891-5ต่อ122สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขายท่อตลาดอื่นๆตลับหมึกและดรัมซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการและไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จำนวน145รายการโดยประมูลด้วยวาจาในวันที่14สิงหาคม2569ติดต่อที่กรมงานพัสดุชั้นใต้ดิน B1 อาคารรัฐสภาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02831-9442
องค์การตลาดเพื่อการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในงานของสำนักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตรและกองธุรกิจปัจจัยการผลิตกองพัสดุและฝ่ายกิจการภูมิภาคในวันที่19สิงหาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14สิงหาคม2569กำหนดเข้าดูสภาพพัสดุได้ในวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุองค์การตลาดเพื่อการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022792080-9ต่อ611และ612เทศบาลนครสมุทรปราการประมูลอื่นให้เช่าพื้นที่ตลาดท้ายบ้านโครงการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลิตผลทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ2569พื้นที่อาคาร1ชั้น1และชั้น2พื้นที่อาคาร19ชั้น1และพื้นที่อาคาร20ชั้น1ครั้งที่2ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11สิงหาคม2569รับซองประมูลและเปิดซองประมูลในวันที่28สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนพัฒนารายได้สำนักคลังอาคาร17ตลาดท้ายบ้านตลาดเชิงท่องเที่ยวเทศบาลนครสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์023826144กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1ขายท่อตลาดอื่นๆคารุพันยานพาหนะและขนส่งจำนวน2คันในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหมายเลขโทรศัพท์025674891-5ต่อ122สำนักเครื่องและการสื่อสารกรมทางหลวงขายท่อตลาดอื่นๆเครื่องจักรยานพาหนะจำนวน6รายการประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่20สิงหาคม2569ผู้สนใจติดต่อดูสภาพสิ่งของรายการที่1รายการที่2รายการที่3และรายการที่5ณศูนย์ทดสอบสมรรถนะและพัฒนาทักษะการใช้เครื่องจักรกลถนนวิภาวดีรังสิตเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครรายการที่4และรายการที่6สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงถนนแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในวันที่19สิงหาคม2569ติดต่อที่สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์025750377กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1ขายท่อตลาดอื่นๆคารุพันยานพาหนะและขนส่งจำนวน2คันในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหมายเลขโทรศัพท์025674891-5ต่อ122สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขายท่อตลาดอื่นๆตลับหมึกและดรัมซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการและไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จำนวน145รายการโดยประมูลด้วยวาจาในวันที่14สิงหาคม2569ติดต่อที่กรมงานพัสดุชั้นใต้ดิน B1 อาคารรัฐสภาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02831-9442องค์การตลาดเพื่อการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในงานของสำนักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตรและกองธุรกิจปัจจัยการผลิตกองพัสดุและฝ่ายกิจการภูมิภาคในวันที่19สิงหาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14สิงหาคม2569กำหนดเข้าดูสภาพพัสดุได้ในวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุองค์การตลาดเพื่อการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022792080-9ต่อ611และ612เทศบาลนครสมุทรปราการประมูลอื่นๆให้เช่าพื้นที่ตลาดท้ายบ้านโครงการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลิตผลทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ2569พื้นที่อาคาร1ชั้น1และชั้น2พื้นที่อาคาร19ชั้น1และพื้นที่อาคาร20ชั้น1ครั้งที่2ขอรับเอกสารตั้งแต่บัด
นี้ถึงวันที่11สิงหาคม2569รับซองประมูลและเปิดซองประมูลในวันที่28สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนพัฒนารายได้สำนักคลังอาคาร17ตลาดท้ายบ้านตลาดเชิงท่องเที่ยวเทศบาลนครสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์023826144กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1ขายท่อตลาดอื่นๆคารุพันธ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน2คันในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหมายเลขโทรศัพท์025674891-5ต่อ122สำนักเครื่องและการสื่อสารกรมทางหลวงขายท่อตลาดอื่นๆเครื่องจักรยานพาหนะจำนวน6รายการประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่20สิงหาคม2569ผู้สนใจติดต่อดูสภาพสิ่งของรายการที่1รายการที่2รายการที่3และรายการที่5ณศูนย์ทดสอบสมรรถนะและพัฒนาทักษะการใช้เครื่องจักรกลถนนวิภาวดีรังสิตเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครรายการที่4และรายการที่6สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงถนนแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในวันที่19สิงหาคม2569ติดต่อที่สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์025750377กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1ขายท่อตลาดอื่นๆคารุพันธ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน2คันในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหมายเลขโทรศัพท์025674891-5ต่อ122สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขายท่อตลาดอื่นๆตลับหมึกและดรัมซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการและไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จำนวน145รายการโดยประมูลด้วยวาจาในวันที่14สิงหาคม2569ติดต่อที่กรมงานพัสดุชั้นใต้ดิน B1 อาคารรัฐสภาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02831-9442องค์การตลาดเพื่อการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในงานของสำนักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตรและกองธุรกิจปัจจัยการผลิตกองพัสดุและฝ่ายกิจการภูมิภาคในวันที่19สิงหาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14สิงหาคม2569กำหนดเข้าดูสภาพพัสดุได้ในวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุองค์การตลาดเพื่อการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-279-2080-9ต่อ611และ612เทศบาลนครสมุทรปราการประมูลอื่นๆให้เช่าพื้นที่ตลาดท้ายบ้านโครงการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลิตผลทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ2569พื้นที่อาคาร1ชั้น1และชั้น2พื้นที่อาคาร19ชั้น1และพื้นที่อาคาร20ชั้น1ครั้งที่2ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11สิงหาคม2569รับซองประมูลและเปิดซองประมูลในวันที่28สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนพัฒนารายได้สำนักคลังอาคาร17ตลาดท้ายบ้านตลาดเชิงท่องเที่ยวเทศบาลนครสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์023826144กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1ขายท่อตลาดอื่นๆคารุพันธ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน2คันในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหมายเลขโทรศัพท์025674891-5ต่อ122สำนักเครื่องและการสื่อสารกรมทางหลวงขายท่อตลาดอื่นๆเครื่องจักรยานพาหนะจำนวน6รายการประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่20สิงหาคม2569ผู้สนใจติดต่อดูสภาพสิ่งของรายการที่1รายการที่2รายการที่3และรายการที่5ณศูนย์ทดสอบสมรรถนะและพัฒนาทักษะการใช้เครื่องจักรกลถนนวิภาวดีรังสิตเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครรายการที่4และรายการที่6สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงถนนแจ้ง
วัฒนะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในวันที่19สิงหาคม2569ติดต่อที่สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์025750377กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1ขายท่อตลาดอื่นๆคารุพันธ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน2คันในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหมายเลขโทรศัพท์025674891-5ต่อ122สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขายท่อตลาดอื่นๆตลับหมึกและดรัมซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการและไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จำนวน145รายการโดยประมูลด้วยวาจาในวันที่14สิงหาคม2569ติดต่อที่กรมงานพัสดุชั้นใต้ดิน B1 อาคารรัฐสภาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02831-9442องค์การตลาดเพื่อการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในงานของสำนักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตรและกองธุรกิจปัจจัยการผลิตกองพัสดุและฝ่ายกิจการภูมิภาคในวันที่19สิงหาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14สิงหาคม2569กำหนดเข้าดูสภาพพัสดุได้ในวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุองค์การตลาดเพื่อการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022792080-9ต่อ611และ612เทศบาลนครสมุทรปราการประมูลอื่นๆให้เช่าพื้นที่ตลาดท้ายบ้านโครงการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลิตผลทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ2569พื้นที่อาคาร1ชั้น1และชั้น2พื้นที่อาคาร19ชั้น1และพื้นที่อาคาร20ชั้น1ครั้งที่2ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11สิงหาคม2569รับซองประมูลและเปิดซองประมูลในวันที่28สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนพัฒนารายได้สำนักคลังอาคาร17ตลาดท้ายบ้านตลาดเชิงท่องเที่ยวเทศบาลนครสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์023826144กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1ขายท่อตลาดอื่นๆคารุพันธ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน2คันในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหมายเลขโทรศัพท์025674891-5ต่อ122สำนักเครื่องและการสื่อสารกรมทางหลวงขายท่อตลาดอื่นๆเครื่องจักรยานพาหนะจำนวน6รายการประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่20สิงหาคม2569ผู้สนใจติดต่อดูสภาพสิ่งของรายการที่1รายการที่2รายการที่3และรายการที่5ณศูนย์ทดสอบสมรรถนะและพัฒนาทักษะการใช้เครื่องจักรกลถนนวิภาวดีรังสิตเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครรายการที่4และรายการที่6สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงถนนแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในวันที่19สิงหาคม2569ติดต่อที่สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์025750377กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1ขายท่อตลาดอื่นๆคารุพันธ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน2คันในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหมายเลขโทรศัพท์025674891-5ต่อ122สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขายท่อตลาดอื่นๆตลับหมึกและดรัมซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการและไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จำนวน145รายการโดยประมูลด้วยวาจาในวันที่14สิงหาคม2569ติดต่อที่กรมงานพัสดุชั้นใต้ดิน B1 อาคารรัฐสภาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02831-9442องค์การตลาดเพื่อการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในงานของสำนักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตรและกองธุรกิจปัจจัยการผลิตกองพัสดุ
และฝ่ายกิจการภูมิภาคในวันที่19สิงหาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14สิงหาคม2569กำหนดเข้าดูสภาพพัสดุได้ในวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุองค์การตลาดเพื่อการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022792080-9ต่อ611และ612เทศบาลนครสมุทรปราการประมูลอื่นให้เช่าพื้นที่ตลาดท้ายบ้านโครงการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลิตผลทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ2569พื้นที่อาคาร1ชั้น1และชั้น2พื้นที่อาคาร19ชั้น1และพื้นที่อาคาร20ชั้น1ครั้งที่2ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11สิงหาคม2569รับซองประมูลและเปิดซองประมูลในวันที่28สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนพัฒนารายได้สำนักคลังอาคาร17ตลาดท้ายบ้านตลาดเชิงท่องเที่ยวเทศบาลนครสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์023826144กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1ขายท่อตลาดอื่นๆคารุพันธ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน2คันในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหมายเลขโทรศัพท์025674891-5ต่อ122สำนักเครื่องและการสื่อสารกรมทางหลวงขายท่อตลาดอื่นๆเครื่องจักรยานพาหนะจำนวน6รายการประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่20สิงหาคม2569ผู้สนใจติดต่อดูสภาพสิ่งของรายการที่1รายการที่2รายการที่3และรายการที่5ณศูนย์ทดสอบสมรรถนะและพัฒนาทักษะการใช้เครื่องจักรกลถนนวิภาวดีรังสิตเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครรายการที่4และรายการที่6สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงถนนแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในวันที่19สิงหาคม2569ติดต่อที่สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวง

พระกุณาภาคู่เป็นเพลงของครูพิมพ์สมัยเป็นผู้แต่งเพลงของคณะจารุกนกดิฉันเล่นละครกับจารุกนกก็เลยได้อัดเพลงนี้ด้วยค่ะ

ใจชายเพลงของครูสกลหรือครูเฟิร์มได้นำมาทำเป็นแผ่นเสียงตาดอกกุหลาบด้วยคำร้องเป็นที่ถูกใจของดิฉันค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
4: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
3: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
4: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
5: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจังหานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีหลายกระทรวงเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาเน้นบูรณาการทำงานร่วมกันของ5กระทรวงหลักกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เน้นการผลักดันให้หน่วยงานรัฐใช้การยืนยันตัวตนหลายปัจจัยควบคู่กับมาตรการเร่งด่วนในการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านระบบภาครัฐทันทีกระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษเสนอรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะกรณีกองทุนยุติธรรมและกรณีพนักงานบริการในสถานบริการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานศึกษาผลักดันระบบ Hero Obec Care เพื่อให้ครูสามารถประเมินดูแลและส่งต่อเด็กที่มีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมพร้อมแนะนำผู้ปกครองสร้างเวลาคุณภาพเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจ
10: แม่แพทย์ประโชติทิยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงเหตุนักเรียนยิงครูและนักเรียนภายในโรงเรียนเทศศิรินนนทบุรีว่าจากข้อมูลปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนมีความเครียดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการทำร้ายตัวเองที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายด้านส่งผลให้เด็กมีภาวะจิตใจไม่สมดุลกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิตจึงเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนผ่านการทำงานร่วมกันกับสถานศึกษาและผลักดันระบบ Hero Obec Careเพื่อให้ครูสามารถประเมินดูแลและส่งต่อเด็กที่มีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมตลอดจนให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติด้วยการสร้างเวลาคุณภาพในครอบครัวโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดคุยและเล่าเรื่องราวต่างๆ พร้อมรับฟังและให้ความเข้าใจเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจจากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆและงานวิจัยพบว่าเด็กมากกว่า2ใน3เคยมีประสบการณ์ถูกบูลลี่ในโรงเรียนจึงจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยรวมทั้งเปิดพื้นที่ให้เด็กสามารถพูดคุยและขอความช่วยเหลือได้ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเด็กเพื่อให้สามารถยื่นมือช่วยเหลือได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนประชาชนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขอให้เร่งยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้
11: นายสุปิยันแดงว่าเลงในอำเภอสุไหงโกลกแจ้งเตือนผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เร่งยื่นอุทธรณ์ภายใน31สิงหาคมนี้ผ่าน4ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียนธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งการยื่นอุทธรณ์รอบนี้ครม.ได้ขยายเวลาใช้สิทธิบัตรเดิมไปจนถึง30กันยายน2569และผ่อนปรับเกณฑ์เช่นยกเลิกเงื่อนไขของผู้เรียนสกรรวมถึงผ่อนปรนกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์อายุเกิน20ปีปัจจุบันอำเภอสุไหงโกลกมีผู้ถือบัตรเดิมผ่านเกณฑ์แล้วราว 13,000 คนจาก 22,000 คนและผู้ลงทะเบียนใหม่ผ่านเกณฑ์ 2,400 คนจาก 5,700 คนทั้งนี้อำเภอได้เปิดศูนย์ One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอชั้นหนึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นอุทธรณ์และประสานงานทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อแก้ไขเอกสารได้ถึง20กันยายน2569ก่อนกระทรวงการคลังประกาศผลอุทธรณ์วันที่30กันยายน2569และเริ่มใช้สิทธิพร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปวีรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหามาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการค้นหามาเล่าค่ะในวันนี้นะคะอังคารที่11สิงหาคมกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและคุณชยานันท์แก้วกำค่ะ
1: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีน้องแก้วด้วยค่ะกับค้นหามาเล่าวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคม2569กับเพลงเพราะๆด้วยนะ3ช่วงรายการของเรา
0: ค่ะ
1: วันนี้มีเรื่องราวนี้ที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากเล่าแล้วก็นำเสนอซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้มีการมีมาสัมภาษณ์แล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องของการสภาวาทีจำได้ไหมที่มีทางด้านของท่านผู้ใหญ่ของทางสภาเกี่ยวกับเรื่องของโครงการสภาวาทีเนี่ยซีซั่นที่3ก็มาพูดคุยมานำเกี่ยวกับรายละเอียดที่ห้องส่งของเราวันนั้นเนี่ยรู้สึกก็จะเป็นคุณเอกพงศ์นพสกุลน
0: ะ
1: แล้วก็มีคุณนันทคมประสาทพรเนี่ยคุณสปินเตอร์เขาก็
0: แล้วก็มีพี่ปูบุญมามาด้วย
1: พี่ปูนี่ก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของสภาวาทีนะคะที่นำเรียนแบบนี้เพราะว่าอยากจะบอกกับท่านผู้ฟังว่าณวันนี้นะคะก็มีการเปิดเวทีสภาวาทีซีซั่นที่3กันเป็นที่เรียบร้อยณวันนี้ณวันนั้นที่มาพูดคุยมาสัมภาษณ์กันถือว่าเป็นวันเปิดโครงการแล้วก็มานำเรื่องของการที่รับสมัครอยู่ณขณะนั้นเปิดรับสมัครนะช่วงการเปิดรับสมัครเนี่ยก็ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและล่าสุดเมื่อวานนี้ทางท่านประธานรัฐสภาอนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาเมื่อวานนี้ท่านก็เป็นพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีสร้างสรรค์สังคมหรือที่เราเรียกกันว่าสภาวาทีประจำปีงบประมาณ2569อันนี้มาเป็นรอบ16ทีมแล้วนะเป็นซีซั่นที่3เมื่อวานนี้ที่อาคารรัฐสภาท่านประธานรัฐสภาท่านก็กล่าวถึงนะครับว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่โครงการสภาวาทีเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อยอดแนวคิดสุจิปุรินะได้แก่ฟังคิดถามแล้วก็เขียนอันนี้เขาบอกว่าพร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้คำพูดการสื่อสารในยุคสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์แล้วก็สร้างสรรค์ต่อสังคมท่านระบุด้วยนะคะว่าเวทีการแข่งขันไม่ได้มุ่งเน้นทางด้านของการเอาชนะแต่ต้องการสร้างความรักความเข้าใจและการใช้เหตุผลร่วมกันแล้วก็ปลูกฝังแนวคิดเรื่องความยุติธรรมให้แก่เยาวชนนี่ก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตต่อไปส่วนทางด้านของนายศิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรท่านก็กล่าวต่อด้วยนะคะว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่3ที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศที่จะได้พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์โดยมีสถาบันการศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วม72ทีมด้วยกันโอ้โหเยอะมากเพราะณวันนั้นวันที่เปิดรับสมัครที่มีการมาพูดคุยมาสัมภาษณ์ที่ห้องส่งของเราท่านก็บอกว่าตั้งแต่ซีซั่นที่1ซีซั่นที่2เนี่ยผลของการตอบรับจากสถาบันการศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีปีนี้72ทีมนะฮะแล้วผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบเนี่ย16ทีมจากทั่วประเทศที่เขาจะทำการแข่งขันกันสำหรับการแข่งขันในรอบนี้มีเยาวชนทีมเยาวชนที่ร่วมประชันเขาใช้2ยติด้วยกันที่เขาใช้ในการแข่งขันสภาวาทีในครั้งนี้ก็คือยติแรกเนี่ยทำงานอิสระดีกว่าทำงานประจำส่วนในยติที่2สายเรียนสายวิทย์ไปได้ไกลกว่าสายศิลป์นะอันนี้คือโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินหนึ่งในนั้นคือคุณบุญมาสีมาศนี่แหละนะของเราก็เป็นคณะกรรมการในการตัดสินสภาวาทีในครั้งนี้ก็ดูว่าเขาจะใช้เหตุและผลของการที่จะยื่นยติและการให้ข้อมูลกันอย่างไรทั้งเขาก็จะมีทั้งด้านของฝ่ายเสนอแล้วก็ฝ่ายค้านใน2ทีมร่วมกันที่จะมาเรียกว่าทำให้ยติตรงนี้เป็นกันอย่างไรนะฮะโอ้น่าสนใจมาก
0: น่าสนใจนะคะเพราะถือว่า2ยติเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในอนาคตในเรื่องของอาชีพแรงงานในอนาคตเลยว่าจะมีแนวทางอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานอิสระดีกว่างานประจำหรือว่าเรียนสายศิลป์ไปได้ไกลกว่า เอ้ยเรียนสายวิทย์ไปได้ไกลกว่าสายศิลป์นะคะก็เป็น2ยัตติที่น่าจะทำให้เราได้เห็นแนวทางความคิดเห็นของน้องๆเยาวชน
1: ว่าเขาจะมีในส่วนการนำเสนอกันอย่างไรถามว่ามีความผิดและความถูกในส่วนของยัตติหรือเปล่าไม่ได้มีข้อสรุป
0: ถือว่าเปิดกว้าง
1: เปิดกว้างมากๆนะในส่วนความคิดว่าจะมาดูซิว่าความคิดความการเสนอแต่ทั้งสองยัตติเนี่ยจะเป็นกันอย่างไรใครสนใจก็ทำการแข่งขันที่อาคารรัฐสภานะสำหรับสภาวาทีกันบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นอ่ะแล้วเมื่อวานก็มีภาพข่าวกันออกมานะคะ
0: ค่ะ
1: มาถึงเรื่องของกรมสนับสนุนสุขภาพกันหน่อยนะน้องแก้วค่ะ
0: ค่ะก็มีการเปิดเผยผลสำรวจนะคะความสำเร็จของการปักหมุดกลุ่มเปราะบางโดยอสม.และอสส.ค่ะปักหมุดไปแล้วกว่า 600,000 รายจนเกิดฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสามารถให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้ทั่วถึงทันท่วงทีค่ะนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตระอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่ากรมสบศค่ะกล่าวว่าตามที่กรมสบศดำเนินโครงการอสมทั่วไทยร่วมใจปักหมุดผ่านแอปพลิเคชันพ้นภัยค่ะเพื่อกลุ่มเปราะบางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศนะคะระดับประเทศผ่านการปักหมุดโดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครหรืออสส.ค่ะร่วมดำเนินการปักหมุดอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากรมสบศ.ค่ะได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงและขยายผลการใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย23หน่วยงานค่ะโดยให้การสนับสนุนอสม.และอสส.ทั่วประเทศลงพื้นที่สำรวจนำเข้าพิกัดความต้องการของกลุ่มเปราะบางผ่านแอปพลิเคชันผลภัยจนสามารถขับเคลื่อนงานได้ครอบคลุม 7,255 ตำบลนะคะจากกลุ่มเป้าหมายก็ทั้งหมดเนี่ย 7,423 ตำบลด้วยกันคิดเป็นร้อยละ 97.74 ก็ส่งผลให้ปัจจุบันค่ะประเทศไทยมีฐานข้อมูลพิกัดภูมิสารสนเทศของกลุ่มเปราะบางสะสมรวมทั้งสิ้น 597,252 รายนะคะทั้งนี้ก็ขอเชิญชวนค่ะพี่น้องอสม.อสส.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ร่วมกันติดตามปรับปรุงและอัปเดตข้อมูลของกลุ่มเปราะบางในแอปพลิเคชันพ้นภัยให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอทั้งเพิ่มข้อมูลของกลุ่มเปราะบางรายใหม่การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางสุขภาพรวมถึงพิกัดที่อยู่เพื่อรักษาระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพค่ะจะได้มีความพร้อมในการให้การช่วยเหลือแก่ผู้เปราะบางอย่างทั่วถึงทันท่วงทีข้อมูลพิกัดภูมิสารสนเทศของกลุ่มเปราะบางที่อสม.และอสส.ได้รวบรวมนะคะก็มีสภากาชาดไทยแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายเนี่ยจะนำไปบูรณาการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพค่ะทั้งการนำข้อมูลไปจัดทำแผนเผชิญเหตุรับมือภัยพิบัติทั้งการบริหารจัดการการสำรองระบบไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยวิกฤตข้อมูลทั้งหมดในแอปพลิเคชันผลภัยนะคะจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างมีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนการกำหนดสิทธิ์ของการเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะซึ่งก็จะทำให้เป็นฐานข้อมูลที่มีความยั่งยืนแล้วก็สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินค่ะ
1: ก็สนับสนุนนะแล้วก็เป็นผลสำเร็จด้วยเช่นกันสำหรับกลุ่มเปราะบางกับข้อมูลตรงนี้ที่น้องแก้วได้นำเสนอไปมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวทางกระทรวงสาธารณสุขศึกษาธิการเขามีการออก9มาตรการที่จะ

0: ตรการที่4คือเปิดพื้นที่ให้ผู้ปกครองเข้าสังเกตการเพื่อสร้างความมั่นใจมาตรการที่5เร่งมาตรการความปลอดภัยในระยะสั้นพร้อมเดินหน้ากฎหมายในระยะยาวต่อไปสำหรับมาตรการที่6ก็คือยกระดับการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าสถานศึกษาอันนี้สำคัญเป็นอย่างยิ่งและรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติในโรงเรียนด้วยเช่นกันก็ต้องเข้มงวดถึงประวัติต่างๆด้วยนะคะมาตรการที่7ก็คือทำแผนที่ป้องกันแล้วก็รับมือเหตุฉุกเฉินพร้อมซักซ้อมกับตำรวจนะมาตรการที่8การสื่อสาร อย่างรับผิดชอบป้องกันพฤติกรรมการเรียนแบบอันนี้
1: ก็สำคัญเพราะว่าเวลาที่เราเห็นข่าวแบบนี้เนี่ยมันมักจะเหมือนมีเอฟเฟกต์ที่ว่า
0: การเสพ
1: ใช
0: ่ในทุกด้านไม่ใช่แค่สื่อด้านเดียวด้านสังคมสภาพแวดล้อมครอบครัวมันมาหมดนะตรงนี้มาตรการสุดท้ายก็คือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสถานศึกษาสำคัญอย่างยิ่ง
1: ความสามัคคีเป็นพลัง
0: คือเราปูพื้นฐานเขาตั้งแต่เด็ก
1: ๆมันเป็นเรื่องที่ก็มีการสอนกันในโรงเรียนนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีการที่ร่วมมือร่วมใจการสามัคคีกันก็เป็นเหมือนเกราะป้องกันที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันสอดส่องดูแลซึ่งกันและกันด้วย
0: เขาเรียกว่าเป็นการสร้างความสร้างวัฒนธรรมที่ดีของสถานศึกษาแล้วต่อไปมันก็จะเป็นทางด้านของการเรียนรู้คุณธรรมอะไรต่างๆคือตามมาหมดนะถ้าเราปูพื้นฐานที่ดีตอนนี้เป้าหมายสำคัญก็คือที่ทั้งหมดเนี่ยก้ามาตรการ
1: เขามีความปลอดภัย
0: แน่นอน
1: ค่ะ
0: ความปลอดภัยของครูแล้วก็นักเรียนบุคลากรทางการศึกษาอันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานนะพื้นฐานของการศึกษาทุกแห่งแล้วก็ถือว่าสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองประชาชนนะว่าโรงเรียนเนี่ยจะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วย
1: ค
0: ืออยากจะบอกว่าตรงนี้บางทีเวลาเด็กน้องๆหนูๆกลับมาจากโรงเรียนผู้ปกครองก็ต้องใส่ใจสังเกตสังการพฤติกรรมของเขาว่าเอ๊ะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างถามไถ่นะว่าไปเรียนให้เป็นอย่างไรเราถามแบบความเข้าใจเราถามไม่ได้ยิงคำถามเพื่อที่จะเกิดการตำหนิหรือทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเล่ามาแล้วอะเขาจะไม่อยากเล่าต่อพอเล่าไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้เกิดเหตุและผลที่เราจะร่วมแก้กันไปอะไรแบบนี้นะเราก็ต้องสร้างขึ้นมาให้ได้ถึงสภาพแวดล้อมความอบอุ่นการเขาเรียกว่าการรู้วัฒนธรรมองค์กรที่ดีไปพร้อมๆกันนะอันนี้สำคัญมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะเราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็จะมีสารคดีให้ได้ติดตามรับฟังกันค่ะ
0: ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ

แต่คุณนะครับที่เป็นลูกหนี้เนี่ยคิดว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วท่านก็จบสิ้นกระบวนการทำอะไรต่อไม่ได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ศาลเป็นคำพิพากษาของศาลชั้นต้นชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาท่านอาจจะคิดว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยลูกหนี้ก็ทำอะไรไม่ได้อีกต่อไปแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับท่านยังสามารถที่จะดำเนินการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีได้ยกตัวอย่างเช่นนายกต้องชำระหนี้ให้แก่นายขอจำนวน 100,000 บาทภายในเวลา15วันนับแต่ศาลมีคำพิพากษาเมื่อลูกหนี้ได้รับฟังคำพิพากษาแล้วนะครับหน้าที่ในทางกฎหมายคือจะต้องไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ภายใน15วันแต่เมื่อท่านไม่ไปชำระหนี้ภายใน15วันผลที่ตามมาคืออะไรครับผลที่ตามมาก็คือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเนี้ยสามารถนำเอาคำพิพากษานี้ไปขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อดำเนินการในชั้นบังคับคดีต่อไปก็คือเข้าสู่กระบวนการยึดหรืออายัดทรัพย์ท่านออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาต่อไปได้เพื่อมิให้กระบวนการเนี้ยเข้าไปสู่ชั้นบังคับคดีท่านสามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยใน

ชั้นบังคับคดีเพื่อให้สามารถที่จะยุติการบังคับคดีแล้วเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ได้นะครับซึ่งกระบวนการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีสามารถดำเนินการได้2ขั้นตอนด้วยกันในชั้นก่อนมีการบังคับคดีคือเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วแต่เจ้าหนี้นะครับยังไม่มีการนำเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยเข้าไปยึดทรัพย์สินของท่านท่านสามารถไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีในช่วงนี้ก่อนได้ถ้าเกิดว่าไปไกล่เกลี่ยในช่วงนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาก็คือว่ากระบวนการบังคับคดีก็จะยุติไปนะครับส่วนหากว่ามันล่วงเลยชั้นนี้มาแล้วเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้ออกหมายบังคับคดีแล้วได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์สินของท่านไปอายัดบัญชีไปยึดรถของท่านแล้วแต่ระวังข้อสำคัญนะครับต้องเป็นก่อนที่จะนำทรัพย์สินนั้นออกขายต่อตลาดในช่วงนี้ท่านสามารถที่จะไกล่เกลี่ยได้หากว่าท่านไปไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีในช่วงนี้ผลที่จะตามมานะครับหากไกล่เกลี่ยสำเร็จก็คือจะไม่มีการนำทรัพย์ออกขายต่อตลาดเจ้าพนักงานบังคับคดีจะงดการขายต่อตลาดนั้นไว้รอให้ท่านปฏิบัติตามข้อตกลงให้เรียบร้อยก่อนหากปฏิบัติตามเสร็จสิ้นตามข้อตกลงแล้วก็จะมีผลให้เป็นการงดการบังคับคดีและก็ถอนการบังคับคดีอาจจะเป็นการถอนการยึดหรือถอนการอายัดต่อไปการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีนะครับลูกหนี้สามารถไปยื่นคำร้องได้3ช่องทางครับคือ1ท่านสามารถไปยื่นคำร้องได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของกรมบังคับคดีหรือ2นะครับท่านสามารถไปยื่นขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่สำนักงานบังคับคดีทุกจังหวัดใกล้บ้านท่านครับและวิธีที่3นะครับคือการยื่นไกล่เกลี่ยผ่านระบบออนไลน์ของกรมบังคับคดีโดยเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมบังคับคดีนะครับผลที่ได้มาจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีนะครับจะส่งผลดีต่อลูกหนี้ใน4ประการนะครับประการแรกครับท่านก็สามารถที่จะมีโอกาสในการผ่อนชำระหนี้หรือถ้าตกลงกันได้ก็จะเป็นการยืดระยะเวลาของการชำระหนี้การลดดอกเบี้ยและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผลประการที่สำคัญคือป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินครับและประการสุดท้ายนะครับเป็นการเพิ่มโอกาสให้ท่านเริ่มต้นชีวิตในการกลับมาสามารถมีชีวิตในทางการเงินได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งหากท่านถูกดำเนินการฟ้องร้องถึงชั้นบังคับคดีแล้วอย่าปล่อยให้มันล่วงเลยเวลาไปท่านต้องรีบดำเนินการหากล่าช้าไปนะครับอาจจะแก้ไขปัญหาไม่ทันหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการบังคับคดีหรือปัญหาหนี้สินนะครับสามารถติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีใกล้บ้านท่านได้ทุกจังหวัดนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากฏสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2กับค้นหามาเล่าสำหรับวันนี้มาดูเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกันหน่อยสำหรับประเทศไทยเห็นเขาบอกว่ามีข้อมูลว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยฟื้นตัวเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ12จากในช่วงวันหยุดในหลายประเทศโอ้โหเป็นเรื่องที่ดีนะ
1: เพราะช่วงวันหยุดที่ผ่านมาคึกคัก
0: เม็ดเงินนี่ก็เข้ามายังประเทศไทยพอเกิดการท่องเที่ยวเกิดขึ้นไปเที่ยวมันก็ต้องมีร้านอาหารมีของกินใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นี่แหละก็คนไทยก็จะเกิดภาคธุรกิจกันมากขึ้นมาดูเรื่องนี้กันหน่อยทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านเปิดเผยผลการประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวเบื้องต้นคือพบนะคะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงวันที่2ถึง8สิงหาคม2569ท่านบอกภาพรวมเรื่องของการท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวอย่างชัดเจนกลุ่มตลาดในระยะใกล้มีการขยายตัวอย่างโดดเด่นมีนักท่องเที่ยวจำนวน 421,215 คนถือว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.11% นะฮะจากสัปดาห์ก่อนโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อนในจีนน
1: ะ
0: แล้วก็การเดินทางต่อเนื่องในช่วงวันหยุดของหลากหลายตลาดไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียขณะที่กลุ่มตลาดระยะใกล้ระยะไกลขออภัยมีจำนวนนักท่องเที่ยว 215,554 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.39 จากสัปดาห์ก่อนโดยตลาดทางด้านของยุโรปยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดเส้นทางบินก็ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา 636,769 คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ก่อนเนี่ย 69,457 คนนะจากหลักหมื่นขึ้นเป็นหลักแสนเขาบอกว่าถือว่าหรือว่าคิดเป็นร้อยละ12คิดเป็นเฉลี่ยทั้งนักของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็คือ 90,967 คนต่อวันโอ้เยอะมากนะฮะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่า
1: สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด5อันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นประเทศจีนมาเลเซียอินเดียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็คาดว่าสัปดาห์ถัดไปเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติก็คือสัปดาห์นี้ก็คงจะมีแนวโน้มที่ชะลอตัวลงเพราะว่านักท่องเที่ยวหลากหลายตลาดก็คงจะต้องพักตัวการเดินทางในช่วงของสัปดาห์นี้ค่ะ
0: ค่ะไปเที่ยวอย่างเราเนี่ยคนไทยเวลาไปเที่ยวที่ไหนที่เรามีความรู้สึกว่าเราจะไปเจอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเยอะมาก
1: ๆคนต่างชาติชอบไปวัด
0: ใน
1: ขณะที่เราไม่ค่อยเท่าไหร่กับการเข้าวัด
0: เอาใกล้ๆนี่นะอย่างวัดพระแก้วเนี่ยในพระบรมราชวังเจอชาวต่างชาติ
1: คือทุกเขตพระนครเนี่ยเราจะเจอคนต่างชาติ
0: ทุกอนุมีแต่ชาวต่างชาติ
1: จะเป็นศาลหลักเมืองว
0: ั
1: ดพระแก้วพระบรมมหาราชวัง
0: คนจีนคนเกาหลีเนี่ยเยอะ
1: ค่ะ
0: เอาง่ายๆพระพรหมเนี่ยแยกราชประสงค์เนี่ย
1: ค่ะ
0: พี่เจอคนจีนคนฮ่องกงที่ไปกราบไหว้เนี่ยเยอะมากคนไทยนี่คือพี่นึกเป็นคนเล็กน้อยหนึ่งคนคนไทยแต่ในละแวกนั้นในกลุ่มที่ไปสักการะเนี่ยคนต่างชาติ
1: เยอะ
0: มากนะฮะอย่างน้องแก้มพูดถูกว่าคนต่างชาวต่างชาติเขาก็จะมาดูเรื่องของวัฒนธรรมที่เชื่อเหลือเกินว่าการที่ชาวต่างชาติมาเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยเขาด้านของวัฒนธรรมศิลป
1: ะ
0: การต่างๆพระบรมราชวังวัดวาอารามเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเรื่องของอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวอย่างทะเลแล้วโอ้โหก็โอเคนะ
1: โอเคนะอาหารบ้านเรามีหลากหลายด้วยไม่ว่าจะเป็นอาหารจีนญี่ปุ่นอินเดียก็มีร้านอาหารที่หลากหลายเหมือนเดินตรงไหนเราก็เจอร้านอาหาร
0: ใช่นึกถึงเราว่าเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าว้าวมันก็ไม่ได้ว่าเป็นอาหารการกินอันดับแรกๆมันก็จะเป็นเรื่องที่รองลงมาสิ่งที่เราว้าวนี่คือเขาเรียกว่าเราอาจจะไปเจอสิ่งปลูกสร้างที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นอะไรที่แบบโหมีได้ยังไงเกิดขึ้นมาเองสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราว้าวใช่ไหม
1: อย่างเช่นพีระมิดของอียิปต์อย่างเงี้ยไม่มีที่ไหน
0: ค่ะนั่นแหละแล้วนั่นแหละเช่นเดียวกันเหมือนกลับมาในด้านของบ้านเรา ชาวต่างชาติก็ว้าวสิ่งวัดวาอารามพระบรมมหาราชวังสิ่งปลูกสร้างการเป็นอยู่วัฒนธรรมของไทยเรานี่แหละพี่เชื่อแบบนั้นเชื่อมากๆฉะนั้นเราคนไทยเราก็ต้องเรียกว่าช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็หวงแหนสิ่งที่เป็นของไทยเราเนี่ยช่วยกันนะช่วยกันดูแลให้มากๆเลย
1: อีกเรื่องนึงที่คงต้องฝากกันไว้คือเรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อมขยะเนื้อเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้เก็บขยะกลับกันมาด้วยเพื่อความสะอาดความสวยงามของบ้านเรา
0: ใช่ต้องช่วยการรักษาความสะอาดเนี่ยเป็นสิ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นด่านแรกๆเลยบ้านเมืองสะอาดผู้คนโอ้ยรู้สึกเป็นมิตรเป็นสิ่งที่ดีเหมือนอย่างที่เราคือคำว่าสยามเมืองยิ้มของบ้านเรานี่ยังไงก็คงยังอยู่พอเวลาไปถามฝรั่งบอกคนไทยใจดีถามอะไรก็ยิ้มตลอดนี่คือสิ่งที่เวลาเขาไปสัมภาษณ์นะมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆถือว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นตัวแทนของคนไทยเป็นอย่างมากนะคะเอามาดูกันหน่อยพรุ่งนี้12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติมาดูกันหน่อยเพราะว่าการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเขาจัดโปรโมชั่นวันแม่ด้วยนะ
1: ค่ะพาคุณแม่นั่งรถไฟMRT ฟรี4สายในวันพรุ่งนี้ค่ะ12สิงหาคมการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอร์มอค่ะร่วมกับผู้รับสัมปทานไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายชวนลูกๆพาคุณแม่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวสร้างความผูกพันในครอบครัวค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมโดยรฟม.ค่ะได้ยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายค่ะให้กับคุณแม่คุณลูกทุกท่านนะคะที่เดินทางพร้อมกันได้แก่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูค่ะ4สายนี้นะคะคุณแม่สามารถแสดงตัวเพื่อรับบัตรโดยสารฟรีได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานีตลอดเวลาทำการในวันพรุ่งนี้ค่ะวันพุธที่12สิงหาคมส่วนคุณลูกค่ะสามารถชำระค่าโดยสารตามปกติผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลของรถไฟฟ้าแต่ละสายหรือดูได้จากทางแอปพลิเคชัน Bangkok MRT และ The SkyTrain ค่ะ
0: พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะไปฟังเรื่องต่างๆสปอร์ตสารคดีนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันในค้นหามาเล่ากันต่อค่ะ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไปใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ค่ะคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงของรายการค้นหามาเล่านะคะหลังจากที่เรารับฟังบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันนะคะในช่วงนี้ค่ะเรามีเรื่องของกรมการแพทย์แผนไทยมาฝากกันสำหรับการปั้นผู้ประกอบการกัญชาทางเลือกกัญชาทางการแพทย์รุ่นใหม่ยกระดับมาตรฐานธุรกิจสู่สากลค่ะนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการกัญชาทางการแพทย์ค่ะและมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรปั่นพัดด้านการพัฒนาผู้ประกอบการกัญชาทางการแพทย์รุ่นที่1ค่ะซึ่งมีผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น46คนคุณนายแพทย์เทวันนะคะกล่าวว่าการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีองค์ความรู้มาตรฐานและเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งค่ะถือเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์ของประเทศให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกเวทีที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์เปิดโอกาสในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ขยายช่องทางการตลาดและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจค่ะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศภายใต้กรอบกฎหมายอย่างถูกต้องค่ะสำหรับหลักสูตรปันพัฒน์ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการกัญชาทางการแพทย์รุ่นที่1ได้จัดขึ้นระหว่าง24เมษายนจนถึง17กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะจำนวน10ครั้งด้วยกันรวมทั้งสิ้น72ชั่วโมงก็มีเนื้อหาที่ครอบคลุมใน4มิติหลักค่ะได้แก่กลยุทธ์การบริหารพื้นฐานธุรกิจการลงทุนการเงินการตลาดและการบริหารจัดการธุรกิจกัญชามาตรฐานผลิตภัณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ให้ได้มาตรฐานสากลการเจรจาการเติบโตช่องทางขยายธุรกิจและการสร้างพันธมิตรภาคปฏิบัติและการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมทั้งมีการศึกษาดูงานณสถานประกอบการที่มีมาตรฐานสากลค่ะเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงซึ่งสำหรับกิจกรรมภายในงานประชุมนี้นะคะก็มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อการใช้กัญชาทางการแพทย์กับโอกาสทางเศรษฐกิจสุขภาพค่ะกิจกรรมอภิปรายกลุ่มก็แบ่งตามโครงสร้างของห่วงโซ่อุตสาหกรรมเปิดโอกาสให้เกิดการเจรจาทางธุรกิจการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการโดยคาดหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมค่ะจะนำองค์ความรู้และเครือข่ายที่ได้รับไปต่อยอดนวัตกรรมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยค่ะยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: นี่ก็คือความคืบหน้าเรื่องของกัญชาทางการแพทย์นะคะเรื่องของกระทรวงแรงงานกันหน่อยก็เชิญชวนผู้ที่เป็นแรงงานนะมีคุณภาพชีวิตทางแรงงานอิสระนะคะก็เชิญชวนร่วมมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระค่ะที่จะเกิดขึ้นในวันที่19ถึง20สิงหาคมนี้นะคะที่อาคารกีฬาเวท1ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครหรือว่าไทยญี่ปุ่นดินแดงตรงนี้นี่เองนะคะเพื่อที่เปิดโอกาสให้กับแรงงานอิสระที่แล้วก็ประชาชนเข้าถึงด้านแรงงานส่งเสริมอาชีพสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะภายในงานก็จะมีกิจกรรมและบริการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการรับสมัครงานเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงตำแหน่งสาธิตอาชีพอิสระเรียนรู้และต่อยอดทักษะรายได้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรีค่ะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพอิสระสนับสนุนผู้ประกอบอาชีพชุมชนรวมถึงขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระด้วยนะคะให้การปรึกษาด้านแรงงานรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมการเล่นเกมฟรีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังรับชมฟรีด้วยนะคะ19ถึง20สิงหาคมนี้ที่อาคารกีฬาเวท1ศูนย์เยาวชนกรุงเทพไทยญี่ปุ่นดินแดงค่ะ
0: ก็คือวันพุธพฤหัสหน้านี่เองสัปดาห์หน้า
1: ค่ะ
0: นะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมนี้มหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนค่ะ
1: ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่20 2122สิงหาคมในช่วงสัปดาห์หน้าก็คือมหกรรมนวดแผนไทยแล้วก็เวลเนสนะซึ่งเป็นการจัดงานของกรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกครั้งที่1ที่จะสนับสนุนเรื่องของธุรกิจการนวดแล้วก็เวลเนสของประเทศไทยเขาก็จะมีการจัดกันที่ฮอล์8ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในช่วงสัปดาห์หน้า21 20 21แล้วก็22สิงหาคมนะใครสนใจก็สามารถที่จะไปเดินเที่ยวชมงานได้แล้วก็อีกงานหนึ่งที่ตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วก็คืองาน OTOP ที่เมืองทองธานีซึ่งงานก็จะจัดไปยาวไปจนถึงวันที่16สิงหาคม2569ใครสนใจอยากจะไปดูของ OTOP มี5ดาวเนี่ยก็ไปเดินดูกันได้ที่เมืองทองธานีณขนาดนี้ค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นงานมหกรรมแห่งชาติอีกงานนึงเลย
1: ค่ะ
0: ค่ะก็สำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังค้นหามาเล่าแล้วก็มีเรื่องราวมากมายที่เราได้นำมาฝากกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้เวลาของทางรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะแล้วก็คุณชยานันท์แก้วกำค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็นำรายการค้นหามาเล่าลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะก็พบกันกับคุณเอกพงษ
1: ์ใช่นะวันแม่แห่งชาตินะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราสองคนก็กลับมาพบกันใหม่วันนี้ต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการเข้าร่วมณบริเวณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการโดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นเป็นประธานกิจกรรมปันสุขมอบจ่ายให้ความรักส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่พนักงานทำความสะอาดพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมบุคลากรโดยระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นความสำคัญของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาตามแนวคิดAll for Education พร้อมกันนี้ได้ส่งมอบกำลังใจและอวยพรให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีพลังกายพลังใจและสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการและประเทศชาติต่อไปสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้
9: นายชยันต์เมืองสูงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบว่าเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสปป.ลาวคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอท่าอุเทนท่าพนมบ้านแพงเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมและอำเภอดอนตาลเมืองมุกดาหารหวานใหญ่จังหวัดมุกดาหารปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7เฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มขึ้นฉับพลันช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคม2569โดยบูรณาการทุกภาคส่วนลดผลกระทบที่มีต่อประชาชน
10: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากการที่เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคม2569สำนักงานชลประทานที่7รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมด้วยติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดที่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขงนอกจากนี้ได้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงหากเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอวาปีปทุมอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอพนทองอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์อำเภอแคนดงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอละงูอำเภอเมืองจังหวัดสตูลในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีความแรงเพิ่มขึ้นส่วนพื้นที่ลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.6 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 63% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสวีจังหวัดชุมพรอำเภอกุฎบุรีจังหวัดพังงาอำเภอบ้านตะกุ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่การเคลื่อนตัวคงที่การทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle. สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการชั่วโมงสุขภาพทาง FM 95.5 MHz ค่ะรวมถึง FM 105 MHz และ AM 891 KHz ที่ร่วมรับสัญญาณการออกอากาศค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะวันนี้อยู่กับฝนสรัญญาสิทธิพลค่ะ
2: ครับผมเอิร์ธรัชพางค์รัตนบ้านกรวยนะครับ
1: ค่ะไม่ได้เจอกันนานห่างหายกันไปนานเลย
2: ใช่ยิ่งคู่ผมกับพี่ฝนเนี่ยโอ้โหเราเคยมาร่วมจัดรายการกันครั้งนึงนะพี่ฝน
1: อุ้ยเป็นเกือบปีแล้วไหม
2: เออ
1: มันนานไหม
2: ไม่ได้จำจากอะไรต้องจำจากเหตุการณ์ที่ว่าทำไมเราถึงต้องมาจัดด้วย
1: ในหลายเหตุการณ
2: ์ก็เกือบเกือบนะครับซ
1: ึ่
2: งก็วนเวียนกลับมาเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยู่ทีมเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเราก็มีหลายผู้ดำเนินรายการ
1: ใช่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนอกจากเราสองคนน่ะเอิร์ธ
2: ข
1: าวันนี้ทีมงานเบื้องหลังของเรา
2: เป็นพี่ตุ๋ยใช่ไหมครับ
1: พี่ตุ๋ยนิวัฒน์กลั่นขยัน
2: แล้วก็คุณแดนเน
1: า
2: ะ
1: พี่แดนอัคเดชคำพีระจะคอยดูแลเกี่ยวกับเทคนิคทั้ง Facebook Live แล้วก็ระบบเสียงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอด2ชั่วโมงนี้ค่ะ
2: ใช่นี่ตอนแรกเรียกคุณแดนนี่ไม่
1: ได้
2: เลยค
1: ุ
2: ณแดนใส่ฮู้ดนี่
1: หนาวหนาว
2: มองไม่รู้เลย
1: หนาวหนาว
2: นึกว่าสปายที่ไหนแฝงตัวมาเลยว่าคุณด้วย
1: ได้ใช่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพมันมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจค่ะคุณเอิร์ธ
2: โอ้เรื่องอะไรครับช่วงนี้มันเป็นไง
1: จริงๆช่วงนี้มันมีหลายๆเหตุการณ
2: ์โอ้
1: ที่เกิดขึ้นในสังคมของเราแล้วมันส่งผลต่อเรื่องของสุขภาพจิตใจอย่างมากเลย
2: จริงพี่ยิ่งช่วงจะว่าแต่ช่วงนี้นะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับก็มีเหตุยิงในโรงเรียนแล้วก็เมื่อวานนะครับก็มีเรื่องของอดีตส.ส.เน
1: า
2: ะยิงนายกอบจ.ที่นนทบุรี
1: ใช่ค่ะซึ่งหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ส่งผลถึงเรื่องของจิตใจมากๆเลยทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีค่ะได้มีความห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงพร้อมให้คำปรึกษาด้านการเยียวยาทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็เน้นย้ำถึงเรื่องของความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยมีการให้คำปรึกษาผ่านสายตรง1415ตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะซ
2: ึ่
1: งข้อมูลนี้ค่ะนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์ค่ะได้พูดคุยกับเรื่องนี้แล้วก็ห่วงใยด้วยว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันในสังคมของเราเนี่ยมันส่งผลต่ออารมณ์แล้วก็จิตใจของผู้ปกครองแล้วก็บุตรหลานมากๆเลยดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้บุตรหลานได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์แล้วก็จิตใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆนานาที่เราต้องเสพข่าวเข้าไปเนี่ยทางกรมการแพทย์ก็มีคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานค่ะ
2: ครับผม
1: ที่สำคัญเลยคือการใช้สื่อของเด็กควรที่จะจำกัดเวลาในการเข้าถึงสื่อต่างๆเพื่อที่จะให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่จำกัดไม่มากหรือว่าวนเวียนแต่สิ่งที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกหดหู่ใจค่ะหากเด็กต้องการเข้าถึงสื่อก็ควรที่จะมีผู้ปกครองที่ดูแลอยู่ด้วยเพื่อที่จะป้องกันการเห็นภาพหรือว่าเนื้อหาที่มีความรุนแรงหรือว่าการสร้างความกระเทือนใจสะเทือนใจให้กับเด็กในเด็กโตนะในเด็กโตที่เล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยผู้ปกครองก็ควรที่จะแนะนำเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียอย่างเหมาะส
2: ม
1: เหมาะสมยังไงเช่นหยุดส่งต่อภาพความรุนแรงไม่มีการแชร์กันต่อดีกว่า
2: ครับ
1: ค่ะการวิพากษ์วิจารณ์ข่าวสารโซเชียลมีเดียโดยสิ่งที่สามารถทำได้ก็คือเรื่องของการให้กำลังใจผ่านโซเชียลมีเดียการส่งต่อความช่วยเหลือต่าง
2: ๆครับผม
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งในช่วงนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะนายแพทย์อาคมชัยวีรวัฒนะค่ะท่านผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้มีการกล่าวเกี่ยวกับเพิ่มเรื่องนี้เพิ่มเติมค่ะว่าทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะคะพร้อมให้บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเด็กและครอบครัวตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลขโทรศัพท์1415
2: 1415จำง่ายเลยนะพี่ฝน
1: 1415ค่ะ1415
2: เรียงกัน
1: โดยมีทีมแพทย์ด้านจิตเวชเด็กแล้วก็วัยรุ่นและสหวิชาชีพมีการให้คำแนะนำกับเรื่องนี
2: ้
1: รวมถึงยังมีการให้บริการตรวจประเมินสุขภาพจิตเด็ก จิตเขาเรียกว่าเป็นการประเมินสุขภาพจิตเด็กผู้ป่วยนอกในเวลาราชการด้วยโดยให้ความสำคัญด้านบริการส่งเสริมป้องกันบำบัดรักษาร วมถึงฟื้นฟูตามมาตรการวิชาชีพแบบองค์รวมในระดับตติยภู
2: ม
1: ิเพื่อที่จะดูแลเด็กแล้วก็ครอบครัวได้อย่างครอบคลุมและมีคุณภาพด้วยค่ะ
2: ฟังดูดีมากก็คือเรื่องของพอเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นเนี่ยพี่ฝนคือเราจะช่วยในเรื่องของเด็กๆที่เสพโซเชียลยังไง
1: ใช
2: ่อย่างถามพี่ฝนเองเนี่ยอย่างพี่ฝนเองเนี่ยก็คือมีลูกเล็กเนาะ
1: ใช
2: ่ให้ดูโทรศัพท์หรือให้ดูข่าวพวกสื่อออนไลน์เยอะไหมพูดถึง
1: จริงๆไม่ค่อยให้ดูเยอะแต่ว่าจะมีการให้ดูบ้างจะบอกว่ายังไงเดียจริงๆโซเชียลมีเดียมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเนาะ
2: ครับ
1: บางเรื่อง
2: เป็นดาบสองคม
1: ใช่เป็นดาบสองคมแต่เราต้องระมัดระวังความรู้ที่ได้จากโซเชียลมีเดียเน
2: ี่
1: ยมันมีเยอะเหมือนกัน
2: ถูกต้อง
1: ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการจำกัดเรื่องของเวลาด้วย
2: แล้วเวลาให้ดูเนี่ยให้ดูยังไงหมายว่าคือถ้าสมมติว่าเวลาเราให้เท่านี้ละแล้วเวลาปกติเราดูคอนเทนต์เนี่ยบางทีมันก็จะฟีดอะไรมาเราก็ไม่รู้เนาะแล้ว
1: แต่ส่วนมากก็จะดูเป็นพวกจะเป็นพวกเขาเรียกอะไรใช่ไม
2: ่
1: การ์ตูนก็จะเป็นเรื่องที่เป็นสอนซึ่งเราอยู่ด้วยตลอด
2: ดีผม
1: แล้วเขาก็จะรู้คือบางทีมันฟีดมันเด้งเนาะบางทีมันก็เด้งขึ้นมาเองหรือว่าบางที
2: เด้งเครื่องแม่ด้วย
1: บางทีคือเหมือนเราดูหลายๆแอปที่บางทีเราสไลด์พอสไลด์แล้วมันก็จะอาจจะมาเองโดยที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจ
2: จริง
1: เขาก็จะรู้นะคุณแม่เรื่องนี้พูดไม่เพราะเลยค่ะก็จะขยับ
2: อันนี้แปลว่า
1: อันนี้คือฟังเราชื่นใจมาก
2: จริงสอนลูกดีมากเลยชื่นใจด้วยเพราะว่าคือเท่ากับว่าเขามีภูมิคุ้มกันแต่เด็ก
1: แล้วด้วย
2: ความที่พวกเราทำสื่อเองนะพี่ฝนมันก็เลยผ่านตาหลายวันยิ่งช่วงนี้นะครับผมเห็นแต่ว่าเราจะไม่พูดชื่อกันนะก็คือว่าผมเห็นว่าเขามีข่าวประเด็นดราม่าอย่างยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งพี่ฝนว
1: ่
2: าแล้วเขาบอกว่า FC เนี่ยเด็กเยอะด้วยนะเขาเรียก FC อะไรไหมเขาเรียก FC ฟันน้ำนมก็คือเด็กๆเยอะอ่ะ
1: เด็กๆเยอะด้วยที่ดูเขาใช่ไหมคะ
2: ใช่คือยูทูบเบอร์ท่านนี้เขาบอกว่าเด็กๆ FC เยอะแล้วคอนเทนต์บางคอนเทนต์เนี่ยเขาก็ทำไปแบบบางอย่างดูไม่ค่อยเหมาะสมเพราะน่าคุณน่าจะเคยได้ยินอยู่ไหมช่วงนี้
1: เคยได้ยินได้ยินอยู
2: ่เราไม่พูดชื่อนะแต่ว่าเขาบอกว่าแบบหัวสีอ่ะผมสีอะไรอย่างเงี้ยน่าจะนึกออกเนาะ
1: นึกออก
2: แต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าหลายๆคอนเทนต์เนี่ยคือดีนะอย่างพี่ฝนเองเนี่ยก็เรียกว่าช่วยสแกนดูสิ่งที่ลูกดูอะไรก็อยากให้คุณผู้ฟังนะครับทางบ้านก็ลองดูนะครับเวลาเด็กๆดูคอนเทนต์อะไรผ่านโซเชียลมีเดีย
1: ใช่
2: ต้องดู
1: จริงๆต้องอยู่กับเขานะเพราะว่ามันสำคัญมากๆในช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านแบบนี
2: ้
1: อย่างหลักๆคือเด็กๆจะชอบดูกิจกรรมที่เขาจะมีเหมือนเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยแหละค่ะเขาก็จะมีกิจกรรมเรื่องของการไปเที่ยวกันต่าง
2: ๆ
1: ปัญหาจะไม่ตกที่เด็กเลยตอนนี้จะตกที่พ่อกับแม
2: ่
1: ต้องพาไป
2: เพราะว่าอยากไป
1: อยาก
2: อยากกิน
1: จะทำแบบนี้อยากกินแบบนี้
2: ใช่ไหมแต่ว่าไอ้อยากไปอยากกินนี่ยังดีนะ
1: ใช่ใช่
2: แต่แบบบางอย่างอ่ะถ้าสมมติว่าเกิดแบบอย่างที่พี่บอกเนี่ยสมมติว่าเขาพูดแบบพูดไม่เพราะอย่างเงี้ย
1: ใช
2: ่แล้วเด็กๆบางทีที่ไหนก็ได้ครับเอามาพูดตามเงี้ย
1: มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเน
2: า
1: ะ
2: ใช่แล้วมันก็กลายเป็นนิสัยพอใช้ไปเรื่อยๆมันก็ติดมันก็กลายเป็นว่าพูดไม่เพราะเป็นเรื่องธรรมดา
1: ใช
2: ่ก็ไม่ควรเท่าไหร
1: ่
2: ครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับข่าวแรกนะ
1: ใช
2: ่มาดูของผมบ้
1: าง
2: ของผมนะครับก็เมื่อวานโอ้สดๆร้อนๆเลยพี่ฝนก็คือเรื่องที่หลังจากที่มีเหตุบุกยิงที่อบจ.นนทบุรีน
1: ะ
2: คร
1: ับ
2: แล้วก็สืบทราบมาสำนักข่าวหลายที่นะครับเขาก็นำเสนอข่าวนะว่าอุ้ยภาพของ อดีตส.ส.ท่านหนึ่งน
1: ะ
2: ก็อยู่ในโรงพักขณะถูกคุมตัวสอบสวน
1: คุมตัวสอบสวนเขาเป็นผู้ต้องหาได้ยังเป็น
2: ก็ผมก็คิดว่าน่าจะนะเพราะว่าร ูปการมูลเหตุอะไรเงี้ย มันชี้ชัดอยู่ว่า
1: เป็นผู้ต้องหา
2: เป็นว่าเป็นคนคนนั้นคนทำก็ภาพที่เห็นสื่อออกมาว่าหุ้ยมีการแบบนั่งสูบบุหรี
1: ่
2: หรือว่าแบบไม่ได้ใส่กุญแจมือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะ
1: คือ
2: เราไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมืองนะแต่ว่าในเชิงการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะเนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้วพี่ฝนนะแล้วคุณผู้ฟังแล้วไปมีการสูบบุหรี่ในโรงพักอีกโอ้โหก็มา สูบบุหรี่ในโรงพักนะเขาบอกว่าผิดกฎหมายครับทุกคนปรับนะ 5,000 บาทนะซึ่งจากภาพข่าวที่ปรากฏเมื่อวานเนี่ยครับช่วงบ่ายเย็นน
1: ะ
2: มีการสูบบุหรี่ภายในห้องประชุมของสถานีตำรวจขณะที่ผู้ก่อเหตุถูกควบคุมตัวเนี่ยครับถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายอย่างชัดเจนเลยครับหลายคนเนอะอาจจะยังมีข้อสงสัยว่าจริงๆแล้วกฎหมายเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับคือกฎหมายเขตปลอดบุหรี่เนี่ยมันมีอย่างนี้ครับตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ.2560เนอะแล้วก็ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่าสถานที่ทำงานสถานที่สาธารณะและสถานที่ราชการซึ่งรวมถึงสถานีตำรวจเพราะสถานีตำรวจเป็นสถานที่ราชการ
1: ใช่ไ
2: หมฮะเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดไม่ว่าคุณจะอยู่ในห้องประชุมห้องสืบสวนหรือบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารนะครับซึ่งมันก็มีบทลงโทษเนาะสำหรับคนที่ฝ่าฝืนนะครับผู้สูบเองหากฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่นะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทเยอะไหมคน5,000 บาท
1: ถ้ามองเหรอจริงๆก็ยังไม่ได้ดูรุนแรง
2: ส่วนตัวพวกเรามองว่าก็
1: ยังไม่รุนแรง
2: ยังไม่ได้เยอะพอที่ทำให้คนเนี่ย
1: ไม่ทำใช่
2: ใช่สำหรับผู้ดำเนินการนะครับเจ้าของผู้ดูแลสถานที่นะครับหากปล่อยปะละเลยไม่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไม่ห้ามปรามหรือยินยอมให้มีการสูบบุหรี่ในพื้นที่รับผิดชอบของตนนะมีโทษปรับไม่เกิน 3,000 บาทการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะพี่ฝนก็ในเฉพาะสถานที่ราชการเนี่ยแล้วก็สถานที่บังคับใช้กฎหมายมันจะต้องเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นแบบอย่างที่สำคัญในการปกป้องสุขภาพประชาชนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากอันตรายของควันบุหรี่มือสองนะครับก็ร่วมกันสร้างสังคมที่มันไม่มีควันบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนไม่ใช่แค่ในโรงพักนะ
1: จริงๆทุกที่เลยอย่างจะบอกว่าที่บ้านก็ไม่ใช่พื้นที่ที่ควรจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยเหมือนกัน
2: ใช่
1: ด้วยความที่ลูกหลานเราเองด้วยเนาะแล้วก็การสูบบุหรี่เดี๋ยวนี้มันมีหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสูบบุหรี่ที่เป็นเขาเรียกอะไรบุหรี่มวนไฟฟ้าก็มีเพราะตอนนี้มันมีนิโคตินผงอ่ะคุณเอิร์ธ
2: ครับ
1: ที่ว่าอมใต้ลิ้น
2: เป็นยาเสพติดแล้วพี่ผลนั่นแหละ
1: เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนบุหรี่ที่เป็นบุหรี่เอาไว้อมใต้ลิ้น
2: อ
1: ะเป็นนิโคตินผงก็เลยบอกว่าโอ้ตอนนี้มันมีหลายแบบ
2: เข้าใจพัฒนาคิดคน
1: ใช่ใช่ก็เลยแบบแปลกใจกับการที่
2: คิดก็เข้าใจคิดนะ
1: เข้าใจขยัน
2: แล้วก็เอามาแล้วคนแบบคนที่สูบอยู่แล้วอะไรบางทีก็ขยันลอง
1: ใช่จริงๆก็ต้องระมัดระวังอย่างตัวพอตก็เหมือนกันมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะอย่างวัยรุ่นเราจะเข้าใจกันว่าสมัยเนี้ยคนที่ใช้อะไรพวกนี้เสพอะไรพวกเนี้ยอายุลดลงมาก
2: จริง
1: ใช่ลดลงมากๆแล้วก็ไอตัวพอตเนี่ยมันเอาง่ายๆคือมันน่ารัก
2: มันไม่เหมือน
1: บุหรี่
2: ด้วยซ้ำมันเหมือนบางทีเหมือน USB
1: ใช่
2: เหมือนของเล่น
1: ใช่ค่ะแล้วคืออารมณ์
2: สองปากกา
1: อารมณ์เหมือนดูแล้วเป็นสิ่งล่อตาล่อใจเป็นแฟชั่นหนึ่งที่ต้องระมัดระวัง
2: เนาะพี่ฝนทำแล้วนะพี่ทำไมรู้ไหมครับรสชาติเนี่ยมันยังหอมหวานเหมือนขนมอีก
1: ก็เลยแบบมันไม่ดีเลยจริง
2: ๆเนาะซึ่งมันเข้าถึงกลุ่มเด็กเยาวชนอ่ะผู้ใหญ่ก็เข้าถึงอยู่แล้วล่ะคนผู้ชายผู้หญิงเพราะว่ามันมีรถให้เลือกเยอะมากเนาะรถมินรถอะไรอันนี้ที่พูดนี่คือไม่ได้เชิญชวนนะไม่ได้นั่นแต่ว่ามันทำให้สิ่งพวกนั้นน่ะเวลาเราสูบเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่ามันเหมือนจะหวานหอมแต่จริงๆแล้วเราเอานิโคตินเอาสารเสพติดต่างๆเนี่ยทา
1: แล้วเข้าไปในร่างกายมันแล้วมันก็เหมือนเข้าไปได้ง่ายขึ้น
2: เหมือนผมขออนุญาตเปรียบเทียบนะก่อนที่เราจะไปข่าวต่อไปเนาะเหมือนสมมติเวลาเราดื่มแอลกอฮอล์พี่ฝนสมมติดื่มเหล้าเงี้ย เราดื่มเหล้าเงี้ยแล้วแต่ว่าเราใส่กับพวกน้ำหวานหรืออะไรที่มันแบบรสชาติอร่อยที่เราชอบอ่ะคุณเชื่อไหมเราจะดื่มเยอะกว่าปกติแล้วที่สำคัญนะเวลามีอาการมึนเมาเนี่ยกว่าจะรู้ตัวอีกทีคือเริ่มเมาแล้วนะเพราะว่ามันทานง่าย
1: เพราะมันลื่น
2: มันลื่นนะจริงๆไหม
1: ก็เข้าใจบ้าง
2: ไม่ถ้าเทียบกับว่ารสชาติแอลกอฮอล์ปกตินะสำหรับในสำหรับวัยรุ่นหรือแบบผ
1: ู้
2: หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามันแบบหวานหอมอะไรเงี้ยโอ้อีกทีก็ดื่มไปเยอะแล้วเนอะเหมือนกันผมเ

0: อย่างน้อยๆเวลาลูกใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยก็
1: อยู่
0: อยู่ในสายตาน
1: ิ
0: ดนึงแล้วก็กำหนดเวลาอาจจะเวลาอาจจะก็แล้วแต่ความเหมาะสมแต่ว่าเวลาเขาดูคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยเรา
1: แต่เราก็จะไม่ใช้วิธีการจ้องเขานะคะเราก็จะใช้วิธีการทำเป็นไม่สนใจแต่หูเราฟังหูเราฟังตลอดเพราะว่าเราไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเราไปจำกัดอะไรเขา
0: ไปจ้องมากๆเดี๋ยวบางทีกลายเป็นว่าอึดอัดอีก
1: จะบอกว่ามากจะบอกว่าอายุยังน้อยไหมจริงๆเด็กสมัยนี้เขามีความคิดเร็วมาก
0: อ๋อจริง
1: หกขวบเองอะแต่ว่าเราก็ไม่รู้สึกว่าไม่อยากจะให้เขารู้สึกว่าเราจำกัดทุกอย่างของเขาก็จะพยายามให้เขาลองคิดลองถามลองทำอะไรเอง
0: ยิ่งบางทีนะแชร์ว่ายิ่งเราไปจำกัดนะพี่ฝน
1: ใช่
0: เขายิ่งอยากรู้
1: เขายิ่งต่อต้านเขาอยากรู้
0: เขาย
1: ิ่
0: งต่อต้านอยากรู้แล้วถ้าเกิดเขาไปรู้เองหรือว่าหมายถึงว่าไปค้นคว้านู่นนี่นั่นเองหลังจากที่เราอยู่ก็คือหลังสายตาเราอะอันนี้ก็น่ากลัวกว่า
1: ใน
0: เด
1: ็
0: กวัยเด็กและเยาวชน
1: ก็เลยว่าอยู่เป็นเพื่อนกับเขา
0: อ
1: ย่างที่บอกกันเป็นเพื่อนด้วยเจนสมัยนี้คือไม่ใช่เจนซีแล้วใช่ไหม
0: มันเป็นอะไร
1: เอา
0: ฟ้ามิลเลนเนียมอะไรไปแล้ว
1: ซึ่งคือ Alpha น่าจะเข้าถึงได้ยากกว่าเดิ
0: ม
1: เราก็ต้องพยายามที่จะเข้าถึง
0: ใช่เพราะเจนซีก็ต้องเชื่อว่าคือแต่ละคนเนี่ยมีความเป็นแบบปัจเจกอะพี่ฝนในมุมผมนะคือมีความแบบมีความคิดเป็นของตัวเองหลังๆนี่คือแบบว่าพอคุยอะไรนี่เขาก็จะมีเรื่องของแบบสิทธิมันนู่นนี่นั่นหรือว่าความแบบเสรีภาพของเขามันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเนาะ
1: อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก่อนที่จะไปพักเบรกกันค่ะ มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ครบวงจรด้วยอันนี้อยากจะ PR คุณผู้ฟังกันทางโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์เขาได้เปิดคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ครบวงจรค่ะ One Stop Serviceเพิ่มทางเลือกดูแลสุขภาพก่อนป่วยด้วยราคาประชาชนที่สามารถเข้าถึงได้ค่ะกรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลราชวิถีค่ะได้เปิดให้บริการคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ครบวงจรเพื่อที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนนะคะได้มีการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเนื่องจากว่าผู้ใหญ่ในแต่ละช่วงวัยมีความจำเป็นในการรับวัคซีนที่แตกต่างกันค่ะตามอายุแล้วก็ตามปัจจัยเสี่ยงต่างๆด้วยโดยการได้รับวัคซีนที่เหมาะสมจึงช่วยลดโอกาสเจ็บป่วยแล้วก็ความรุนแรงของโรคได้ด้วยคลินิกให้บริการแบบ One Stop Service มีวัคซีนครอบคลุมหลายชนิดเลยเช่นไข้หวัดใหญ่ HPV งูสวัดปอดอักเสบไวรัสตับอักเสบค่ะรวมถึง RSV ด้วยหลายคนข้องใจกันถามฝนเข้ามาเรื่องของ RSV ว่า RSV ไม่ใช่วัคซีนสำหรับเด็กหร
0: อ
1: แต่จริงๆแล้วอ่ะที่เคยให้สัมภาษณ์คือ RSV เนี่ยเป็นได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุด้วย
0: ผู้สูงอายุด้วยแล้วก็วัยผู้ใหญ่อย่างเราก็ได้
1: จริ งๆเป็นได้แต่ว่าด้วยภูมิต้านทานที่มีเนี่ย มันอาจจะยังไม่ได้รุนแรง
0: แต่ก็ไม่ควรประมาท
1: ใช่เหมือนกับเด็กและผู้สูงอายุเพราะฉะนั้น RSV จึงเป็นอีกหนึ่งวัคซีนทางเลือกที่ควรที่จะผู้ใหญ่ควรที่จะต้อง
0: ฉีดใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่พร้อมกับเรื่องของการให้คำแนะนำในเรื่องของการเลือกวัคซีนที่เหมาะสมด้วยนะคะที่ศูนย์นี้ค่ะสะดวกลดขั้นตอนลดเวลารอคอยแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่ประชาชนเข้าถึงได้ด้วยก็เป็นอีกทางเลือกการบริการภาครัฐสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเสริมสุขภาพรวมถึงการป้องกันโรคก่อนเจ็บป่วยคลินิกค่ะเปิดให้บริการจันทร์ถึงศุกร์เลย8 โมงถึง 4 โมงเย็นที่คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ครบวงจรใช่ค่ะที่คลินิกผู้ใหญ่ครบวงวัคซีนผู้ใหญ่ครบวงจรชั้น2อาคารทศมินทราธิราชโรงพยาบาลราชวิถีค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสอบถามสามารถโทรศัพท์เข้าไปสอบถามได้เลยค่ะที่022062900 022062900ต่อ10265ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ครบวงจรในช่วงแรกของรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ายังมีประเด็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเดี๋ยวคุณเอิร์ธรอติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
0: ได้ครับผมช่วงนี้พักสักครู่นะครับ
2: วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแห่งความรักความกตัญญูและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ปวงชนชาวไทยพร้อมใจน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เป็นแม่แห่งแผ่นดินตลอดพระชนชีพแห่งการทรงงานพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกภูมิภาคทรงรับฟังความทุกข์ยากของประชาชนด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมพระเมตตาและทรงริเริ่มโครงการน้อยใหญ่ พื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลป

0: อาชีพฟื้นคืนคุณค่าผ้าไทยและงานหัตถศิลป์พื้นบ้านให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลายเป็นอาชีพสร้างรายได้สร้างศักดิ์ศรีและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปพระองค์ทรงริเริ่มโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูผืนป่าและต้นน้ำลำธารให้ธรรมชาติและชุมชนพึ่งพาอาศัยกันอย่างสมดุลทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยส่งเสริมการจัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดารได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรือฐานะพระราชกรณียกิจนานาประการล้วนสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะพระเมตตาและความรักที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรเปรียบดังร่มโพร่มใสที่แผ่ความร่มเย็นปกคลุมแผ่นดินไทยตราบจนทุกวันนี้เนื่องในวันแม่แห่งชาติขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเริ่มจากการดูแลมารดาผู้ให้กำเนิดทำความดีด้วยความซื่อสัตย์เสียสละและดำรงตนตามแนวทางแห่งความพอเพียงเพราะการตอบแทนพระคุณด้วยการประพฤติดีคือการสืบสานพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดินน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
8: 10นาฬิกา33นาทีกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะ
9: ครับ
8: ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคุณเอิร์ธ
9: ครับผม
8: เป็นประเด็นที่เคยสัมภาษณ์ไปแล้วแล้วก็คุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยเรียกร้องกันเข้ามามากๆเลยที่เคยสัมภาษณ์ไปกับคุณไออ
9: ๋อแต่ว่าคือเราพอจะรู้เนอะพี่ฝนว่าเรื่องเนี้ยมันใกล้ตัวมาก
8: ใกล้จริง
9: ๆด้วยความที่ว่าบางทีเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยนะยกตัวอย่างได้แบบบางทีเรานั่งๆนอนๆ นอนอยู่หรือว่าทำอะไรอยู่นั่งนั่งทำคอมอยู
8: ่
9: อุ๊ยอยู่ดีๆชาพี่ไม่ใช่กาแฟนะชานะ
8: ชา
9: ๆตามนิ้วใช่มั้ยครับ
8: ตามนิ้วมือนิ้วมือนิ้วเท้า
9: เออนิ้วเท้าก็ได้เนอะ
8: อ๋อใช่
9: ไม่รู้ว่ามันเป็นไงอ่ะพี่ฝนเนี่ย
8: จริงๆเรื่องของประเด็นมือชานิ้วชาเนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนที่เราไม่ควรปล่อยผ่านเลยเรื่องนี้เราเคยได้รับเกียรติจากนายแพทย์นฤพัฒน์สวนประเสริฐค่ะนายแพทย์เชี่ยวชาญจากสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ได้มาพูดคุยกับเรื่องนี้กันแล้วเดี๋ยวเราไปรับฟังกันอีกครั้งนึงเพื่อไขข้อข้องใจกันค่ะ
9: ครับผม
10: ครับสวัสดีครับ
8: ค่ะคุณหมอขาเกี่ยวกับเรื่องราวของมือชานิ้วชาสัญญาณเตือนที่ไม่ควรที่จะปล่อยผ่านเลยค่ะเรื่องนี้เรามาพูดคุยกันเพราะว่าใครหลายคนเนี่ยอาจจะเคยประสบ
11: เคย
8: เป็นแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องของอะไรสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการนิ้วชามือชาเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะคุณหมอขา
11: ค่ะ
10: ครับจริงๆถ้าเป็นลักษณะของอาการชาที่ปลายนิ้วมือหรือว่าชาที่ฝ่ามือร่วมด้วยนะครับ ส่วนใหญ่ที่เจอได้บ่อยสุดก็เป็นลักษณะเรื่องของตัวพังผืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่เจอในคนที่ทำงานใช้ข้อมือเยอะๆอย่างเช่นพวกพนักงานเจ้าหน้าที่ธุรการที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เขียนหนังสือหรือว่าใช้เมาส์อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเป็นอาชีพที่ใช้ข้อมืออย่างเช่นแม่ครัวหรือว่าช่างอะไรเนี้ยครับที่ต้องใช้ข้อมือเยอะๆนะครับพวกนี้ก็จะมีอาการชามือแล้วก็ที่เกิดจากพังผืดทับเส้นประสาทได้นะครับนะส่วนสาเหตุอื่นที่ทำให้มีอาการชาปลายนิ้วมือก็อาจจะเป็นเช่นเรื่องของตัวหมอนรองกระดูกที่คอทับเส้นประสาทนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นลักษณะอาการชาร่วมกับมีอาการปวดที่บริเวณต้นคอซึ่งจะมีปวดร้าวมาที่บริเวณปลายนิ้วมือได้นะครับซึ่งอาจต้องแยกจากตัวอาการปวดพวกออฟฟิศซินโดรมปวดกล้ามเนื้อทั่วไปเพราะว่าพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีแค่อาการปวดที่บริเวณต้นคอหรือสะบักอย่างเดียวอาจจะมีร้าวมาที่ตรงต้นแขนได้แต่ว่ามันจะไม่ได้มีอาการชาร่วมด้วยซึ่งคำว่าชาในที่นี้จะหมายถึงความรู้สึกลดน้อยลงนะครับเพราะว่าภาษาไทยเราจะใช้คำว่าชาค่อนข้างหลากหลายอย่างเช่นยกของหนักมีปวดเมื่อยตึงก็บอกว่าชาแต่ว่าทางการแพทย์คำว่าชาคือความรู้สึกลดน้อยลงนะครับซึ่งคนไข้จะสังเกตได้ไงคือสังเกตจากการที่ใช้อย่างเช่นชามือขวาเราก็เอาสัมผัสเทียบความรู้สึกที่มือขวาเทียบกับมือซ้ายว่ามันแตกต่างกันไปถ้าความรู้สึกด้านขวามันน้อยกว่าด้านซ้ายก็จะมีอาการชาจริงนะครับ
8: แล้วถ้าชาแบบนี้ค่ะมันชาแบบไหนคะที่เรียกว่าชาปกติชาชั่วคราวแล้วก็ชาแบบไหนที่คิดว่าควรจะเริ่มกังวลหรือว่าเริ่มต้องไปหาหมอละ
10: จริงทุกอาการก็เป็นอาการจิตปกติหมดนะครับถ้ามีความรู้สึกที่มันลดน้อยลงนะครับถึงแม้มันจะเป็นชั่วคราวนะครับอาการที่มันเป็นชั่วคราวก็เพราะว่ามันยังเป็นไม่ได้เยอะมากแล้วก็มันอาจจะถูกกระตุ้นโดยพฤติกรรมบางอย่างเช่นอย่างคนที่เป็นพวกคาร์ปอลทอนอลซินโดรมเนี่ยครับเวลาเขามีอาการชาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นเริ่มแรกอาการมันน้อยเขาจะชาเวลาทำงานเช่นใช้เมาส์เยอะใช้คอมเยอะหรือว่าขับรถนานๆเขาจะมีอาการชาพอเขาขยับเปลี่ยนท่าหรือว่าสะบัดมืออาการชาพวกนี้ก็ดีขึ้นนะครับนะซึ่งอันนี้เราก็คิดว่ามันดูไม่ได้ร้ายแรงอะไรแต่ว่าจริงก็เป็นแค่การเตือนว่าถ้าเรายังฝืนใช้งานมือหรือว่าทำงานในลักษณะเดิมต่อไปเรื่อยอาการชาที่มันเป็นไปในหายมาจะกลายเป็นชาถาวรนะครับแล้วก็บางครั้งถ้าเกิดมันกดทับมากๆเนี่ยครับมันก็อาจจะไม่มีอาการเรื่องของตัวกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือกล้ามเนื้อรีบได้ครับ
8: ทีนี้อยากต่อเนื่องเลยว่าอาการของออฟฟิศซินโดรมหรือว่าการใช้คอมพิวเตอร์นานๆที่อาจารย์พูดข้างต้นเนี่ยนะคะมันสามารถทำให้เกิดอาการนิ้วชาอาการมือชาได้อย่างถาวรไหมคะหรือว่ามันจำเป็นต้องไปพบแพทย์ไหมมันสามารถนวดครึ่งหรือว่าทำอะไรได้ไหมคะ
10: ส่วนใหญ่พวกออฟฟิศซินโดรมมันจะเป็นปัญหาที่ตรงกล้ามเนื้อมากกว่านะครับแล้วก็กล้ามเนื้อแล้วก็บริเวณเนื้อเยื่อที่บริเวณข้างเคียงนะครับซึ่งปกติมันจะมีอาการปวดตึงล้าได้อาจจะไม่มีการเหมือนพอขยับเคลื่อนไหวน้อยลงได้บ้างแต่จริงการไม่ได้มีการอ่อนแรงอะไรนะครับแล้วก็พอเวลาคนไข้รู้สึกเหมือนตึงๆหนาๆปวดๆภาษาไทยเราจะพูดถึงว่าชานี่ครับแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเป็นเส้นประสาทมันก็จะเป็นลักษณะของตัวความรู้สึกมันน้อยลงนะครับงั้นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยแยกภาวะสองอย่างคือเรื่องของตัวว่าคนไข้มีความรู้สึกลดน้อยลงไหมเทียบกับข้ามที่ปกติครับ
8: แล้วมีความต่อเนื่องกันของคนที่เป็นโรคเบาหวานหรือว่าความดันโลหิตสูงไหมคะว่าอาจจะทำให้เกิดอาการมือชาหรือว่านิ้วชาได
10: ้ตัวถ้าเราพูดถึงตัวโรคพังผืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือหรือว่าตัวคาร์ปอลทันนัลซินโดรมเนี่ยครับการที่คนไข้เป็นเบาหวานเนี่ยครับก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มโอกาสในการเป็นตัวครับเพราะทั้งนอกสิ่งดอกได้มากกว่าคนปกติครับส่วนความดันไม่ได้เกี่ยวกันนะครับแต่อย่างไรเนี่ยเรื่องของตัวความดันเลือดไขมันเองเนี่ยก็ต้องดูแลให้ดีเพราะว่ามันจะเกี่ยวพันกับเรื่องของตัวพวกหลอดเลือดสมองตีบได
8: ้มีโรคอะไรบ้างที่อาจจะเป็นภาวะนำไปสู่อาการนิ้วชามือชาค่ะ
10: คือจริงคงต้องดูสังเกตดูว่าอาการชาหรือความรู้สึกลดน้อยลงเนี่ยมันอยู่ที่บริเวณไหนนะครับซึ่งถ้าตัวคาร์ปอลทันนอลซินโดรมเนี่ยสาเหตุมันเกิดจากตัวเส้นประสาทที่เรียกว่าตัวมีเดียนเนอร์เนี่ยมันถูกกดทับที่บริเวณข้อมือนะครับแล้วอาการชาเนี่ยมันอยู่หลักๆที่บริเวณปลายนิ้วมือเป็นหลักโดยเฉพาะนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนะครับแล้วก็บางครั้งคนไข้อาจจะรู้สึกว่ามีชาที่ฝ่ามือได้ว่ามันไม่มีการชาที่หลังมือนะครับเนาะอันนี้นะครับอันนี้มันแล้วก็ถ้าเป็นลักษณะของตัวการชาที่เกิดจากสาเหตุอื่นอย่างเช่นตัวเวลาเราชอบนั่งเท้าศอกเอาศอกเท้าโต๊ะเอาไปพาดนักเก้าอี้อะไรพวกนี้นะครับมีการกดทับของเส้นประสาทตัวเอาหน้าเนิร์ฟเนี่ยมันก็จะมีการชาคล้ายๆกันที่ปลายนิ้วมือได้แต่ว่าอาการชาหลักๆที่เป็นที่ปลายนิ้วก้อยนะครับมันก็จะเห็นว่าตำแหน่งมันก็จะมีความแตกต่างกันในเส้นประสาทแต่ละเส้นนะครับแล้วก็อย่างที่พูดถึงตัวเส้นประสาทตรงล่างประสาทตรงบริเวณคอนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เกิดจากตัวหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก็ทำให้มีอาการชาปลายนิ้วมือได้เหมือนกันทั้งนิ้วโป้งนิ้วชี้ทั้งนิ้วก้อยนะครับซึ่งถือว่าเป็นร่างประสาทเส้นไหนพวกนี้ก็จะมีอาการปวด แล้วก็ราวจากคอมาที่ปลายนิ้วมือได้นะครับแต่ว่าจะเห็นว่าพวกนี้ส่วนใหญ่ลักษณะจะอยู่ที่บริเวณแขนข้างใดข้างหนึ่งนะครับแต่ว่าที่อาการอื่นที่ต้องสังเกตดูว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยไหมเช่นถ้าชาเป็นซีกเลยไม่ใช่เฉพาะแขนอย่างเดียวแต่ว่ามีชาหน้าทั้งแถบเลยชาแขนตั้งแต่ไหล่ลงมาถึงปลายนิ้วมือเลยทั้งด้านหน้าด้านหลังชาทุกนิ้วรวมถึงชาลำตัวแล้วก็ชาขาด้วยอย่างเงี้ยนะครับแต่ที่ก็ต้องระวังภาวะลึกตัวพวกเส้นเลือดสมองตีบพวกสโตรกอะไรพวกนี้นะครับซึ่งสโตรกเนี่ยมันก็จะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นแบบมีภาพซ้อนเห็นเสาไฟฟ้าเป็น2ต้นรถ2คันอย่างนี้นะครับนะมีอาจจะมีแบบเสียงเปลี่ยนลิ้นแข็งพูดไม่ชัดนะครับเรื่องของการสื่อสารที่ผิดปกติด้วยเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องดูว่าอาการชาเกิดที่บริเวณไหนนะครับนะมีที่บริเวณอื่นร่วมด้วยไหมรวมถึงว่ามีอาการร่วมอย่างเช่นอาการอ่อนแรงร่วมด้วยหรือเปล่าหรือว่ามีความผิดของร่างกายอื่นร่วมด้วยไหมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้ามันดูแล้วเนี่ยไม่ชัวร์ไม่แน่ใจก็ควรจะมาปรึกษาแพทย์ชั่วคราวแต่ว่าถ้าเราได้รับการรักษาที่ถูกต้องแต่แรกนะครับ
8: ทีนี้พอเรามาพิจารณาอีกทีนึงเนี่ยก็มีหลากหลายโรคเลยนะคะที่อาจจะทำให้มีอาการชาได้อาการปวดก่อนแรงหรือว่าชาครึ่งซีกได้ทีนี้ถ้าสมมติว่าคนในบ้านนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนการที่อาจจะมีอาการฮิสโตรกเนาะ
11: ใช่
8: มันสามารถเป็นสัญญาณก่อนได้ไหมคะว่าถ้ามีอาการชาตรงนั้นตรงนี้อาจจะทำให้เป็นฮิสโตรกได
10: ้อาจจะบอกยากครับอาจจะบอกยากนะครับเพราะว่าลักษณะมันจะเป็นแตกต่างกันฮิสโตรกบางทีมันจะมาด้วยเรื่องของตัวหมดสติทั้งนี้นะครับเนาะซึ่งบางทีอาจจะมีอาการเตือนอาจจะไม่มีอาการเตือนก็ได้แต่ว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากนะครับก็ยังไงก็ควรจะหลีกเลี่ยงอาการร้อนแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงภาวะขาดน้ำนะครับ
8: ค่ะคุณหมอคะแล้วจริงๆแล้วหนูก็เป็นอาการชานะแต่ว่าเป็นอาการชาที่เกิดจากหลังตื่นนอนชาแขนอาจจะนอนทับแขนตัวเองอันนี้เนี่ย จริงๆแล้วมันมีผลไหมคะเราจะรู้ตัวได้ไงว่าฉันชาแขนเพราะว่านอนทับหรือว่าชาเพราะว่ามันมีโรคอย่างอื่นหรือว่าเป็นภาวะอย่างอื่นร่วมด้วย
10: จริงๆต้องสังเกตว่าตำแหน่งที่ชาเป็นตำแหน่งไหนเพราะว่าจริงๆแล้วตัวส่วนใหญ่คนไข้ที่เป็นตัวพังผืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือหรือว่าคาร์ปอลตันนอลซินโดรมเนี่ยครับก็จะมาพบแพทย์ด้วยอาการชาที่มือหลังตื่นนอนหรือว่ามีอาการปวดที่มือหลังตื่นนอนเหมือนกันนะครับซึ่งตำแหน่งที่ปวดและชาเขาจะหลักๆก็จะเป็นบริเวณฝ่ามือแล้วก็ปลายนิ้วมือเป็นหลักนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาการอาจจะตึงขึ้นมาถึงตรงบริเวณข้อศอกได้เลยได้นะครับซึ่งพวกนี้เวลาเราตื่นมาเราสะบัดมือเปลี่ยนท่าสภาพอาการก็ดีขึ้นอันนี้ก็จริงก็อาจจะเป็นอาการตัวคาร์ปอลทันนอลซินโดรมเพราะว่าเวลาเรากลางคืนเนี่ยครับเรานอนหลับเนี่ยเรามักจะเผลอนอนหลับในท่าที่อาจจะมีการหักหรืองอข้อมือโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วอยู่ในท่านั้นนานๆมันก็เพิ่มการกดทับของเส้นประสาทนะครับ
11: ถ้าเป็นบ่อยๆส่งผลในระยะยาวหรือเปล่าคะ
10: จริงๆก็ควรมาตรวจเพราะว่าเราก็มีการรักษาเช่นอาจจะใช้ไปเป็นคล้ายเป็นเสื่อมอ่อนนะครับที่มีเหล็กดามไว้นะครับฟิกข้อมือให้อยู่ในท่าneutral position ก็คือถ้าไม่หักไม่งอนะครับถ้าเหยียดนะครับนะอันนี้ก็ช่วยลดอาการ progress ของโรคได้นะครับ
8: ทีนี้ก็มาต่อกันเลยเรื่องของการดูแลเบื้องต้นอาการมือชานิ้วชาไหนๆคุณหมอก็พูดมาแล้วว่ามีการยืดเหยียดมีวิธีไหนอีกบ้างไหมคะหรือว่าการปรับพฤติกรรมใดที่ทำให้อาการมือชานิ้วชาเนี่ยมันน้อยลง
10: จริงๆสาเหตุของตัวพังผืดทับเส้นประสาททุกตัวคาร์ปอลทันนอลซินโดรมเนี่ยครับสาเหตุก็เกิดจากการใช้งานข้อมือนะครับเนาะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าเวลาเราพิมพ์คอมพิวเตอร์เนี่ยครับเราก็จะวางมือกับพื้นแต่ว่าข้อมือก็จะหักขึ้นใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าหลายท่านก็อาจจะซื้อหมอนข้างเล็กๆคล้ายๆเหมือนข้างเด็กเอามือมารองตรงบริเวณข้อมือให้มือมันอยู่ในท่าเหยียด180องศาอะไรมานี้นะครับหรือว่ามันจะมีเมาส์ที่มันลักษณะถนอมข้อมือนะครับประมาณนั้นเนาะหรือว่าแผ่นรองเมาส์ที่มีรูขึ้นมาเป็นตัวรองซัพพอร์ตข้อมือลดการขัดมืองอข้อมือนะครับเนาะแต่ว่าพูดง่ายๆเรื่องของตัวบอกว่าให้ลดการใช้งานมันพูดง่ายมันทำยากแต่ก็ต้องลองปรับพฤติกรรมดูนะครับ
8: อย่างนี้มีวิธีป้องกันอาการมือชาในระยะยาวบ้างไหมคะ
10: จริงๆการป้องกันก็คือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่มันทำให้เกิดการกดทับของเส้นประสาทที่ข้อมือครับแต่ว่าพวกนี้พูดยากเลยครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพต้องทำงานเราต้องใช้มือนะครับเนาะแต่ว่าพยายามลดการใช้งานหรือว่าถ้ามีอาการความรู้สึกผิดปกติก็แปลว่ามันเริ่มมีการกดทับแล้วนะครับก็ควรจะพักแล้วก็เปลี่ยนโพซิชันนะครับนะไม่ให้เพิ่มการกดทับเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นหลายๆคนจะมาด้วยขับรถนานๆแล้วมีอาการชามือเพราะเราต้องจับพวงมาลัยตลอดเวลาใช่ไหมครับหรืออย่างอาชีพแม่ครัวที่เขาต้องมีการจับกระทะจับตะหลิวตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะครับนะในการหักงอข้อมือสะบัดตลอดเวลามันก็ มันก็เป็นตัวกระตุ้นก็ต้องหลีกเลี่ยงครับ
12: แล้วในส่วนของอาหารการกินล่ะคะคุณหมออาหารเสริมอย่างเช่นวิตามิน B เนี่ยมันมีส่วนช่วยไหมคะมันจำเป็น

0: ไหมคะ
1: จริงๆมันจะช่วยได้ชัดเจนก็คือคนที่มีภาวะขาดสารอาหารนะครับซึ่งวิตามิน B ที่จำเป็นต่อร่างกายหลักๆก็จะเป็นพวก B1 B6 B1 B6 B12 นะครับแต่จริงๆซึ่งมันมีอยู่ในอาหารทั่วๆไปอยู่แล้วอย่างเช่น B1 ก็มีอยู่ในพวกอาหารพวกข้าวธัญพืชข้าวกล้องพวกธัญพืชอะไรพวกนี้นะครับนะฮะหลายๆท่านก็อาจจะใช้วิธีผสมข้าวขาวผสมกับข้าวกล้องผสมกันอะไรอย่างนี้เพราะบางคนอาจจะไม่ชอบกินข้าวกล้องรวนๆอะไรพวกนี้นะครับเราจะกินธัญพืชนะครับส่วนเรื่องของตัววิตามิน B12 เนี่ยมันจะมีอยู่ในพวกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์อยู่แล้วนะครับนะโดยปกติถ้าไม่ได้เป็นโรคที่มีปัญหาเรื่องการดูดซึมนะครับหรือว่าไม่ได้เป็นคนไข้ที่กินเจตลอดเวลาคือไม่ใช่เฉพาะช่วงเทศกาลนะครับทานเป็นเจหรือบางสัปดาห์ตลอดเวลาพวกนี้ก็จะไม่ได้มีภาวะเรื่องของตัวการขาดพวกสารอาหารมากนะครับแต่ถ้าคนไข้ที่มีภาวะขาดสารอาหารเนี่ยการทานวิตามินดีก็อาจจะช่วยเสริมในเรื่องของการฟื้นตัวแต่ว่าเนื่องจากสาเหตุของการเกิดโรคพังผืดทับเส้นประสาทเนี่ยมันเกิดจากการที่พังผืดมันกดทับเส้นประสาทนั้นการที่เรากินวิตามินเสริมอย่างเดียวมันคงไม่ช่วยอะไรต้องปรับพฤติกรรมด้วยแล้วก็สุดท้ายถ้ามันเป็นมากขึ้นก็ต้องไปผ่าตัดกรีดเอาพังผืดที่มันกดทับเส้นประสาทออกนะครับ
0: คุณหมอคะมีบางท่านที่มีอาการนิ้วชามือชาแล้วไปใช้วิธีการนวดบำบัดในส่วนนี้สามารถช่วยได้บ้างไหมคะ
1: จริงๆการนวดไม่ค่อยแนะนำเพราะจริงการนวดคือการกดไปที่เส้นประสาทก็เพิ่มการกดทับเพิ่มมากขึ้นนะครับการทำกายภาพนะครับเขาก็จะมีการอาจจะมีการใช้การทำอันดาซาวลดการอักเสบของตัวเส้นประสาทนะครับนะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของตัวการบางคนอาจจะมีการแช่น้ำอุ่นอะไรพวกนี้เพื่อให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะมีเรื่องของตัวการฝังเข็มซึ่งอันนี้อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอกายภาพเพื่อพิจารณาเป็นรายๆไปนะครับแต่โดยทั่วไปการไปนวดไปกดรีดเส้นประสาทอย่างนี้ไม่แนะนำเพื่อการกดทับนะครับ
2: อันนี้พูดถึงรวมไปถึงเรื่องของการฝังเข็มอะไรด้วยเลยหรือเปล่าคะเนี่ย
1: ฝังเข็มสามารถทำได้คร
2: ับฝังเข็มทำได้ค่ะ
1: ครับครับมันก็มีข้อมูลว่าการฝังเข็มมันก็ช่วยเรื่องของตัวพังผืดทางเส้นประสาทแต่มันก็จัดอยู่ในกลุ่มเรื่องของตัวการรักษาแบบประคับประคองนะครับสุดท้ายถ้ามันเป็นมากก็ต้องไปที่การผ่าตัดนะครับแต่ว่าเรื่องของการฝังเข็มเนี่ยก็เนื่องจากมันเป็นศาสตร์หนึ่งเนาะมันต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าบางครั้งถ้าทำไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับเช่นเขาเกิดฝังไปโดนเส้นประสาทก็ทำให้เกิดเส้นประสาทบาดเจ็บได้นะครับ
2: ค่ะ
1: ต้องปรึกษาแพทย์ที่เชี่ยวชาญที่ผ่านงานฝึกอบรมด้านนี้มานะครับ
2: ค่ะคุณหมอคะมีคำถามมาหลังไมค์นะคะเขาบอกว่าเคยมีอยู่ครั้งนึงปวดกระดูกตรงหลังคอตรงต้นคอค่ะแล้วเขารู้สึกว่ามันทำให้แขนเขาชาไปด้วยอันนี้มันเกี่ยวเนื่องกันไหมคะหรือว่ามันคนละโรคคนละแบบเลยต้องดูแลยังไง
1: ต้องมาเคลียร์เรื่องอาการชาของคนไข้ว่าคำว่าชาคืออะไรถ้าแค่ปวดตึงบริเวณคอหรือสะบักมันอาจจะเป็นเรื่องของตัวข้อต่อเป็นเรื่องของตัวกล้ามเนื้อบริเวณนั้นก็ได้นะครับเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีลักษณะปวดแปรๆเหมือนไฟช็อตเหมือนเข็มทิ่มที่มันวิ่งแล้วจะคอมาที่ปลายนิ้วอันนี้มันจะค่อนข้างมีความเฉพาะแต่ตรงว่าจะมีลักษณะตัวหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับส่วนเรื่องของตัวความรู้สึกลดน้อยลงเราก็ต้องมาดูว่าตำแหน่งที่เขาเป็นเนี่ยมันเข้าได้กับตัวรากประสาทที่มุมบริเวณนั้นไหมเพราะว่ามันจะมีเช่นตำแหน่งนิ้วโป้งเลี้ยงด้วยรากประสาทคู่คอเส้นที่6ตำแหน่งนิ้วก้อยเลี้ยงด้วยรากประสาทคอเส้นที่8เราก็ต้องมาดูว่าอาการเขาเข้าได้กับตำแหน่งของรากประสาทหรือเปล่าอย่างนี้มันจะมีรายละเอียดเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าผิดปกติก็น่าจะมาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อดูว่ามันมีความรุนแรงไหมหรือจะไปต้องทำอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับ
2: ค่ะแสดงว่ามันก็อาจจะมีการเชื่อมโยงกันแต่ว่าใดๆก็ตามก็ต้องไปหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเพื่อวินิจฉัยทีนี้มีคำถามอีกว่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนประเภทที่เลือดไม่ค่อยดีพูดกันภาษาธรรมดาเลยเนาะเลือดไหลเวียนไม่ค่อยดีเลือดหนืดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคะมันจะทำให้เกิดอาการมือชานิ้วชาได้ไหมคือถ้าเขาสามารถไปอบเซาน่าหรือว่าทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นมันจะทำให้ดีขึ้นไหมคะ
1: จริงๆเพราะว่ามันเป็นความเข้าใจที่ผิดกันผมจ
2: ะ
1: รวมเป็นความเข้าใจที่ผิดกันเพราะเวลาหลายๆคนไปเจาะเลือดแล้วเลือดหนืดก็จะเหมือนกับอาจจะได้เคยรับคำว่าเหมือนกับเลือดหนืดหรือเปล่าถ้าไปดูเลือดไม่ดีอย่างนี้นะครับนั้นจริงคำว่าเลือดหนืดทางการแพทย์ก็คือมันมีปริมาณเม็ดเลือดแดงที่มันสูงมากหรือว่ามีปริมาณของตัวเม็ดเลือดขาวที่มันสูงมากหรือเกล็ดเลือดสูงมากซึ่งนี้เรา จะบอกได้เฉพาะจากการที่ดูเรื่องของตัวการเจาะเลือดดูที่เขาเรียกว่าดู complete blood count เท่านั้นเองนะครับดูว่าปริมาณเม็ดเลือดแดงเป็นยังไงบ้างเม็ดเลือดขาวเป็นยังไงบ้างเกล็ดเลือดเป็นยังไงบ้างซึ่งอันนั้นต้องสูงกว่าปกติมากๆมันถึงทำให้เลือดหนืดเลือดข้นได้นะครับเนาะส่วนเรื่องของตัวภาวะ dehydration เองเนี่ยนะครับนะมันอาจจะทำให้เกิดภาวะเลือดหนืดได้เหมือนกันแต่ว่าเราก็สามารถสังเกตได้จากตัวปัสสาวะเราเช่นถ้าปัสสาวะเราสีเหลืองเข้มมากๆเช่นเราไปตากแดดไม่ได้กินน้ำเลยเสียเหงื่อเยอะเราก็สังเกตปัสสาวะเราก็สีเหลืองเข้มแล้วก็เป็นเพราะดีไฮเดชันจริงนะครับเนาะแล้วก็แต่ถ้าเกิดปัสสาวะเราสีใสดีมันก็อาจจะไม่ได้มีภาวะดีไฮเดชันเพราะขาดน้ำก็ได้นะครับมันการที่บอกว่าแค่เจาะเลือดหรือเลือดยากจริงๆบางครั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องของตัวเลือดหนืดนะครับแต่จริงสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าที่เป็นเลือดหนืดก็คือว่าหลอดเลือดคุณมีปัญหาหรือเปล่าเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าหลายๆคนเนี่ยตรวจพบว่ามีเบาหวานมีความดันมีไขมันซึ่งตัวเบาหวานความดันไขมันเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงของการที่ทำให้เกิดหลอดเลือดมันหนาตัวมีไขมันไปเกาะที่หลอดเลือดหลบหนองที่หลอดเลือดอุดตันนะครับซึ่งไอ้หลอดเลือดที่มันอุดตันแล้วมันตีบแคบเนี่ยมันเกิดได้ทุกส่วนของร่างกายไปสมองทำให้เป็นสโตรกเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นที่หลอดเลือดหัวใจทำเป็นเรื่องของตัวกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดใช่ไหมครับเป็นที่ปลายมือปลายเท้าทำให้มีเรื่องของตัวเลือดไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าไม่ดีอาจจะเห็นคนไข้บางคนเท้าดำต้องตัดเท้าทิ้งอะไรประมาณนั้นอันนั้นคือปัญหาของหลอดเลือดนะครับอันนั้นคือสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าเพราะว่าปัจจุบันคนไข้หลายคนเป็นเบาหวานความดันไขมันแล้วไม่ยอมรักษานะครับหรือว่าไปลองทางเลือดดูแล้วก็ยังไม่ดีก็ยังปล่อยให้มันอยู่ในสภาพนั้นมันก็จะสะสมทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัวหรือว่าหนาตัวเพิ่มไปเรื่อยตามกาลเวลา
2: เรายังอยู่กับเรื่องราวประเด็นของมือชานิ้วชาสัญญาณเตือนที่ไม่ควรปล่อยผ่านกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญค่ะนายแพทย์นฤพัฒน์สวนประเสริฐค่ะนายแพทย์เชี่ยวชาญจากสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ค่ะต่อเนื่องเลยเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของมือชานิ้วชาค่ะคุณหมอคะเราเนี่ยสามารถแยกได้ยังไงคะว่าอาการชาเนี่ยมันมาจากเรื่องของกล้ามเนื้อหรือว่าเรื่องของเส้นประสาทแล้ว
3: ค่ะ
2: มีอาการมีการสังเกตเบื้องต้นสำหรับคุณผู้ฟังทางบ้านได้ไหมคะ
1: คือกล้ามเนื้อครับมันจะไม่มีความรู้สึกน้อยลงนะครับอาจจะมีการปวดตึงอะไรพวกนี้นะครับเนาะแต่ว่าถ้าเป็นอาการที่เกิดจากเส้นประสาทหรือว่ารอยโรคในสมองหรือไขสันหลังนี่มันจะมีความรู้สึกที่มันลดน้อยลงนะครับทีนี้สมมติว่าคนไข้มีอาการชามือด้านขวานะครับเราจะรู้ได้ไงว่าชามือด้านขวาเราต้องเทียบความรู้สึกของมือขวากับมือซ้ายในตำแหน่งบริเวณเดียวกันนะครับอย่างเช่นเราเทสที่นิ้วชี้มือขวาก็ต้องเทียบกับนิ้วชี้มือซ้ายนะครับวิธีการง่ายๆก็เช่นเราเอาไม้จิ้มฟันนะครับจิ้มที่ตรงนิ้วชี้มือขวาเทียบกับนิ้วชี้มือซ้ายถ้านิ้วชี้มือซ้ายแหลมนิ้วชี้มือขวาก็รู้สึกแหลมเท่ากันก็แปลว่ามันไม่มีความรู้สึกมันน้อยลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่านิ้วชี้มือซ้ายมันแหลมมากแต่ว่านิ้วชี้มือขวามันทู่ๆนะครับแล้วอย่างนิ้วชี้มือซ้ายเราเอาน้ำแข็งหรือน้ำแข็งสำลีชุบแอลกอฮอล์มาเช็ดมันเย็นแต่ว่ามือขวามันไม่เย็นอันนี้ก็แปลว่ามีความรู้สึกลดน้อยลงจริงก็คือเป็นอาการชานะครับ
2: ค่ะ
3: ค่ะ
2: ก็อันนี้เป็นการทดสอบเบื้องต้นได้นะคะแล้วคนที่มีอาการชาตั้งแต่มือแขนลงไปจนถึงอาจจะเป็นครึ่งซีกซ้ายหรือครึ่งซีกขวาทำให้สูญเสียการทรงตัวในบางครั้งอย่างเช่นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์หน้าไม่เป็นเดือนหน้าเป็นเดือนต่อไปไม่เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงอะไรได้บ้างคะคุณหมอ
1: คือถ้าเป็นชาครึ่งซีกเลยเนี่ยชาทั้งหน้าลำตัวหรือแขนขาเลยเนี่ยร่วมกับมีเรื่องของตัวอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่าเดินเซเนี่ยสิ่งที่เราก็คิดถึงคือเรื่องของตัวเส้นเลือดสมองตีบนะครับหรือว่าเส้นเลือดสมองแตกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอาการก็ไม่ใช่ว่ารอแล้วทีหลังก็ไปหาหมอถ้ามีอาการควรต้องไปแพทย์ทันทีเลยเพราะว่าภาวะสโตรกเป็นภาวะเร่งด่วนเนาะนะครับมันมีการรักษานะครับเนาะแต่ที่สิ่งที่ผมจะย้ำเสมอว่าเราก็คงเคยเห็นในทางรายการคงเคยสัมภาษณ์มาหลายๆครั้งแล้วว่าเวลาเป็นสโตรกเนี่ยมันไม่มีอาการเตือนมันไม่มีอาการนำนะครับนะมันตื่นเช้ามาก็เป็นหรือกลางทำอะไรอยู่ก็เป็นขึ้นมาเลยอะไรเนี่ยนะครับนะดังนั้นเวลามันเป็นหรือมันไม่มีอาการเตือนมาก่อนแล้วสองคือเวลาเป็นแล้วเนี่ยการถึงไปหาพบแพทย์ได้ทันเวลาการรักษาอาจจะได้ผลไม่ดีเพราะว่าสมองมันเกิดการขาดเลือดไปแล้วเลือดสมองมันตายไปแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือปัจจัยเสี่ยงนะครับถ้าเรารู้ว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงเราควรจะรักษาตั้งแต่ตอนที่เรารู้ไม่ใช่ว่าปล่อยมันเป็น10ปี20ปีปล่อยให้ไขมันมันพองไปเรื่อยแล้ววันดีคืนดีมันก็เกิดการอุดตันโดยที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยลักษณะของตัวสภาพแวดล้อมพฤติกรรมการทำงานอาหารการกินคนเราไม่สามารถกินเลือกกินอาหารได้นะครับเวลาออกกำลังกายก็น้อยนะครับเนาะ เห็นว่าคนปัจจุบันเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเป็นพวกสโตรกและก็หลอดเลือดเสพติดในเด็กป่วยที่อายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับ
2: อ
1: ันนี้สมัยก่อนนะครับ
0: อยากจะให้คุณหมอช่วยแนะนำถ้าบริหารง่ายๆแล้วกันค่ะที่คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถทำได้เองเพื่อที่จะลดอาการเรื่องของมือชานิ้วชาค่ะ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
1: จริงๆเรื่องถ้าบริหารนี่มันมีความเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นมีความก้ำกึ่งนะครับเนา
0: ะ
1: เพราะว่าหลายครั้งเวลาเราไปดูในคลิปให้ความรู้เลยหลายๆครั้งนะครับถ้าเป็นเราพูดถึงตัวโรคเส้นประสาททับเส้นประสาทโรคความกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: นะหลายๆครั้งเราจะเห็นว่าเขามีการสอนเอ็กซ์ไซส์ในลักษณะที่แบบประมาณว่าดัดข้อมือให้มันหักงอใช่ไหมครับทั้งซ่อมทั้งหงายเนาะแต่ถ้าเราเอาตามทฤษฎีแล้วเนี่ยการทำดังกล่าวเนี่ยมันจะเพิ่มเพรสเชอร์เพิ่มแรงดันในข้อทำให้ตัวข้อมือเป็นกดทับได้นะครับเพราะจริงแล้วเนี่ยเราส่วนตัวผมแนะนำให้หลีกเลี่ยงการทำท่าดังกล่าวนะครับ
2: คุณหมอคะ
1: ส่วนการบริหารมือคลายกล้ามเนื้อนี่แนะนำให้อยู่ในท่าที่เป็นลักษณะมือเหยียดตรงนะครับข้อมือกับตัวฝ่ามือเนี่ยอยู่ในแนว180องศาเป็นแนวราบนะครับแล้วไม่มีการหันแข้งออกข้อมือนะครับแต่ถ้าเป็นการขยับปลายนิ้วเราจะดีกว่านะแต่ที่เป็นการหักหรืองอข้อมือ30องศาเลยนะครับ
0: ค่ะช่วงท้ายแล้วค่ะคุณหมอคะให้คุณหมอค่ะรบกวนคุณหมอฝากเรื่องเกี่ยวกับมือชานิ้วชาสัญญาณเตือนที่ไม่ควรปล่อยผ่านให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเชิญค่ะ
1: ก็เรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็หนึ่งก็คือเราก็คงต้องมาสามารถแยกก่อนได้ว่ามันมีความรู้สึกผิวสีจริงไหมความรู้สึกน้อยลงจริงไหมนะครับซึ่งถ้ามีความรู้สึกเลือดที่มันผิวสีจริงนะครับหรือว่ามันร่วมกับอาการอื่นเช่นอ่อนแรงหรืออะไรพวกนี้จริงก็ควรจะพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุนะครับถึงแม้ว่ามันจะไปเป็นในหายแต่ที่มันไปเป็นในหายแต่ว่าการที่มันยังเป็นไม่เยอะนะครับถ้าเราได้รับการรักษาถูกวิธีนะครับอย่างเช่นตัวหมอนรองดูไอตัวความเสื่อมทับเส้นประสาทที่ข้อมือเนี่ยครับเนาะเราอาจจะใช้วิธีลดการใช้งานมือนะครับใช้การรักษาแบบประคับประคองเช่นการใส่เปลือกดามไว้นะครับนะหรือการที่ทำกายภาพเช่นรักษาเนี่ยเราก็อาจจะลดการดำเนินโรคที่มันเป็นมากขึ้นได้นะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มันเป็นเยอะๆสุดท้ายเราจะต้องไปรักษาโดยการผ่าตัดกรีดทำผื่นที่ข้อมือนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วการป้องกันปัจจัยเสี่ยงเนี่ยสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจต้องตรวจเช็คสุขภาพประจำปีถ้ามีปัญหาก็ปรึกษาแพทย์นะครับเพื่อให้การรักษาโรคประจำตัวนะครับขอบคุณครับ
2: ค่ะวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะนายแพทย์นรุพัฒน์สวนประเสริฐค่ะนายแพทย์เชี่ยวชาญสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ที่มาพูดคุยกับประเด็นที่น่าสนใจกับเราในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของมือชานิ้วชาสัญญาณเตือนที่ไม่ควรปล่อยผ่านวันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยว่าเราต้องระมัดระวังกันว่าอย่าคิดว่ามันเป็นเพียงอาการเมื่อยล้าด้วยนะจริงๆ
3: ครับผม
0: หรือว่าเราอาจจะใช้งานหนักแต่ถ้าเกิดบ่อยๆเนี่ยเป็นต่อเนื่องก็ต้องสังเกตตัวเองด้วยว่ามันอาจจะส่งผลร้ายต่อร่างกายของเราได้ด้วย
3: ว่ามันอาจจะนำไปสู่โรคอื่นๆได้แต่ว่าเบื้องต้นเราก็สามารถดูแลรักษาสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินพักผ่อนแล้วก็ออกกำลังกาย
0: สำคัญมากๆเลยแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องใส่ใจกันคือเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีต้องอย่าลืมนะจริงๆหลายๆเรื่องถ้าเรารู้ก่อนถ้าเรารู้ก่อนรักษาเร็วเราก็หายเร็ว
3: แน่นอน
0: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงแรกของรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังมีอีกหลายๆประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนึงที่อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังเลย
3: ครับผม
0: เรื่องที่ลืมสมองเสื่อมแล้วก็อัลไซเมอร์
3: มันเหมือนกัน
0: ใช่มันเหมือนหรือมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรารอคุยกันในช่วงหน้า
3: ครับผม
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ใช่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
4: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันมาตรการกำกับโรงงานเน้นป้องกันแทนแก้ปัญหามุ่งลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและชุมชนโดยรอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันมาตรการกำกับโรงงานเน้นป้องกันแทนแก้ปัญหามุ่งลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและชุมชนโดยรอบ
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้มอบนโยบายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดินหน้ามาตรการตรวจสอบเชิงป้องกันและกำกับดูแลสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของโรงงานลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและชุมชนโดยรอบเพื่อป้องกันก่อนเกิดปัญหาตั้งแต่ต้นทางค้นหาความเสี่ยงแนะนำแนวทางแก้ไขไม่ให้ปัญหาลุกลามจนส่งผลต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวผ่านการทำงาน5ด้านได้แก่ด้านการประกอบกิจการและการจัดการจากอุตสาหกรรมด้านอาคารโรงงานและการควบคุมการใช้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการความปลอดภัยด้านกฎหมายโดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเฝ้าระวังรวม30แห่งครอบคลุมโรงงานจากอุตสาหกรรมโรงงานยางโรงงานเหล็กและโรงงานหลอมโลหะภายหลังการตรวจสอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะดำเนินการติดตามอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการจัดทำบันทึกข้อเท็จจริงการออกคำสั่งทางปกครองให้โรงงานเร่งปรับปรุงแก้ไขภายในกรอบเวลาที่กำหนดและส่งเจ้าหน้าที่ติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนกว่าการแก้ไขจะแล้วเสร็จเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนทางนี้หากประชาชนพบเห็นโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่กระทำผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1546ตลอด24ชั่วโมงนันทิกาคิปาโลรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมต่อยอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการเกษตรหลังรองนายกลงพื้นที่ช่วยผลักดันสินค้าเกษตรสู่เวทีโลก
8: ในกอบทุนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้เตรียมต่อยอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดภายหลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูตานุทูตจาก15ประเทศมาลงพื้นที่เพื่อติดตามผลผลิตผลไม้อาทิทุเรียนสละและมะพร้าวเพื่อหวังผลักดันสินค้าเกษตรสู่เวทีโลกและเปิดตลาดการส่งออกใหม่ซึ่งเดิมทีมีการพึ่งพาประเทศจีนเป็นหลักโดยระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการเกษตรของจังหวัด ัดที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยปกติจังหวัดมีรายได้ปีละ 2.7 แสนล้านบาทแบ่งเป็นภาคการท่องเที่ยว 1.7 แสนล้านบาทภาคอุตสาหกรรมกว่า 40,000 ล้านบาทและภาคการเกษตรในการส่งออกผลไม้กว่า 60,000 ล้านบาทอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: สหรัฐเตรียมจัดสรรเงินช่วยเหลือฉุกเฉินให้แก่โคลอมเบียมูลค่ากว่า15ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐประกาศผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าสหรัฐเตรียมจัดสรรเงินช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่ากว่า15ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่โคลอมเบียเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียพร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนชาวโคลอมเบียและสนับสนุนประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลาในการรับมือสถานการณ์ดังกล่าวทั้งนี้เหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในโคลอมเบียเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายและอาคารได้รับความเสียหายอย่างน้อย 1,500 หลังขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตภายใต้ซากอาคารและทางการโคลอมเบียเตือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอจตุรพักษ์พิมานอำเภอปทุมรัฐอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอชุมพรบุรีอำเภอท่าตูมอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์อำเภอคูเมืองอำเภอสตึกอำเภอห้วยราชอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอเสถียรพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นด้านตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านตาขุนอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา11นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle. สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สิบเอ็ดนาฬิกา9นาทีกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะยังอยู่กับฝนแล้วก็คุณเอิร์ธค่ะทาง FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz และ AM 891 KHz ที่ร่วมรับสัญญาณการออกอากาศด้วยค่ะ
2: ครับผมรวมถึงช่องทางออนไลน์ใน Facebook Metro Live FM 95.5 MHz
1: ใช่
2: ทีแรกเราเห็นไลฟ์ตรงนี้เราก็เลยคิดว่าแต่ว่าจริงๆมันคือ Facebook Liveก็คือทุกคนสามารถเข้ามารับชมพวกเราก็คือเรียกว่าไลฟ์สดอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ทางออนไลน์กันด้วยใครอยากเห็นหน้าค่าตากัน
1: ใช่ค่ะคุณผู้ฟังทางบ้านก็ทักทายเข้ามากันทางFacebook Live ของเราค่ะคุณพิสมัยค่ะหลานที่บ้านไปไกลโลกโซเชียลและคอยอยู่ใกล้เลยค่ะคุณพัทรพร
2: จะคอยดูใกล้ๆเลย
1: ค่ะจะคอยดูใกล
2: ้
1: ๆคุณพัทรพรบัณฑิตสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: คุณนริศราใช่ไหมคะ
2: ใช่นริศรา
1: ส่งสติ๊กเกอร์ค่ะ
2: เป็นดอกไม
1: ้ดอกไม้ทักทายเรามาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านคุณสุเทพทักทายแล้วก็แชร์เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: แล้วก็อะไรเนี่ย
1: คุณชา
2: ชานิการสวัสดีทั้งสอง
1: ค่ะสวัสดีครับ
2: วันนี้พวกเรามาเป็นภารกิจพิเศษนะพี่ฝนเพราะว่ามาจัดคู่กันแต่ว่าใครที่ชื่นชอบหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้แล้วก็มากดไลค์กดหัวใจกดแชร์แล้วก็อย่าลืมสุดท้ายกดติดตามเพจ Facebook เพจ Metro Life FM 95.5 MHz นะพี่ฝน
1: ค่ะเพราะเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของเราเราก็ยังส่งตรงส่งต่อให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลย2ชั่วโมงเต็มๆหลายๆประเด็นที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องของทางการแพทย์แผนทั้งปัจจุบันแล้วก็ทางแพทย์ทางเลือก
2: ใช่
1: จะมีหลายๆประเด็นที่น่าสนใจที่จะส่งตรงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันใครเหมาะสมหรือว่าใครอยากจะช้อปปิ้งเกี่ยวกับเรื่องราวประเด็นไหนที่เหมาะสมกับเราก็สามารถนำไปปรับใช้ได้เลย
2: มาเลือกได้เลย
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าแต่ละวันนะก็จะมีแต่ละคอนเทนต์
1: แตกต่างกันแล้วก็ผู้จัดรายการในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีการนำเสนอนำคอนเทนต์ที่เหมาะสมกับคุณผู้ฟังในแต่ละประเด็นพยายามที่จะนำมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันแล้วก็นำความรู้เรื่องสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังกันอย่างมากมายเลยจริงๆอันนี้ยอมรับจริงๆค่ะ
2: แล้วก็แต่ละสไตล์ใครชอบสไตล์ไหนหรือว่าชอบทุกสไตล์
1: ฟังทุกวัน
2: มันก็จะได้หลากหลายรสนะใช่ฟังทุกวันเพราะว่าอ่ะเหมือนเราเปรียบเทียบนะผมเวลาเราทานอาหารเนี่ยเชื่อไหมว่าผมเนี่ยสมมติว่าผมชอบข้าวเหนียวหมูปิ้งสมมติใช่ไห
1: ม
2: แต่ผมก็จะไม่ได้กินข้าวเหนียวหมูปิ้งทุกมื้อนะ
1: ใช่เพราะว่าเราก็จะเบื่อเน
2: า
1: ะ
2: เราก็รู้สึกว่าเอ้ยอันนั้นมันก็มีประโยชน
1: ์
2: อันนั้นมันก็อร่อยใช่ไหมอ่ะวันนู้นขึ้นผมอาจจะกินกะเพราวันนู้นขึ้นผมอาจจะกินก๋วยเตี๋ยว
1: เอาง่ายๆเคยเอาเป็นว่าเราทั้ง5วันเนี่ยเหมือนอาหาร5หมู่
2: เปรียบเทียบได้ดีนะเน
1: ี่
2: ย
1: ดีม
2: ั้ย
1: เราเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเราเปรียบเสมือนอาหาร5หมู่เพราะฉะนั้นต้องเลือกทานในทุกวันจะทำให้เราเนี่ยได้อาหารครบ5หมู่
2: จริงมันก็ทำให้ร่างกายเราแข็งแรง
1: ใช
2: ่ตามคอนเซ็ปต์เลยนะชั่วโมงสุขภาพ
1: ใช่ชั่วโมงสุขภาพของเรา
2: เกี่ยวกับสุขภาพแต่ว่าจะทำให้สุขภาพเราเนี่ยคือมุ่งอยากให้มันดีขึ้นน่ะ
1: ใช่อีกหนึ่งเรื่องในช่วงนี้คุณเอิร์
2: ธ
1: เรื่องของหน้าฝนแบบนี้สถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศของเราเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศเตือนตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่9โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกว่าในช่วงตั้งแต่วันที่8เป็นต้นมาเนี่ยฝนจะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งขณะที่ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลและภาคใต้เนี่ยจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่รวมถึงร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยที่ค่อนข้างแรงเนี่ยจะส่งผลให้หลายพื้นที่เนี่ย เขามีความเสี่ยงจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะส
2: ม
1: ซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะทางกรมอนามัยเขามีความห่วงใยนะได้มีการจัดตั้งทีมร่วมกับหน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดเลยจัดเรื่องของการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมพร้อมสื่อสารความเสี่ยงแล้วก็การให้คำแนะนำต่างๆด้วยซึ่งแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์ค่ะท่านอธิบดีกรมอนามัยได้มีความห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ได้ทางกรมอนามัยเนี่ยได้มีการจัดเตรียมยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นสูงเฉพาะพื้นที
2: ่
1: โดยเฉพาะจังหวัดน่านยโสธรและแม่ฮ่องสอนประกอบกับหลายพื้นที่ที่ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินถล่
2: ม
1: แล้วก็น้ำท่วมฉับพลันด้วยทางกรมอนามัยเขามีความห่วงใยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางจึงอยากจะให้คุณผู้ฟังในพื้นที่นะคะประชาชนทุกคนในพื้นที่เนี่ยควรที่จะเตรียมพร้อมเรื่องของการดูแลด้านสุขภาพการดูแลเตรียมของใช้ที่จำเป็นเตรียมอาหารน้ำดื่มสะอาดยาประจำตัวแล้วก็ของใช้จำเป็นสำหรับการอพยพเอาไว้ก่อน
2: ถ้าเกิดมันเกิดอะไร
1: ถ้าเกิดอะไรขึ้นใช่ในช่วงที่ฝนเพราะเราไม่รู้ว่าในแต่ละวันฝนมันมาหนักขนาดไหน
2: ใน
1: แต่ละพื้นที่เรารับมือได้ขนาดไหนหากว่าเราได้รับการแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเตรียมทุกอย่างที่เราเตรียมไว้แล้วเนี่ยไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวได้เลยแล้วก็อยากจะขอให้คุณผู้ฟังเนี่ยประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เสี่ยงเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้กัน
2: จริงพี่ฝนมันเหมือนไอ้นี่เนาะภัยพิบัติ
1: ใช่
2: ก็คือหลังจาก เหตุการณ์แผ่นดินไหวตอนครั้งนั้นเนี่ยพี่ฝนเขาก็แนะนำนะว่าบ้านเราเนี่ยควรจะมีเป้สักใบแต่ว่าเป้ใบนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นเป้ยังชีพอะคือเราใส่ของที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารแห้งปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่าน้ำดื่
1: ม
2: ไฟฉายเอ่ยเสื้อผ้าที่จำเป็นใช่ไหมครับผมว่าดีนะไอ้หลักการเนี้ยเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่างอุทกภัยเนี่ยพี่ฝนสมมติว่าฝนมันตกหนักมากปุ๊บแล้วมันเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมเนี่ยผมว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างแบบฉุกเฉินนะคว้าเป้ใบนี้ออกมาผมว่ายังอยู่ได้อย่างน้อยๆมี 3-4 วัน
1: ใช่ก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมเพราะว่าเอาจริงๆคือตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเนี่ย
2: ครับ
1: อะไรก็เกิดขึ้นได
2: ้อะไรมันก็
1: ใช่ที่มันไม่เคยเกิดมันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราเตรียมตัวแล้วก็ดูแลเรื่องของชีวิตของเราเอาไว้ก่อน
2: ใช่น่ากลัวครับไม่ว่าจะภัยพิบัติเองแล้วก็อันนี้พูดกันตามตรงเนื้อภัยสังคมเอง
1: โอ้หลายอย่างมากจริงจริง
2: ถาโถมเนาะทั้งภัยพิบัติภัยของทุกวันนี้เราแชร์กันนะว่าผมบางทีพี่ฝนบางทีเราไปเดินห้างไปเดินอะไรเนี่ยผมก็รู้สึกหวั่นๆเสียวๆเหมือนกันนะ
1: ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะต้องระมัดระวัง
2: ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจริงอย่างเราไม่รู้ว่าคนคนหนึ่งสมมติว่าโดนอะไรมามากมายอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเขาออกไปตรงนั้นออกมาที่สาธารณะแล้วเขาคิดจะทำอะไรใช่ไหม
1: ใช่ใช่
2: อย่างอันนี้เล่าเป็นแบบว่าเล่าเป็นเหมือนข่าวแล้วกันอย่างล่าสุดนะครับได้ฟังข่าวมาล่าสุดว่าพี่ฝนจำเรื่องที่มีเด็กอายุ14ที่เขาไปก่อเหตุยิงที่พารากอนได้ไหม
1: นะสักพักหนึ่งแล้วจำได้
2: คือเขาก็เข้าไปเรียกว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหมือนสถานอะไรของเยาวชนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเดี๋ยวปีหน้านะ
1: พ้นแล้วเหรอ
2: เขาจะพ้นโทษออกมาแล้วก็แต่เขาเหมือนกับว่าได้ข่าวมาว่าเขาก็ประพฤติดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้ว่าอะไรนั้นนะแต่ถามว่าความมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนอะว่าสังคมเนี่ยมันมีโทษตรงเนี้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยคือเราไม่รู้เนอะความหนักเบาของโทษว่ามันเหมาะสมไหมแล้วสุดท้ายพวกเราเนี่ยใช้ชีวิตกันอยู่กันอย่างแบบมีความแบบลุ้น
1: อ่ะในแต่ละวันว่าเรากังวลว่าจะต้องเจออะไรบ้าง
2: โอเคตรงเนี้ยเราบางทีเราควบคุมไม่ได้เนอะแต่อย่างที่พี่ฝนบอกก็คืออย่างเรื่องน้ำท่วมอุทกภัยหรืออะไรเงี้ยก็เราสามารถเตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นการฟังข่าวหรืออย่างที่ผมบอกก็คือเตรียมสัมภาระที่จำเป็นเอาไว้อย่างน้อยๆก็ประทังชีวิตได้
1: ใช่อย่างการเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆที่ไม่ใช่บ้านเราเนาะระมัดระวังเอาไว้ก่อนก็แล้วกัน
2: อืม
1: เพราะว่าเราไม่รู้ว่ารอยพ่อพันแม่อ่ะ
2: ใช่ใช่ใช่
1: เราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องเจอกับใครบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังแล้วก็เซฟตัวเองส่งเสริมสอนบุตรหลานเรื่องของเรียกว่าอะไรความระมัดระวังให้มากขึ้นมากกว่าเดิมด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่อง
2: เห็นด้วยเลยครับก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเตรียมไว้ก่อนได้แล้วก็อัปเดตข่าวฟังข่าวจากรัฐสม่ำเสมอถึงแม้ว่าเกิดอย่างเกิด อุทกภัยหรือภัยพิบัติเนี่ยแต่ตอนนี้คือรัฐเขามีนี่ไงมีไอตัวเซลล์บอดแคสต์ใช่ป่ะที่เอาไว้เตือนแต่ถามว่าตรงนั้นมันเตือนก็จริงแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถเตรียมล่วงหน้าได้ครับก็คือเนี่ยติดตามข่าวสารฟังข่าวถ้าเป็นเรื่องสุขภาพต้องฟังอะไรครับพี่ฝน
1: ฟังชั่วโมงสุขภาพ
2: แน่นอน
1: แต่ถ้าจะฟังข่าวดีๆนะก็คือต้องฟังทุกข่าวต้นชั่วโมงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ก็คือมีทุก
1: ขายของทุกอย่าง
2: ต้นชั่วโมงใช่
1: ขายของทุกอย่าง
2: เอาก็เพราะว่าเรามีของอยู่นะ
1: ใช่เรามีของดี
2: ของดีให้กับประชาชนใช่ไหม
1: ค่ะอย่างที่บอกกันว่าเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียสื่อต่างๆ Facebook ของสถานีวิทยุก็สามารถที่จะเช็คข้อมูลข่าวสารได้ TikTok ของสวทขอบอก
2: ใช่แล้วก็
1: มีแต่เรื่องราวดี
2: ๆมีหลายๆคนเลยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของกรมนะครับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยพี่ฝนช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมครับถามคุณฝนเรื่องฝนเลย
1: ถามคุณฝนเรื่องฝน
2: ใช่แล้ววันนี้ตอนเช้ามาผมก็เลยเจอฝนเลยกรมควบคุมโรคนะครับกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่าตอนนี้ครับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกเนี่ยมันยังต้องเฝ้าระวังนะครับถึงแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยในปีนี้ปี2569เนี่ยจะต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาก็คือช่วงเนี้ยในปีที่แล้วเนี่ยมันสูงกว่านี้แต่ว่าปี
1: นี้ปีนี้อย่านิ่งนอนใจ
2: มันต่ำลงแต่ว่าไม่ได้นะอย่าไปคิดว่ามันต่ำลงแล้วจะแบบนะปล่อยอะไรเงี้ยแต่อัตราป่วยตายกลับสูงขึ้นนะครับในเฉพาะกลุ่มวัยทำงานผู้สูงอายุแล้วก็ผู้มีโรคประจำตัวขอให้ประชาชนนะครับสังเกตอาการหากมีไข้สูงต่อเนื่องเกิน2วันควรรีบพบแพทย์แล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ยาต้านอักเสบกลุ่มเอ็นเซดนะครับนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านบอกว่าจากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกนะตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง22กรกฎาคมนะครับปี2519นะประเทศไทยพบผู้ป่วยสะสม 16,094 รายนะโดยมากก็คืออายุประมาณ 10-19 ปีพี่ฝนก็คือวัยเรียนน่ะแต่ว่ายังมีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับเนื่องจากช่วงนี้ช่วงฤดูฝนเนี่ยมันเป็นฤดูระบาดเวลาบางทีอากาศชื้นยุงเยิงอะไรก็เยอะใช่ไหมครับถึงแม้จะพบผู้ป่วยต่ำกว่าปีที่ผ่านมาและต่ำกว่าค่าพยากรณ์ของปี2519นะครับยังเขายังรายงานมานะว่าจริงๆแล้วมี5จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดช่วง4สัปดาห์ล่าสุดนะครับได้แก่1เลยอันนี้มันจะเป็นทางเป็นทางภาคใต้แหละคุณฝนจังหวัดแรกนะสตูลสองนะครับภูเก็ตสามนครนายกอันนี้ไม่ใช่สี่ระนองและอันดับ5คือตรังนะครับเขาพบผู้เสียชีวิตสะสมเนี่ย26รายอัตราป่วยตาย 0.16% นะครับอัตราป่วยตายสูงสุดในกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มอายุ40ถึง49ปีปัจจัยเสี่ยงเสียชีวิตสำคัญคือโรคอ้วนโรคประจำตัวแล้วก็เข้าพบแพทย์ช้าแล้วก็สุดท้ายคือได้รับยาต้านการอักเสบกลุ่มเอ็นเซดก็คือเขาบอกว่าไม่ควรเอามาทานเองยาต้านอักเสบกลุ่มเนี้ย
1: ใช่ต้องระมัดระวังหลายๆคนคือชอบซื้อมาทานเอง
2: แต่พี่ฝนทำไมอันนี้เราไม่แน่ใจเหมือนกันนะทำไมอัตราการป่วยไอ้โรคไข้เลือดออกเนี่ยทำไมถึงภาคใต้ถึงเยอะจังเลยพอจะรู้ไหมครับ
1: กำลังคิดวิเคราะห์อยู่ว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะด้วยว่าพื้นที่เป็น
2: น้ำไหมทะเลไหม
1: ทะเลก็ไม่น่าใช่อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสวนเยอะไหมสวนยางพาราสวนปาล์ม
2: ผมว่า
1: แล้วก็พื้นที่ก็คือส่วนมากน่าจะเป็นชาวสวนอะไรเงี้ย
2: เพราะว่าภาคใต้ก็คือสวนเยอะใช่ไหม
1: สวนเยอะใช่
2: ผลไม้
1: อ
2: ัน
1: นี้ก็มองใช่ผลไม้อีกยาง
2: เกษตรกรอะไรเงี้ย
1: ใช่ใช
2: ่น่าจะเป็นน่าจะเกี่ยวกันนะผมว่า
1: แล้วยุงเยอะจริงเพราะเคยลงสวนอยู่รู้สึกว่ายุง
2: สวนคุณไปสวนอะไรมา
1: ฮะ
2: ไปสวนอะไรมา
1: ที่บ้านมีสวนยางกับสวนปาล์ม
2: สวนยางอู้นี่เศรษฐีภาคใต
1: ้นั่
2: ง
1: อยู่ตรงนี้แล้ว
2: แล้วยังไงครับคือสวนยางกับสวนปาล์มนี้ถ้าไม่ยุงมันจะชอบเพราะมันรกใช่ไหมหรือว่าม
1: ันไม่เชื่อรกบางทีมันชื้น
2: มันชื้นเหรอ
1: มันชื้น ช่มันชื้นแล้วก็มันก็จะมีแอ่งน้ำมีแหล่งน้ำตรงข้างล่างเนาะอะไรเงี้ย
2: เพราะว่า
1: แล้วมันนิ่งน้ำมันนิ่ง
2: อ๋อมันก็จะค้างอยู่ขังอยู่งั้น
1: แหละใช่
2: สวนยางกับสวนปาล์มเนี่ยมันต้องมีน้ำที่คอยหล่อเลี้ยงต้นพวกนี้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: พืชเศรษฐกิจ
1: แล้วเวลาเขาออกไปทำอย่างกรีดยางเขาต้องไปตอนเช้ามืด
2: ซึ่งช่วงนั้น
1: ซึ่งช่วงยุงชุกเลยเป็นไปได้นะ
2: อาจมีเหตุผลอันนี้ผมว่าก็ระวังไม่รู้คือไม่ส่วนตัวไม่รู้ว่าเวลาเขาป้องกันเขาป้องกันไงก็ทายากันยุงฉีดยาฆ่าแมลงปกติอะไรอย่างนี้เน
1: า
2: ะ
1: จริงพอเป็นไข้คนก็จะมองว่าอาจจะเป็น

0: โปรตีนแล้วกัน
1: โอ้ช่วงนี้ฮิตเลยนะฮะ
0: ใช่แต่ว่าอันนี้คือเป็นโปรตีนจากไข
1: ่ว้าว
0: กินไข่ตอนไหนดีที่สุดรู้ไหม
1: ตอนไหน
0: รู้ไหม
1: ถ้าถามผมนะ
0: ตอนหิว
1: ตอนหิว เพราะว่าอ่ะสำหรับเราเนี่ยเราคิดเองเพราะว่าตอนหิวเนี่ยคือตอนที่ร่างกายมันดูดซึมสารอาหารได้ดีที่สุดอันนี้ดูเหมือนจะวิชาการนะ เราก็จะเลือกที่จะเอาโปรตีนเนี่ยมาให้ดูดซึมแต่ถ้าเราไปเลือก
0: แล้วถ้าเราหิวทั้งวันล่ะ
1: ก็กินทั้งวันอยู่ทั้งวันในนี้ผมว่านั่นพบแพทย์แล้วล่ะคุณกินไม่อิ่มไม่ดีใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเอาใหม่ช่วงหิวมันดูแบบมันดูทั่วไปเกินไปน
0: ะ
1: ผมว่าส่วนตัวผมว่าอาจจะช่วงเช้าไหมเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ร่างกายสามารถรับสารอาหารได้อย่างเต็มที่ไอตอนกินตอนเย็นมันก็เดี๋ยวเราก็นอนแล้วเน
0: า
1: ะเดาว่าเป็นช่วงเช้าครับ
0: จริงๆอย่างที่คุณเอิร์ธบอกว่าเรื่องของการทานไข่ตอนเช้าดีไหมอันนี้เป็นคำถามที่ใครหลายคนถามแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามคือแล้วกินตอนไหนมันดีที่สุดมันเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยโดยเฉพาะคนที่กำลังดูแลสุขภาพด้วยการลดน้ำหนักออกกำลังกายหรือว่าอยากเพิ่มโปรตีนในแต่ละวัน
1: ครับ
0: ซึ่งนักกำหนดอาหารเนี่ยระบุเอาไว้ว่าความจริงแล้วมันไม่มีเวลาที่ดีที่สุดเพียงช่วงเดียวสำหรับทุกคนเพราะเวลาที่เหมาะสมเนี่ยขึ้นอยู่กับเป้าหมายด้านสุขภาพของเรารวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละคนมากกว่าแล้วกินไข่ตอนเช้าเหมาะกับใคร
1: เหมาะกับใครเ
0: ลยเขาบอกว่ากินไข่ตอนเช้าดีไหมหนึ่งเลยคือคนที่ต้องการกินไข่เพื่อเพิ่มโปรตีนหากกังวลว่าในแต่ละวันจะได้รับโปรตีนไม่เพียงพอการเริ่มต้นวันด้วยไข่เป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าไข่ไก่หนึ่งฟองให้โปรตีนประมาณ 6-7 กรัมแล้วก็เป็นโปรตีนคุณภาพสูงที่มีกรดอะมิโนจำเป็นครบทั้ง9ชนิดเลย ร่างกายจึงสามารถนำไปซ่อมแซมแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: wow.
0: แล้วก็การกินไข่เป็นมื้อเช้าเนี่ยเขาช่วยให้ร่างกายได้รับโปรตีนตั้งแต่ต้นวันแล้วก็ช่วยให้ได้รับโปรตีนอย่างสม่ำเสมอในแต่ละมื้อ แทนที่จะได้รับโปรตีนส่วนใหญ่ในมื้อเย็นเพียงมื้อเดียว ค่ะถัดมาคือทานตอนเช้าสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและช่วยให้อิ่มนานนอกจากไข่จะเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงแล้วไข่ไก่ขนาดกลาง1ฟองเนี่ยยังให้พลังงานประมาณ70กิโลแคลอรี่ซึ่งถือว่าไม่มากเมื่อเทียบกับอาหารหลายชนิดที่ให้ความอิ่มค่ะการรับประทานไข่เป็นอาหารเช้าจึงช่วยให้อิ่มนานขึ้นและเมื่อโปรตีนโปรตีนเนี่ยใช้เวลาย่อยนานกว่าคาร์โบไฮเดรตแล้วก็อาจจะช่วยลดเรื่องของการรับประทานพลังงานรวมในแต่ละวันได้นะสอดคล้องกับเรื่องของงานวิจัยเลยที่พบว่าโปรตีนในไข่เนี่ยช่วยกระตุ้นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความอิ่มทำให้เราอิ่มนานกว่ามื้อเช้าที่มีคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักจะช่วยลดเรื่องของการกินจุบจิบหรือว่าการทานระหว่างวันได
1: ้แสดงว่าจริงๆกินตอนเช้าก็ดีนะพี่ฝน
0: หรือ
1: ว
0: ่
1: าแต่ว่าเขาก็บอกว่าเวลาอื่นก็ไม่ได้แย่
0: ไม่ได้แย่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเริ่มตั้งแต่เช้ามีโปรตีนตั้งแต่มื้อเช้าไปเนี่ยมันก็จะครอบคลุมไปได้ทั้งวันเลยสำหรับคนที่กำลังจะควบคุมน้ำหนักสามารถรับประทานไข่ทั้งฟองได้เลยค่ะโดยเลือกวิธีปรุงให้ใช้น้ำมันน้อย
1: ๆ
0: เช่นเปลี่ยนเป็นไข่ต้มไข่ลวกหรือว่าไข่ตุ๋นก็จะช่วยควบคุมเรื่องของปริมาณพลังงานแล้วก็ไขมันที่ได้รับได
1: ้พี่ฝนอย่างเมนูที่พูดมาเมื่อกี้คุณชอบไข่อะไรมากที่สุด
0: ชอบไข่ลวกไข่ต้มแม่ยางมะตูมอ
1: ่
0: ะ
1: คล้ายๆกันเลยแต่ผมชอบไข่ลวกชอบมากเพราะเรารู้สึกว่ามันทานง่าย
0: ไข
1: ่กับซีอิ๊วนิดนึงนะ
0: ใช
1: ่โอ้โห
0: หิวอีกละหิวละจะเที่ยงแล้วหิวละหิวละ
1: เนี่ยผมเชื่อไหมว่าผมสามารถทานไข่ลวกเนี่ยโอ้มื้อนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าลวกดีๆนะ4-5 ฟองผมก็ทานได้นะพี่ฝน
0: เพลินใช่ไหม
1: แต่ว่าจริงๆบางทีอ่ะไข่ลวกมันก็มีความน่ากลัวตรงที่บางทีมันไม่ได้สุกเต็มที่ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้สดจริงหรือว่าทิ้งไว้อะไรเงี้ยแล้วไข่ขาวบางทีตัวที่มันเป็นเมือกๆอ่
0: ะ
1: มันมีเชื้อแบคทีเรียนะ
0: อ๋ออันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเน
1: า
0: ะ
1: คือมันต้องพิสูจน์ได้ว่ามันสดจริงอ่ะเหมือนตามร้านแบบชาบูตามอะไรอย่างเงี้ยที่เราเขาเอามาก
0: ิน
1: ดิบเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าปกติก็กลัวนะถ้าแบบไม่ได้สุก
0: ถ้าไม่สุกมากค่ะแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มค่ะกลุ่มของผู้สูงอายุค่ะ ผู้สูงอายุจะมีแนวโน้มสูญเสียมวลกล้ามเนื้อตามวัยจึงควรได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอในแต่ละมื้อการทานไข่มื้อเช้าเนี่ยจะช่วยเพิ่มปริมาณโปรตีนตั้งแต่ต้นวันเลยค่ะแล้วก็จะช่วยกระจายการได้รับโปรตีนให้สม่ำเสมอตลอดวันด้วยซึ่งอาจจะส่งผลดีต่อการรักษามวลกล้ามเนื้อเมื่อรับประทานร่วมกับอาหารที่มันมีสมดุลกับร่างกายแล้วก็มีกิจกรรมทางกายอย่างเหมาะสม

0: ม
1: ครับ
0: มันก็จะดีมากๆเลยอันนี้ก็ดีค่ะแล้วก็เรื่องของการทานไข่หลังการออกกำลังกายดีไหมอันนี้สำหรับคนที่ต้องการที่จะทานไข่สร้างกล้ามเนื้อนักกำหนดอาหารก็แนะนำว่าให้ทานไข่หลังออกกำลังกายเพราะว่าเป็นช่วงที่ร่างกายต้องการโปรตีนเพื่อซ่อมแซมแล้วก็เสริมสร้างเส้นใยกล้ามเนื้อที่ถูกใช้งานโดยไข่จะเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงที่มีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วน
1: ครับ
0: โดยเฉพาะลิวซีนค่ะซึ่งมีบทบาทในการกระตุ้นเรื่องของการสังเคราะห์โปรตีนของกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็แม้ว่าหลายคนจะนิยมทานไข่เนี่ยเป็นอาหารเช้าเนาะแต่การรับประทานไข่ในมื้อเย็นหรือว่าตอนกลางคืนก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีสำหรับคนบางกลุ่มนะ
1: โอ้กลุ่มไหนเนี่ย
0: เช่นคนที่มักหิวช่วงดึก
1: น่าจะเป็นกันเยอะนะ
0: ใครที่หิวใครอยู่ก่อนนอนเนาะแนะนำให้รับประทานไข่ในมื้อเย็นเพื่อเพิ่มโปรตีนให้กับร่างกายได้ใช้เวลาย่อยนานขึ้น
1: อ
0: ิ่มนานแล้วก็อยู่ท้องอาจจะช่วยลดเรื่องของความอยากอาหารแล้วก็ลดเรื่องของการกินจุบจิบในช่วงดึกได้
1: ดีนะพี
0: ่อันนี้ดีนะอันนี้ดี
1: จะว่าไปนะเพราะว่าต่อให้เวลาเราหิวเนี่ยกลางคืนอะต่อให้ค่ำๆอะแล้วเราทานไข่เนี่ยผมว่ายังดีกว่าเราแบบไปท
0: ำ
1: แบบขนมกรอบๆอะหรือว่าขนมหวานหรือว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะไรเงี้ยเพราะว่าไข่น่าจะ
0: ดีกว่าค่ะแล้วก็คนที่ต้องการมื้อเย็นที่อิ่มนานแต่ไม่หนักจนเกินไปสำหรับคนที่หิวแหละแต่จริงๆก็ห่วงเรื่องของสุขภาพเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่ไข่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่ต้องการมื้อเย็นแบบเบาๆไม่หนักท้องค่ะเพราะว่าให้โปรตีนสูงแต่พลังงานไม่มากด้วยแล้วก็ยังเป็นสารตั้งต้นในการสร้างเซโรโทนินแล้วก็เมลาโทนินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการนอนหลับได้ด้วยนะ
1: ดังนั้นเซโรโทนินเลย
0: ดังนั้นคือการเลือกรับประทานมื้อเย็นในปริมาณที่พอเหมาะก็อาจจะช่วยให้เรานอนหลับสบายกว่าการรับประทานอาหารมื้อใหญ่ในช่วงเย็นหรือว่าอาหารไขมันสูงก่อนนอนซึ่งอาจจะเพิ่มเรื่องของความเสี่ยงต่ออาการกรดไหลย้อนอาหารไม่ย่อยแล้วก็กระทบต่อการนอนเพราะว่าหลายๆคนนะมื้อเย็นจะเป็นมื้อหนักเลย
1: ครับ
0: มื้อหลังเลิกงานเนี่ยชาบูปิ้งย่างเนี่ย
1: อันนี้จริงๆมันไม่ควรนะแต่ว่า
0: แต่มันเป็นช่วงเวลาที่เราได้ผ่อนก็ทำบ้าง
1: ผมก็เหมือนกันเพราะว่าบางทีอะอย่างมื้อเช้าใช่ไหมมันเรารีบๆมาทำงาน
0: อ
1: ่ะถ้าให้มานั่งกินหนักมันก็ไม่ใช่
0: มันไม่ทัน
1: แล้วมันไม่ได้หิวมากมื้อกลางวันเนี่ยมันสมมติเราพักกันเนี่ยมีเวลาชั่วโมงหนึ่งใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: จะให้เราไปกินหนักๆมาเดี๋ยวกลางวันเดี๋ยวบ่ายเดี๋ยวง่วงอีกทีนี้เวลาตอนเย็นเนี่ยมันเป็นเวลาที่เราสามารถ enjoy
0: อ
1: ย
0: ู่
1: ก
0: ับ
1: ครอบครัวนั่งคุยไปเมาส์ไปเอ้ยกินไปเมาส์ไปแล้วก
0: ็มันก็
1: มันไม่ได้มีอะไรทีนี้มันเป็นมื้อใหญ่จริงๆมันไม่ควรเนี่ยผมว่าหลายบ้านเป็นนะ
0: เป็นทุกบ้านแหละ
1: ทุกบ้านไหม
0: จริงๆเป็นทุกบ้านแต่ก็ต้องระมัดระวังกันเพราะว่าเรื่องของสุขภาพเราเนาะแล้วก็สำหรับผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยโดยทั่วไปจะสามารถรับประทานไข่ได้วันละ1ฟองตามคำแนะนำของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขค่ะส่วนทารกเด็กแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรรับประทานตามคำแนะนำที่เหมาะสมคือ เด็กอายุ6เดือนนะรับประทานเฉพาะไข่แดงวันละครึ่งฟองทุกวันเด็กอายุ7เดือนรับประทานเฉพาะไข่แดงวันละครึ่งฟองวันเว้นวันรายละเอียดเนาะเด็กอายุ 8-12 เดือนรับประทานไข่ครึ่งฟองทั้งไข่แดงและไข่ขาววันเว้นวันเด็กอายุ1ขวบขึ้นไปวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรแล้วก็ผู้สูงอายุที่สุขภาพแข็งแรงสามารถรับประทานไข่ได้วันละ1ฟองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองควรรับประทานไข่ไม่เกิน3ฟองต่อสัปดาห
1: ์
0: หรือตามคำแนะนำของแพทย์ค่ะ
1: เพราะว่ามันมีคอเลสเตอรอลนะ
0: ใช่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยหลายๆอย่างนะจริงๆทานให้พอเหมาะอย่างที่บอกอยากทานอะไรก็ทานในความรู้สึกฝนเน
1: า
0: ะ
1: เหมือนกันคิดเราคิดเหมือนกันคร
0: ับ ใช่อยากทานอะไรก็ทานแต่ว่าเราก็คือทานให้มันเหมาะทานให้มันพอดี
1: ใช่
0: สลับกันไปไม่ต้องไม่จำเป็นจะต้องทานอะไรถ
1: ้
0: าเราคิดว่าทานแล้วอันนี้ดีหลายคนบอกอันนี้กินแล้วดีจังเลยต่อสุขภาพไม่ใช่กินอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ร่างกายเรามันต้องการสารอาหารหลากหลายที่สำคัญพี่ฝนอันนี้ที่เมื่อกี้คุณพูดมาครับว่าถ้าอยากทานอะไรก็ทานเนี่ยมันเหมือนสิ่งที่ผมคิดเลยเพราะว่าปกติเราทานอาหารเนี่ยเราไม่ว่าเราจะทานอาหารหรือทำอะไรสักอย่างถ้าเราทำให้มันกำลังดีไม่ฝืนจนเกินไป
0: ใช่
1: ไม่ใช่แบบอ่ะคุณรู้ว่ามันดีคุณรู้ว่ามันแบบสมมติอกไก่เนี่ยไม่มันใช่ไหมแต่คุณกินมันทุกมื้ออะไรอย่างเงี้ย ถามผมถามตรงๆเราสามารถทำมันได้นาน
0: นะไม่นาน
1: สู้เราแบบสลับกันบ้าง
0: สะ
1: โพกน่องบ้างหรือว่าเราบางทีเราอยากจะแบบกินขนมอ่ะเชื่อไหมว่าสิ่งเหล่านี้แล้วเราไป ทำแบบออกกำลังหรืออย่าไปกินดึกหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันชดเชยแล้วมันสามารถทำไปได้จนแบบยาวๆอ่ะจะไม่รู้ว่าจะถึงเมื่อไหร่อ่ะอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะดีกว่านะ
0: จริง
1: ดีอ่ะให้ผมกินผักทุกมื้อเนี่ยผมทำได้นะประมาณ2วันเออ
0: เอาก็คือเราทำให้มันบาลานซ
1: ์ทำให้มันบาลานซ์
0: เพื่อที่จะให้เราเนี่ยอยู่กับเขาไปได้ยาวๆไม่เบื่อเขาแล้วกัน
1: ใช่คีย์คือตรงนี้เลยคือไม่ทำให้ร่างกายเราฝืนจนเกินไปความรู้สึกด้วยนะบางทีเชื่อไหมครับว่าถ้าสมมติว่าวันไหนเราทานอาหารหรือเรากำหนดอะไรให้มันมากเกินไปมันส่งผลต่ออารมณ์นะอารมณ์ความเครียดสมาธิเนี่ย
0: เพราะฉะนั้นร่างกายและจิตใจมันจะต้องควบคู่กันไปใช่ไหม
1: ใช่อันนี้ถูกต้องเลยครับไม่ว่าจะทางร่างกายแล้วก็ทางใจต้องดำเนินไปด้วยกันเติมอาหารสุขภาพแล้วก็อย่าลืมมาเติมอาหารใจหาสังคมที่ดีหรือว่ามาเติมอาหารสมองก็คือฟังรายการพวกเราเนี่ย
0: ใช่นี่ก็เป็นช่วงชั่วโมงที่2ในช่วงแรกของรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรามีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องขี้ลืมสมองเสื่อมอัลไซเมอร
1: ์
0: ความเหมือนที่มันแตกต่างนะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับนายแพทย์คณัฐครุฑกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการกีฬาและสุขภาพในช่วงหน้ากันช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนยกระดับความเข้าใจดิจิทัลให้แก่กลุ่มเปราะบางในขณะที่เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาไปอย่างรวดเร็วสร้างความสะดวกสบายให้แก่ชีวิตและเศรษฐกิจในทุกวันนี้แต่ยังมีคนกลุ่มเปราะบางจำนวนมากที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงความรู้และทรัพยากรที่มีประโยชน์ในโลกออนไลน์เนื่องด้วยข้อจำกัดหลายประการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความเข้าใจในด้านสารสนเทศให้กับคนกลุ่มเปราะบางเพื่อมุ่งสร้างสังคมดิจิทัลอันเท่าเทียมเปิดโอกาสให้กับคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงธีรวุฒิธงพักรองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุถึงความสำคัญของการยกระดับความรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัลให้กับคนไทยกลุ่มเปราะบาง
3: จากตัวเลขที่เราสำรวจมาตรงนั้นนะครับจะมีกลุ่มนึงที่เรียกว่ากลุ่มเปราะบางแบ่งได้อยู่2กลุ่มนะครับคือ1กลุ่มที่1ก็คือกลุ่มผู้สูงวัยอันนี้ก็กลุ่มผู้สูงวัยก็คือ60ปีขึ้นไปเนาะถึง76ปีกับอีกกลุ่มนึงกลุ่มผู้พิการนะครับซึ่งนี้เราทิ้งไม่ได้นะครับซึ่งกลุ่มผู้พิการนี้เราก็มีการสำรวจเรื่องของการเข้าใจดิจิทัลหรือการรู้เท่าทันสื่อก็เห็นได้ว่านะกลุ่มเปราะบางจะมีตัวเลขที่เรื่องของการเข้าถึงเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำที่สุดแล้วกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐสังคมเองนะครับก็พยายามนะครับที่จะปิดแกะพวกนี้นะครับคำว่าแกะคือช่องว่างนะครับของคนสองกลุ่มนี
2: ้การพัฒนาความเข้าใจดิจิทัลให้แก่กลุ่มเปราะบางจึงถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของทุกภาคส่วนเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลส่งเสริมให้คนไทยทุกเพศทุกวัยและทุกสถานะรู้เท่าทันความท้าทายและรู้ถึงวิธีใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในโลกออนไลน์ด้วยความมั่นใจและมีประสิทธิภาพ
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: อะไรที่พอดีดีทั้งนั้นหวานพอดีเปรี้ยวพอดีเผ็ดพอดีเค็มก็ให้พอดี
7: เค็มพอดีแล้วแค่ไหนอ่ะ
6: ร่างกายเราต้องการโซเดียมไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบได้กับเกลือ1ช้อนชา
7: สบายใจหน่อยวันนี้ยังไม่ได้กินเกลือแล้วก็ยังไม่ได้หยอดน้ำปลาด้วย
6: เดี๋ยวโซเดียมไม่ใช่เกลือหรือน้ำปลาเท่านั้นแต่อยู่ในรูปแบบของเครื่องปรุงรสอาหารสำเร็จรูปต่างๆขนมนี่ก็ด้วยดูฉลากข้างซองสิไม่อยากให้ไตเดี้ยงดูปริมาณโซเดียมบนฉลากโภชนาการให้เป็นลดเค็มลดโรค
8: โอ้ยปวดแข้งปวดขาไม่ค่อยมีแรงทำแต่งานมาจนจะเกษียณแล้วเนี่ยออกกำลังกายตอนเนี้ยจะทันไหม
9: ทันสิคะแค่ออกกำลังกายด้วยการเดินช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและหัวใจและลดความเสี่ยงต่อโรคต่าง
10: ๆที่สำคัญไม่เดินเดินหยุดหยุดนะครับทำเป็นประจำวันละ 15-30 นาทีอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้ง
9: อยู่บ้านก็แข็งแรงได้มาสูงวัยอย่างสุขภาพดีด้วยการเดินกันเถอะค่ะ
11: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 11:41 ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชั่วโมงสุขภาพเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นขี้ลืมสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ความเหมือนที่แตกต่างจริงๆเข้าใจว่ามันเป็นอาการกันหรือเปล่านะ
1: จริงๆอาการมันคล้ายๆกันนะพี่ฝนนะแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าแต่ว่าถ้าผมดูตรงนี้มันอาจจะไล่แบบเริ่มแบบความรุนแรงไปอะเพราะว่าขี้ลืมอาจจะเป็นเหมือนกับอาการแบบ
0: เกิ
1: ดข
0: ึ้
1: นบางครั้งอะไรเงี้ยพอสมองเสื่อมเนี่ยผมว่ามันเริ่มจะอยู่กับเราแล้วใช่ไหมแต่ว่าพออัลไซเมอร์เนี่ยชัดเจนแล้วพี่ว่า มันคือตัวบ่งชี้โรคอันนี้คิดเอาเองนะก็ไม่แน่ใจ
0: เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเดี๋ยวเรามาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องนี้กัน
1: แต่พี่ฝนว่าอาการเหล่านี้มันฟังแล้วมันดูแบบยิ่งใหญ่ไหม
0: มันดูน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆ
1: เนาะมันดูน่ากลัวเนาะเพราะว่าอะไรที่เป็นเกี่ยวกับสมองเนี่ยผมว่าคือมันคือหนึ่งอะรักษายากสองคือมันไม่ใช่ว่าระบบอื่นๆอะมันคือระบบสมองมันคือสิ่งที่ทำให้คุณคิดจุดเริ่มต้นสั่งการทุกอย่างอะไรเงี้ย
0: มันแบบมันทำให้รู้สึกกังวลแบบประมาณว่าถ้าตื่นมาแล้วเราจำใครไม่ได้อะ
1: โ
0: อ้เราก็เลยรู้สึกว่าแบบมันจะมีวิธีการที่เราจะดูแลหรือว่าชะลออะไรได้บ้างไหมเกี่ยวกับเรื่องนี
1: ้แต่คุณพูดแล้วเมื่อกี้ทำให้ผมรู้สึกแบบเศร้าเลยเนี่ยคือตื่นมาแล้วจำใครไม่ได
0: ้
1: คือโอ้มีหนังหลายเรื่องนะอันนี้คุยกันก่อนนะหน
0: ัง
1: หลายเรื่องนะอันนี้หนังเรื่องล่าสุดถ้าผมจะไม่ผิดได้ข่าวว่าเป็นนักแสดงเป็นคุณณเดชน์พี่เห็นไหมเขาโปรโมทอยู่
0: อ๋ออ๋อเห็นผ่านอยู่ที่ว่าจำไม่ได้ทุกวันเลยไหม
1: เออใช่ก็คืออ่ะมันสมมติว่าเรามีความรักใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เขารักเราแล้วล่ะแต่ว่ากลายเป็นว่าเฮ้ยวันรุ่งขึ้นเราต้องมาเริ่มกันใหม่เราต้องมาปูพื้นกันใหม่ว่า
0: ทำความรู้จักกันใหม
1: ่ใช่แต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยฝ่ายตรงข้ามอ่ะเขารักคุณเพิ่มมากขึ้นทุกวันเนี่ยด้วยความแบบเวลามันยิ่งผ่านไปนะแต่ว่าเราตื่นมาเราจำใครไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราอยากเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าระบบร่างกายมันสั่งให้เราต้องเป็นอย่างนี
0: ้
1: หรือว่าในบางครั้งเนี่ยสำหรับคนสูงอายุเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันมายาวนานยังทำอย่างนั้นมาต่อให้อีกคนนึงเนี่ยเขาจะลืมไปแล้วพี่ว่าความสวีทความรักของเราแต่ก่อนมันเป็นยังไงแต่อีกคนนึงก็ยังทำให้เหมือนเดิมทุกวันด้วยเพราะความรักเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายที่เขาเป็นอัลไซเมอร์อยากจะทำอยากจะลืมนะแต่ว่ามันไม่สามารถควบคุมได้คุณไหมพี่เรื่องเนี้ย
0: คุณสี่ผ่านอันนี้เป็นเรื่องอะไรนะ
1: อันนี้เป็นหนังสมัยก่อนที่ความจำสั้นแต่รักฉ
0: ัน
1: ยาว
0: อ๋อจำได้
1: แต่ละอย่างเนี่ยพูดแล้วเนี่ยมันดูเศร้านะ
0: ใช
1: ่นะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะที่คนนะ
0: จริงๆเรื่องของอาการขี้ลืมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขี้ลืมมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน
1: สมมติว่ากำลังจะพูดอะไรเนี่ยครับเราคุยกัน
0: ลืม
1: พี่ฝนผมลืมเหรอผมจะคุยจะบอกอะไรพี่อะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แต่ถ้าลืมบ่อยๆเนี่ยมันอาจจะกระทบกับเรื่องของชีวิตประจำวันของเราหรือว่าอาจจะไม่ใช่แค่ความขี้ลืมธรรมดาด้วยมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของหลายๆเรื่
1: อง
0: ที่เราอาจจะต้องระมัดระวังกันที่เราบอกกันไปว่าความขี้ลืมสมองเสื่อมแล้วก็อัลไซเมอร์มันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงอาการแบบไหนที่เราควรจะต้องกังวลกันแล้วมันต้องเขาเรียกนะเราควรที่จะต้องไปพบแพทย์เมื่อไหร
1: ่ครับ
0: มีสัญญาณเตือนแล้วเนี่ยเราจะต้องไปเมื่อไหร
1: ่
0: ควรที่จะต้องไปยังไงทำอะไรอุ้ยหลายอย่างมากเลยเกี่ยวกับประเด็นพวกนี้
1: ใช่เดี๋ยวเราฟังผู้รู้ดีกว่า
0: ใช่
1: นะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าคุณหมอคณัฐอยู่ในสายกับเราหรือยังนะครับ
0: ตอนนี้ช่างพี่ตุ๋ยของเรากำลัง
1: เดี๋ยวถ้าคุณหมอมาแล้วเดี๋ยวให้พี่ตุ๋ยส่งสัญญาณได้เลยนะครับ
0: ค่ะ
1: มาแล้วครับ
0: ท
1: ุกคน
0: อย่างที่เราบอกกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของขี้ลืมสมองเสื่อมอัลไซเมอร
1: ์ครับ
0: ความเหมือนที่แตกต่างวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์คณัฐครุฑกูลค่ะอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการกีฬาและสุขภาพเกี่ยวกับประเด็นนี้สวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับคุณหมอคณัฐ
12: สวัสดีครับผม
0: ค่ะคุณหมอคะก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายให้เข้าใจกันก่อนว่าขี้ลืมสมองเสื่อมแล้วก็อัลไซเมอร์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงอะคะ
12: ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับทั้งหมดมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความจำนะครับถ้าขี้ลืมเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่อาจจะเจอได้ในธรรมชาตินะครับในอายุมากขึ้นสมองก็ใช้เวลาในการประมวลผลและดึงข้อมูลจากความจำมากขึ้นนะครับจึงอาจจะลืมบางอย่างออกมาได้นะครับพูดง่ายๆก็คือสมองมันอาจจะทำงานแต่ไม่ทันนะครับหรือมันมีความลืมซึ่งอาจจะเจอได้นะครับแต่ก็อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในคนที่พออายุเริ่มมากขึ้นได้นะครับผมซึ่งบางคนก็เรียกว่าภาวะนี้ว่าภาวะบกพร่องทางความคิดเล็กน้อยนะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นช่วงกลางระหว่างความเสื่อมนะครับก็คือมันอาจจะเจอได้แต่ยังไม่ใช่เป็นถือว่าเป็นโรคนะครับผม
1: แสดงว่าแต่ละอันคือระดับเลเวลไหมครับคุณหมอขนาดว่าขี้ลืมสมองเสื่อมอัลไซเมอร
12: ์ใช่ครับใช่ครับก็มีส่วนนะครับผ
1: ม
12: แต่จริงๆก็คือความจำเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับเราให้เขาจำบางอันเนี่ยบางทีเขาจำไม่ได้นะครับหรือบางทีอาจจะมีลืมชั่วคราวบางทีเจอได้นะครับนั่นก็คือภาวะปกติที่เจอได้ในคนทั่วไปที่อาจจะลืมไม่ว่าสมองบางทีอาจจะดึงข้อมูลออกมาไม่ทันนะครับผม
0: ค่ะคุณหมอค่ะแล้วถ้าทุกคนเนี่ยสามารถที่ลืมได้แล้วการลืมแบบไหนที่ถือว่าเป็นเรื่องปกติของวัยแล้วแบบไหนที่เริ่มผิดปกติอะคะ
12: คือจะเริ่มผิดปกตินะครับก็คือหนึ่งเนี่ยก็คือมันเป็นอะไรที่มันเจอบ่อยๆและส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยภาวะสมองเสื่อมคืออะไรครับภาวะสมองเสื่อมไม่ใช่โรคนะครับแต่เป็นกลุ่มของอาการหลายๆอย่างที่ทำให้การทำงานของสมองเสื่อมลงและที่สำคัญคือมีผลต่อชีวิตประจำวันนอกจากความจำจะแย่แล้วก็อาจจะมีปัญหาต่อการคิดการตัดสินใจการพูดหรือพฤติกรรมต่างๆเปลี่ยนแปลงไปด้วยครับผม
1: ครับผมอย่างนี้แปลว่าถ้าสมมติว่าขี้ลืมนะครับสมมติว่าวัยทำงานวัยอะไรเนี่ยเกิดขึ้นได้แล้วพอสมองเสื่อมมันสามารถเกิดขึ้นกับอย่างเราวัยรุ่นวัยทำงานได้ไหมครับหรืออย่างสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์มันจะต้อง
12: บอกว่าชื่อมันบอกอยู่แล้วคือสมองเสื่อมก
0: ็
12: คือมันเสื่อมตามวัยคืออายุมากขึ้นนะครับผมยกเว้นว่าแต่แนวโน้มก็คือมันก็มีแนวโน้มที่อายุน้อยลงเรื่อยๆได้นะครับผมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะขึ้นกับอายุนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีคนบอกว่าประเทศไทยในอนาคตเนี่ยเราจะเผชิญกับภาวะเรื่องของสมองเสื่อมที่สูงมากขึ้นสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอายุที่มากขึ้นเพราะว่าอายุยืนนะครับก็คือเราเรียกว่าวิทยาการทางการแพทย์ดีขึ้นรักษาเรื่องโรคหัวใจเราให้ยาคุมเรื่องปัจจัยเสี่ยงความดันโรคไม่ติดต่อหรือโรคติดเชื้อต่างๆดีขึ้นนั้นแนวโน้มคนอายุยืนขึ้นก็มีแนวโน้มทำให้เกิดความเสื่อมของร่างกายเนี่ยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มอนาคตเนี่ยจึงพบภาวะสมองเสื่อมเนี่ยสูงมากขึ้นครับผม
0: ค่ะคุณหมอค่ะแล้วเรื่องของสมองเสื่อมค่ะอาการที่เกิดขึ้นน่ะจะเป็นเพียงเรื่องของความจำอย่างเดียวเลยหรือเปล่าคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆร่วมด้วยไหมคะ
12: ก็นอกจากความจำแล้วก็ยังมีความคิดนะครับคิดไม่ออกตัดสินใจผิดพลาดนะครับแล้วก็การพูดการวางแผนหรือพฤติกรรมอื่นๆเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบางทีถ้าเราดูในหนังนะครับบางทีสมองเสื่อมเราเห็นนะครับเดินขึ้นมาลุกขึ้นมาเดินกลางดึกอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้สึกตัวนะครับผมมันมีผลตามไปด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสมองนะครับผม
1: ครับผมอ่ะอย่างความเราบอกถึงว่าแต่ละอาการแล้วเนอะว่ามันมีอะไรทีนี้ความอันตรายของมันนะครับคุณหมอคณัฐอย่างสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เนี่ยคือขี้ลืมเนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นขั้นแรกๆเนอะแต่ว่าถ้าสมมติว่าสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เนี่ยความอันตรายของมันเนี่ยคืออะไรครับในแง่ของทั้งระบบสมองอวัยวะเราแล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวันของเราครับ
12: คือต้องบอกก่อนนะครับเราก็จะมีความสับสนกันอยู่คำว่าอัลไซเมอร์นะครับผมสมองเสื่อมนะครับต้องบอกคำว่าสมองเสื่อมเนี่ยมันเป็นพูดรวม
0: ๆ
12: นะครับเหมือนคุณเป็นคุณเป็นไข้อย่างเงี้ยไม่ออกใช่ไหมครับม
0: ัน
12: เยอะมันกว้างมากมันอาจจะหมายถึงอะไรก็ได้นะครับสมองเสื่อมก็เหมือนกันก็คือเป็นภาวะหนึ่งซึ่งเกิดเนื่องจากความเสื่อมถอยของสมองลงซึ่งอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับซึ่งสาเหตุที่พบได้บ่อยๆนะครับในคนไทยเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของภาวะโรคหลอดเลือดสมองก็คือบางคนเป็นสโตรกเนี่ยนะครับผมจะเป็นขนาดเรียกว่าเป็นเส้นเลือดฝอยเล็กๆก็อาจจะทำให้มีผลทำให้สมองเสื่อมแล้วก็ทำให้เกิดความจำเสื่อมได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอีกโรคอีกหลายชนิดที่เป็นสาเหตุของสมองเสื่
0: อม
12: ครับซึ่งโรคที่เจอได้บ่อยอันหนึ่งก็คือภาวะอัลไซเมอร
0: ์
12: นะครับผ
1: ม
12: หรือว่าอาจจะมีภาวะอื่นเช่นเรื่องของการขาดวิตามินบีนะครับการได้รับยาบางอย่างนะครับหรือภาวะเป็นภาวะซึมเศร้าหรือเป็นไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยนะครับอาจจะทำให้เกิดปัญหาโรคสมองเสื่อมได้เหมือนกัน
0: ค่ะคุณหมอคะ
12: ไอ้โรคอัลไซเมอร์เนี่ยมันสำคัญยังไง
0: ก็
12: คือมันเป็นภาวะสมองเสื่อมซึ่งเจอได้บ่อยนะครับผมเรียกว่าใกล้ๆเคียงหรือรองจากในเรื่องของหลอดเลือดสมองแต่ในต่างประเทศเนี่ยเราพบตรงนี้เยอะมันเกิดจากการสะสมของโปรตีนที่ผิดปกติในสมองทำให้เซลล์ประสาทเนี่ยเสื่อมลงนะครับส่งผลให้ความจำการทำงานของร่างกายเนี่ยเสื่อมถอยลงไปด้วยครับผม
0: ค่ะคุณหมอคะแล้วมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่มันเพิ่มความเสี่ยงต่อเรื่องของภาวะสมองเสื่อมโดยเฉพาะเมื่ออายุเรามากขึ้นนะคะ
12: ก็คือภาวะพวกนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงอื่นๆนะครับต้องเข้าใจนะครับโรคพวกนี้มันขึ้นอยู่กับอายุและขณะเดียวกันมันยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่เสี่ยงด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคประจำตัวต่างๆเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับผมซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่กระตุ้นทำให้บางทีเราเป็นสมองเสื่อมได้เร็วกว่าปกติครับผม
1: แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาถึงตรงนี้กันแล้วเราอยากรู้เหมือนกันครับคุณหมอว่าคืออย่างพวกเราเนี่ยคนทำงานด้วยกันเนี่ยครับรวมถึงวัยรุ่นนะครับแล้วก็วัยผู้ใหญ่ที่กำลังจะเข้าสู่วัยชราหรือวัยชราแล้วเนี่ยครับแต่ว่าไม่อยากสมองเสื่อมไม่อยากเป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเรามีวิธีการชะลอหรือมีวิธีการป้องกันสิ่งเหล่านี้เพื่อมันให้มันไม่เกิดขึ้นหรือว่า worst case คือให้มันเกิดขึ้นช้าที่สุดอย่างนี้ไหมครับคุณหมอ
12: ครับผมสำคัญที่สุดเลยก็คือควบคุมพวกโรคไม่ติดต่อต่างๆนะครับความดันโลหิตสูงเบาหวานนะครับผมการนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็สำคัญอีกอันนึงก็คือเราต้องฝึกในการใช้สมองให้ถูกต้องนะครับ
1: ครับ
12: เช่นเราต้องพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพยายามทบทวนอ่านอะไรพวกนี้นะครับเพื่อใช้สมองฝึกจึงมีคนบอกว่าในการฝึกสมองเนี่ยเราออกกำลังกายสมองด้วยการเล่นเก
1: ม
12: บางประเภทที่เรียกว่ามันเป็นเช่นเกมจำหรือเกมบางอย่างที่ช่วยในเรื่องของการฝึกความจำอันนี้จะช่วยทำให้สมองเนี่ยมีการพัฒนานะครับทำให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดเรื่องของสมองเสื่อมลงได้ครับผม
1: ก็คือเป็นการพักผ่อนใช่ไหมพี่ฝนการเล่นเกมบางอย่างนะครับแล้วก็การออกกำลังอย่างนี้ถ้าสมมติว่าผมเคยได้ยินครับคุณหมอขนาดว่าบางอาหารเนี่ยแต่ก่อนนะถ้าสมัยบ้านผมเนี่ยมีแบบคนจีนอะไรเงี้ยเขาบอกว่ากินแตะกล้วยนะแล้วจริงๆมันมีอาหารอะไรที่ช่วยชะลออะไรอย่างนี้ได้ไหมครับคุณหมอขนาด
12: จริงๆแปะกล้วยเนี่ยไม่ใช่ไอ้เม็ดแปะกล้วยนะครับจริงๆก็คือใบแปะที่ไหนเนี่ย
1: มันมีสาร
12: ต
1: ้าน
12: อ
1: นุมูลอิสระ
12: อย
1: ู่
12: ค่อนข้างเยอะนะครับสารพวกนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งนะครับมันก็เลยมีการศึกษาพบว่าอาจจะมีส่วนช่วยในการเรื่องของการลดความเสื่อมลงแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยยังไม่มีข้อมูลชัดเจนนะครับว่ามันสามารถรักษาหรือชะลอได้เพียงแต่ว่ามันมีสารที่เรียกว่าต้านอนุมูลอิสระมากนะครับแล้วมันมีเปเปอร์บางเปเปอร์เนี่ยที่บอกว่ามีส่วนช่วยให้เกิดเรื่องของการชะลอความเสื่อมของสมองได้นะครับผม
0: ค่ะค่ะคุณหมอคะในช่วงท้ายของรายการแล้วก็อยากให้คุณหมอฝากเรื่องของสัญญาณเตือนสำคัญที่ลูกหลานควรที่จะสังเกตจากผู้สูงอายุแล้วก็คำแนะนำสำหรับคนที่เริ่มกังวลว่าตัวเองขี้ลืมมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะคุณหมอเชิญค่ะ
12: ครับผมก็คือจริงๆสมองเสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับสังเกตได้จากพฤติกรรมครั้งแรกเนี่ยผู้สูงอายุอาจจะไม่ได้มีเรียกว่าไม่ได้มีระโอบาปุ๊บประจำไม่ได้มันจะเริ่มจากพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปนะครับเริ่มจากการ ลืมบางอย่างง่ายๆมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปการนอนนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมหรือการที่มีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่เริ่มสังเกตได้นะครับหากมีอาการเหล่านี้เนี่ยควรจะต้องไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยนะครับแล้วโรคความจำเสื่อมเนี่ยมันเป็นโรคที่เรียกว่าบางประเภทเนี่ยสามารถรักษาหรือแก้ไขได้เช่นเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนะครับอาจจะต้องสามารถป้องกันให้มันเสื่อมถอยลงไปกว่าเดิมได้เพราะฉะนั้นหากมีอาการผิดปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความจำนะครับผมการตัดสินใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นอาการเริ่มต้นไปพบแพทย์แพทย์จะสามารถวินิจฉัยได้ชัดเจนว่าเป็นอะไรแล้วก็ภาวะอัลไซเมอร์เป็นหนึ่งในภาวะเรื่องของโรคความจำเสื่อมนะครับเพราะว่ามันมียาบางชนิดนะครับสามารถช่วยชะลอหรือบรรเทาอาการเสื่อมของภาวะอัลไซเมอร์ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องสมองเสื่อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวมีแนวโน้มพบมากขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุแต่สามารถชะลอหรือป้องกันได้นะครับหากรู้ตั้งแต่เนิ่นๆครับผม
0: ครบถ้วนเลยเกี่ยวกับเรื่องราวของประเด็นขี้ลืมสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ความเหมือนที่แตกต่างค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนายแพทย์คณัฐครุฑกูลค่ะอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการกีฬาและสุขภาพขอบคุณคุณหมอมากๆและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณหมอ
12: ครับผม
0: ค่ะ
1: โอ้พี่บอลผมชอบชื่อตอนมากเลยความเหมือนที่แตกต่างมันเหมือนชื่อเพลงของวงหนึ่งค
0: ุ
1: ณรู้ใช่ไหม
0: เดี๋ยว
1: มันจะมีแบบข้างหน้าเป็นคำหนึ่งใช่ไหมแล้วข้างหลังมันจะเป็นแบบตรงกันข้ามอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยเหมือนแบบอะไรแตกต่างเหมือนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหม
0: อย่างที่เข้าใจกันนะว่าขี้ลืมไม่ได้หมายความว่าเป็นอัลไซเมอร์เสมอไป
1: โอ
0: ้และสมองเสื่อมก็ไม่ได้มีสาเหตุจากอัลไซเมอร์เพียงอย่างเดียว
1: แน่นอน
0: เ
1: พราะฉะนั้นคือข้อดีวันนี้คือเราสามารถเริ่มป้องกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยพบกับความการเป็นโรคสมองเสื่อมหรือว่าอัลไซเมอร์ได้เบื้องต้นนะพี่ฝน
0: ใช่มันมีหลายเรื่องที่เราควรที่จะชะล
1: อ
0: เรื่องของความเสื่อมแล้วก็วางแผนการดูแลไว้อย่างเหมาะสม
1: ใช่
0: ที่สำคัญเลยก็คืออันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังทุกท่านว่าอย่าคิดว่าแก่แล้วก็ต้องลืมนะ
1: น่าไม่จำเป็นนะ
0: ใช
1: ่เราเนี่ยหลายๆคนอันนี้ยกตัวอย่างให้อย่างที่พี่ฝนบอกนะคนที่โทรมาในรายการเราเนี่ยครับหลายๆคนเนี่ยคือมีอายุเยอะนะแต่ว่าโอ้โหจำความจำการค
0: ุ
1: ยยังเร็วคิดเร็วทำเร็วเลยนะ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญของเราเลยอย่าคิดว่าเราอายุมากแล้วเราต้องลืมนะเพราะว่าบางครั้งความขี้ลืมก็อาจจะเป็นสัญญาณที่สมองกำลังบอกให้เราว่าเราควรจะต้องใส่ใจตัวเราเองแหละอันนี้ก็อีกหนึ่งเรื่อง
1: ชะลอได้คือพักผ่อนเนอะแล้วก็ใช้สมองสม่ำเสมอเนี่ยคืออย่างเขาบอกว่าเวลาเรายิ่งใช้สมองเยอะๆเนี่ย มันจะเกิดรอยหยักรอยหยักเนี่ยมันก็คือทำให้สมองเรามันผ่านการคิดเนี่ยมันก็จะมีความจำความ
0: เหมือนมันยังทำงานนะมันได้คิดได้ใช้ได้ทำ
1: เล่นเกม
0: ใช่อันนี้ก็มีส่วนที่จะทำให้เราเหมือนเขาเรียกว่าอะไรบำรุงเหรอพัฒนา
1: ไปในตัวเมนเทนด้วยบางทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเราสูงอายุ
0: ใช่อย่างที่เราบอกกันว่าเราไม่อยากให้ตื่นเช้ามาแล้วเราจำใครไม่ได้คนในครอบครัวคนที่เรารัก
1: ฟังแล้วรู้สึกแบบเศร้า
0: อันนี้คือเราจะต้องดูแลตัวเองแล้วก็ชะลอเรื่องของความเสื่อมเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเราทำได้อย่างแน่นอน
1: แน่นอนครับแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนนะ
0: ใช่
1: ที่สำคัญ
0: ค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการชั่วโมงสุขภาพ2ชั่วโมงในวันอังคารในวันนี้กับฝนแล้วก็คุณเอิร์ธค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะวันนี้รายการหมดเวลาแล้วกลับมาพบกับรายการชั่วโมงสุขภาพได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะฝนพร้อมฝนเอิร์ธด้วยค่ะพร
1: ้
0: อมทีมงานขออนุญาตลาคุณผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านจริงๆสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
11: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงจากฝนตกหนักในระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ในโคลอมเบียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย132รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมาการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกทีมชาติไทยแพ้สหรัฐอเมริกา 0-3 เซตยังมีลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายที่จะพบกับอียิปต์เช้าวันพรุ่งนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการเข้าร่วมณบริเวณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักเนื่องในวันแม่แห่งชาติโดยส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่พนักงานทำความสะอาดพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จะพิจารณามาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีหลายกระทรวงเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาเน้นบูรณาการทำงานร่วมกันของ5กระทรวงหลักกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เน้นการผลักดันให้หน่วยงานรัฐใช้การยืนยันตัวตนหลายปัจจัยควบคู่กับมาตรการเร่งด่วนในการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านระบบภาครัฐทันทีกระทรวงสาธารณสุขเสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ2โครงการสำคัญได้แก่การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด60เตียงที่โรงพยาบาลรามันจังหวัดยะลาและการก่อสร้างอาคารรังสีรักษาโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยด้านนายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการสำคัญ6มาตรการเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษารวมทั้งดูแลนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยจะเร่งออกประกาศเรื่องมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษากำหนดให้ทุกโรงเรียนมีศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและรักษาความปลอดภัยเพื่อทำหน้าที่ดูแลและคุ้มครองนักเรียนและครูอย่างเป็นระบบเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียนและคุณครูสำหรับมาตรการระยะยาวอยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจะเร่งดำเนินการในขั้นตอนต่างๆเพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการเร่งด่วนกำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดก่อนเข้าสู่พื้นที่สถานศึกษาและจัดให้มีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงกระทรวงสาธารณสุขเร่งเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมแนะนำผู้ปกครองสร้างเวลาคุณภาพเปิดพื้นที่ให้เด็กพูดคุยเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจ
2: นายแพทย์ประรดโชคกิติยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงเหตุนักเรียนหญิงครูและนักเรียนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและวางมาตรการป้องกันในระยะยาวเพื่อให้นักเรียนและชุมชนมีความปลอดภัยมากขึ้น โดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้ทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุและยังคงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทั้งในโรงเรียนวัดและสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากข้อมูลปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนมีความเครียดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการทำร้ายตัวเองที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายด้านส่งผลให้เด็กมีภาวะจิตใจไม่สมดุลกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพเด็กจึงเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนผ่านการทำงานร่วมกับสถานศึกษาและผลักดันระบบ Zero Overcare เพื่อให้ครูสามารถประเมินดูแลและส่งต่อเด็กที่มีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมพร้อมเน้นการทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการครอบครัวชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติด้วยการสร้างเวลาคุณภาพในครอบครัวเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดคุยและเล่าเรื่องราวต่างๆพร้อมรับฟังให้ความเข้าใจเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจ
3: เราเองก็จะต้องเข้าไปทำงานกับคุณครูอย่างใกล้ชิดอย่างแรกก็คือต้องช่วยเยียวยาจิตใจคุณครูก่อนไปเยียวยาจิตใจคุณครูแล้วก็ต้องมาพูดคุยกันครับว่าเมื่อกลับมาเปิดอีกทีวันที่17ทางคุณครูกับทีมด้านสุขภาพจิตทั้งของกระทรวงสาธารณสุขทั้งของคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งของนักจิตวิทยาโรงเรียนในพื้นที่ของสปท.ต่างๆจะสามารถทำงานร่วมกันอย่างไรได้บ้างมีกิจกรรมเยียวยาอย่างไรได้บ้างทั้งเด็กแล้วก็ผู้ปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือในระหว่างนี้เราก็ได้มีการสื่อสารเนื้อหาข้อมูลการปฏิบัติตัวต่างๆผ่านครูเพื่อครูส่งต่อไปยังนักเรียนและครอบครัวเรียบร้อยแล้วด้วยส่วนหนึ่งก็อยากเชิญชวนผู้ปกครองทุกคนนะครับให้เวลาคุณภาพเวลาที่ทุกคนสามารถพูดคุยเปิดใจไม่มีการตัดสินสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆได้โดยที่แต่ละคนช่วยกันรับฟังมีการช่วยเหลือเมื่อใครสักคนหนึ่งกำลังรู้สึกยากลำบากแล้วก็เมื่อเล่าพ่อแม่ก็เปิดใจใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการรับฟัง
2: โฆษกกระทรวงสาธารณสุขยังกล่าวถึงการรู้ดีว่าจากข้อมูลหน่วยงานต่างๆและงานวิจัยพบว่าเด็กมากกว่า2 ใน 3เคยมีประสบการณ์ถูกบูลลี่ในโรงเรียนจึงจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยรวมทั้งเปิดพื้นที่ให้เด็กสามารถพูดคุยและขอความช่วยเหลือได้ขณะที่การเล่นเกมมองว่ากรณีนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุของความรุนแรงทั้งหมดเพราะเกมบางประเภทอาจมีความรุนแรงแต่บางประเภทช่วยลดความรุนแรงได้จึงควรมองปัจจัยแวดล้อมและการรับสื่อทุกประเภทอย่างรอบด้านเน้นการใช้สื่อในระดับที่เหมาะสมขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเด็กเพื่อให้สามารถยื่นมือช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและสามารถขอรับความปรึกษาด้านสุขภาพจิตได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ผลิตภาพขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมาธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเตรียมหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยทบทวนกฎหมายอาวุธปืนทั้งระบบหลังเกิดเหตุใช้อาวุธปืนในสถานศึกษาพร้อมเสนอคุมเข้มการพกปืนนอกเคหสถานและเพิ่มความรับผิดชอบเจ้าของปืน
4: นายวัชรพงษ์คูวิจิตรสุวรรณประธานคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมารวมถึงกรณีนักเรียนใช้อาวุธปืนข่มขู่และทำร้ายเพื่อนในโรงเรียนย่านถนนสามเสนสะท้อนปัญหาการเข้าถึงอาวุธปืนในสถานศึกษาจึงเตรียมหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยเพื่อทบทวนพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนทั้งระบบและเพิ่มความเข้มงวดของบทลงโทษแนวทางสำคัญคือห้ามประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่พกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานหากฝ่าฝืนให้มีโทษรุนแรงขึ้นพร้อมกำหนดให้เจ้าของปืนร่วมรับผิดชอบทางคดีหากปืนที่มีทะเบียนถูกนำไปก่อเหตุเว้นแต่ได้แจ้งปืนสูญหายไว้ก่อนเกิดเหตุพร้อมย้ำว่าผู้ครอบครองต้องเก็บปืนให้มิดชิดป้องกันเด็กและเยาวชนเข้าถึงที่สำคัญควรแก้ปัญหาด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมากกว่าการควบคุมอาวุธปืนในโรงเรียนโฆษณาตระเกตรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามุ่งแก้ปัญหาปากท้องปรับผังเมืองและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งแรกซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นหน้าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้ โดยการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนและการปรับปรุงผังเมืองรวมถึงโซนนิ่งในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนทั้ง5จังหวัดเพื่อรวบรวมข้อเสนอและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อยกระดับรายได้เฉลี่ยของประชาชนในพื้นที่ซึ่งโครงการทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยก่อนจะมีการประชุมสรุปความพร้อมอีกครั้งในวันที่25สิงหาคมนี้กระทรวงคมนาคมปรับยุทธศาสตร์มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางรางที่ขาดหายไปหรือ missing link โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกำลังศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมว่าขณะนี้ได้ปรับยุทธศาสตร์เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและใช้งานได้จริงโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางที่ขาดหายไปหรือ missing link สำหรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ land bridge ได้ยุติลงไปแล้วตามที่รัฐบาลประกาศไว้อย่างไรก็ดีกระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนพ.กำลังศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมถึงความเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือฝั่งอันดามันเช่นจังหวัดระนองตรังหรือกระบี่เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวในอนาคตด้านการพัฒนารถไฟทางคู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรพิจารณาโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ต่อขยายภาคใต้เส้นทางชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่จนถึงด่านปารังเบซาเพื่อเชื่อมต่อไปยังประเทศมาเลเซียส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำหนดแล้วเสร็จบริเวณเชียงของและหนองคายประมาณปี2572ถึง2573ซึ่งจะช่วยให้ระบบขนส่งทางรางของไทยมีความเชื่อมโยงจากเหนือและอีสานผ่านศูนย์กลางกรุงเทพมหานครลงสู่ภาคใต้ได้อย่างสมบูรณ
6: ์ก็พยายามนำเข้าเสนอในครม.สัญจรว่าลฟท.จะเป็นผู้นำเสนอนะว่าให้มีการสร้างต่อตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์สุราษฎร์หาดใหญ่และหาดใหญ่เข้าไปในประเทศมาเลเซียก็คือเป็นจอยต่อแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียคือที่ประดังเบซาก็พยายามนะครับจะเร่งให้ทันถ้าหากว่าทันตรงนี้ไอ้คำว่า missing link ตามที่ท่านนายกได้ให้นโยบายก็น่าจะเดินหน้าไปได้ส่วนในทางภาคอีสานหรือภาคเหนือรถไฟทางคู่เราไปสิ้นสุดที่เชียงของก็น่าจะเสร็จภายในปี72หรือ73ส่วนไปถึงหนองคายแล้วก็อาจจะต้องมีการสร้างสะพานรถไฟที่ข้ามไปที่หนองคายเนี่ยก็น่าจะแล้วเสร็จประมาณในปี72-73
5: ส่วนกรณีการชุมนุมประท้วงเรื่องแลนด์บริดจ์และ SEC นายพิพัฒน์ยืนยันว่ารัฐบาลได้ยกเลิกโครงการดังกล่าวไปแล้วแต่จะเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาหารือร่วมกันที่กระทรวงคมนาคมอย่างเป็นทางการมากกว่าการใช้วิธีปักหลักประท้วงเพื่อร่วมกันหาทางออกที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันมาตรการกำกับโรงงานเน้นป้องกันแทนแก้ปัญหามุ่งลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและชุมชนโดยรอบ
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้มอบนโยบายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดินหน้ามาตรการตรวจสอบเชิงป้องกันและกำกับดูแลสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของโรงงานลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและชุมชนโดยรอบเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาตั้งแต่ต้นทางค้นหาความเสี่ยงแนะนำแนวทางแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาลุกลามจนส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวผ่านการทำงาน5ด้านได้แก่ด้านการประกอบกิจการและการจัดการกากอุตสาหกรรมด้านอาคารโรงงานและการควบคุมการใช้ด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการความปลอดภัยด้านกฎหมายโดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเฝ้าระวังรวม30แห่งครอบคลุมโรงงานกากอุตสาหกรรมโรงงานยางโรงงานเหล็กและโรงงานหลอมโลหะ
8: ในการดำเนินการครั้งนี้ทางกระทรวงโดยผมเองได้มอบหมายให้ทางการนิคมอุตสาหกรรมเดินหน้าในมาตรการตรวจสอบเชิงป้องกันแล้วก็กำกับดูแลสถานประกอบการในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับการดำเนินการของแต่ละโรงงานแล้วก็ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลกระทบต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่คนทำงานแล้วก็พี่น้องประชาชนโดยรอบทางกระทรวงอุตสาหกรรมเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดเหตุเพราะว่าในช่วงหลังมานี้เราจะเห็นปัญหาอุบัติเหตุไฟไหม้อัคคีภัยเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะฉะนั้นเราก็จะดำเนินมาตรการเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่แรก
7: ภายหลังการตรวจสอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะดำเนินการติดตามอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการจัดทำบันทึกข้อเท็จจริงการออกคำสั่งทางปกครองให้โรงงานเร่งปรับปรุงแก้ไขภายในกรอบเวลาที่กำหนดและส่งเจ้าหน้าที่ติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนกว่าการแก้ไขจะแล้วเสร็จเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่กระทำผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1546ตลอด24ชั่วโมงนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียนแคนาดาที่คาดว่าจะมีผลใช้บังคับในปีหน้าซึ่งถือเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือนางขวัญนภาผิวนินรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้จัดสัมมนาเตรียมพร้อมผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียนแคนาดาหรือ ACAFTA ซึ่งตั้งเป้าสรุปผลการเจรจาในปีนี้และคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ภายในปีหน้าโดยจัดขึ้นที่ภาคเหนือณจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเชิญวิทยากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเสวนาเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายกลยุทธ์การเจาะตลาดแคนาดาและแนวทางการใช้ประโยชน์จากความตกลงสำหรับภาพรวมการเจรจาอาคาฟต้าปัจจุบันมีความคืบหน้าประมาณ80%ของการเจรจาถือเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือและยังเป็น FTA ระดับภูมิภาคจะมีความสำคัญต่อการรักษาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดแคนาดาอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะเกษตรและอาหารพลังงานสะอาดเทคโนโลยีดิจิทัลวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันให้ไทยอยู่ในห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญของโลก
9: หลักการเนี่ยจริงๆแล้วในแคนาดาเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะคอมมิตในเรื่องของการเปิดตลาดนะคะให้เราเนี่ยประมาณเกินกว่าประมาณ 90% นะของรายการสินค้านะคะสินค้าที่จะเห็นได้ประโยชน์แน่ๆเลยเนี่ยก็คือกลุ่มพวกอาหารที่เราส่งไปนะคะอาหารทานแปรรูปนะคะพวกกลุ่มที่เป็นคราฟต์ไลฟ์สไตล์นะคะกลุ่มเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือแม้กระทั่งกลุ่มพวกสินค้าอุตสาหกรรมหลายๆตัวนะคะที่ก็จะได้อานิสงส์เช่นกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่ต้องบอกก่อนว่าเป็นสินค้าศักยภาพในภาคเหนือนะคะหรือแม้กระทั่งพวกสกินแคร์เครื่องสำอางสปาพวกนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็แม้กระทั่งในเรื่องของบริการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแคนาดาเองเขาก็พร้อมนะคะรับที่จะมีการลงทุนจากบ้านเราหรือแม้กระทั่งธุรกิจบริการบ้านเราที่จะไปขยายตลาดในแคนาดานะคะธุรกิจร้านอาหารธุรกิจสปาพวกนี้เป็นสิ่งที่ SME ไทยค่อนข้างแข็งแรงนะคะ
1: นอกจากนี้ไทยยังมีแผนเดินหน้าเปิดการเจรจา FTA ไทยแคนาดาควบคู่กันไปด้วยซึ่งจะช่วยต่อยอดโอกาสการค้าและการลงทุนจากความตกลงอาคาฟต้าโดยไทยอยู่ระหว่างเตรียมเสนอกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยแคนาดาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มต้นการเจรจาอย่างเป็นทางการต่อไป
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงจากฝนตกหนักในระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบว่าเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสปป.ลาวคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอท่าอุเทนธาตุพนมบ้านแพงเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมและอำเภอดอนตาลเมืองมุกดาหารว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดมุกดาหารยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเทศบาลเมืองมุกดาหารจัดเตรียมกระสอบทรายป้องกันน้ำไหลเอ่อเข้าตลาดอินโดจีน
11: เช้าวันนี้สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยมีระดับน้ำสูง 11.90 เมตรต่ำกว่าระดับวิกฤต60เซนติเมตรด้านนายภูมินทร์ศิเนหวัฒนะนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารจึงได้สั่งการให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เหตุอุทกภัยที่ตลาดอินโดจีนโดยเตรียมกระสอบทรายจำนวน 2,000 กระสอบสำหรับทำแนวกั้นจุดที่ไม่มีผนังป้องกันน้ำโขงที่อาจจะไหลเอ่อเข้าท่วมชั้นใต้ดินตลาดอินโดจีนศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติคาดการสถานการณ์ระดับแม่น้ำโขงล่วงหน้า5วันช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคม2569พบว่าจะมีฝนตกกระจายทั่วพื้นที่ลุ่มน้ำโขงและมีฝนตกสะสมปริมาณมากในสปป.ลาวรวมถึงบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 0.80 ถึง 1.40 เมตรโดยจังหวัดมุกดาหารได้คาดการระดับน้ำโขงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารจะมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตและคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันที่14สิงหาคม2569ซึ่งจะสูงกว่าระดับวิกฤต 12.50 เมตรประมาณ22เซนติเมตรจึงได้แจ้งเตือนประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในส่วนของตลาดอินโดจีนโดยเฉพาะบริเวณชั้นล่างได้แจ้งให้ผู้ค้าเตรียมเคลื่อนย้ายสินค้าและสิ่งของที่อาจได้รับความเสียหายจากน้ำโดยให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงพ้นจากพื้นประมาณ1เมตรเพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและขอให้ผู้ค้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วนปภ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงพัชริดาภูปังสวท.มุกดาหารรายงาน
0: ขณะที่ระดับน้ำโขงจังหวัดหนองคายเช้านี้ลดลงชั่วโมงละ1เซนติเมตรปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่11เมตร60เซนติเมตรคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดหนองคายรายงานสถานการณ์น้ำระดับน้ำโขงในจังหวัดหนองคายช่วงเช้านี้ลดลงชั่วโมงละ1เซนติเมตรโดยเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาระดับน้ำโขงอยู่ที่11เมตร60เซนติเมตรแต่ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ90เซนติเมตรในช่วงสัปดาห์นี
12: ้ร้อยตรีสรมงคลมงคลสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีได้ติดตามสถานการณ์น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพบว่าวันนี้น้ำโขงที่สถานีวัดน้ำโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำอยู่ที่ 102.16 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ในเกณฑ์ปกติแนวโน้มพรุ่งนี้เพิ่มขึ้นประมาณ44เซนติเมตรและแนวโน้มในอีก 1-5 วันข้างหน้าเพิ่มขึ้นประมาณ91เซนติเมตรดังนั้นขอให้อำเภอที่ติดกับแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าวแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขงได้รับทราบรวมทั้งผู้ที่อาศัยบริเวณดังกล่าวติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมการเฝ้าระวังที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดหากเกิดสถานการณ์น้ำขึ้นในพื้นที่ให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ทุกระดับกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
13: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้พงศิริ ศรีหานามโสธรอำนาจเจริญรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการ

0: ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์พร้อมตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณชุมชนด้านท้ายลมเพื่อประเมินผลกระทบและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนพร้อมกำชับให้เฝ้าระวังต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศชุมชนด้านท้ายลมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในระยะประมาณ100เมตรยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจึงกำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศและน้ำพร้อมเร่งดำเนินการทุกมาตรการไม่ให้เหตุเพลิงไหม้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมหากพบการปนเปื้อนหรือค่ามลพิษเกินมาตรฐานจะต้องเร่งแก้ไขและควบคุมสถานการณ์ทันทีทั้งนี้เจ้าหน้าที่พบน้ำจากการดับเพลิงไหลลงคลองสาธารณะด้านหลังโรงงานโดยมีลักษณะสีน้ำตาลขุ่นมีฟองมีกลิ่นและพบคราบน้ำมันเจือปนจุดระบายน้ำมี pH 8จึงประสานเทศบาลเมืองท่าผานำรถแบ็คโฮเข้าปิดกั้นทางน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกขณะที่โรงงานแจ้งว่าจะส่งน้ำจากการดับเพลิงนำไปบำบัดอย่างถูกต้องโดยสคพ.8ได้เก็บตัวอย่างน้ำในคลองสาธารณะดังกล่าวนำไปตรวจวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วพร้อมประสานทำความเข้าใจกับเพจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับประชาชนและป้องกันความตื่นตระหนกปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การเคหะแห่งชาติเดินหน้าฟื้นฟู4ชุมชนเมืองดินแดงทุ่ง2ห้องห้วยขวางและรามอินทาพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ให้ทันสมัยปลอดภัยน่าอยู่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
2: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติเร่งเดินหน้าแผนฟื้นฟูชุมชนเมืองในหลายพื้นที่ได้แก่ดินแดงทุ่ง2ห้องห้วยขวางและรามอินทราสำหรับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่2มีความคืบหน้าตามแผนขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคาร A1 สูง32ชั้นจำนวน635หน่วยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมปีนี้และอาคาร D2 สูง35ชั้นจำนวน612หน่วยคาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางปีหน้าเพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมพร้อมเดินหน้าก่อสร้างอาคารแปลง C1 และ E2 ถึง E4 รวมกว่า 2,400 หน่วยเพื่อเข้าสู่การพัฒนาในระยะที่3และ4
3: ซึ่งในความจำเป็นนะครับก็อย่างดินแดงเนี่ยท่านเห็นว่าเราได้ฟื้นฟูไป2ตึกแล้ววันนี้อยู่ในระหว่างการสร้างตึกที่3และตึกที่4นะครับซึ่งเป้าหมายคือต้องขยายพี่น้องอีก 6,000 ตัวนะครับทุกตึกและหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มมีตึกที่จะรองรับให้กับบุคคลทั่วไปนะครับว่าตอนนี้บริเวณตรงนั้นก็มีแต่ความต้องการนะครับของพี่น้องประชาชนในการที่จะมีที่อยู่อาศัยในราคาที่จะต้องได้นะครับบริการแห่งชาติเริ่มที่แปลงจีก่อนนะครับเป็นสร้างอยู่บนอาคารได้สร้างอยู่บนที่ดินเปล่าของที่หักที่เช่าจากธนารักษ์นะครับเราก็ขึ้นแปลงจีขึ้นมานะครับย้ายทุกคนเข้ามาอยู่334ครอบครัวก็ไปทุกนะครับอีก2พื้นที่คือแปลง B กับแปลง A นะครับตอนนี้ก็ขึ้นปี1มาแล้วนะครับ
2: ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยถึงโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่ง2ห้องถือเป็นโครงการที่การเคหะแห่งชาติมีความพร้อมมากที่สุดและจะเร่งผลักดันให้เริ่มก่อสร้างและรองรับประชาชนได้โดยเร็วขณะนี้อยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ส่วนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวางเนื่องจากอาคารบางแห่งบริเวณตลาดห้วยขวางมีสภาพทรุดโทรมและมีลักษณะเอียงซึ่งอาจเกิดจากความเสี่ยงจากแรงสั่นสะเทือนของรถไฟฟ้า MRT ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมนำเสนอรายละเอียดโครงการเช่นเดียวกับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทราอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมโดยเป็นโครงการอาคารประเภทขายแตกต่างจากโครงการดินแดงและห้วยขวางที่เป็นอาคารเช่าการรื้อและก่อสร้างใหม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้อยู่อาศัยปัจจุบันมีผู้เห็นชอบแล้วประมาณ89%และอยู่ระหว่างเร่งเจรจาส่วนที่เหลือเพื่อให้สามารถเดินหน้าโครงการได้โดยเร็วนิตยาคุณสิมรายงาน
1: อีกสักครู่กับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 12:31 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของ

0: โคลอมเบียเมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย132รายและมีผู้บาดเจ็บมากกว่า570คนนอกจากนี้ยังมีอาคารได้รับความเสียหายหลายร้อยหลังและท่าอากาศยาน7แห่งยังคงระงับการให้บริการขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครเร่งค้นหาและช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารพร้อมกันนี้ยังให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดล่าเอสปริเอล่าผู้นำโคลอมเบียซึ่งเดินทางลงพื้นที่เมืองคาลีเมืองใหญ่ที่สุดทางตะวันตกของโคลอมเบียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศและคำมั่นว่าจะระดมเจ้าหน้าที่และสรรพกำลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้พร้อมเน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญลำดับแรกคือการช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ใต้ซากปรักหักพัง
1: คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนรายงานว่าทางการจีนจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงิน200ล้านหยวนเพื่อสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูภัยพิบัติในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนหลังได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากพายุไต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุลูกที่13ของปีนี้พัดถล่มถึง2ครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้ในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายอย่างเร่งด่วนซึ่งรวมถึงถนนระบบชลประทานโรงเรียนและโรงพยาบาลขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการว่านับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอังคารนี้หลายพื้นที่ในมณฑลเจ้อเจียงมณฑลเจียงซูมณฑลอันฮุยมณฑลหูเป่ยจะเผชิญฝนตกหนักรุนแรงแม้ว่าพายุใต้ฝุ่นดอลฟินจะมีความเร็วลมลดลงอย่างมากแต่ศูนย์กลางหมุนเวียนของพายุลูกนี้จะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักระลอกใหม่โดยเฉพาะในมณฑลหูเป่ย
0: นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามที่กรุงแคนเบอร์ราประเทศออสเตรเลียในวันนี้โดยระบุว่ากองทัพของออสเตรเลียและเวียดนามจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและแน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งด้านความมั่นคงทางทะเลและการฝึกซ้อมรบร่วมกันเพื่อพร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายทุกรูปแบบทั้งนี้ประธานาธิบดีโตเลิมเดินทางเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการท่ามกลางสถานการณ์ที่สองประเทศกำลังเผชิญความตึงเครียดจากการขยายอำนาจทางทหารของจีนในมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้ซึ่งเวียดนามถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีข้อพิพาทสิทธิในพื้นที่ดังกล่าวแม้ว่าจะมีคำตัดสินของศาลระหว่างประเทศที่ระบุว่าการที่จีนอ้างถึงสิทธิครอบครองทางทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดไม่มีฐานะทางกฎหมายรองรับ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากแม้ว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูจะออกมาปฏิเสธแผนการสันติภาพในฉนวนกาซาซึ่งนำโดยสหรัฐก็ตามทางนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าคัดค้านแผนสันติภาพฉนวนกาซา15ข้อของประธานาธิบดีทรัมป์และยืนกรานว่ากองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาจนกว่ากลุ่มฮามาสจะปลดอาวุธโดยสมบูรณ์และจะไม่ยอมให้มีการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ทั้งในพื้นที่ฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3ทีมชาติไทยที่ลงเล่นมาแล้ว3นัดชนะ1แพ้2ลงสนามพบกับสหรัฐอเมริกาทีมจ่าฝูงที่คว้าชัยมา3นัดรวดโดยไม่เสียเลยแม้แต่เซตเดียวผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทย U17ต้านความแข็งแกร่งของสหรัฐอเมริกาไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ3เกม11-25 21-25 และ16-25 ทำสถิติลงเล่น4นัดชนะ1แพ้3มี3คะแนนรั้งอันดับ4ของตารางทำให้ต้องเอาชนะอียิปต์ให้ได้ในเกมสุดท้ายในวันที่12สิงหาคมนี้เวลา4นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเพื่อลุ้นผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปศึกฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดที่2ราชวินิตบางแก้วเสมอสวนป่าเขาชะอาง2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้ในขณะนี้ทั้ง2ทีมมี1คะแนนเท่ากันแต่ราชวินิตบางแก้วมีผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่ารั้งอันดับ3ของกลุ่มส่วนสวนป่าเขาชะอางจมบ้วยของกลุ่มต้องลุ้นหนีตกชั้นในเกมนัดสุดท้าย ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดครับ2026รอบรองชนะเลิศที่จะพบกับสิงคโปร์ที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและเรียกความฟิตเป็นหลักหลังแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้ปล่อยให้นักกีฬาพัก1วันโดยได้เริ่มใส่รูปแบบการเล่นและวิธีการต่างๆโดยใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมงก่อนการฝึกซ้อมวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับสิงคโปร์ไม่ได้เป็นเกมที่ง่ายอย่างแน่นอนเพราะไทยต้องไปเยือนแต่ถ้าหากสามารถเอาชนะได้กลับมาเล่นในบ้านก็จะง่ายขึ้นทั้งนี้ทีมชาติไทยจะไปเยือนสิงคโปร์ที่จารันเบซาสเตเดียมในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้แจ้งแนวทางปฏิบัติและสภาวะอากาศอันเกิดจากฟ้าแลบและฟ้าร้องในการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพโดยนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้แจ้งสโมสรฟุตบอลอาชีพผู้ควบคุมการแข่งขันและผู้เกี่ยวข้องให้ยึดแนวทางความปลอดภัยกรณีเกิดฟ้าแลบและฟ้าร้องระหว่างการแข่งขันหากพบฟ้าแลบและได้ยินเสียงฟ้าร้องภายใน30วินาทีให้ผู้ตัดสินพิจารณาหยุดการแข่งขันชั่วคราวพร้อมนำผู้เล่นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินออกจากพื้นที่สนามเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยส่วนผู้ชมให้เคลื่อนย้ายไปยังจุดหลบภัยที่จัดเตรียมไว้จากนั้นให้เฝ้าระวังและประเมินสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องก่อนอนุญาตให้กลับมาแข่งขันต่อหากสภาพอากาศยังไม่ดีขึ้นเกิน60นาทีนับจากการหยุดการแข่งขันครั้งแรกให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามระเบียบกรณีเหตุเกิดสุดวิสัยและขอให้ทุกสโมสรเตรียมพื้นที่หลบภัยแผนอพยพและระบบสื่อสารให้พร้อมโดยให้ความปลอดภัยของนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ชมเป็นสำคัญสูงสุดความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ไก่เดยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ประกาศต่อสัญญามิกกี้ฟานเดอร์เฟนกองหลังคนสำคัญทีมชาติเนเธอร์แลนด์ยาวออกไปจนถึงปี2031พ่วงออปชันขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีขณะที่หงแดงลิเวอร์พูลประกาศคว้าตัวโรนัลด์อาราโคกองหลังชาวอุรุกวัยวัย27ปีมาจากบาร์เซโลนาด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลพร้อมออปชันซื้อขาด55ล้านปอนด์ด้านฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับแบลลี่บาโกล่าปีกทีมชาติฝรั่งเศสจากปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วเหลือแค่การเจรจา ระหว่าง2สโมสรเท่านั้นนอกจากนี้โรมาโนยังได้รายงานด้วยว่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้บรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับอายุบบูอัดดี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่การเจรจากับลิวต้นสังกัดของบูอัดดี้นั้นก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วเช่นเดียวกันการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม B สุกริตาสุกแก้วเอาชนะอันซุนมินจากเกาหลีใต้มือ830เยาวชนโลกและมือวางอันดับ2ของรายการ 6-3 ทั้ง2เซตส่วนแมตช์ที่2สุกริตาจะไปพบกับมาริอ่องละออที่แมตช์แรกแพ้ให้กับเอลิซาเวต้าเรียบูคิน่า 6-3 2-6 และซุปเปอร์ไฮเบรก 8-10 ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม C ไตรศรีเสนเอาชนะโกตะอิโนอุเอะจากญี่ปุ่น 6-0 ทั้ง2เซตโดยในแมตช์ที่2ไตรจะไปพบกับอาฮานโซนี่จากออสเตรเลียศึกจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกโมโตจีพี2026สนาม12รายการบริติชกลางปีที่ซิลเวอร์สโตนเซอร์กิตสหราชอาณาจักรในรอบเมนเรสรุ่นโมโตทรีเวิลด์แชมเปี้ยนไมคิวเกียรติศักดิ์สิงห์หพงษ์นักบิดดาวรุ่งไทยได้รับโอกาสจากฮอนด้าทีมเอเชียลงแข่งขันแทนเซนมิตานินักบิดชาวญี่ปุ่นที่มีอาการบาดเจ็บซึ่งนักบิดไทยเจ้าของรถแข่งหมายเลข85ออกตัวจากกริดที่22บิดเข้าป้ายในอันดับที่15ด้วยเวลา33นาที 20.601 วินาทีตามหลังผู้ชนะ 35.339 วินาทีทั้งนี้สนามถัดไปรายการอารากอนกลางปีที่มอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนแข่งขันในระหว่างวันที่28-30สิงหาคมนี้ การแข่งขันภูเฮบอลยูโรเปียนโอเพ่น2026ที่แกรนด์โฮเทลเคียเซเมืองเคียวเซประเทศโปแลนด์ในประเภทบุคคลหญิงแอมนครปฐมวรัตนันสุกริตธเนศดีกรีแชมป์โลกเมื่อปี2024ออกคิวได้อย่างแม่นยำแทงเอาชนะแมรี่ทาวบอทจากสหราชอาณาจักร6-3แร็คคว้าแชมป์ไปครองนับเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่2ต่อจากปี2024รับเงินรางวัล 10,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 340,000 บาทความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาได้ทดสอบสมรรถภาพนักกีฬามาแล้ว3ครั้งโดยก่อนการแข่งขันประมาณ1เดือนพบว่านักกีฬาส่วนใหญ่มีระดับความฟิตจากเดิมปานกลางพัฒนาขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากตามแผนที่วางไว้พร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้ในการฟื้นฟูและเสริมสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ยกระดับการดูแลด้านโภชนาการโดยร่วมกับบริษัทอายิโนโมโตะประเทศไทยจำกัดเปิดศูนย์โภชนาการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากรองรับนักกีฬาได้วันละ300คนโดยจัดอาหารให้เหมาะสมกับภาระการฝึกซ้อมทั้งวันซ้อมหนักซ้อมปานกลางและวันพักทั้งนี้การดูแลด้านโภชนาการจะครอบคลุมทั้งนักกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมพร้อมต่อเนื่องไปจนถึงศูนย์ไทยเฮาส์ระหว่างการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่1โสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะในภาษาสันสกฤตโสมเป็นชื่อไม้เถาต้นและใบมีสรรพคุณทางยาต่อมาคนไทยนำคำว่าโสมมาเรียกไม้อีกพันหนึ่งซึ่งมีสรรพคุณทางยามีมากในจีนและเกาหลีโสมจีนหรือโสมเกาหลีเป็นพืชล้มลุกซึ่งมีอายุยืนยาวหลายปีลักษณะเด่นคือมีรากอวบบางต้นรากมีรูปร่างคล้ายคนใบเป็นแฉกเหมือนมือที่กางนิ้วออกบางทีเรียกโสมคนคนจีนเกาหลีรวมทั้งชาวกรีกเชื่อว่ารากโสมใช้เป็นยาที่มีสรรพคุณครอบจักรวาลที่สำคัญคือใช้เป็นยาบำรุงที่ช่วยเพิ่มพลังและเป็นยาอายุวัฒนะ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
7: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
6: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
7: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
8: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
1: 12นาฬิกา45นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 94 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42
0: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com กรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่โอท็อปครับแอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับมัญจมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขยายเวลารับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายจำนวน3รางวัลได้แก่ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและด้านสิทธิของกลุ่มคนเปราะบางประเภทองค์กรจำนวน3รางวัลประเภทสื่อมวลชนจำนวน1รางวัลและประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจำนวน1รางวัลส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนสำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งพัฒนาเขตหลัก4กรุงเทพตั้งแต่บัดนี้ถึง15สิงหาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่021413930และ0811345713ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องรู้จักสมุนไพรไทยแก้คันท่านผู้ฟังคะสมุนไพรไทยมีสรรพคุณของการรักษาบรรเทาอาการได้หลากหลายอาการหาได้ไม่ยากมีคุณค่าและช่วยแก้ปัญหาอาการในเบื้องต้นด้วยเช่นอาการคันผื่นคันบริเวณผิวหนังที่ทุกคนมีโอกาสเป็นไปได้ค่ะสำหรับอาการผื่นคันอาการคันผื่นคันบริเวณผิวหนังเป็นอาการทางผิวหนังที่พบได้บ่อยในทุกช่วงวัยซึ่งอาจเกิดขึ้นเฉพาะส่วนหรือทั่วร่างกายโดยบางครั้งอาจมีผื่นผิวหนังร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้การมีอาการคันสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ที่ประสบปัญหานี้หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมและมีการแกะเกาขีดข่วนจนเกิดแผลอาจทำให้เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนที่ผิวหนังได้โดยสาเหตุของอาการคันนั้นมีหลายปัจจัยเช่นภาวะผิวหนังแห้งจากการเปลี่ยนแปลงของอายุหรืออากาศภูมิแพ้จากแมลงกัดต่อยฝุ่นอาหารยาหรือสารเคมีรวมถึงการติดเชื้อราที่ผิวหนังหรือภาวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภายในร่างกายและจิตใจด้วยคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาวิทยาลัยมหิดลนำเสนอมุมมองของการแพทย์แผนไทยว่าอาการคันเกิดจากความผิดปกติของเลือดน้ำเหลืองและความร้อนในร่างกายซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุข้างต้นและทำให้เกิดอาการในรูปแบบของผดหรือผื่นบนผิวหนังการบรรเทาอาการคันจึงจำเป็นต้องปรับสมดุลของเลือดและน้ำเหลืองโดยใช้สมุนไพรที่มีรสเมาเบื่อเช่นทองพันชั่งขันทองพยาบาลหรือข้าวเย็นทั้งสองหัวร้อยรูมาประกอบในตำรับรับประทานรวมกับการใช้ยารสเย็นและยาระบายเพื่อปรับความร้อนในร่างกายให้กลับสู่สมดุลสำหรับผู้ที่มีอาการผื่นคันมากสามารถใช้สมุนไพรเดี่ยวบางชนิดที่ผ่านกรรมวิธีการง่ายๆเพื่อบรรเทาอาการคันภายนอกร่วมได้ด้วยเช่นเหงือกปลาหมอรสเค็มกร่อยมีสรรพคุณในการรักษาโรคทางผิวหนังโดยนำส่วนใบและลำต้นเหนือดิน 3-4 กำมือมาล้างให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นต้มกับน้ำจนเดือดทิ้งไว้ให้น้ำเย็นลงแล้วนำน้ำมาใช้ในการอาบหรือชำระตรงบริเวณที่มีอาการเพื่อบรรเทาอาการผื่นคันตำลึงรสเย็นใช้ใบสด1กำมือล้างให้สะอาดตำให้ละเอียดผสมน้ำเล็กน้อยแล้วคั้นเอาน้ำมาทาบริเวณที่มีอาการคันจนกว่าจะหายนอกจากนี้สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบต่างๆเพื่อสะดวกต่อการใช้งานและลดขั้นตอนการเตรียมยาเช่นเจลอาบน้ำที่มีสารสกัดจากเหงือกปลาหมอหรือขมิ้นชันคาลามายหรือโลชั่นที่มีส่วนผสมของพญายอซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาทั่วไปรวมไปถึงการอาบน้ำเย็นหรือประคบเย็นเพื่อลดอาการคันหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหมักดองหรืออาหารทะเลเพื่อลดอาการกระตุ้นความผิดปกติของเลือดและน้ำเหลืองไม่ควรแกะเกาหรือขีดข่วนบริเวณที่มีผื่นคันเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อแบคทีเรียและควรหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่มีความอับชื้นหรือสารเคมีที่อาจทำให้เกิดการระคายเคืองเพิ่มขึ้นท่านผู้ฟังคะหากอาการคันกลับมาเป็นซ้ำบ่อยครั้งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นหรือมีอาการแทรกซ้อนควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องรู้จักสมุนไพรไทยแก้คันเรียบเรียงและนำเสนอโดยนฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
9: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
10: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
11: ได้เลยเช็คมา
10: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
11: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
10: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
11: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคม2569พบกับดิฉันสุภชรินทร์โพทองนาคชานช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงเช่นเคยค่ะ
1: วันนี้ต้อนรับพี่พัดกลับมายังรายการอีกครั้งนะครับ
0: หายไปวันเดียว
1: หายไปวันเดียวนะไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กลับมาพร้อมกับสาระข่าวสารที่น่าสนใจตลอดเกือบ1ชั่วโมงรายการของเราที่จะถ่ายทอดออกอากาศกันไปทั่วประเทศทั่วทิศถิ่นไทยสมชื่อเลยนะครับกับเครือข่ายของสวทเราพร้อมกับทางช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์ก็ไลฟ์ควบคู่กันไปด้วยนะครับวันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นช่วยควบคุมเสียงน้องภูมิรัตน์มีลักษณะ
0: ภูมิรัตน
1: ์อ๋อภูมิรัตน์นะครับ
0: มีลักษณะน้องแก้วค่ะ
1: นี่พูดผิดนี่พี่สุภชรินทร์จะแก้ไขนะอาจารย์ภาษาไทยของเรานะFacebook Live นะครับวันนี้ทีมนิวมีเดียก็ดูแลเช่นเคยในการอำนวยความสะดวกทำให้การไลฟ์นั้นเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อจะต้อนรับคอมเมนต์และคำถามนะครับจากท่านผู้ฟังไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนท่านก็สามารถที่ให้ข้อคิดเห็นคำถามมาได้นะครับ
0: ค่ะติดตามรับฟังแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้นำข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะวันนี้พาไปเที่ยวที่ไหนกันคะ
1: วันนี้บรรยากาศก็จะเป็นอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นริโอเดจาเนโรที่เมืองใหญ่ของบราซิลนะเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ที
0: ่
1: พระเยซูนะฮะที่ริโอเดจาเนโรแต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยนะอยู่ในเมืองไทยเองคือเมืองไทยเราเก่งเรื่องการลอกเรียนสถานที่สำคัญระดับโลกเนี่ย
0: ให้บรรยากาศ
1: ให้บรรยากาศมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่อยู่ราชบุรีนี่เองนะครับไม่ใช่ที่บราซิลก็ไปราชบุรีวันนี้เนี่ยเราไม่ได้พาไปราชบุรีนานแล้วแต่จริงๆแล้วราชบุรีนั้นมีอะไรมากกว่าแค่ตลาดน้ำ
0: เยอะมาก
1: เยอะมากใช่ไหมพี่พั
0: ดค่ะชื่อนี้ก็ยังไม่ค่อยคุ้นนะคะหุบผาสวรรค์เนี่ย
1: หุบผาสวรรค์เลยทีเดียวนะฮะโอ้โหว่า
0: แต่สวยจริง
1: ๆไปดูวิวกันนะครับไปชมวิวแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกส่วนใหญ่คนที่ไปเนี่ยก็จะไปช่วงแดดร่มลมตกนะครับฉายาของที่นี่ก็คือริโอเดจาเนโรเมืองไทยนะครับเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกันเลยนะก็จะเป็นรูปปั้นพระเยซูที่กางแขนออกมาแล้วก็อยู่บนยอดเขาสูงๆมองไปเห็นทิวทัศน์ไกล360องศา
0: แต่พาโนรามาเลยไม่น่าเชื่อว่านี่ประเทศไทยนะคะ
1: ไม่น่าเชื่อว่านี่คือไทยนะแล้วก็อยู่ราชบุรีซะด้วยนะครับลมเย็นๆดูพระอาทิตย์ตกมองเห็นทุ่งนาสีเขียวตัดกับทิวเขาเบื้องหน้าก็สวยงามบนยอดเขาเลยนะครับใครที่ไปชมวิวที่นี่แล้วก็ อย่าลืมนะครับเลือกไปวันช่วงเวลาลักษณะนี้แหละคือก่อนวันที่16สิงหาคมท่านก็จะได้มีโอกาสเที่ยวงานวัฒนธรรมประเพณีไทยตะนาวสีและประเพณีกินข้าวห่อประจำปี2569จัดอย่างยิ่งใหญ่ครับที่ราชบุรีไปชมสีสันมนต์เสน่ห์แห่งขุนเขาและพหุวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของราชบุรีเขารวมถึงชาติพันธุ์ที่มีหลากหลายมี6ชาติพันธุ์ที่จะมาโชว์เคสมาแสดงนะมรดกท้องถิ่นงานนี้ก็เป็นไปเพื่อทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะกระตุ้นการท่องเที่ยวจากวันนี้ถึง16สิงหาคมนี้แล้วนะครับก็ไปช่วยกันดูประเพณีวิถีชีวิตวัฒนธรรมและของดีของราชบุรีแล้วก็ร่วมกันสืบสานด้วยโดยเฉพาะวิถีของ

0: น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ที่มีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรทั่วทุกภูมิภาคเป็นการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์สืบสานต่อยอดงานวัฒนธรรมหัตถกรรมอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบสานพระราชปณิธานเผยแพร่คุณค่าของภูมิปัญญาวัฒนธรรมอัตลักษณ์ไทยผ่านผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและสินค้าโอท็อปไทยนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศด้วยถือได้ว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการชุมชนนะคะงานจัดออกเป็น3ส่วนด้วยกันมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเช่นโซนผ้าไทยใส่ให้สนุกโซนโอท็อปศิลปินโซนโอท็อปเฮลท์แอนด์สปาโซนโอท็อปเน็กซ์โซนโอท็อปคุกกิ้งคอร์เนอร์โซนโอท็อปชวนชิมโซนชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีมี 10,000 อันประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้แล้วก็ยังมีโซนใหม่เพิ่มขึ้นมาออกแบบให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของมูมุดอะไรนะอ่านแล้วเนี่ย มันเป็นภาษาอังกฤษเนาะ
1: ครับ
0: กลัวแปลความหมายผิด
1: มูเตลูสายมูหรือเปล่า
0: แล้วก็มีโอท็อป
1: สายแฟชั่นเรานี่แหละมูเตลูเนี่ย
0: มูเตลู
1: โอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์แล้วก็โอท็อปลักชัวรี่โอท็อปสปิริตเทสติ้งโอ้โหเรียกได้ว่ามีลักษณะของการงานฝีมืองานออกแบบงานฝีมืองานไฮโซงานหรูก็มีแล้วก็สุดท้ายเป็นงานลักษณะของการชิมสปิริตเทสติ้งไม่แน่ใจน่าจะเป็นอาหาร
0: อ๋อค่ะก็จัดการ2วันแรกนะคะประชาชนก็ไปชิมชมชอบกันได้ภูมิใจกับภูมิปัญญาของคนไทยเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความยั่งยืนให้ไปด้วยกันแล้วก็จัดขึ้นให้กับชุมชนชาวไทยทั่วประเทศเสริมรากฐานเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะคะวันที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่16สิงหาคม10โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะที่อาคารเชลเลนเจอร์1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีค่ะ
1: โอ้โหงานใหญ่
0: งานใหญ่ค่ะ
1: เป็นงานประจำปีเลยใช่ไหมครับพี่พัฒน์เป็นงานที่ทุกปีเขาจะจ
0: ั
1: ดอ๋อปีนี้มีหลายครั้ง
0: โอท็อปช่วงแต่ละช่วงก็จะมีพิเศษ อย่างช่วงนี้เป็นวันหยุดพิเศษก็จะมีงานที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: นะครับยังไงเดี๋ยวสักครู่คงจะได้คุยกันในเรื่องของประเด็นคุยกันประกันสังคมนะครับรอสายสักครู่แต่ว่าระหว่างนี้เดี๋ยวอัปเดตก่อนว่าจริงๆวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีไหม
0: มีค่ะ
1: บ่ายสองจะมีการแถลงนะประเด็นสำคัญด้วยแล้วก็จริงๆแล้วปลายเดือนนี้นะครับก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจะบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยมั้ง
0: ใช่แล้ว
1: ในปีนี้เลย
0: เลือกไปที่ไหนนะ
1: ไปที่จังหวัดสงขลาไปหาดใหญ่นะครับแล้วก็ไปดูแลเรื่องของประเด็น5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะ5จังหวัดภาคใต้ชายแดนก็คือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสคือประชุมที่สงขลาก็จริงแต่ว่าคุยกันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้ล้วนเลยทั้งเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของภัยพิบัติแนวทางรับมือนะครับแล้วก็การก่อสร้างระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อกับมาเลเซียโอ้โหเป็นประเด็นสำคัญมากนี่ก็จะเป็นวาระของพี่น้องภาคใต้กันโดยเฉพาะเลยนะฮะงานนี้ก็เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จะมีสีสันมีเรื่องที่โดดเด่นแล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนภาคใต้มีอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญก็จะเอามาถกกันในครั้งนี้นั่นเองนะครับแล้วก็คงจะได้รายงานกันเพิ่มเติมก็เล่าให้ฟังกันเบื้องต้นก่อนว่านี่คือการประชุมสัญจรที่สัญจรทีนึงก็เปรียบเสมือนว่าเราได้ไปเห็นเอกลักษณ์และความโดดเด่นของพื้นที่ต่างๆในเมืองไทยไปด้วยนะก
0: ็
1: ถือว่าเป็นการกระจายความเจริญและกระจายประเด็นที่เขาคุยกันไปสู่ภูมิภาคนั่นเองนะครับ
0: ค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะพี่น้องชาวผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมมีข่าวสารมาบอกอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงของ
1: คุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วง

0: สนใจอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับจะมาพูดคุยกันถึงการตรวจสุขภาพ14รายการนะคะประเด็นในการพูดคุยวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะคุณสิริวดีสอนสารีนักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานประกันสังคมพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณสิริวดีนะครับวันนี้จะคุยเรื่องของการตรวจสุขภาพที่ผ่านมานั้นคุยกันเยอะเลยเรื่องของการรักษาพยาบาลเนาะเจ็บป่วยแล้วไปรักษาแต่คราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยมันก็เป็นไปในลักษณะของการป้องกันการตรวจสุขภาพไว้ก่อนด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นสำนักงานประกันสังคมก็มีบริการตรงนี้ไว้ให้ด้วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่านโยบายของการที่ส่งเสริมให้ผู้ประกันตนส่งเสริมตรวจสุขภาพเนี่ยครับมันเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะครับ
2: ค่ะสำหรับสำนักงานประกันสังคมนะคะก็มีนโยบายที่เน้นหนักเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ประกันตนทุกคนค่ะโดยมุ่งเน้นนะคะการป้องกันโรคเหมือนเช่นกันนะคะนอกจากการรักษาพยาบาลค่ะโดยให้ผู้ประกันตนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงลดปัจจัยเสี่ยงของโรคติดต่อไม่เรื้อรังนะคะในปัจจุบันค่ะเราก็เลยมีการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมากขึ้นนะคะก็อย่างเช่นการตรวจสุขภาพเพื่อทำให้ค้นหาปัจจัยที่มีความเสี่ยงก่อนแล้วก็สามารถไปลดปัจจัยตรงนั้นได้ก่อนค่ะ
0: นอกจากสิทธิประโยชน์เรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วนะคะ
1: okay.
0: เรื่องของการป้องกันดูแลสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ประกันตนได้ทุกคนเลยทีนี้การตรวจสุขภาพของสำนักงานประกันสังคมที่บอกว่า14รายการตามประกาศคณะกรรมการแพทย์ลงวันที่29มีนาคม2567มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่1เมษายน2567มีรายการอะไรบ้างคะ14รายการ
2: ค่ะสำหรับการตรวจสุขภาพของสำนักงานประกันสังคมนะคะจะเป็นประกาศคณะกรรมการการแพทย์เมื่อวันที่1เมษายน2567นะคะถ้าหากมีผู้ประกันตนท่านใดนะคะไปดูประกาศค่ะจะได้ยึดประกาศให้ถูกต้องนะคะตัวประกาศจะลงวันที่29มีนาคมนะคะแต่บังคับใช้วันที่1เมษายน2567ค่ะเริ่มต้นนะคะในการตรวจสุขภาพทางสิ้นนะคะจะมี14รายการโดยรายการของเรานะคะจะแบ่งเป็นรายการที่เป็นการคัดกรองเบื้องต้นทั่วไปนะคะเช่นการคัดกรองการได้ยินนะคะซิงเกิลรับเคสนะคะหรือเป็นการตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุขนะคะตัวนี้ก็เป็นเหมือนการตรวจร่างกายทั่วไปนะคะรวมถึงการตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์นอกจากนั้นก็จะเป็นการตรวจที่เป็นการใช้ผลแลบนะคะอย่างเช่นการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะคะการตรวจปัสสาวะการตรวจน้ำตาลในเลือดการทำงานของไตไขมันในเส้นเลือดนะคะโดยไขมันในเส้นเลือดเราตรวจอยู่2ชนิดนะคะคือ total cholesterol นะคะกับ HDL cholesterol นะคะนอกจากนั้นสำหรับคุณผู้หญิงนะคะก็จะมีการตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะเพื่อค้นหาความเสี่ยงของว่าเป็นมีความเสี่ยงที่จะมีเชื้อ HPV ไหมนะคะมีการตรวจมะเร็งปากมดลูก3ชนิดด้วยกันนะคะคือเปปเมีย VIA นะคะและ HPV DNA test ค่ะทั้งนี้นะคะสามารถเลือกได้1วิธีนะคะเนื่องจากเป็นการตรวจมะเร็งปากมดลูกเหมือนกันนะคะ mm-hmm. นอกจากนั้นก็จะมีการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงหรือ FIT test ค่ะและที่สำคัญนะคะเราก็มีการถ่ายภาพรังสีทรงอกนะคะคือเชสเอ็กซเรย์ด้วยค่ะโดยรายการทั้งหมดนะคะก็จะมีความถี่ของช่วงอายุที่แตกต่างกันนะคะแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือเมื่ออายุ35ปีขึ้นไปนะคะก็จะสามารถตรวจในรายการสำคัญเช่นน้ำตาลนะคะไขมันนะคะการตรวจปัสสาวะความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเนี่ยได้ทุกปีเลยนะคะเนื่องจากเรามองเห็นว่าเป็นกลุ่มที่จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามอายุค่ะ
0: อันนี้คือหมด14รายการที่คุยให้ฟังมีรายการที่ทั้งหมดเนี่ยเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะหากผู้ประกันตนนะคะไปขอรับบริการณโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพนะคะก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะเนื่องจากระบบค่ะจะเช็คติดให้ว่าผู้ประกันตนสามารถตรวจสุขภาพได้เพียงรายการค่ะและเมื่อเข้ารับบริการแล้วยืนยันตัวตนแล้วนะคะสถานพยาบาลจะมีหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลแล้วก็ส่งเบิกมาที่สำนักงานประกันสังคมโดยตรงค่ะ
0: ็คือเป็นสถานพยาบาลที่ร่วมโครงการกับทางสำนักงานประกันสังคม
2: ใช่ค่ะ
0: ต้องไปรับบริการได้ที่ไหนบ้างคะตรวจเช็ครายการยังไงบ้างคะ
2: ค่ะเริ่มต้นนะคะหน่วยบริการที่ผู้กันตนคุ้นชินก่อนก็จะเป็นสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาแล้วนะคะผู้กันตนสามารถสอบถามที่สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาของตนเองได้ก่อนนะคะว่าเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพหรือไม่นะคะหรือนะคะหากสนใจอยากจะดูว่ามีรายชื่ออื่นนอกจากสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาของตนเองหรือไม่ก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์นะคะsso.co.th นะคะอยู่หน้าข่าวประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าข้อมูลสถานพยาบาลนะคะนอกจากนั้นสอบถามได้ที่สายด่วน1506นะคะและสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาทั่วประเทศค่ะ
0: mm-hmm.
2: อีกส่วนหนึ่งนะคะสามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะเมื่อเข้าไปตรงเป๋าตังอะค่ะเราจะคุ้นเคยกับส่วนการใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะคะแต่ว่าจะมีส่วนของกระเป๋าสุขภาพค่ะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะก็จะสามารถเช็คได้ว่าตัวเองเนี่ยมีรายการอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะค้นหาสถานพยาบาลที่ใกล้กับตอนที่ตัวเองค้นหาได้อยู่ด้วยนะคะมันก็จะขึ้นว่ามีที่ไหนบ้างนะคะนี่ก็จะสะดวกมากขึ้นค่ะ
0: ลืมถามไปนิดนึงผู้ประกันตนนี้เป็นมาตราเท่าไหร่บ้างนะคะ
2: อ๋อได้ค่ะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ในการตรวจสุขภาพนะคะก็เป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ค่ะมาตรา33ใช้ได้ทั้งผู้ประกันตนคนไทยและคนต่างชาติค่ะ
0: ก็คือ33มีทำงานมีนายจ้างนะคะแล้วก็มาตรา39ที่ส่งด้วยตนเองนะคะส่งเขาเรียกว่าอะไรนะคะดูแลเรื่องของการจ่ายค่าประกันสังคมได้ด้วยตัวเอง
2: ใช่ไหม
0: คะค่ะแล้วก็ผู้ประกันตนเนี่ยเวลาที่จะต้องไปตรวจสุขบริการสุขภาพรับบริการเนี่ยต้องเตรียมอะไรไปบ้างคะ
2: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนคนไทยนะคะใช้บัตรประจำตัวประชาชนนะคะและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลว่ามาขอบริการตรวจสุขภาพค่ะส่วนผู้ประกันตนต่างด้าวต่างชาติหรือต่างด้าวสามสัญชาตินะคะให้นำบัตรประกันสังคมนะคะที่มีแจ้งเลขประกันสังคม13หลักนะคะพร้อมทั้งหนังสือเดินทางนะคะหรือใบอนุญาตเข้าทำงานนะคะติดตัวไปด้วยค่ะเพื่อโรงพยาบาลจะใช้ในการยืนยันตัวบุคคลเข้าสู่ระบบการตรวจสุขภาพค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ผู้ประกันตนเองเนี่ยไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์ที่เลือกไว้ก็ได้แต่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยไม่พร้อมให้บริการเราจะต้องทำยังไงบ้างคะ
2: ค่ะกรณีที่โรงพยาบาลอาจจะยังไม่พร้อมเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะ
0: ค่ะ
2: หากไปรับบริการแล้วอะค่ะเมื่อได้รับข้อมูลว่าวันนี้สถานพยาบาลยังไม่พร้อมให้บริการนะคะจะให้ดำเนินการอย่างแรกเลยก็คือเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อตรวจสอบรายชื่อว่าไปที่ไหนได้ก่อนนะคะหรือ2ค่ะถ้าอยู่ณหน้างานแล้วต้องการทราบว่าไปที่ไหนได้ใกล้ที่สุดนะคะก็รบกวนนะคะประสานมาที่สายด่วน1506นะคะจะมีข้อมูลที่สามารถให้ได้ว่าจังหวัดใช่ค่ะมีที่ไหนบ้างแล้วคุณสะดวกไปไหมนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือก่อนที่จะไปตรวจนะคะก็จะจองคิวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เลยมันก็จะเร็วขึ้นค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ก็ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังกันเยอะนะคะค่ะก็ใช้เป็นผ่านแอปพลิเคชันโดยการจองคิวไว้ก่อนเลยส
2: ่
0: วนมากทางโรงพยาบาลก็อาจจะต้องรับคิวในแต่ละวันเนี่ยนะอาจจะต้องมีจำกัดจำนวนผู้ที่ใช้บริการนะคะและสำหรับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพไม่รับตรวจสุขภาพให้กับผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์โรงพยาบาลอื่นจะต้องทำยังไงบ้างคะ
2: อ
0: ๋
2: อค่ะสำหรับกรณีนี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่ามีอาจจะความเข้าใจผิดของหน้างานนะคะหรือว่าเป็นความไม่สะดวกหรือการสื่อสารที่ไม่ตรงกันนะคะเมื่อเกิดเหตุขึ้นนะคะดันดับแรกผู้การตนอาจจะโทรมาแจ้งสายด่วน1506นะคะเมื่อสายด่วนรับสายค่ะจะมีการ โอนมาสอบถามข้อมูลกับฝ่ายสำนักระบบบริการทางการแพทย์นะคะเราก็จะมีทีมที่คอยเคลียร์กับโรงพยาบาลให้ว่าสามารถให้บริการและเบิกจ่ายได้นะคะส่วนอีกกรณีนึงนะคะถ้าไปแล้วโรงพยาบาลไม่เกิดไม่มีความพร้อมอย่างที่แจ้งไปค่ะก็รบกวนแจ้งสายด่วนเช่นกันนะคะหรือว่าเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังก็ได้ค่ะ
0: มันก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะคะ
1: ครับในส่วนของการเตรียมตัวของผู้ประกันตนในการก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพนี่ครับพอจะมีคำแนะนำบ้างไหมครับ
2: มีค่ะสำหรับคำแนะนำที่สำคัญเลยนะคะก่อนวันที่ตรวจสุขภาพค่ะควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่างน้อย6ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าดีเลยก็8ชั่วโมงหากอบนอนแข็งมันอาจจะก่อให้เกิดการผิดปกติของความดันโลหิตนะคะการเต้นของหัวใจหรือว่าอุณหภูมิของร่างกายได้นะคะในส่วนที่สองเลยค่ะก็กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจนะคะสามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อยค่ะข้อ3นะคะไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์นะคะอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการตรวจสุขภาพค่ะเนื่องจากแอลกอฮอล์นะคะหรือยาบางตัวนะคะอาจมีผลต่อการตรวจนะคะและข้อลำดับถัดไปค่ะหากท่านกำลังรับประทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิตนะคะสามารถรับประทานได้นะคะตามที่แพทย์แนะนำแล้วก็แจ้งนะวันตรวจสุขภาพนะคะว่าทานยาว่ามียาตัวนี้ที่ทานอยู่นะคะนอกจากนั้นค่ะสำหรับการสวมเสื้อผ้านะคะก็สวมเสื้อผ้าให้สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขนทีนี้ก็จะทำให้การตรวจสุขภาพเป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยนะคะในส่วนของสุภาพสตรีค่ะก็แนะนำนะคะว่าไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน7วันนะคะในการที่จะตรวจค้นหาความเสี่ยงของมะเร็งมดลูกนะคะว่าหากมีประจำเดือนให้งดตรวจกรณีปัสสาวะด้วยนะคะเพราะเลือดจะปนเปื้อนแล้วก็อาจจะมีผลต่อการแปรผลการตรวจค่ะอย่างไรก็ตามค่ะก็สามารถศึกษาหน้างานได้ก่อนว่าตอนนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการมีรอบเดือนส่วนที่รายการตรวจที่เกี่ยวข้องจะตรวจได้ไหมนะคะพยาบาลหรือบุคลากรสาธารณสุขหน้างานนะคะจะสามารถให้ข้อแนะนำได้ค่ะ
0: แล้วการที่ไปตรวจเนี่ยก็คือต้องจองคิวไว้ก่อนล่วงหน้าเพื่อจะได้รู้ตัวแล้วก็เตรียมตัวได้ถูกต้องแต่ว่าปีนึงสมมุติว่าเราตรวจได้ไม่ครบมีประจำเดือนพอดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะไปตรวจทีหลังได้ไหมคะปีนึงนี่มีการจำกัดจำนวนครั้งในการตรวจไหมคะ
2: ค่ะสำหรับการตรวจนะคะสามารถตรวจได้ถ้าอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยค่ะรายการหลักๆของเราจะตรวจได้1ครั้งต่อปีนะคะรายการหลักๆ ก็คือรายการต้านไขมันนะคะความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดการทำงานของไตนะคะและการตรวจปัสสาวะนะคะซึ่งเป็นรายการพื้นฐานที่สำคัญเนี่ยตรวจได้ปีละ1ครั้งนะคะผู้ประกันตนท่านนั้นนะคะในวันนั้นนะคะไปแล้วอาจจะตรวจแค่3รายการจาก5นะคะอีก2รายการนะคะจะสามารถไปตรวจทีหลังได้นะคะโดยเรานับภายใน1ปีงบประมาณนะคะหมายความว่าถ้ายังอยู่ภายในตุลาคมนะคะของสมมติเป็นตุลาคมของปีที่ผ่านมานะคะก็จะยาวมาถึงกันยายนของปีนี้คือ1ปีงบประมาณนะคะสามารถไปใช้สิทธิ์ได้แต่พอเป็นตุลาคมนะคะของปีถัดไปนะคะมันก็จะเป็นปีงบประมาณใหม่นะคะสิทธิ์ก็จะเริ่มนับใหม่นะคะ
0: เป็นปีงบประมาณ
2: ใช่ใช่ค่ะสำหรับตัวสุขภาพนะคะจะเป็นปีงบประมาณค่ะ
0: อันนี้ก็คือแต่ละคนก็สามารถไปตรวจได้ตามรายการหลักๆถ้าตรวจไม่ครบก็ไปตรวจได้ในวันหลังก็ได้แต่ต้องนัดภายใน1ปีนี้ก็ได้1รายการเท่านั้น
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ทีนี้พอตรวจแล้วเนี่ยพบความผิดปกติต้องรักษาแล้วทีนี้ขั้นต่อไปในการรักษาทำยังไงต่อครับ
2: ก่อนอื่นนะคะก็จะแบ่งความผิดปกติที่พบได้ในการตรวจสุขภาพเบื้องต้นนะคะหลักๆ ก็มี2ส่วนส่วนแรกนะคะเป็นการผิดปกติที่ไม่มากนะคะอย่างเช่นนะคะอาจจะมีค่าน้ำตาลหรือไขมันที่เกินเกณฑ์นิดหน่อยนะคะส่วนนี้ค่ะคุณหมอค่ะก็จะส่วนใหญ่แล้วจะแนะนำให้งดให้ออกกำลังกายจะ

0: ค้าไม่ว่าเมื่อไหร่ที่มีค่าที่มันเกินเกณฑ์มาตรฐานเยอะๆแล้วได้รับคำแนะนำนะคะก็แนะนำเลยว่าให้ไปติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาโดยนำผลแลบหรือว่าผลการตรวจสุขภาพนะวันนั้นค่ะไปยื่นให้กับสถานพยาบาลได้เลยค่ะ
1: อืมค่ะทีนี้อยากจะให้คุณสิริวดีได้ฝากถึงผู้ประกันตนนะคะที่มีสิทธิ์เรื่องของการตรวจสุขภาพ14รายการเนี่ยอยากให้บอกถึงข้อดีแล้วก็เชิญชวนให้ไปตรวจสุขภาพกันด้วยค่ะ
0: ค่ะในนามของสำนักงานประกันสังคมนะคะก็ขออนุญาตเชิญชวนผู้ประกันตนทุกท่านเลยนะคะที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33และ39นะคะให้ไปใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพกันในทุกๆปีนะคะหากไม่สะดวกไปที่โรงพยาบาลก็สามารถเช็คสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ดูเบื้องต้นว่าสามารถตรวจรายการไหนได้บ้างนะคะการตรวจสุขภาพค่ะจะส่งผลดีในการให้เรารู้สถานสุขภาพในปีนั้นนะคะและมีการตั้งเป้าหมายหรือว่าควบคุมหากมันมีความเสี่ยงนะคะก็จะสามารถลดความเสี่ยงของโรคบางโรคนะคะที่มันสามารถปรับพฤติกรรมและไม่ต้องทานยาในระยะยาวได้ค่ะก็เชิญชวนผู้ประกันตนทุกท่านเข้าใช้สิทธิ์ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ถ้ามีอะไรสอบถามหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างช่องทางใดบ้างคะ
0: ค่ะในตอนนี้นะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมนะคะเป็นสายด่วน1506ได้เลยค่ะหรือถ้าไปที่เขตพื้นที่นะคะก็สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่นะคะหรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ให้ความรู้แล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพของสำนักงานประกันสังคมค่ะ
2: เอาละครับวันนี้ขอบพระคุณคุณสิริวดีมากนะครับกับข้อมูลดีๆที่เป็นประโยชน์จริงๆการตรวจสุขภาพหนึ่งในบริการที่โอ้น่าจะเป็นประโยชน์มากๆจริงๆสำหรับผู้ประกันตนนั่นเองวันนี้ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ผมนางสาวสิริวดีสอนสารีนักวิชาการแรงงานชำนาญการเล่าให้ฟังว่าการตรวจสุขภาพ14รายการเลยทีเดียวนะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างแล้วก็มีขั้นตอนการใช้บริการอย่างไรสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับก็ใครฟังไม่ทันหรืออาจจะจับใจความได้ไม่ละเอียดพอก็ไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะที่ sso.thai.go.th นะฮะเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนั่นเองหรือจะเป็นสายด่วน1546ก็โทรศัพท์ไปได้24ชั่วโมงถามข้อมูลที่ท่านสนใจในมิติของการตรวจสุขภาพนะฮะในการดูแลสุขภาพของเราไม่จำเป็นต้องรอให้ป่วยแล้วไปรักษาสำนักงานประกันสังคมก็ดูแลเรื่องของการตรวจสุขภาพด้วยเช่นกัน
1: เรื่องสิทธิประโยชน์นี้ต้องรู้นะคะเพราะว่าไม่งั้นเราจะเสียสิทธิ์ไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะคะปีนึงก็ไปตรวจสุขภาพไปรักษาฟันนะคะเป็นสิ่งที่ประกันสังคมเนี่ยหามาให้เป็นบริการดีๆแล้วก็มีโครงการร่วมกับสถานพยาบาลทั้งหลายนะคะทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยปลอดภัยจากโรคไม่ต้องไปรักษาตอนที่เป็นแล้วนะคะรักษาเราควรจะป้องกันตัวเองไว้ดีกว่าโรค NCD เนี่ยเป็นโรคที่เขาเรียกว่าภัยเงียบใช่ไม่รู้ตัวอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเลือดไขมันนะคะ
2: ความดันสูงเราไม่รู้ว่าป่วยอยู่ทั้งนั้นที่รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ป่วยเลยแข็งแรงดีแต่จริงมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยู่ภายใน
1: ไปตรวจดีกว่า
2: ครับ
1: ค่ะ
2: เอาละครับนั่นคือช่วงของคุยกันประกันสังคมช่วงแรกเดี๋ยวช่วงครึ่งหลังของรายการพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจเพิ่มเติมครับ
1: ค่ะ
3: สารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
4: ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า AI ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากมีเครื่องมือต่างๆที่ทำให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นแต่ในทางกลับกันมิจฉาชีพก็เอามาใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดด้วยเช่นกันเทคโนโลยีการปลอมเสียง AI ได้ถูกนำมาใช้ในการหลอกลวงทางโทรศัพท์หรือแม้แต่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยมิจฉาชีพสามารถสร้างเสียงที่เหมือนกับบุคคลจริงๆไม่ว่าจะเป็นเสียงของคนในครอบครัวเพื่อนหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมิจฉาชีพสามารถใช้ซอฟต์แวร์ AI ที่ถูกพัฒนาให้สามารถเรียนเสียงได้ภายในไม่กี่วินาทีเพียงแค่มีตัวอย่างเสียงของเป้าหมาย AI สามารถสร้างเสียงที่เหมือนจนแทบแยกไม่ออกการปลอมเสียงสร้างความน่าเชื่อถืออย่างมากมันทำให้เราต้องระมัดระวังมากขึ้นในการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตวิธีป้องกันมิจฉาชีพใช้ AI ให้สังเกตจังหวะการเว้นวรรคคำพูดน้ำเสียงเสียงวรรณยุกต์ว่ามีจังหวะเว้นวรรคตอนแปลกๆหรือไม่มีน้ำเสียงราบเรียบเกินไป

0: จังหวะหยุดหายใจไหมหรือออกเสียงวรรณยุกต์สูงต่ำผิดเพี้ยนหรือไม่หากเป็นคลิปวิดีโอที่ต้องสงสัยให้สังเกตการขยับปากของคนในคลิปนะคะว่าเป็นธรรมชาติหรือไม่มีสัดส่วนผิดเพี้ยนหรือสีผิวดำๆด่างๆไหมมีการกระพริบตาถี่ไปหรือว่าน้อยเกินไปหรือไม่ซึ่งหากเป็นการวิดีโอคอลแล้วคนที่โทรมาดูแปลกไปจากเดิมก็ให้ลองถามคำถามในเรื่องส่วนตัวที่มีแต่คนในครอบครัวเท่านั้นที่รู้ดูก่อนค่ะหากปลายทางตอบไม่ได้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพโลกของ AI มีทั้งด้านบวกและด้านลบการรับรู้และระมัดระวังเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เราปลอดภัยจากการหลอกลวงที่มาพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆก่อนโอนเงินหรือทำธุรกรรมใดๆให้สังเกตชื่อบัญชีก่อนโอนทุกครั้งนะคะว่าตรงกับบัญชีที่เราจะโอนหรือไม่หากโดนบอกให้จ่ายค่าสินค้าให้ก่อนให้ลองปฏิเสธห้ามโอนไปที่ร้านโดยตรงเพราะอาจเป็นการโอนเข้าบัญชีม้าหรือบัญชีมิจฉาชีพได้สุดท้ายต้องมีสติเสมอคิดให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจหลงเชื่อหรือโอนเงิน
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
7: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
6: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
7: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
8: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
9: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
10: ครับช่วงที่2ของรายการ13:36 นยังอยู่กันกับทั่วทิศถิ่นไทย อัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมกันนะครับในช่วงครึ่งหลังของรายการของเราข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตใกล้ตัวและเป็นประโยชน์นั่นเองนะครับก่อนที่จะประชุมไปฟังการแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีบ่าย2
11: ใช่แล้วค่ะเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงเรื่องประกันสังคมนะคะเราก็จะมีข่าวมาฝากเรื่องของการเลือกตั้งนะคะท่านปลัดกระทรวงแรงงานท่านก็บอกว่ามีการพิจารณาดำเนินการเลือกตั้งกรรมการ ประกันสังคมตามคำสั่งทุเลาของศาลปกครองที่ประชุมก็เน้นย้ำค่ะว่าการออกประกาศชะลอการดำเนินการเลือกตั้งที่เกิดมาขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ใช่เป็นการเลื่อนกำหนดการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะคะแต่เป็นการชะลอบางกระบวนการที่อาจจะขัดแย้งกับการทุเลาตามคำสั่งศาลปกครองค่ะสำหรับกระบวนการนี้นะคะสำนักงานประกันสังคมก็เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งให้ครบถ้วนก็ยังคงยืนยันนะคะว่าจะมีการประกาศวันเลือกตั้งยังคงเป็นตามกำหนดเดิมก็คือวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดค่ะสำหรับการประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนก็จะมีการประกาศเหมือนเดิมนะคะกำหนดการเดิมก็คือวันที่19สิงหาคมนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหาสงสัยนะคะตามหลักที่มีการมีส่วนร่วมและสะดวกต่อการใช้สิทธิ์มากที่สุดผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลสงสัยข้อมูลต่างๆก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหมายเลขโทรศัพท์029562929ในวันและเวลาราชการนะคะหรือง่ายๆค่ะสายด่วนสำนักงานประกันสังคม1506กด9ตลอด24ชั่วโมงค่ะก็จะมีผู้ตอบคำถามให้นะคะ
10: ในวันนี้เนี่ยกระแสการใช้ EV ก็ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมนะฮะแล้วเป็นที่ง่ายดายด้วยมากขึ้นในการที่จะเข้าถึงนะครับเพราะว่าราคาถูกลงบ้างละนะครับปริมาณมีมากขึ้นการนำเข้ามากขึ้นและยังจะมีทุนที่กำลังจะเข้ามาลงทุนในไทยด้วยอย่างทุนจีนเนี่ยนะครับก็จะทำให้ทิศทางในอนาคตของไทยในการใช้รถในพี่พัดเล็งจะซื้อ EV ไม่ไหมครับ
11: EV เหรอต้องรออีกสักพักนึงคิดว่านะสำหรับตัวเองรอให้เขาเสถียรนิดนึง
10: แต่อย่างน้อยก็มีแผนการ
11: คิ
10: ดเอาไว้คิดเอาไว้เหมือนกัน
11: คนใช้กันเยอะแล้วก็คงจะมีที่สำหรับชาร์จให้สะดวกมากขึ
10: ้
11: นก็จะเปลี่ยนป้ายเป็นสีฟ้าแล้วใช่ไหมคะ
10: ครับ
11: เพื่อสะดวกที่ว่าคันไหนเป็นรถ EV จะได้สังเกตได้ชัด
10: ตื่นเต้นแทนจริงๆเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยก็จะมี
11: การยกระดับเขาด้วยใช่ไหม
10: อนาคตพอสมควรกันแต่ว่าแน่นอนทิศทางจะเป็นแบบนั้นนะทิศทางจะเป็นแบบนั้นจริงเพราะว่าแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อเขาก็มีแผนที่จะปรับเป็น EV ไปทีละเล็กทีน้อยบางทีก็ปรับเป็นไฮบริดก่
11: อ
10: นแล้วค่อยเปลี่ยนแต่สุดท้ายแล้วโลกเราจะพุ่งไปสู่สายนั้นก็คือเส้นทางของการที่เรามียานพาหนะแบบ EV หรือว่าแบบไร้คนขับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงรถสาธารณะด้วยอย่างรถบัสรถเมย์บ้านเราเนี่ยใช้กันมา 30-40 ปีแล้วนะฮะถึงเวลาสักทีที่จะเปลี่ยนรถสาธารณะให้เป็น EV ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรองนายกรัฐมนตรีครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการก็เสนอแผนขอใช้งบประมาณพระราชกำหนดกู้นะครับเปลี่ยนรถสาธารณะเป็น EV ได้นะครับเป็นข้อเสนอที่น่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นภายในเดือนนี้นะมีการส่งต่อไปนะฮะนี่คือการเสนอโครงการเปลี่ยนผ่านรถโดยสารสาธารณะจากรถสันดาปใช้น้ำมันเป็นรถ EV ก็จะใช้งบประมาณจากเงินกู้ 200,000 ล้านบาทนะครับก็ได้มีการหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิติธันประภาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการตกลงหารือกันในเบื้องต้นนะครับว่าจะผลักดันโปรเจกต์นี้ให้สำเร็จเสร็จสิ้นให้ได้นะครับหลังจากช่วงกลางปีหน้านะครับเราจะได้รับรถ EV ประมาณ 2,320 คันนี่คือรถโดยสารสาธารณะนะครับรถบัสนั่นเองตามที่มีการนำเสนอไปก่อนหน้านี้หลังจากนั้นรถโดยสารของขสมกจะถูกเปลี่ยนเป็นระบบ EV ทั้งหมดเลยนี่ต้องบอกแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับรถที่พ่นควันดำๆทั่วไปที่เราเห็นในกรุงเทพมหานครนี่น่าจะหมดอายุถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องปลดระวางนะครับโดยในระยะต่อไปจะมีการเปลี่ยนรถขนส่งโดยสารสาธารณะข้ามจังหวัดด้วยนะก
11: ็
10: คือรถบัสบขสเนี่ยคือข้ามจังหวัดต่างๆเนี่ยเป็น EV ด้วยเช่นกันก็เป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะเป็นการขับเคลื่อนในระยะต่อไปนะครับแต่ขั้นแรกเนี่ยเริ่มที่กรุงเทพก่อนคือรถขสมกนะครับฉะนั้นเนี่ยหากเป็นไปได้ก็จะของบจากพระราชกำหนดเงินกู้มาดำเนินโครงการบ้างซึ่งจากการหารือกับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกหารือในรายละเอียดนะครับเบื้องต้นก็คือเข้าเกณฑ์นะครับในการใช้งบประมาณดังกล่าวได้เช่นกันนะครับเรื่องตัวเลขงบประมาณยังไม่ได้สรุปในรายละเอียดแล้วก็เป็นที่ชัดเจนแบบ 100% แต่ว่าอย่างน้อยคือในไอเดียเบื้องต้นก็คือเห็นพ้องกันหมดแล้วก็เข้าเกณฑ์ด้วยจากการตรวจสอบแล้วเข้าเกณฑ์การใช้งบประมาณส่วนนี้เชื่อว่าจะเสนอให้ได้โดยเร็วที่สุดคาดว่าน่าจะภายในเดือนสิงหาคมเดือนนี้แหละนะครับพร้อมย้ำว่าอะไรที่เป็นเรื่องบริการสาธารณะก็จะมีการเปลี่ยนให้เป็น EV ให้หมดนะครับโดยจะนำร่องที่กรุงเทพมหานครก่อนนี่คือข่าวดีจริงๆในฐานะที่เราก็พักอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะโอ้เราจะได้มีรถ ไฟฟ้าสาธารณะใช้กันแล้วโอ้โหเป็นความฝันจริงๆ
11: ค่ะเขาก็คาดว่าปี2570จะมีรถ EV เพิ่มมากขึ้น 2,320 คันนะคะตอนนี้ก็จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีในช่วงเดือนนี้ละค่ะเพื่อที่จะได้มีรถ EV ใช้มากขึ้นแล้วก็ค่อยๆปลดรถที่มีควันดำทั้งหลายออกไปนะคะมาถึงเรื่องของการ kick off ไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะตอนนี้ก็มีการเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยรัฐบาลเนี่ยจัดสรรเงินเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ 4,452 ล้านบาทนะคะครอบคลุมพื้นที่77จังหวัดจำนวน 79,610 กองทุนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านโดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับบัญชีที่1ให้แก่สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของอัตราที่เรียกเก็บตามสัญญาเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบแล้วก็เสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้ย้ำว่าให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาปากท้องแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากค่ะมีประชาชนจำนวนมากที่ไม่ได้มีปัญหาที่มีความสามารถหรือว่าไม่มีอาชีพแต่ก็มีปัญหาที่ขาดเงินทุนตั้งต้นนะคะหรือเข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบก็จ้องหันไปพึ่งเงินกู้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงจึงต้องมุ่งเน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็เงินทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิกสามารถนำไปต่อยอดอาชีพลงทุนค้าขายหรือว่าสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวค่ะเป้าหมายของรัฐบาลนะคะทำให้คนที่ต้องทำมาหากินมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบไม่ต้องเริ่มต้นด้วยหนี้นอกระบบค่ะกำชับให้หน่วยงานนั้นผลักดันโครงการให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นรูปธรรมนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็มีพูดถึงภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากค่ะประชาชนฐานรากต้องเพิ่มรายได้จำเป็นต้องอาศัยกลไกแหล่งเงินทุนจากกองทุนหมู่บ้านนะคะเพิ่มเสริมสภาพคล่องซึ่งตามเกณฑ์แล้วเนี่ยค่ะสัตว์มีการจัดสรรวงเงินสมทบให้แก่กองทุนหมู่บ้านโดยคำนวณจากยอดเงินดอกเบี้ยรวมที่กองทุนปรับลดให้แก่สมาชิกในรอบสัญญาของปีปัจจุบันบัญชีปัจจุบันนะคะตามเกณฑ์ขั้นบันไดค่ะตั้งแต่ 30,000 บาทจนถึง 150,000 บาทก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกกองทุนกว่า12ล้านคนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ประสงค์จะขอสนับสนุนงบประมาณจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีคณะกรรมการกองทุนตามระเบียบแล้วก็ส่งงบการเงินต่อเนื่องอย่างน้อย2ปีค่ะสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ14สาขาเขตทั่วประเทศนะคะก็ไปพัฒนากองทุนก่อน
10: นะครับนี่คือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตจริงๆนะครับแล้วแน่นอนนอกเหนือจากการสร้างรายได้แล้วก็สร้างโอกาสแล้วเนี่ยครับเราก็ต้องระมัดระวังป้องกันสิ่งที่มันเลวร้ายหรือสิ่งที่เป็นความเสี่ยงความไม่ปลอดภัยทั้งหลายให้แก่ประชาชนคนไทยด้วยเช่นกันนี่ก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นล่าสุดนั้นมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนอันนี้ก็คลอดออกมาแล้วเพราะว่าจากข่าวสารที่เราเห็นกันดีรู้กันหมดแล้วนะครับว่ามันคือข่าวที่น่าสะเทือนใจจริงๆนะจากการที่มีการใช้อาวุธปืนโดยเด็กนะเด็กน้องๆนักเรียนนี่แหละนะครับแล้วมันทำให้สังคมตั้งคำถามว่าปืนนั้นหาได้ง่ายขนาดนี้เลยนะฮะในวันนี้เนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็สั่งการนะครับยกระดับมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนและมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศปูพรมนะครับก็คือจะกวาดล้างในทุกๆมิติเลยนะครับการครอบครองอาวุธปืนจะต้องมีการคุมเข้มหน่อยนะครับไม่ได้ปล่อยปะละเลยให้ใครก็ได้อยากจะมีอาวุธปืนครอบครองแล้วก็ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยนะครับให้พื้นที่ที่ควรจะต้องปลอดภัยอย่างในโรงเรียนเนี่ยนะครับควรจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดจากสิ่งเหล่านี้นะครับโดยล่าสุดเนี่ยก็ถอดบทเรียนจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงล่าสุดที่ผู้ก่อเหตุนำอาวุธปืนมาใช้ก่อเหตุในไม่ใช่แค่พื้นที่โรงเรียนเท่านั้นแต่ในพื้นที่อื่นๆด้วยเช่นกันจะเห็นได้ว่ามีการใช้แพร่หลายมากขึ้นนะครับหลายคดีจริงๆเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนเกิดขึ้นไม่เว้นวันเลยต้องบอกแบบนี้ดีกว่านะฮะเป็นนโยบายเร่งด่วนจริงๆของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ต้องการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและก็ใกล้ตัวเราเข้ามาทุกขณะแล้วเพราะทุกวันนี้เราไม่แน่ใจว่าใครพกปืนอยู่บ้างแล้วเนี่ยในวันนี้เนี่ยเราไม่กล้าที่จะไปมีเรื่องกับใครแล้วนะสมัยนี้จริงๆนะฮะอาจจะถึงแก่ชีวิตได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับ พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์ก็ได้ระดมทีมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดตรวจสอบและกำหนดเป้าหมายเปิดปฏิบัติการนะครับปิดล้อมตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธรวมถึงการจำหน่ายโดยผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่และผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับปูพรมตรวจเลยนะครับแล้วก็เตรียมการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในที่สาธารณะอย่างโรงเรียนห้างสรรพสินค้าหรือสวนสาธารณะก็ต้องเข้มงวดขึ้นมานะครับจะมีการแสดงกำลังตรวจตาหรือ stop walk talk และการค้นตรวจค้นเกี่ยวกับอาวุธปืนบุคคลยานพาหนะผู้ต้องสงสัยรวมทั้งการรับแจ้งเหตุการไปถึงที่เกิดเหตุและใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธีเข้าระงับยับยั้งเหตุเสริมมาตรการความปลอดภัยตลอดจนให้ทุกหน่วยตรวจสอบและควบคุมอาวุธปืนของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบนะครับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังกำชับนะครับผู้บังคับการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นให้บูรณาการกำลังของฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามในการดำเนินมาตรการระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดก็เป็นการถอดบทเรียนนะครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็หวังว่าบทเรียนครั้งนี้มันจะไม่ปล่อยผ่านไปฟรีๆนะฮะก็ต้องเอาความเจ็บปวดตรงนี้แหละนะฮะเอามาสร้างมาตรการที่มันเคร่งครัดลักษณะนี้แหละทางตำรวจแห่งชาติเองเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ตระหนักดีในข้อนี้แล้วแล้วตอนนี้กำลังปูพรมนะครับขยับให้มาตรการเนี่ยมีความเข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะป้องกันเรียกได้ว่าชีวิตของประชาชนให้มีความปลอดภัยนะครับสุขภาพต่างๆที่เราทุกวันนี้ชีวิตก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็หวังได้ว่า
11: ข่าวพวกนี้ออกมาแล้วมันจะมีพฤติกรรมเรียนแบบกันด้วย
10: ม
11: ีหลายๆที่ก็บอกว่าจะมีการกราดยิงอะไรอย่างเง
10: ี้
11: ยทำให้คนคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบปกติวิสัยหรือมันไม่ใช่
10: ไม่ใช่เลยนะแล้วบ้านเราประเทศไทยไม่เคยมีกรณีกราดยิงแบบนี้นะคือนานๆทีเป็น10ปีครั้งมั้งนะ
11: ปัญหาที่สะสมมานะคะก็เรื่องปืนนี่แหละที
10: ่
11: เขาบอกว่ามันจะต้องมีการจำกัดมากขึ้นเขาบอกประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีคนมีปืนมากที่สุดนะ
10: จริงเหรอใช่ตอนแรกเข้าใจว่าไทยมีน้อยนะ อเมริกาจะเป็นต้นตำรับเรื่องนี้แต่ว่าปรากฏว่าเอาเข้าจริงไทยนี่ถือว่า
11: เข้มงวดกว่าเรา
10: เข้มงวดกว่าเรา
11: ค่ะค่ะ
10: คือถึงมี
11: ก็จะไม่มีโอกาสได้พกออกมาได
10: ้
11: เพราะมันจะผิดกฎหมายและเรื่องของการพกปืนก็ต้องมีใบอนุญาตพกปืนตอนนี้เขาบอกใบอนุญาตพกปืนเนี่ยไม่ให้มีแล้วตั้งแต่ปี2567ค่ะเพราะท่านนี้ตอนนี้มีใครมีใบอนุญาตพกปืนก็คือล่าสุดก็คือปี2567หมดอายุไปหมดแล้วไม่มีใครมี
10: อ๋อคือเขาไม่อนุญาตแล้วไม่อนุญาตให้ใครพกแล้ว
11: พกปืน
10: ถ้าคุณไม่ใช่มีอาชีพหรือมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความรักษาการรักษาความปลอดภัยและมีความชอบธรรมในการที่จะพกปืนจริง
11: ๆไม่งั้นทุกคนก็ไม่ปลอดภัยเนาะ
10: โอ้ดีเลยครับ
11: ค่ะมาถึงเรื่องของการจัดหางานกันบ้างนะคะกระทรวงแรงงานก็เปิดรับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อไปทำงานกับนายจ้างภาคบริการโรงแรมและที่พักในไต้หวันนะคะซึ่งเป็นการส่งเสริมให้แรงงานไทยมีโอกาสไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะเพราะว่าจะสร้างรายได้ที่มั่นคงแล้วก็ยกระดับทักษะการบริการสู่มาตรฐานสากลนะคะเพิ่มโอกาสในการพัฒนาอาชีพในอนาคตได้ค่ะปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักในไต้หวันมีความต้องการแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมีตำแหน่งรองรับไม่น้อยกว่า384อัตราครอบคลุมงานต้อนรับลูกค้างานประสานงานจองห้องพักงานดูแลห้องพักและงานทำความสะอาดสำหรับอัตราค่าจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกก็จะได้รับเงินเดือนสูงสุด 32,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือนหรือประมาณ 30,000 บาทค่ะอัตราค่าจ้างและสวัสดิการก็เป็นไปตามที่นายจ้างและกฎหมายแรงงานของไต้หวันกำหนดซึ่งเรื่องนี้นะคะผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดดังหนึ่งนั่นก็คือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการท่องเที่ยวการโรงแรมหรือว่าสันทนาการพร้อมมีคะแนนทดสอบทักษะการพูดหรือการฟังภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษระดับ A2 คือไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหรือว่าทดสอบทักษะเพิ่มเติมนะคะหรือผู้ที่ผลการทดสอบทักษะการพูดหรือภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาอังกฤษระดับ A2 และมีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจโรงแรมและที่พักในไต้หวันไม่น้อยกว่า6เดือนภายในระยะเวลา3ปีก่อนวันลงทะเบียนก็พร้อมให้การรับรองจากหน่วยงานที่ฝึกงานกรณีที่ใช้ผลทดสอบภาษาจีนก็ต้องเป็นผลการสอบ ทเขาเรียกบ้านเลยนะคะ
10: โทโหอันนี้เขียนไม่ชัดผมเดาว่าเป็นโทเฟลนะ
11: หรอ
10: ครับ
11: ระดับ A2 นะคะมีอาชีพไม่เกิน3ปีนับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานนะคะโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของคนไทยแล้วก็ไปต่อยอดอนาคตที่จะมีอาชีพในด้านบริการนะคะผู้ที่สนใจค่ะสามารถที่จะสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยในต่างประเทศโดยเลือกตำแหน่งงานภาคบริการโรงแรมและที่พักแล้วก็เลือกประเทศไต้หวันนะคะแต่ว่าจริงๆไต้หวันไม่ใช่ประเทศเนาะ
10: ครับ
11: ค่ะแล้วก็ติดต่อไปที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศกรมการจัดหางานสายด่วนที่สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้นะคะถ้าฟังชื่อเว็บไซต์ไม่ชัด1506-2ค่ะกระทรวงแรงงาน
10: นะครับขณะเดียวกันเรื่องของเด็กและเยาวชนเนี่ยก็มีความสำคัญในการที่จะต้องดูแลในการที่จะให้ผู้ชนาการนะครับเป็นไปอย่างดีพัฒนาการด้านร่างกายและสมองจะได้มีคุณภาพนั่นเองนะครับโดยล่าสุดนั้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติการขยายโครงการอาหารเสริมหรือว่านมโรงเรียนให้ครอบคลุมไปถึงม.1ถึงม.3เลยน
11: ะ
10: เมื่อก่อนเป็นแค่ประถ
11: ม
10: ตอนนี้เขามองว่าน้องๆมัธยมต้นเนี่ยยังคงต้องการนมอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการอาหารเสริมประเภทนมโรงเรียนก็จะครอบคลุมไปถึงม.3เลยทีเดียวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นครั้งแรกเพื่อลงทุนด้านโภชนาการของเด็กและเยาวชนทำให้มีพัฒนาการด้านร่างกายและสมองรวมถึงการเรียนรู้ที่สมวัยมีสุขภาพแข็งแรงและเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตนะครับรัฐบาลจะเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่2ปีการศึกษานี้ปี69เนี่ยในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วนะครับก็เป็นการขยายโครงการที่ชื่อว่าโครงการนมโรงเรียนเนี่ยซึ่งมีมานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าขยายให้คลุมไปถึงม.3นะครับในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานะครับต้องเน้นไว้ตรงนี้ซึ่งจะครอบคลุมนักเรียนจำนวนกว่า6ล้าน6แสนคนก็ไม่น้อยนะครับจากเดิมประมาณ6ล้านคนคือเพิ่มขึ้นมา6แสนคนเป็นมาตรการที่ลดความเหลื่อมล้ำนะครับโดยเฉพาะครอบครัวรายได้น้อยในพื้นที่ห่างไกลลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองรวมถึงช่วยสนับสนุนตลาดน้ำนมดิบในประเทศให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายและใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับในการเพิ่มปริมาณรับซื้อน้ำนมดิบซึ่งจะสามารถช่วยเกษตรกรโคนมและอุตสาหกรรมนมได้ทั้งระบบคือได้ประโยชน์ทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตเลยนะครับรัฐบาลเองยังบอกว่าอยากเห็นเด็กไทยนะครับได้ดื่มนมโคสดแท้ 100% ที่ยังคงโปรตีนและวิตามินตามธรรมชาติที่ครบถ้วนรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับต่อความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรด้วยในอีกขาหนึ่งก็คือเป็นการขยายการบริโภคน้ำนมดิบภายในประเทศเกษตรกรโคนมชุมชนผู้ผลิตก็จะได้ประโยชน์ในส่วนนี้ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะเคยมีการดำริว่าจะมีการขยายการส่งออกนมไปต่างประเทศด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีการเจรจาเหมือนกันเพียงแต่ว่ากระทรวงพาณิชย์ก็มีความร่วมมือการกระจายน้ำนมดิบเพิ่มเติ
11: ม
10: ไปอินโดนีเซียแล้วการเจรจาก็เป็นไปอย่างราบรื่นนี้ก็เป็นมาตรการช่วยผู้ผลิตโคนมและก็ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโคนมด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์ทุกฝ่ายเลยนะเด็กไทยก็จะได้บริโภคนมซึ่งบางครั้งผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ได้ตกไปถึงมือเด็กไทยเท่าที่ควรนะเพราะว่าด้วยราคาด้วยการเข้าถึงที่ยากลำบากนะวันนี้เนี่ยรัฐบาลก็เป็นเจ้าภาพเลยในการที่จะส่งนมไปถึงน้องๆม.1ถึงม.3ก็จะได้บริโภคนมกันต่อไปก็เป็นเรื่องที่ทำให้เด็กไทยของเรานั้นจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็ยั่งยืนยิ่งขึ้น
11: ค่ะมีอีกเรื่องนึงเรื่องของการจัดนิทรรศการการแสดงสินค้าแบบชั่วคราวนะคะเรียกว่าป๊อปอัพโชว์เคสเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันนะคะกรมประชาสัมพันธ์จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถกรรมแห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยค่ะจัดขึ้นที่ศูนย์เขาเรียกว่าอะไรนะที่ทาราฮอลและเจริญนครฮอลชั้น M ไอคอนสยามค่ะจัดระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมนี้นะคะนิทรรศการเป็นนิทรรศการสะท้อนพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานสำคัญในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทยสืบสานพระราชดำรินะคะแล้วก็ยกระดับผ้าไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยและเวทีสากลอีกด้วยค่ะงานมีตั้งแต่11ถึง13สิงหาคมนี้10โมงเช้าถึง3ทุ่มทาราฮอลและเจริญนครฮอลนะคะชั้น M ไอคอนสยามค่ะไปแต่งผ้าไทยไปเที่ยวงานกันนะคะแล้วก็ก่อนที่จะพายนี้ก็อยากจะพูดถึง ระดับน้ําในช่วงนี้นะคะอากาศเรื่องของอากาศระดับน้ําที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ําโขงช่วงนี้วันที่11ถึง15สิงหาคมทางสทนชก็ให้ติดตามสถานการณ์แม่น้ําโขงนะคะเพราะว่าฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยภาคกลางของสปป.ลาวคาดว่าน้ําในแม่น้ําโขงจะมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วง11ถึง15สิงหาคมนี้บริเวณเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอําเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงก็ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนค่ะพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะระมัดระวังสัญจรทางน้ำแล้วก็กิจกรรมที่อยู่เกิดขึ้นประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งใน8จังหวัดริมแม่น้ำโขงด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอท่าอุเทนธาตุพนมบ้านแพงเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมและอำเภอดอนตาลเมืองมุกดาหารว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารด้วยค่ะ
10: ก็ฤดูน้ำหลากมาแล้วฤดูที่เราจะต้องระมัดระวัง
11: อุทกภัยก็ต้องระวัง
10: ใช่นะแล้วก็เตรียมการไว้อย่างสม่ำเสมอนะครับรวมถึงภาครัฐเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะกรมชลประทานก็ได้วางแผนในการสอดส่องดูแลเรื่องของระดับน้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำด้วยในช่วงที่น้ำเนี่ยอาจจะหลากขึ้นในช่วงนี้พายุก็อาจจะเข้าไทยบ้างเป็นครั้งคราวนะครับล่าสุดเนี่ยพายุที่ว่ากันว่าจะเข้าไทยในตอนนี้เปลี่ยนทิศทางไปสู่ที่จีนแล้วพายุที่ชื่อว่าดอลฟินที่แปลว่าโลมาเนี่ยนะก็เปลี่ยนทิศไปสู่จีนแล้วตั้งแต่วันที่12ถึง15ก็จะทำให้ฝนเนี่ยน้อยลงนะครับในพื้นที่ประเทศไทยน้อยลงเยอะเลยก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเบาใจได้บ้างนะครับแต่ว่าก็ยังไว้ใจไม่ได้ในกรณีของช่วงฤดูเนี่ยสิงหาคมกันยายนตุลาคมนี้จะเป็นช่วงฤดูที่ต้องเฝ้าระวังจริงๆสำหรับน้ำที่จะหลากขึ้นมา
11: ค่ะก็สภาพอากาศแบบนี้เราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ไปไหนก็ให้ระมัดระวังอันตรายด้วยนะคะ
10: ครับ
11: ค่ะ
10: นะครับแล้วก็เอาข่าวสารต่างๆมานำเสนอกันในช่วงเกือบ1ชั่วโมงในทั่วที่ถิ่นไทยในวันอังคารวันนี้ที่เวลาดำเนินในช่วงท้ายเดี๋ยวเราต้องลากันไปก่อนเพื่อจะให้ท่านผู้ฟังและผู้ชมนั้นติดตามการแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงประเด็นสำคัญสำคัญของบ้านเมืองเรานะฮะที่มีการถกแล้วก็การตัดสินใจเกิดขึ้นเดี๋ยวจะได้ฟังกันต่อไปหลังจากบ่าย2นะครับส่วนตอนนี้เรา2คนและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่วันพฤหัสบดีสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
12: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยคณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายโครงการนมโรงเรียนไปจนถึงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสด้านโภชนาการนักเรียนเพิ่มกว่า 500,000 คนทั่วประเทศควบคู่การลดภาระผู้ปกครองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายโครงการนมโรงเรียนไปจนถึงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสด้านโภชนาการนักเรียนเพิ่มกว่า 500,000 คนทั่วประเทศควบคู่กับการลดภาระผู้ปกครอง
7: นายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบถึงปัญหาการจัดสรรนมโรงเรียนที่ยังไม่ครอบคลุมนักเรียนเท่าที่ควรรวมถึงจำนวนนักเรียนที่ลดลงด้วยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เสนอต่อที่ประชุมครม.เห็นชอบในการขยายโครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมโรงเรียนเพิ่มเติมไปยังระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งในวันนี้ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการดังกล่าวอีกกว่า 500,000 คนรวมถึงจะมีส่วนช่วยในการช่วยเหลือเกษตรกรในการรับน้ำนมดิบเพิ่มเติมได้อีกกว่าประมาณ90ตันต่อวันอีกทั้งยังเป็นการลดภาระให้กับผู้ปกครองในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการซื้อนมอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยรัฐบาลเตรียมออกมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดรวมทั้งตรวจสอบเพื่อเรียกคืนใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนในบางกรณียืนยันหากไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์พกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะ
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เกิดเหตุความรุนแรงจากการใช้อาวุธปืนอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าหารืออย่างเร่งด่วนพร้อมมอบหมายให้นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปกำกับดูแลเรื่องอาวุธปืนและเครื่องกระสุนซึ่งในขณะนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายเกินไปพร้อมกันนี้ขอให้ติดตามภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งจะมีคำสั่งให้ระงับการออกใบอนุญาตต่างๆเกี่ยวกับอาวุธปืนทั้งหมดและการจำหน่ายปืนสวัสดิการรวมทั้งจะมีการพิจารณากรณีผู้ครอบครองใบอนุญาตสำหรับสั่งซื้อหรือรับโอนอาวุธปืนกระสุนหรือใบป.3และยังไม่มาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือใบป.4ว่าเกิดจากสาเหตุใดรวมทั้งผู้ที่มีใบป.3แต่ยังไม่ซื้ออาวุธปืนเกิดจากสาเหตุใดและอีกจำนวนเท่าใดจะมีการยึดคืนใบอนุญาตเหล่านี้ทั้งหมดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตั้งแต่3ปีก่อน ที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ไม่อนุญาตให้ออกไปอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในที่สาธารณะหรือใบป.12 อีกเพราะฉะนั้นในปัจจุบันหากไม่ใช่ตำรวจทหารหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับอนุญาตจะไม่มีใครมีสิทธิ์พกอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะทั้งนั้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เหตุไฟป่าบอลเรนจ์ในรัฐบริติชโคลัมเบียของแคนาดาทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายสำนักงานตำรวจม้าแห่งชาติของแคนาดาเปิดเผยว่าเหตุไฟป่าบอลเรนจ์ในรัฐบริติชโคลัมเบียทางตะวันตกของแคนาดาส่งผลให้หญิงชราวัย80ปีเสียชีวิตอย่างกระทันหันระหว่างอพยพออกจากบ้านพักพร้อมกับสมาชิกครอบครัวหลังไฟป่าดังกล่าวลุกลามอย่างรวดเร็วและขยายพื้นที่เกือบ2เท่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานับเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกจากเหตุไฟป่าครั้งนี้โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าการเสียชีวิตน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเหตุไฟป่าและอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมสถานการณ์ไฟป่าครั้งนี้ส่งผลให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่ที่สุดในรัฐบริติชโคลัมเบียนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยประชาชนกว่า 20,000 คนต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยขณะที่สถานการณ์ล่าสุดไฟป่าบอเรนเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 85,000 ไร่คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายอำเภอด่านซ้ายอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครอำเภอท่าอุเทนอำเภอพรสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอคำเจอีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอท่าตูมอำเภอจอมพระอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอโนนารายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาไปได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสะเดาอำเภอหาดใหญ่อำเภอนาทวีอำเภอเทพาอำเภอจะนะอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอกรงปีนังอำเภอเมืองจังหวัดยะลาในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่การเคลื่อนตัวคงที่การทิศราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ATM มีฮะ
2: ATM มีบัญชีธนาคารมี ATM มีแล้วพี่มีบัญชีของพี่เนี่ยมันเป็นแอปอยู่ในโทรศัพท์มือถืออยู่หรืออยู่ในเล่ม
1: อยู่ในเล่มฮะ
2: ไม่มีแอปตัวไม่มีแอปธนาคารนะ
1: ไม่มีฮะ
2: แล้วเงินหายไปนะ
1: คร
2: ับ โอเคผมแนะนำพี่อย่างนี้ก่อนนะพี่นะพี่จดเบอร์โทรศัพท์ปากกาพร้อมนะถ้าไม่พร้อมก็จำมันก็ได้4ตัวง่ายๆนะครับ
3: ค่ะ
2: ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะพี่นะที่ชื่อย่อว่าสคง.พี่จำมาก่อนนะครับศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินหรือสคง.สสลาคควายงงูนะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติเบอร์โทรศัพท์1213เบอร์4ตัวครับพี่
1: 1213
2: ใช่ครับเดี๋ยวพี่วางหูโทรศัพท์จากผมแล้วพี่โทรศัพท์ไปที่เบอร์นี้แล้วแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยศูนย์ได้รับทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเงินของพี่ถูกหักจากบัญชีธนาคารไปได้อย่างไรเดี๋ยวทางศูนย์จะตรวจสอบกับธนาคารนะครับได้ความยังไงเดี๋ยวเขาคงชี้แจงอธิบายความกับพี่แล้วเบื้องต้นพี่ไปแจ้งความไว้แล้วหรือยัง
1: แจ้งแล้วครับ
2: แจ้งแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าพี่ไม่ใช่คนที่ทำธุรกรรมนี้พี่ไม่ใช่เป็นคนทำนะผมจึงย้ำอยู่เสมอในข้อเท็จจริงว่าถ้าถามอย่างตอบอย่างหนึ่งนะครับถ้าถามและปิดบังข้อมูลบางประการสิ่งที่พูดไปทั้งหมด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี
1: ้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่11สิงหาคม2569โดยคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีณตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอเชิญติดตามรับฟังได้นะบัดนี้ค่ะ

0: มาเข้าสู่การแถลงมติคณะรัฐมนตรีในวาระปกตินะคะดิฉันรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลนะคะขอเริ่มด้วยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นเรื่องของการคุมเข้มการครอบครองอาวุธปืนนะคะแล้วการปราบปรามการถืออาวุธปืนเถื่อนด้วยนะคะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก่อนที่เราจะพิจารณาวาระต่างๆท่านนายกได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนนะคะโดยในครั้งนี้ท่านนายกก็ได้สั่งการมีทั้งมาตรการในระยะสั้นและระยะยาวค่ะซึ่งทั้งสองมาตรการนั้นทั้งสองระยะสั้นและระยะยาวนั้นเป็นการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานหลายๆกระทรวงเข้าด้วยกันนะคะโดยหลักก็จะเป็นเรื่องของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะแต่ก็ยังมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งเป้าหมายในครั้งนี้ก็คือเพื่อที่จะอุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองนะคะและในตอนท้ายที่เราพูดถึงเรื่องนี้ก็ทราบกันดีว่าที่มาที่ไปมันก็เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์กรณีกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นะคะท่านนายกก็ได้ติดตามในเรื่องของการเยียวยาแล้วก็แสดงความห่วงใยด้วยในรายละเอียดของมาตรการควบคุมอาวุธปืนนะคะที่บอกว่าแบ่งเป็น2ระยะระยะเร่งด่วนค่ะคือ1ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่น2ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือที่เรียกว่าป.3นะคะจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่น3ตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วัน4ค่ะเริ่มจัดระเบียบใบป.4ให้ผู้ได้รับใบป.3และซื้อปืนแล้วดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้ภายใน30วันนะคะนับตั้งแต่วันนี้เลยค่ะเพราะว่าเป็นวันที่มีมติคณะรัฐมนตรีมิฉะนั้นจะถือว่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะมาตรการที่5ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของผู้ค้าปืนทั่วประเทศค่ะจะต้องตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศโดยให้กรมการปกครองตรวจสอบยอดจำหน่ายให้สอดคล้องกับใบป.3หากพบไม่ตรงกันให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมให้กรมสรรพากรตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีเพราะว่าในเรื่องของการปราบปรามการครอบครองอาวุธปืนที่ไม่ถูกกฎหมายนั้นต้องเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทางผู้ค้าแล้วก็ผู้ขอใบอนุญาตด้วยนะคะมาตรการที่6ค่ะตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนนะคะให้กรมการปกครองร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านการกีฬาตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีอันนี้เนื่องมาจากสนามยิงปืนหลายแห่งก็เป็นต้นเหตุของปัญหาของการกระจายของกระสุนปืนนะคะเพราะฉะนั้นคณะรัฐมนตรีจึงเห็นว่าจะต้องเข้าไปตรวจสอบในเรื่องของสนามซ้อมยิงปืนด้วยมาตรการที่7ค่ะเร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายให้ฝ่ายปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินคดีอย่างเข้มงวดและเสนอให้ศาลลงโทษขั้นรุนแรงนะคะส่วนมาตรการระยะยาวนั้นก็จะประกอบไปด้วย3ประเด็นด้วยกันค่ะ1เร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยโดยให้กระทรวงมหาดไทยเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการอนุญาตและซื้อขายทุกขั้นตอนให้เป็นแบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรและกรมสรรพากรเพิ่มการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนควบคุมการค้าและความรับผิดชอบของผู้ค้าปืนรวมถึงเพิ่มโทษผู้กระทำผิดโดยเสนอร่างกฎหมายภายใน60วันซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกก็ได้มอบให้รองปกรณ์นินประพันธ์เป็นผู้ดูแลในเรื่องกฎหมายนะคะกำหนดให้ผู้ที่ถือครองใบ ป .4 นะคะต้องต่ออายุทุกๆ3ปีค่ะและมาตรการที่3คือเพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนให้ผู้ค้าปืนและสนามยิงปืนตรวจสอบยอดจำหน่ายเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันนะคะในส่วนของเรื่องการเยียวยานั้นก็ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าภายใต้กฎหมายที่ปัจจุบันมีอยู่นั้นผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาจาก3แหล่งด้วยกันเบื้องต้นนะคะคือกองทุนผู้ประสบสาธารณภัยของสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงศึกษาธิการซึ่งในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นนะคะก็คณะกรรมการพิจารณาการช่วยเหลือเยียวยาที่จะได้รับเงินจากกลุ่มนี้ก็ได้อนุมัติให้การเยียวยาไปแล้วนะคะเบื้องต้นสำหรับผู้เสียชีวิตรายละ1ล้านบาทรวม6รายค่ะและกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นหน่วยงานหลักที่จะคอยประสานในเรื่องของการเข้ารับเงินเยียวยาจากแหล่งกองทุนต่างๆนะคะเรื่องที่2ที่จะขอมารายงานให้ทราบก็คือว่าในวันที่31สิงหาคมและ1กันยายนก็จะมีครม.สัญจรนะคะซึ่งในวันอังคารที่1กันยายนก็จะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดสงขลาส่วนวันที่31สิงหาคมก็จะเป็นการตรวจราชการของท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีค่ะในประเด็นหลักๆนะคะก็จะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาและการป้องกันอุทกภัยการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้และก็ควบคุมไปถึงในประเด็นเรื่องของความมั่นคงด้วยนะคะแล้วก็ขอเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นการเมืองนิดนึงค่ะที่มีบางพรรคฝ่ายค้านถามว่าจะมีการประชุมครม.สัญจรน่ะแล้วเงินที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการป้องกันอุทกภัยน่ะโอนไปให้หรือยังนะคะก็ต้องขอชี้แจงอย่างนี้ค่ะว่างบประมาณเรื่องการฟื้นฟูและป้องกันชลประทานในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบงบกลางไปแล้วนะคะวงเงิน843ล้านบาทไปตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมค่ะแล้วก็ณวันนี้เนี่ยทางกระทรวงเกษตรนะคะที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับชลประทานนะคะก็ได้ให้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วว่าเรื่องของการประมูลโครงการต่างๆดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเรื่องของการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งท่านรัฐมนตรีสุริยะก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้นะคะเพราะฉะนั้นฝ่ายค้านขอให้สบายใจค่ะสิ่งที่รัฐบาลได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณไปแล้วเราก็ได้ติดตามให้ถึงมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ค่ะส่วนเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีนะคะในส่วนของดิฉันก็จะเป็นเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์จากเหตุการณ์ที่มีการรั่วไหลของข้อมูลในส่วนราชการเกิดขึ้นแล้วท่านนายกก็ได้สั่งการให้มีมาตรการยกระดับความปลอดภัยโดยด่วนนะคะและในวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบแนวทางป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลนะคะซึ่งก็เป็นมาตรการที่ทางคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือว่ากมช.เนี้ยได้เสนอค่ะก็เห็นว่าสิ่งที่จะต้องทำจากนี้นะคะทุกหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะต้องใช้มาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยหรือที่เรียกว่า multi factor authentication หรือ MFA นะคะมาใช้ในเพื่อการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลค่ะทีนี้ในเรื่องของการป้องกันข้อมูลรั่วไหลเนี่ยไม่ใช่แค่จำกัดวงอยู่ในภาครัฐนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครม.เห็นชอบด้วยก็คือว่าเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์หรือว่าสกมช.เนี่ยนะคะไปบังคับใช้ในเรื่องของการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยกับทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนด้วยเพราะเรื่องนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปี2562นะคะที่ให้อำนาจและหน้าที่ของสกมช.ไปดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการตอบโต้และรับมือกับภัยคุกคามซึ่งมาตรการ multi factor authentication ก็จะต้องใช้ทั้งหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนนะคะมากไปกว่านั้นคณะรัฐมนตรีก็ยังเห็น ห็นชอบกับอีก3มาตรการที่จะจำกัดวงไม่ให้เกิดปัญหาภัยรั่วไหลของรั่วไหลของข้อมูลนะคะอีก3มาตรการด้วยกันค่ะในเรื่องแรกก็คือเรื่องของการ Force Reset Password นะคะบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเนี่ยเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยหรือใช้งานได้อีกค่ะมาตรการที่2นะคะเป็นมาตรการ System Cleansing ใน15วันโดยกำหนดให้ทุกกระทรวงและ300กรมตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบนะคะหากพบว่ามีระบบไหนที่เป็นระบบเก่าหรือระบบร้างที่ไม่ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบนะคะหรือที่เรียกว่า back end ได้ถาวรเลยภายใน15วันนะคะเนื่องจากที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานเข้าใจว่าปิดหน้าเว็บไปแล้วนะคะแล้วมันจะจบซึ่งจริงๆแล้วมันยังไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นมาตรการที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องไปปฏิบัติก็คือปิดในระบบหลังบ้านด้วยนะคะและอันที่3ก็คือย้ำอีกเรื่องก็คือเรื่องของการยืนยันตัวตนในหลายปัจจัยหรือที่ว่าระบบ MFA ค่ะอีกประเด็นหนึ่งของดิฉันนะคะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งปลัดกระทรวงค่ะอันนี้ไม่ใช่รายชื่อที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายวันนี้นะคะเดี๋ยวรองลลิดาจะเป็นผู้แถลงแต่ว่าในเป็นเรื่องของหลักการค่ะเพื่อที่จะเรียนให้สื่อมวลชนได้ทราบนะคะว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติมอบหมายให้สำนักงานข้าราชการพลเรือนเนี่ยไปปรับปรุงหรือยกเลิกหนังสือเวียนของกพ.นะคะที่พูดถึงแนวทางการคัดเลือกข้าราชการของกพ.เนี่ยให้มันสอดคล้องกับมาตรา57ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551จะได้ไม่ต้องเกิดการสับสนเพราะในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนมาตรา57นี้นะคะกำหนดให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในระดับสูงสุดของกระทรวงเนี่ยให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติและให้รัฐมนตรีสั่งบรรจุนะคะก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะกราบบังคมทูลเกล้าแต่งตั้งพูดง่ายๆก็คือว่าอำนาจในการแต่งตั้งปลัดกระทรวงตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนนั้นเป็นอำนาจของรัฐมนตรีนะคะเพื่อความชัดเจนค่ะเชิญรองลลิดาต่อไปค่ะ
1: วันนี้นะคะมีมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญนะคะอีก3เรื่องด้วยกันค่ะโดยเรื่องแรกนะคะเป็นมาตรการการยกเว้นภาษีให้เจ้าหน้าที่ต่างชาติประจำศูนย์อาเซียนด้านสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยค่ะเพื่อสนับสนุนบทบาทไทยในการรับมือสังคมสูงวัยของภูมิภาคส่วนอีก2เรื่องนะคะเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ค่ะกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งสอดรับกับกำหนดการเยือนของทั้ง2ประเทศนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะระหว่างวันที่17-21ค่ะสิงหาคมนี้ค่ะโดยประเด็นแรกนะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการนะคะร่างกฎกระทรวงยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินเดือนและค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ต่างชาติประจำศูนย์อาเซียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณค่าสังคมให้ผู้สูงอายุนะคะด้วยนวัตกรรมค่ะซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยนะคะโดยให้มีผลสำหรับเงินได้ตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2567เป็นต้นไปค่ะเพื่อให้ประเทศไทยนะคะดำเนินงานตามความตกลงกับประเทศเป็นประเทศเจ้าบ้านได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะและสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยนะคะในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านสังคมผู้สูงอายุของอาเซียนคาดว่าสูญเสียรายได้ภาษีประมาณปีละ 1.7 ล้านบาทค่ะแต่จะช่วยต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและเตรียมความพร้อมรับสังคมผู้สูงวัยของภูมิภาคค่ะประเด็นถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนปฏิบัติการร่วมไทยออสเตรเลียระยะที่4นะคะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครอบคลุมทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและความร่วมมือระดับประชาชนค่ะพร้อมเห็นชอบแถลงการร่วมอีก2ฉบับค่ะเพื่อจับมือรับมืออาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊งหลอกลวงออนไลน์ยาเสพติดค้ามนุษย์และการฟอกเงินรวมถึงกระชับสัมพันธ์ความร่วมมือเศรษฐกิจเสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานโดยเอกสารทั้ง3ฉบับนะคะเป็นผลลัพธ์สำคัญจากการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่17-20สิงหาคมนี้ค่ะประเด็นถัดไปนะคะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์ค่ะโดยครม.เห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมยกระดับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์ สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยจะลงนามความร่วมมือการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีนะคะระหว่างวันที่20-21สิงหาคมนี้ค่ะครอบคลุม4ด้านสำคัญทั้งทางด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจการค้านวัตกรรมความสัมพันธ์ระดับประชาชนค่ะและความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยตั้งเป้าเพิ่มการค้าระหว่าง2ประเทศเป็น3เท่าในปี2588นี้ค่ะเพื่อเสริมสร้างการลงทุน

0: นอกจากนี้ยังมีมติอนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงครั้งที่2จำนวน1รายได้แก่นางณัจจารีอนันตสินดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและอนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน1รายค่ะได้แก่นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์หน่วยงานนะคะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนค่ะยังมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
1: ค่ะสวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะอนุมัติไทยสนับสนุนองค์การอนามัยโรคผ่าน WHO Investment Round วงเงิน1ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือประมาณ 32.24 ล้านบาทในช่วง2ปีโดยกำหนดให้ร้อยละ50จัดสรรกลับมาสนับสนุนสำนักงาน WHO ประจำประเทศไทยพร้อมเปิดทางส่งข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข5คนต่อปีไปปฏิบัติงานกับ WHO เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยสร้างเครือข่ายและนำองค์ความรู้ระดับโลกกลับมาต่อยอดระบบสาธารณสุขของประเทศไทยยกระดับบทบาทไทยในเวทีสุขภาพโลกอย่างเป็นรูปธรรมค่ะและในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารนะคะ2ที่ด้วยกันค่ะที่แรกค่ะอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด60เตียงพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,508 ตารางเมตรโรงพยาบาลรามันตำบลกายูบ่อเกาะอำเภอรามันจังหวัดยะลา1หลังค่ะเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการจากฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะเป็นฐานรากชนิดแผ่ตามผลการทดสอบการเจาะสำรวจชั้นดินทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นการจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างอาคารดังกล่าวค่ะมีผู้เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 48.85 ล้านบาทซึ่งสูงกว่างบประมาณจำนวนเดิม 2.39 ล้านบาทสำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วอนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการและเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้างในรายการผู้ป่วยของโรงพยาบาลรามันค่ะและสถานที่ที่2ค่ะอาคารรังสีรักษานะคะเป็นอาคารคสล4ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,400 ตารางเมตรค่ะเป็นโครงการสร้างต้านแผ่นดินไหวโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยตำบลคลองตาลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย1หลังค่ะสำนักงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นชอบความเหมาะสมของราคารายการอาคารรังสีรักษาของโรงพยาบาลในวงเงิน 68.63 ล้านบาทโดยให้เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2569จำนวน 9.08 ล้านบาทส่วนที่เหลือจำนวน 59.55 ล้านบาทผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2571ค่ะทั้งนี้ขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญค่ะในวันนี้เรื่องที่ดิฉันแถลงก็เท่านี้ค่ะติดตามจากท่านรองต่อค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้ประเด็นของดิฉันนะคะประเด็นแรกเป็นเรื่องของวาระแห่งชาติค่ะเรื่องของการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษานะคะซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอค่ะหลังเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะโดยรัฐบาลไม่นิ่งนอนใจค่ะเร่งยกระดับการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีนะคะกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569ให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็น School Safety Zone พร้อมคุมเข้มการตรวจและคัดกรองอาวุธสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งของอันตรายก่อนเข้าสถานศึกษาค่ะทั้งนี้นะคะยังจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะขณะเดียวกันนะคะรัฐบาลเร่งดูแลทั้งกายและใจโดยดูแลและเยียวยานักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบร่วมกับนักจิตวิทยาและทีม MCAT พร้อมเตรียมห้องพักใจหรือเซฟรูมเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจก่อนการกลับเข้าสู่การเรียนการสอนตามปกติค่ะส่วนการวางระบบระยะยาวนะคะกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอด

0: ยสถานศึกษาเพื่อให้มีระบบดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมติดตามการประเมินสภาพจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงคัดกรองภาวะความเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนค่ะเพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องรัฐบาลนะคะจะไม่รอให้เกิดเหตุการณ์แล้วค่อยแก้ไขแต่จะเดินหน้าป้องกันและเตรียมความพร้อมดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการจะประสานขอความร่วมมือไปยังทุกกระทรวงที่มีสถานศึกษาในสังกัดให้นำมาตรการความปลอดภัยนี้ไปปรับใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศและสร้างความมั่นใจให้เด็กครูและผู้ปกครองว่าโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งสำหรับการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของเด็กทุกคนค่ะสำหรับมติถัดไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องการขยายสิทธิ์เรื่องนมโรงเรียนค่ะครม.มีมติอนุมัติโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโดยกลุ่มเป้าหมายใหม่มีนักเรียนจำนวน 582,947 คนและอนุมัติให้รวมกลุ่มเป้าหมายใหม่นี้กับกลุ่มเป้าหมายเดิมตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่6สำหรับการดำเนินงานในปีการศึกษา2570การขยายสิทธิ์ครั้งนี้นะคะจะช่วยให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวที่มีข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจค่ะได้เข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมในช่วงวัยที่กำลังเติบโตและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวขณะเดียวกันการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายนะคะยังช่วยเพิ่มการซื้อน้ำนมดิบเข้าสู่ระบบการผลิตลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดและช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรโคนมค่ะทั้งนี้นะคะสรุปแล้วมติครม.ในครั้งนี้เป็นการเพิ่มสิทธิ์ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้เข้าร่วมโครงการนมโรงเรียนเพิ่มโอกาสเข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมควบคู่กับการเพิ่มตลาดรองรับน้ำนมดิบและช่วยเกษตรกรโคนมค่ะสำหรับวันนี้ของดิฉันมีเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: มีข้อคำถามสำหรับมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้ไหมคะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้นะคะการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกทั้ง3ท่านนะคะได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะซึ่งเริ่มต้นของการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นำโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะได้พูดถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนนะคะก็ออกมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวออกมาเพื่อควบคุมเหตุการณ์ความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้อาวุธปืนอย่างไม่เหมาะสมและถูกต้องนะคะก็จะมีการระงับการออกใบอนุญาตในการซื้ออาวุธปืนรวมถึงสวัสดิการที่เกี่ยวกับการซื้ออาวุธปืนของหน่วยงานต่างๆด้วยโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐนะคะตรวจสอบใบป.3ที่ยังคงค้างอยู่ทั่วประเทศและก็เร่งจัดระเบียบใบป.4รวมถึงตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศแล้วก็สนามยิงปืนด้วยและควบคุมการค้าควบคุมร้านค้าแล้วก็ความรับผิดชอบของผู้ค้าปืนนะคะเพิ่มบทลงโทษแก่ผู้กระทำผิดแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลผู้ครอบครองผู้ซื้อปืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนการเยียวยาเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมในเขตจังหวัดนนทบุรีเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการอนุมัติในที่ประชุมดูแลและเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ1ล้านบาทค่ะนอกจากนี้นะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้พูดถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จะจัดขึ้นในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ที่จังหวัดสงขลาด้วยนะคะซึ่งจะลงพื้นที่ไปเพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่รวมถึงไปดูเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนนะคะและก็การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ด้วยนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงมาตรการปกป้องข้อมูลรั่วไหลที่เกิดขึ้นนะคะภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยจะนำการใช้ระบบยืนยันตัวตนเข้ามาควบคุมทั้งในส่วนของภาครัฐโดยให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐเปลี่ยนรหัสใหม่ทันทีแล้วก็จะเป็นการตัดวงจรการสวมรอยเข้าใช้งานระบบผิดๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นการปิดระบบที่ไม่ใช้งานแล้วให้ ็นการปิดระบบโดยถาวรนะคะเพื่อป้องกันแฮกเกอร์รวมถึงคณะรัฐมนตรีมีมติให้ปรับหลักเกณฑ์การให้อำนาจรัฐมนตรีในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนตำแหน่งปลัดกระทรวงให้มีความเหมาะสมด้วยค่ะส่วนในเรื่องของการแถลงข้อมูลโดยรองโฆษก3ท่านนะคะจะแถลงโดยจะสรุปข้อมูลโดยคุณชโลธรจันยาค่ะ
3: ครับท่านผู้ฟังครับโดยการแถลงมติคณะรัฐมนตรีข้อถัดมานั้นนะครับซึ่งแถลงโดยท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี3ท่านประกอบด้วยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรซึ่งมติคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งเป็นมติสำคัญเป็นวาระสำคัญนะครับที่เป็นวาระที่ทั้งสังคมนั้นจับตามองนั่นเนื่องจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะครับที่โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับในขณะนี้ทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับและทางกระทรวงศึกษาธิการนั้นก็ได้เสนอที่ประชุมถึง6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาตินะครับเพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติและป้องกันปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนนะครับซึ่งในวาระนี้นะครับมีการเร่งเยียวยานักเรียนครูโดยใช้นักจิตวิทยานักจิตวิทยานะครับมีการจัดทำกฎหมายแม่บทเพื่อสร้างการป้องกันในระยะยาวนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยอีกด้วยโดยทางกระทรวงศึกษาธิการนั้นก็ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับ5กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องอีกด้วยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันปัญหานี้นะครับทางรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ว่าเร่งหาวิธีการในการรับมืออย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับและในมติคณะรัฐมนตรีข้อถัดมานั้นนะครับเป็นเรื่องของร่างมาตรการภาษีเพื่อการยกเว้นรัศดรสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณค่าสังคมผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งนี้เมื่อการภาษีเพื่อการยกเว้นรัศดรในที่นี้นะครับจะทำให้ประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นศูนย์กลางของสังคมสูงวัยนะครับศูนย์กลางของสังคมสูงวัยในที่นี้เป็นศูนย์กลางที่จะนำมาซึ่งมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าสังคมในอนาคตนั้นเป็นสังคมผู้สูงอายุและทางรัฐบาลทางประเทศไทยของเราก็เร่งจะยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในครั้งเดียวกันนะครับต่อมานะครับเป็นมติคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติงบประมาณการดำเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนเพื่อขยายความคุ้มครองไปยังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3นะครับในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อการกระตุ้นการดื่มนมและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต่อมาครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการเสนอขออนุมัตินะครับซึ่งทางรัฐบาลก็ได้อนุมัติในการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ2โครงการสำคัญได้แก่การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด60เตียงที่โรงพยาบาลรามันจังหวัดยะลาซึ่งอาคารนั้นเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นนะครับพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,548 ตารางเมตรและอีกอาคารหนึ่งเป็นการก่อสร้างอาคารรังสีรักษาณโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก4ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,400 ตารางเมตรโดยเป็นโครงสร้างต้านแผ่นดินไหวนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่ได้แถลงในวันนี้ครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้การในท่อเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่11สิงหาคม2569โดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีณตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประกอบไปด้วยทีมควบคุมเสียงคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒนพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณสงบมีช่อและทีมผู้บรรยายคุณชโลธรจันยาและดิฉันนฤนาถแข็งขันต้องขอสิ้นสุดการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะจากนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังข่าวและรายการที่น่าสนใจของสถานีวิทยุ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 10ปีแล้วนะครับตามเกณฑ์3ปี5ปีมันก็เลยมาแล้วนะครับแล้วยังไม่ทำให้เขาเนี่ยติดขัดตรงไหนเดี๋ยวตามเรื่องให้โอเคไหม
1: ครับผม
0: แล้วพอผ่านไประยะหนึ่งเนี่ยพอได้มา3ไป5เนี่ยมันสามารถจะออกเป็นโฉนดได้ไงน้องฝนทีนี้พอยังไม่แบ่งแยกเนี่ยมันก็เลยทำให้ชาวบ้านของศูนย์เสียโอกาสท่านครับผมขอเรียนอย่างตรงไปตรงมาเนาะ
2: ค่ะ
0: ว่าความล่าช้าของการให้บริการของส่วนราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสปก.กรมที่ดินสำนักงานที่ดินทั้งหลายและรวมถึงนะครับนิคมทั้งหลายเนี่ยเวลาเขาไปรับโอนสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับหรือเขาเปลี่ยนจากนค.เป็นนค.5เป็นกศน.5แล้วจะเป็นโฉนดเนี่ยเขาเปลี่ยนจากสปก.ธรรมดาเป็นโฉนดสปก.เขาเปลี่ยนจากนศ.3นศ.3ก.นศ.2เป็นสค.1เพื่อจะไปเป็นโฉนดเนี่ยนะถ้าคุณทำให้เร็วเขาได้เร็วถ้าคุณทำให้ช้าความเสียจะเกิดขึ้น1เมื่อไม่ใช่โฉนดที่ดินราคาถูกหรือแพง
2: ถูก
0: นะ
2: ใช
0: ่ที่ดินถูกแต่พอเป็นโฉนดปั๊บถูกหรือแพง
2: แพงขึ้นละ
0: แพงทีนี้เขาต้องการขายที่ดินแพงเนี้ยเขาเลยมาออกโฉนดแต่ท่านก็ยังไม่ออกให้สักทีนึง
2: ก็ขายไม่ได
0: ้เขาจำเป็นจะต้องใช้เงินเพื่อการรักษาตัวนะเพื่อที่จะทำธุรกิจเพื่อใดเพื่อหนึ่งแล้วก็สุดท้ายยังไม่เป็นโฉนดก็เลยจำเป็นจะต้องขายแบบนศ3ก.ขายถูกหรือขายแพง
2: ถูกสิ
0: ใครเสียประโยชน์ครับ
2: ก็คนที่เป็นเจ้าของก็เสียประโยชน์
0: นี่ครับอย่าบอกว่าไม่เป็นไรรอก่อนสิ่งที่ชาวบ้านรอก็คือเขาเสียผลประโยชน์ครับบางทีก็จะไปแบ่งพี่แบ่งน้องท่านก็ไม่ทำให้เขาอย่างเร่งรีบรีบด่วนให้คิดเสียว่าชาวบ้านที่เข้ามาที่เคาน์เตอร์ที่อยู่ข้างหน้าท่านทั้งหลายนะ
2: เป็นญาติค
0: ุณนะครับเป็นญาตินะเห็นเขาเดินถือไม้กระเท้างอกแงกงอกแงกงอกแงกมาเนี่ยนะครับรีบเลยไปอุ้มไปโอบมาอุ้มมาจับมานั่งป้าเป็นไงลุงเป็นไงมาติดต่อเรื่องอะไรมาจากไหนใครมาส่งแล้วจะกลับไปตอนไหนใครไปส่งแล้วกลับเองหรือมาใครยังไง
2: เสมือนประหนึ่งเป็นคนในครอบครัว
0: ใช่ครับถ้าท่านทำแบบนี้ได้เนี่ยชาวบ้านจะไปนั่งอยู่ในไว้กองใจของท่านแล้ววันหลังที่เขามาอีกเขาจะไม่มามือเปล่านะชาวบ้านนะกล้วยมีมะพร้าวมีเขาก็มาฝาก
2: ใช่
0: นะแล้วคุณผ่านหน้าบ้านเขาก็แวะไปหาเขาได้กลับมาเผลอๆเขาเลี้ยงนกกรงหัวจุกเขาอาจจะให้มาสักตัวนึง
2: โอ้
0: แล้วใครจะไปรู
2: ้เนาะ
0: ทำอะไรได้นั่นแหละ
2: แต่ที่สำคัญอ่ะก็ต้องเห็นถึงอกเขาอกเราเนาะ
0: จิตใจต้องมีจิตใจบริการฝากไว้เพราะว่าคือตอนนี้ถามว่าทำไมต้องมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการอำนวยความสะดวกจำได้ไหม
2: ใช่
0: ทำไมต้องมีกฎหมายอ่ะถ้าทุกคนทำหน้าที่ของท่านอย่างสมบูรณ์กฎหมายมันไม่จำเป็นต้องมีประเทศนี้ไม่ต้องมีรัฐธรรมนูญไม่ต้องมีกฎหมายอาญาไม่ต้องมีประมวลกฎหมายแพ่งไม่ต้องมีชักมาตามีแต่ศีล5นั่นน่ะพอแล้ว
2: รักษาครบนะสินะ
0: ครับ
2: ใช่ไหม
0: ครับนี่อาจารย์ต่อตระกูลเห็นโพสต์นี้ก็จากอาจารย์ต่อตระกูลยงมานั่งนะบอกว่าเนี่ยถ้าเขาสอใครที่นับถือศาสนาพุทธถ้าตอบศีลห้าไม่ได้เนี่ยก็ให้เขียนข้อกรอกข้อความว่าไม่มีศาสนา
2: เ
0: พราะถือว่าตอบศีลห้าไม่ได
2: ้
0: ผมก็มันคิดในใจอาจารย์เดี๋ยวจะไม่มีคนนับถือศาสนาพุทธแล้วนะว่าตอบกันไม่ค่อยจะได้นะปานากับอาทินาไหนมาก่อนมาหลังยังงงอยู่เลยนะรักทรัพย์ก่อนหรือฆ่าสัตว์ก่อนเนี่ยให้เขาเรียนรู้ไปให้เขามีศาสนาน่ะดีแล้วได้บ้างไม่ได้บ้างก็เรียนรู้ไป
2: เคสของน้องเดี๋ยว
0: ส่งมาให้พี่นะธนวัน
1: ครับผม
2: ฟังอยู่นะ
0: ตามนี้นะเดี๋ยวตามเดี๋ยวพี่ตามให้ส่งมาให้นะ
2: ค่ะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอุ้ยนานนะ12ปีแน่จริงๆเขาบอกว่าต้องออกไปเกินเท่าไหร่5ปีอ่ะพี
0: ่5ปี3ปี5ปีนคพอได้นคมาปั๊บเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นโฉนดเนี่ยต้องภายในกี่ปีเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับก็ฝากเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะทำให้ชาวบ้านเขาก็พวกเราเจ้าหน้าที่ทุกคนทำมาจากชาวบ้านทั้งนั้นมาจากลูกชาวบ้านทั้งนั้นพอมาเป็นนายแล้วก็ลืมชาวบ้าน
2: เ
0: นี่ยทำไม
2: นายอะไร
0: ก็คือหมายถึงว่าเราเป็นชาวบ้าน
2: อ๋อหมายถึงเราพอเป็นนาย
0: พอเรามาเป็นนายมันมีตำแหน่งขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะ
2: นายอำเภอ
0: ลืมความเป็นชาวบ้านที่เคยเป็น
2: นายกอบจ
0: บางคนว่านะ บางคนเนี่ยบอกว่าตอนยังไม่ได้รับเลือกนะครับเขาก็เรียกไอ้นุ่นไอ้นี่ไอ้นั่นก็แล้วแต่ตามชาวบ้านเรียกนะพอได้รับเลือกเป็นตำแหน่งเล็กๆอยู่ที่อบต.เนี่ยนะใส่เสื้อสีกากีพอใครจะไปเยี่ยมเนี่ยก็ถามมันนัดไว้หรือเปล่าครับ
2: เอ้
0: าม
2: ีนัดไหม
0: ไอ้ตอนมาหาเราไม่ต้องนัดไอ้ที่เราไปหาขอความช่วยเหลือถามมันนัดไหม
2: เอ้าสลับ
0: ยายเขานินทา
2: อ่ะไปสายต่อไปคุณดาวจากนครสวรรค์ค่ะสวัสดีค่ะคุณดาวคะ
3: ครับผม
2: คุณดาวถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่ามีหนี้เกิน 100,000 บาทและครอบครองรถจักรยานยนต์2คันเหรอคะ
3: ครับ
2: ทีนี
0: ้แล้วสงสัยเรื่องอะไรล่ะ
3: คันนึงผมขายไปแล้วก่อนหน้าประมาณเดือนมกราหรือกุมภาเนี่ย
0: ขายอะไรไปแล้ว
2: ขายไปแล้วใช่มั้ยก่อนหน้ารถจักรยานยนต์น่ะ
3: ใช่ฮะ
2: คุณดาวขายไปตอนไหน
3: ช่วงเดือนกุมภาหรือมกราเนี่ย
2: มกรากุมภาปีนี้เหรอ
3: ครับ
2: ขายไปแล้วกี่คันฮะ
3: ขายไปแล้วคันนึง
0: เอางี้ครับเอางี้ที่คุณไม่ได้เนี่ยไม่ได้ขาดคุณสมบัติไม่ได้เพราะข้อไหนครับตอบให้ชัด
3: คือผมอยากจะสะท้อนถึงรัฐบาลนะครับ
0: ไม่สะท้อนพี่ครับไม่เอาสะท้อนครับตอนนี้ต้องชัดเจนไม่มีอะไรต้องมาปรับแก้แล้วเขาปรับให้แล้วแก้ให้แล้วถ้าเราขาดคุณสมบัติคือไม่ได้ครับพี่จะมาแสดงความเห็นไม่ต้องแล้วครับพี่ครับแต่ถ้าถามว่าเราไม่ได้เพราะเหตุอันควรสงสัยในประเด็นไหนเนี่ยไอเนี้ยผมจะหาทางแต่ถ้ามาสะท้อนเพื่อให้เขาไปปรับเพิ่มแก้อีกอันนี้ไม่ต้องนะครับพี่
2: เขาเสด็จน้ำแล้ว
0: นะพี่ดาวไม่พูดแล้วนะถ้างั้นนะถ้ารู้อยู่แล้วไม่ต้องนะไอ้คำว่านี่เกินแสนเนี่ยนี่ธนาคารอะไรพี่มีนี่กับธนาคารอะไร
3: เกษตรกรผู้ทำนานะครับ
2: ที่เป็น
3: น
2: ี
3: ่โดยสาเหตุ
0: ถ้านี่ธกส.เขายกให้ครับได
2: ้เกินแสนก็ได้ใช่ไหม
3: นี่ธกส.ครับ
0: แต่ถ้านี่ธกส.ผ่านถ้านี่เกษตรกรนะได้แต่การครอบครองรถต้องไปดูอายุ
2: ใช
0: ่นะ
2: พี่บอกเพิ่งขายไปมกราคมพาเขาพิจารณาเกณฑ์ไปหรือยัง
0: แต่ตอนนี้นะถ้าตอนนี้นะเอาอย่างนี้คุณดาวคุณไปยื่นอุทธรณ์เข้าในระบบก่อนอุทธรณ์ก่อนนะแล้วเรื่องรถเนี่ยเดี๋ยวขนส่งทางบกเขาจะตรวจสอบให้เองแล้วก็ส่งกับข้อมูลให้กับกระทรวงการคลังเองเราไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มถ้าของเราข้อมูลถูกต้องนะแต่ถ้าไม่ได้เพราะว่ารถยังไม่ถึง20มอเตอร์ไซค์ยังไม่เกิน15และยังเป็นข้อต้องห้ามตามคุณสมบัติอันนี้คุณต้องยอมรับความจริงจะไปแก้คุณสมบัติให้เข้ากับเราไม่ได้เราต้องทำตัวให้เข้ากับเกณฑ์คุณสมบัติมันถึงจะได้
2: ใช่
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีนะคะ
0: เราจะไปเราต้องตัดเท้าให้เข้ากับรองเท้าอะไรไงน้องฝนนะเทียบเรื่องนี้ไม่ได้ใช่ไหม
2: ไม่ได้สิ
0: เราต้องตัดรองเท้าให้เข้ากับเท้าแต่เกณฑ์บัตรคนจนเนี่ยต้องตัดเท้าให้เข้ากับรองเท
2: ้
0: า
2: ได้ไหมไม่คุณสมบัติเขาให้มาอยู่แล้ว
0: เราก็ต้องทำตัวให้ตามคุณสมบัติ
2: ใช่เพราะถ้าเราไม่เข้าข่ายไม่เข้าเกณฑ์เราก็ไม่ได้รับ
0: อันนี้เรากำลังจะแก้คุณสมบัติให้เข้ากับเรา
2: เออนี่มันตรงไปตรงมาอยู่แล้วอันนี้เขายืดหยุ่นเป็นรอบที่2ที่ปรับแก้แล้วก็ให้อุทธรณ์เรียบร้อยแล้ว
0: ใช่
2: เออ
0: จำได้ไหมที่ท่านในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดฉะเชิงเทราท่านบอกอะ
2: ค่ะ
0: เฮ้ยจังหวัดปราจีนบุรีนะคนอายุ20 30ไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: เยอะมาก
0: คือถ้าเราอายุยังน้อยและเรายอมที่จะเป็นคนจนเสียแล้วและเราชีวิตจะมีความเป็นอยู่ที่ดีได้ยังไงอย่าว่าแต่จะมีรถมอเตอร์ไซค์ดีๆสักคันน่ะรถยนต์อย่าหวังถ้าถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านทราบไหมครับม
2: ัน
0: จะทำให้ท่านเสียโอกาสในการที่จะเข้าถึงแหล่งทุนในระบบธนาคารธนาคารก็ตรวจสอบนี่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน
2: ี่คุณไม่มีศักยภาพหรือกำลังในการจ่ายคือแน่นอน
0: พอเขาเช็คปั๊บเนี่ยคือเวลาเราติดต่อธนาคารนะเราใช้บัตรเขาขอบัตรประชาชนใช่ไหม
2: ใช่
0: แล้วเขาไปเสียบใช่ไหมพอเขาเสียบเสร็จปั๊บรู้เลยนะนี่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพอเห็นปั๊บเนี่ยเรามาทำไมครับคุณลุงมาขอกู้เขาไม่ต้องพิจารณาคุณสมบัติเลย
2: เออเขาเห็นจากว่าคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ
0: เพราะงั้นใบนี้เนี่ยไว้กับคนที่จำเป็นเปราะบางแต่สำหรับคนที่ยังหวังและมีโอกาสที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะสู้นี่ผมชอบคนอยู่คนหนึ่ง
2: เ
0: พิ่งติดต่อผมมาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยบอกว่าเนี่ยผมได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ผมไม่อยากรับ
2: เพราะอะไร
0: จะบอกว่าแกอยากจะไปใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส
2: 60 40
0: และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแกไม่อยากได้แกจะยกเลิกยังไงก็บอกว่าพี่เค้ายกเลิกเค้าพี่ก็ไม่กดรับซะก็จบ
2: แล้วจะไปรับไทยช่วยไทยพลัสได้มั้ย
0: ก็ถ้าเค้าไม่รับเค้าเข้าไทยช่วยไทยพลัสอยู่แล้วใช่มั้ยโดยอัตโนมัติใช่มั้ย
2: ค่ะไปยายร่วมต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะยายร่วม
4: สวัสดีค่ะ
2: จ้า
4: คุณสวนคุณถนอม
2: จ้าจากนครราชสีมานะ
4: ค่ะ
5: นะคะสวัสดีค่ะยายร่วม
4: จ้า
5: สวัสดีนะ
2: ปิดทีวีก่อนยายยาย
0: เจอปัญหาเก่าแล้ว
2: ยายจ๋าปิดทีวีก่อนจ้า
0: หลังไมค์ต้องเร็วหน่อย
2: ปิดแล้วนะจ๊ะยายปิดแล้วเนาะยายจะสอบถามเรื่องที่ดินเป็นที่ว่างเปล่าโดนคนแอบมาทำการสำรวจออกใบอะไรเอ่ยอยากทราบว่าแบบนี้จะได้ที่ดินคืนไหมใบอะไรพี
4: ่เป็นออกใบเข้าสำรวจออกมาเป็นใบพ.ท.ห้า
2: อ๋อพ.ท.ห้า
4: จ้า
2: โดนคนแอบมาทำการสำรวจออกใบได้เหรอพี
0: ่แล้วแกจะทำอะไร
2: คือมีปัญหาอะไรนะคะยาย
0: จะทำอะไรครับ
4: เอาอยากขอแนะนำถามปรึกษาจะทำยังไงจะได้คืนไหม
2: อ๋อเขาคือที่ดินว่างเปล่าโดนคนแอบทำการสำรวจออกใบ
0: โฉนดอะ
2: ใบปอท5นี่ใบอะไรพ
0: ี
2: ่มันก็ไม่มีความรู้เรื่อง
0: ไม่มีใครแอบสำรวจหรอกยายร่วม
4: จ้ะ
0: ยายมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ใช่หรือไม
4: ่ใช
0: ่แล้วยายครอบครองไหม
4: ก็ครอบครองทำอยู่กินดูๆแต่ว่าเขาไปชกตำรวจเอา
0: เดี๋ยวที่ไอ้คนสำรวจเอาไว้ทีหลังก่อนทุกวันนี้ยายยังทำประโยชน์ยายทำกินทำอะไรอยู่ในที่นั้นนะครับ
4: ยังไม่ได้ทำดอกเขาสำรวจแล้วไม่กล้าทำ
0: นานเท่าไหร่แล้วครับ
4: โอ้ตั้งแต่59นู่น
0: โอ้โหจู
4: ๋259นู่น
2: 10ปีแล้วนะ
0: แสดงว่ายายสละการทำประโยชน์ไปแล้วในที่ดินแปลงนั้น
2: 10ปี
0: ใช่
2: เกินแล้ว
0: นี่แหละครับที่เราเตือนบอกว่าถ้าไม่ใช่โฉนดเนี่ยนะครับแล้วไม่ครอบครองผมถึงถามว่าครอบครองทำอะไรอยู่บอกไม่ได้ครอบครองแล้วตั้งแต่ปี59ยายอาจจะกลัวอะไรไม่รู้ใครมาสำรวจก็ไม่รู้นะก็เลยไม่ได้ครอบครองมาตั้งแต่ปี59ไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นแล้วถูกต้องไหมครับ
4: ใช
0: ่แล้วคนที่มาสำรวจในตอนนี้เขาทำอะไรในที่ดินแปลงนั้นหรือเปล่าหรือยังว่างอยู
4: ่เขาไม่ทำอะไรดอกเขาก็สำรวจเอาเฉยๆอยู่แหละ
0: แล้วตอนนี้เขามาทำประโยชน์อยู่ไหม
4: ไม่ทำดอกเป็นที่ว่างเปล่าย
0: ังว่างเปล่าอยู่
4: ตอนแรกนะย้ายปลูกต้นประดู่เข้าโครงการปลูกต้นประดู่แต่เขามาตำรวจเอา
0: คนที่ยายใช้คำว่าสำรวจเหมือนทางการแต่ว่ามันเป็นชาวบ้านหรือว่าทางการมาสำรวจครับยาย
2: ใครมาดูคะยาย
4: ก็พวกผู้ใหญ่เองเข้ามาดู
0: อยู่อำเภออะไรอะครับเนี่ย
2: ผู้ใหญ
4: ่อำเภอปัก
0: ธงชัยก็อย่างนี้ครับคุณยายที่ดินถ้าไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยนะครับใครจะมาสำรวจเนี่ยก็เรื่องของเขาแต่เราต้องครอบครองที่ดินแบบนี้
4: ครอบครองอยู่เองก็ดูแลอยู่เองแต่ว่าเขามาชกตำรวจเราคุณยายถือต้นประดู่เอาไว้แต่ว่าเขามาชกตำรวจ
0: ยายก็เพราะว่าผมถามยายว่ายายเคยครอบครองพอเขาสำรวจยายไม่เข้าครอบครองตั้งแต่ปี59และถามว่าตอนนี้ใครครอบครองก็ไม่มีก็ยังเป็นที่ว่างอยู่ใช่ไหม
4: ใช่
0: ถ้าเป็นที่ว่างยายก็เข้าไปครอบครองต่อเลย
4: ยายจะเอาใบบท5ที่เขาตำรวจให้เนี่ย
0: ไม่มีแล้วไม่มีแล้วยายตอนนี้ไม่มีใบที่ว่านั้นแล้วไอ้ใบนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่ยายไปเสียภาษีเขาถึงออกหลักฐานเสียภาษีให้ถ้าไม่เสียมันก็ไม่มีใบนั้นน่ะเป็นใบเสียภาษีบำรุงท้องที่ที่ออกโดยอบต.ถ้ายายเข้าไปครอบครองและยายจ่ายภาษียายก็จะได้ใบนั้นมาเพราะฉะนั้นถ้ามันว่างเปล่าไม่มีคนครอบครองยายก็ครอบครองต่อแล้วถ้าเขามาไล่ยายเขาต้องแสดงว่าเขาเป็นใคร
2: ค่ะ
0: ถามตอนนี้ยายก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเพราะฉะนั้นยายเข้าครอบครองต่อถ้าอยากได้ใบบพท.5เดี๋ยวรอบหน้าเขาเก็บภาษีที่ดินยายก็จ่ายเขาจะออกเอกสารหลักฐานให้ยาย
2: ค่ะ
0: นะครับยายร่วมครับผมคุยกับยายตามนี้นะเวลาจะหมดแล้วครับยาย
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่มีคนถามมาว่าเป็นเจ้าของนามสกุลแต่อยากจะถอดถอนคนที่ใช้นามสกุลเดียวกันจะทำยังไงพี่ชัยวัฒน์ถามมา
0: ถ้าจะถอดถอนนามสกุลเหมือนน้องฝนนามสกุลของน้องฝนแล้วฝนเป็นต้นสกุลแล้วคนที่มาใช้นามสกุลร่วมกับฝนแล้วทำให้ประพฤติเสื่อมเสีย
2: ค่ะ
0: เจ้าของต้นสกุลมีสิทธิ
2: ์ร้องได
0: ้แต่ถ้าคุณไม่ใช่ต้นสกุล
2: ก็ไม่ได้
0: ไม่มีสิทธิ
2: ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะถอดถอน
0: ไม่ม
2: ี
0: สิทธิ์ที่จะไปร้องใครให้ออกจากนามสกุลมีทางเดียวที่ง่ายที่สุด
2: คือ
0: ตัดรองเท้าให้เข้ากับเรา
2: ยังไงอ่ะ
0: เปลี่ยนนามเปลี่ยนชื่อเองถ้าบอกว่านามสกุลเรามีคนไปใช้ร่วมแล้วก็ทำไม่ดีเสียหายกับชื่อ
2: เราไม่อยากเปลี่ยนอ่ะ
0: ถ้าไม่อยากเปลี่ยนไปเปลี่ยนเขาไม่ได
2: ้เออ
0: เว้นแต่ว่าเราเป็นต้นสกุล
2: เออ
0: ต้นถ้าเราเป็นต้นสกุลเนี่ยนะสมมติว่าผมเป็นต้นสกุลอ่อนเกียรติพลผมตั้งของผมมาเองเมื่อตั้งมาเองใครจะมาใช้นามสกุลซ้ำกับผมไม่ได้แต่ถ้าน้องฝนบอกอยากจะใช้นามสกุลของพี่อ่อนเกียรติพลไปจดทะเบียนสมรสกัน
2: อ
0: ันนี้ได้ใช
2: ่
0: หรือสองมาขออนุญาตที่จะใช้นามสกุลนี้แล้วเจ้าของต้นสกุลอนุญาตก็ใช้ได้
2: แต่เผอิญฝนนามสกุลเดียวกับพี่แต่พี่อยากถอนฝนออกจากนามสกุลพี
0: ่เราไม่ใช่ต้นสกุลเนี่ย
2: ถ้าสมมติพี่เป็นต้นสกุลล่ะถอดได้
0: ถ้าต้นสกุลเรามีสิทธิ์ที่จะร้
2: อง
0: ไม่ให้ใช้ได้แต่ถ้าเราไม่ใช่ต้นสกุลไม่มีสิทธิ์ในขณะเดียวกันถ้าเขาเป็นทายาทของสกุลไม่ใช่คนมาขอใช้ถอนเขาไม่ได
2: ้โอเคหมดเวลาแล้วพี่
0: หมดแล้วนะ
2: เร็วเหลือเกิน
0: ใครที่ค้างอยู่พี่บุญมาพี่จิรภาพี่พรทิพย์พี่ต้นศักดิ์นะพี่ทิตินันที่พี่หลุยรับสายมาเดี๋ยวว่ากันต่อพรุ่งนี้นะ
2: พรุ่งนี้ก็เป็นวันแม่นะยังมีรายการเหมือนเดิมช่วงเวลาบ่ายครึ่งจนถึงบ่ายสามโมงนะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วพี่ถนอมและฝนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
6: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีใช้งบประมาณฉุกเฉินเพิ่มอีก100ล้านบาทเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีใช้งบประมาณฉุกเฉินเพิ่มอีกท่านละ100ล้านบาทเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำ
9: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ารัฐบาลได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งทั่วประเทศโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมอนุมัติงบประมาณฉุกเฉินเพิ่มเติมให้รองนายกรัฐมนตรีท่านละ100ล้านบาทเพื่อนำไปจัดสรรสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในปัจจุบันรวมถึงสำรองกักเก็บน้ำไว้รองรับสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงต้นปีหน้าสำหรับระบบเตือนภัยและการช่วยเหลือได้ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์ไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงแล้วโดยเฉพาะในจังหวัดพะเยาและเชียงรายควบคู่กับการเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมแผนอพยพประชาชนให้พร้อมปฏิบัติการทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอ6มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการในการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนว่านายประเสริฐจันทระกวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและให้ออกมาตรการดังกล่าวส่วนมีข้อเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะกำกับดูแล2หน่วยงานนี้ไปแล้วปริศนาความแสนสุขรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการปลดนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่ง ประธานกสทช.นายกรัฐมนตรียอมรับได้ลงนามทูลเกล้าทูลกระหม่อมแล้วย้ำการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการด้านประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองรับยื่นหนังสือจากสภาองค์กรของผู้บริโภคขอให้พิจารณากรณีรองเลขาธิการกสทช.ยังเชิญประธานกสทช.เข้าร่วมประชุมต่อเนื่องพร้อมชี้อาจเกี่ยวข้องกับกองทุนยูโซมูลค่า506ล้านบาท
11: นางสาวภคมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือจากตัวแทนสภาองค์กรของผู้บริโภคขอให้ตรวจสอบกรณีนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการกสทช.รักษาราชการแทนเลขาธิการกสทช.ยังคงให้นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกสทช.แม้คณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.จะมีมติเป็นเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการกสทช.ซึ่งคณะกรรมการจะประชุมในวันที่13สิงหาคมนี้เพื่อพิจารณาคำร้องของสภาองค์กรของผู้บริโภคและตรวจสอบต่อเนื่องว่าจะต้องคืนเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากตำแหน่งหรือไม่รวมถึงจะพิจารณาถึงเหตุผลที่นายแพทย์สรณะยังพยายามดำรงตำแหน่งและเข้าร่วมการประชุมกสทช.โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนยูโซภายใต้สำนักงานกสทช.มูลค่า506ล้านบาทซึ่งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการประมูลหลังรัฐวิสาหกิจเคยสามารถประมูลงานได้แต่ต่อมามีการยกเลิกการประมูลก่อนที่ภาคเอกชนรายหนึ่งจะเข้ามาประมูลรับงานต่อชาววิสาปทุมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: เมื่อวันที่14มกราคม2546สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสด็จทอดพระเนตรพื้นที่ป่าเขาลุ่มแม่น้ำแม่คาตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 1,030 เมตรยอดดอยที่สำคัญคือดอยห้วยหยวกสูง 1,184 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางบริเวณพื้นที่นี้เคยเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าอาคาอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่คาป่าน้ำแม่สลองในและป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้ายในท้องที่ตำบลแม่สลองในอยู่ในเขตพื้นที่ป่าต้นน้ำชั้น 1A และ 1B ซึ่งได้มีประชาชนได้ทำการบุกรุกใช้ทรัพยากรป่าไม้และที่ดินโดยไม่มีการควบคุมในอดีตทำให้สภาพป่าที่สมบูรณ์เหลือเพียงป่าย่อมขนาดเล็กๆกระจัดกระจายกันอยู่พอใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ดื่มกินได้เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวอยู่ติดกับแนวชายแดนไทยสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่ามีเส้นทางเข้าออกติดต่อกับรัฐว้าซึ่งเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดที่สำคัญถ้าหากไม่มีการควบคุมพื้นที่และไม่จัดระเบียบพื้นที่ชายแดนจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านความมั่นคงอย่างร้ายแรงในอนาคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงเชิญแม่ทัพภาคที่3ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายผู้แทนกรมชลประทานผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตลอดจนส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาและทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีพัฒนาเกษตรในพื้นที่สูงขึ้นในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเพื่อช่วยเหลือราษฎรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเรียนรู้และนำหลักวิชาการจัดการเกษตรแบบครบวงจรไปใช้ในการประกอบอาชีพได้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพที่สมบูรณ์ช่วยสนับสนุนรัฐบาลในการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดจากนอกประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนระหว่างประเทศสถานภาพชุมชนร่วมโครงการมีจำนวน4หมู่บ้าน683ครอบครัวประชากรมีจำนวน4เผ่าคืออาคาลาหูจีนฮ่อและลีซอโดยได้มีการจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านห้วยหยวกป่าโซตั้งแต่ปี2546
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามวันค่ะวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลนะคะและอยู่กับคุณปานิสราพันแก้วสวัสดีค่ะคุณปานิสราค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะคุณพิริยาพรค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามวันค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะจันทร์อังคาร15นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาค่ะพุธพฤหัสศุกร์15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะคะวันอังคารนี้นะคะ2ชั่วโมงเต็มกับการอัปเดตข่าวสารในรอบวันนะคะแล้วก็ช่วงของการสัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะนอกจากเรา2คนวันนี้นะคะทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้บรรณาธิการโดยคุณจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาค่ะควบคุมเสียงโดยคุณสุวิทย์โสมนัสประสานงานโดยคุณรุจิลาน้ำจันทร์ค่ะและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ค่ะมีคุณสุภฤทธรรมฤดีมาช่วยคุมเสียงด้วยนะคะวันนี้มากันแบบว่าจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มทั้งทีมงานแล้วก็ข่าวสารต่างๆรวมไปถึงสายสัมภาษณ์ด้วยนะคะสำหรับช่วงแรกของรายการค่ะคุณผู้ฟังคะมาพูดคุยข่าวสารกันก่อนนะอ
2: ั
1: ปเดตข่าวก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับสายสัมภาษณ์กับช่วงพิกัดข่าวเล่าเรื่องค่ะ
0: พิกัดข่าวเล่าเรื่อง
1: ช่วงพิกัดข่าวเล่าเรื่องวันนี้นะคะเริ่มต้นด้วยพรุ่งนี้วันแม่แห่งชาติเป็นวันหยุดราชการนะคะหลายท่านก็เตรียมตัวที่วันนี้เนี่ยจะกลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่กันนะบางคนเตรียมที่จะซื้อดอกมะลิหรือว่าซื้อของขวัญเล็กๆน้อยๆกลับไปให้คุณแม่นะคะมาดูกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังคะโดยเริ่มต้นนะคะวันนี้เนี่ยก็มาอัปเดตกันนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะคะก็พระราชทานไว้บอกว่าพระคุณแม่มากผลพรรณนาจะหลุดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญค่ะอันนี้เป็นคำขวัญประจำวันแม่นะคะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญปีนี้น้องๆก็อาจจะท่องกันได้แล้วแล้วก็วันนี้หลายโรงเรียนก็อาจจะมีการจัดกิจกรรมเคยไหมตอนเด็กๆเราก็จะมีกิจกรรมวันแม่ก็เชิญคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองเอาไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนบางคนก็แข่งร้องเพลงค่าน้ำนม
2: แต่งกลอน
1: ใช่บางคนประกวด
2: รูป
1: เรียงความระบายสีวาดภาพ อะไรต่างๆ
2: ะ
1: นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสีสันวันแม่ค่ะ
2: ค่ะส่วนทางรัฐบาลนะคะเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนค่ะร่วมกิจกรรมในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ค่ะในส่วนของการจัดพิธีทางศาสนานะคะจะมีพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะพระสงฆ์และสามเณรจำนวน193รูปในวันพรุ่งนี้นะคะช่วง7นาฬิกาค่ะในส่วนกลางจัดพิธีที่ท้องสนามหลวงนะคะและในส่วนภูมิภาคค่ะทุกจังหวัดนะคะจัดพิธีที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมค่ะส่วนในต่างประเทศนะคะทางสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจะพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและความเหมาะสมค่ะส่วนวัดไทยนะคะก็จะมีพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลค่ะวัดไทยทุกวัดนะคะในประเทศส่วนต่างประเทศก็จะเป็นวัดไทยในต่างประเทศนะคะก็จะมีการพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมค่ะนอกจากนี้นะคะในแต่ละพื้นที่ก็จะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในช่วงตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้ตามความเหมาะสมด้วยค่ะ
1: ค่ะและนอกจากนี้นะคะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มีการจัดโปรโมชั่นวันแม่ให้ด้วยนะคะให้พาคุณแม่นั่งรถไฟฟ้า MRT ฟรี4สาย12สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ค่ะร่วมกับผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายเชิญชวนลูกๆค่ะคุณลูกนะคะพาคุณแม่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวและสร้างความผูกพันในครอบครัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและก็เป็นวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้นะคะรฟม.ค่ะก็ได้มีการยกเว้นค่าโดยสารนะคะรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายให้กับคุณแม่ทุกท่านที่เดินทางมาพร้อมกับคุณลูกก็คือสายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพู4สายนี้นะคะคุณแม่ใครไปกับลูกพรุ่งนี้ขึ้นฟรีเลยนะคะคุณแม่สามารถแสดงตัวเพื่อรับบัตรโดยสารฟรีได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานีค่ะตลอดเวลาทำการในวันพรุ่งนี้วันพุธที่12สิงหาคมนะคะส่วนคุณลูกเป็นวันของคุณแม่นะแต่ว่าคุณลูกอาจจะต้องชำระเงินค่าโดยสารตามปกติแต่ว่าเขามีโครงการไทยช่วยไทยอยู
2: ่ยังใช้ไม่หมดยังใช้ได้นะ
1: ใช้ได้ไปซื้อตั๋วรถไฟฟ้าได้นะคะสำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลของรถไฟฟ้าในแต่ละสายนะคะก็ไปสอบถามกันแต่ทางที่ดีพรุ่งนี้นะคะก็เดินทางไปกับคุณแม่แหละแล้วก็คุณแม่ขึ้นฟรีเราก็ซื้อตั๋วได้นะคะ
2: ค่ะแล้วก็ช่วงเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะแน่นอนเลยสัญลักษณ์ของวันแม่ก็คือดอกมะลินะคะแล้วก็ในทุกๆปีเนี่ยเวลามีเทศกาลแบบนี้นะคะความต้องการของดอกมะลิเนี่ยก็จะพุ่งสูงขึ้นเนา
1: ะ
2: อาจจะเอาไปทำเป็นกระเช้าร้อยมาลัย
1: พวงมาลัยนี่ขายดีอันดับหนึ่งเลยนะ
2: ใช่นะคะทีนี้เนี่ยพออยู่ในช่วงก่อนวันแม่นะคะวันหนึ่งเขาบอกว่าราคาดอกมะลิถีบตัวแรงขึ้นไปโอ้โหกิโลกรัมละ 2,000 น่ะ
1: ก็คือตกใจนะ
2: ตกใจ
1: มะลิกิโลกรัมละ 2,000 บาทแล้วก็มีการบอกว่าคือจริงๆวันนี้อาจจะขยับสูงขึ้นกว่า 2,000 บาทด้วย
2: ก็เป็นไปได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบราคาดอกมะลิค่ะก็เป็นดอกไม้นะคะสัญลักษณ์ของวันแม่ซึ่งก็ทำให้ดอกมะร้านดอกไม้เนี่ยที่ตลาดเทศบาลเมืองชัยนาทนะคะเริ่มมีการสั่งดอกมะลิเข้ามาเก็บไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการของวันพรุ่งนี้นะคะคาดว่าเดี๋ยวน่าจะมีลูกค้าเนี่ยมาหาซื้อพวงมาลัยดอกมะลินะคะไปมอบให้กับคุณแม่อย่างคึกคักในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าราคาดอกมะลิเนี่ยคือจากปกตินะ500ถึง700
1: ค่ะ
2: ถีบขึ้นมา 1,900 ถึง 2,000
1: โอ้โหกี่เท่าตัวเนี่ย
2: อุ๊ยเกือบ4เท่านะถ้าจาก500มาขึ้นมา 2,000 4เท่าตัวนะคะราคาพุ่งไปเยอะมากแล้วก็การปรับราคาขึ้นเนี่ยคือค่อนข้างแรงกว่าปีก่อนๆ นะคะแล้วก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ดอกมะลิของกลุ่มอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็ความต้องการของลูกค้ากลุ่มที่สู้ราคาเนี่ยก็มีแล้วก็อีกส่วนเนี่ยคือทางร้านก็อาจจะมีการนำดอกพุธนะคะที่เป็นสีขาวเรามาใช้แทน
1: มาใช้แทนกันได้
2: ใช่นะคะแล้วก็ลักษณะมันก็คล้ายๆดอกมะลิด้วยตอนนี้ก็จะลดต้นทุนไปได้บ้างนะคะเพื่อที่จะได้ตรึงราคาขายหน้าร้านนะคะปัจจุบันพวงมาลัยดอกมะลินะคะเริ่มต้นที่พวงละ50บาทนะคะแล้วก็ดอกไม้ที่นำมาใช้ทดแทนอย่างดอกพุธเนี่ยก็จะอยู่ที่พวงละ20บาทนะคะซึ่งก็เปิดโอกาสให้กับลูกค้าได้มีทางเลือกนะคะที่จะซื้อพวงมาลัยไปไหว้คุณแม่นะในวันที่12สิงหาคมพรุ่งนี้นะคะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคือเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยคือราคาสูงขึ้นก็จริงแต่พรุ่งนี้อาจจะราคาเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ก็ได้นะคะเนื่องจากว่าความต้องการของตลาดเนี่ยมันสูงนะคะจากร้านดอกไม้ทั่วไปที่ก็จะมีการไปซื้อนะคะจากตลาดปากคลองเนาะส่วนใหญ่ไปซื้อดอกไม้ก็จะไปที่ปากคลองตลาดถึงแม้ว่าจะมีดอกมะลิจากต่างประเทศนะคะนำเข้ามาจากอินโดนีเซียเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่ค่อยได้รับความนิยมคือกลิ่นมันไม่เหมือนดอกมะลิบ้านเรา
1: ค่ะ
2: กลิ่นมันอาจจะน้อยหน่อย
1: กลิ่นเบาบางคือมะลิไทยเนี่ยคือกลิ่นแบบว่าหอมสดชื่น
2: ใช่นะคะก็ราคาอาจจะสูงขึ้นเนาะในช่วงนี้ปกติแล้วแหละอย่างเทศกาลอย่างวันวาเลนไทน์เงี้ยดอกกุหลาบก็สูงขึ้นวันแม่ดอกมะลิก็ราคาสูงขึ้นนะคะแต่ก็อย่างที่บอกคือพ่อค้าแม่ค้าเขาก็เอาดอกพุธ มาใช้แทน
1: ได้ก็เป็นทางเลือกให้กับคนที่อุ๊ยไม่อยากซื้อดอกมะลิแพงๆพวงมาลัยแพงๆแต่ว่าจริงๆวันแม่เนี่ยเราก็อาจจะให้ของขวัญแบบอื่นได
2: ้
1: เดี๋ยวนี้เงินเนี่ยพับเป็นพวงมาลัยได้นะคะอันนี้เสนอเป็นทางเลือกเผื่อพรุ่งนี้ใครจะเอาพวงมาลัยเงินไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้
2: คุณแม่น่าจะแฮปปี้นะ
1: นะฉันว่าน่าจะแฮปปี้เพราะว่าถูกใจเลยแหละอยากได้อะไรไปซื้อเอาอันนี้น่าจะตรงกับความต้องการของคุณแม่ได้มากที่สุดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในวันแม่ที่จะถึงนี้โดยเฉพาะเรื่องของราคาดอกมะลิเราก็เอามาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอันนี้เป็นที่ชัยนาทเชื่อว่าหลายๆพื้นที่ก็ราคาดอกมะลิแรงเพราะว่าจะตั้งแรงตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมากลับบ้านไปทำบุญเนี่ยโอ้โหซื้อดอกไม้ทีเนี่ยแพงเหมือนกันเพราะเขาบอกว่าใกล้วันแม่แล้วต้องเตรียมตัว
2: อัน
1: นี้เราก็เข้าใจได้นะคะ
2: ค่ะ
1: มาดูภารกิจนายกท่านภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะวันนี้เนี่ยเปิดแล้วนะคะสำหรับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ค่ะเป็นการสืบสานพระราชปณิธานภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการสร้างอาชีพแล้วก็รายได้สู่ชุมชนนะคะโดยวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็เป็นประธานเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ภายใต้แนวคิด Radiant of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินค่ะซึ่งจัดขึ้นนะคะ 8-16 สิงหาคมนะคะที่อาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีที่นนทบุรีนะคะก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปร่วมกิจกรรมเห็นเขาบอกว่าก่อนหน้าที่จะเปิดงานเนี่ยท่านไปตรวจงานด้วยตัวเองไปดูบรรยากาศภายในงานด้วยตัวเองมาก่อนแล้วนะคะท่านบอกว่าการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569นี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสสำคัญค่ะที่เราจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงพระราชปณิธานนะคะมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตประสบกรณิกรทั่วทุกภูมิภาคด้วยการส่งเสริมอาชีพค่ะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับราษฎรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สืบสานแล้วก็ต่อยอดเรื่องของงานหัตถศิลป์นะคะหัตถกรรมอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่เป็นมรดกสืบไปค่ะดังนั้นเนี่ยท่านนายกบอกงานวันนี้เนี่ยจึงไม่ใช่แค่เวทีจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญานะแต่ว่าเป็นเวทีสืบสานพระราชปณิธานแล้วก็เผยแพร่คุณค่าของภูมิปัญญาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของไทยผ่านผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและสินค้าโอท็อปค่ะก็เกิดจากความวิริยะอุตสาหะความประณีตแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยนั่นแหละค่ะก็รัฐบาลเองก็ยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยพร้อมสนับสนุนการเอานำเอาเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็นวัตกรรมมาร่วมผสมผสานกับทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เรามีนะคะเพื่อเป็นการยกระดับสินค้าโอท็อปของไทยให้มีมาตรฐานมีคุณภาพแล้วก็สามารถที่จะมีศักยภาพในการแข่งขันได้ด้วยนะคะก็เป็นการจัดงานขึ้นนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ประชาชนมีรายได
2: ้
1: ที่ยั่งยืนแล้วพอมันบูมเนี่ยนะงานผ้างานลายฝีมือเนี่ยสามารถเราเขาเรียกว่าอะไรอัพราคาได
2: ้
1: เป็นคือ
2: ค
1: นยอมจ่ายได้เพราะว่ามันเป็นงานประณีตจริงๆ
2: ใช่นะคะแล้วก็อย่างที่พี่พลอยบอกเลยคือนอกจากที่จะให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสินค้านี้ได้แล้วนะคะก็เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการด้วยนะคะที่ตรงนี้เนี่ยรัฐบาลเขาสนับสนุนด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ใครที่ยังใช้ไทยช่วยไทยไม่หมดนะคะ
1: เอาไปซื้อในงานได้
2: เอาไปซื้อในงานได้นะคะก็เลือกซื้อสินค้าโอท็อปภายในงานได้ตรงนี้ก็จะช่วยทั้งกระตุ้นกำลังซื้อนะคะลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงมีเงินหมุนเวียนกลับมาสู่ผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะคะงานนี้ผู้ประกอบการโอท็อปนะคะแล้วก็คนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยกว่า90%นะคะก็มีทั้งหมด 2,000 ร้านค้านะคะมากกว่า 2,000 ร้านค้าซึ่งทางปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะก็ท่านก็บอกว่าผลิตภัณฑ์โอท็อปเนี่ยคือถือเป็นตัวแทนวัฒนธรรมนะแล้วก็เป็นความคิดสร้างสรรค์เป็นภูมิปัญญาไทยที่สะท้อนถึงคุณค่าแล้วก็คุณภาพต่อสายตาชาวโลกนะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นการสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราช ธรณีพันปีหลวงด้วยนะคะเพราะว่าโอท็อปเนี่ยคือถ้าใครรับทราบนะถึงพระราชกรณียกิจนะคะของสมเด็จพระพันปีหลวงก็คือศูนย์ศิลปาชีพงานที่มีการสร้างอาชีพนะคะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องที่มีความสามารถนะคะในด้านศิลปะตรงนี้นะคะภายในงานเนี่ยมีหลากหลายกิจกรรมด้วยกันทั้งโซนของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะและนิทรรศการน้อมถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงแล้วก็การจัดแสดงและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะอย่างโซนผ้าไทยใส่ให้สนุกนะคะกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อประดับ 3-5 ดาวนะคะโซนโอท็อปศิลปินโซนโอท็อปเฮลท์แอนด์สปานะคะโซนโอท็อปเน็กซ์นะคะโอท็อปคุกกิ้งคอร์เนอร์นะคะก็คือมีทั้งผ้าทั้งของกินของใช้
1: ครบเลย
2: ครบเลยนะคะหรือว่าเป็นโซนท่องเที่ยวก็มีเหมือนกันนะคะก็มีทั้งส่วนราชการมูลนิธิสมาคมนะคะ15หน่วยงานแล้วก็ผู้ประกอบการมากกว่า 3,000 ราย 150,000 ผลิตภัณฑ์นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายนะคะด้วยกิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปินชั้นนำนะคะที่สำคัญอย่างที่บอกจ่ายด้วยไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วยสำหรับในงานนี้นะคะ
1: ค่ะภายในงานเขาก็มีการออกแบบโซนใหม่ๆมาให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่นะยกตัวอย่าง4โซนก็คือโซนโอท็อปมูเตลู อันนี้สะท้อนความเชื่อความศรัทธาแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะอย่างเครื่องรางวัตถุอะไรเงี้ยงานศิลป์สายมูก็มีนะคะส่วนโซนที่2ก็คือโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ค่ะอันนี้จะเป็นงานหัตถกรรมดั้งเดิมเอาไปผสมผสานกับดีไซน์ด้านดีไซน์ดีสายนวัตกรรมแล้วก็ไลฟ์สไตล์ยุคใหม
2: ่
1: เข้ากันนะคะแล้วก็โอท็อปลักชัวรี่ค่ะเป็นเครื่องประดับอัญมณีฝีมือนี่โอ้โหแบบว่าแบบพรีเมียมเลยนะคะแล้วก็โอท็อปสปิริตเทสติ้งนะคะก็เป็นการเปิดประสบการณ์กับเครื่องดื่มพื้นบ้านเขาจะเอาวัตถุดิบทั่วทั้งประเทศเนี่ยเอามาทำเป็นเครื่องดื่
2: ม
1: ไปลองกันได้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะงานการจัดงานโอท็อปนี้นะคะก็คือการจัดตั้งแต่วันที่8ถึง16สิงหาคมนะคะที่ Challenger 1ถึง3นะคะคุณผู้ฟังไปได้ที่ Impact เมืองทองธานีค่ะไปร่วมชิมช็อปร่วมภาคภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาของคนไทยนะคะเป็นการกระตุ้นการเกิดรายได้แล้วก็การจ้างงานจ้างสร้างอาชีพต่อรายได้กับสู่ชุมชนทั่วประเทศนะคะก็ย้ำว่าถึง16สิงหาคมนี้ไปช้อปปิ้งพรุ่งนี้พาคุณแม่ไปเที่ยวก็ยังได้เลยนะ
2: ใช่ไปหาซื้อของขวัญในงาน

0: รากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
0: ้เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคเสียงจริงจากพื้นที
5: ่ช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ค่ะช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ฟังค่ะไปใต้กันหน่อยนะคะไปที่จังหวัดนราธิวาสค่ะนราธิวาสเขามีการจัดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยนะคะวันนี้เนี่ยอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปพูดคุยค่ะกับคุณปาลิตาคำปันนานะคะผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสค่ะซึ่งตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: สว
6: ั
7: สดีค่ะ
6: ค่ะค่ะท่านคะสำหรับแนวคิดหรือที่มาในการจัดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยเป็นมาอย่างไรบ้างคะ
7: ค่ะคือในส่วนของโครงการนะคะทางการท่องเที่ยวประเทศไทยต้องการที่จะเดินตามรอยพระราชดำริของพระพันปีหลวงนะคะ
6: ค่ะ
7: เนื่องจากพระองค์ท่านนะคะได้ทำเอาโบกี้รถไฟจากรถถังทำเป็นแนวประการังเทียม
6: ค่ะ
7: ก็เลยนั่นในเรื่องของโครงการตรงนี้กับอีกอันหนึ่งก็คือปี2570เนี่ยค่ะเป็น111ปีของจังหวัดนราธิวาสค่ะก็เลยคิดโครงการที่จะทำ CSR ในเรื่องของ

0: ก็บขยะใต้น้ำกับเก็บขยะบนหาดค่ะ
1: ค่ะถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นการส่งต่อความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติด้วยใช่ไหมคะนั่นคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วนอกจากนี้ค่ะค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
0: ซึ่งการจัดกิจกรรมค่ะบางครั้งเราจัดหน่วยเดียวไม่ได้ก็เลยมีคุยกันกับหลายๆหน่วย
1: ค่ะ
0: ก็ได้ปรึกษากับทางเทศบาลตำบลกันวอหนึ่งแล้วเพื่อคุยในเรื่องของพื้นที่ว่าเราจะจัดพื้นที่ตรงไหนที่เอื้อต่อการทำอาหารกินของชาวประมงได้ในประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็พอมีเจริญกำหนดจุดว่าตรงบ้านตือละคอปาลัสค่ะซึ่งอยู่ในเขตของเทศบาลตำบลกระลุ่มเหนือเขามีเรียกอะไรนะคะเป็นท่าเรือที่ชาวไม่ใช่ท่าเรือเป็นทางขึ้นลงเรือของชาวประมงอยู่ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะแล้วกิจกรรมภายในงานล่ะคะไฮไลท์ที่แบบว่าพลาดไม่ได้เลยของงานนี้มีอะไรบ้างคะท่านคะ
0: มีสามกิจกรรมอยู่ในตัวโครงการนะคะก็คืออันแรกก็จะเป็นในเรื่องของการชวนนักดำน้ำจิตอาสาจำนวน60คนซึ่งนักดำน้ำส่วนใหญ่จะต้องเป็นนักดำน้ำมืออาชีพหรือเป็นครูฝึกที่มีความชำนาญเนื่องจากพื้นที่ที่เขาเอาโบกี้รถไฟกับรถถังไปลงนะคะความลึกเกิน30เมตรถ้าจะเป็นนักดำน้ำทั่วไปก็อาจจะไม่มีทักษะที่จะลงไปเก็บขยะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นเป็นกิจกรรมที่หนึ่งกิจกรรมที่สองก็คือจะเป็นเชิญมาเรียกอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกนะคะมาร่วมเก็บขยะริมหาดประมาณ200กว่าคนค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็กิจกรรมที่สามก็จะเป็นปล่อยกุ้งแชร์บ๊วยซึ่งได้รับกุ้งจากท้องกุ้งนะคะจากประมงชายฝั่งจำนวน250ถุง
1: ค่ะ
0: เพื่อที่จะปล่อยพันกุ้งลงสู่ทะเลคืนสู่ธรรมชาติค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: อันนี้เป็นสามกิจกรรมหลักที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี
1: ้ค่ะ
0: ทีนี้เพื่อเป็นการลดขยะเนาะทางททเองเราก็ไม่อยากจะให้มีพลาสติกเพิ่มหรือขยะเพิ่มที่ทำก็คือขออนุเคราะห์ทางเทศบาลเขาทำเป็นคูลเลอร์น้ำสำหรับให้คนที่มานะคะได้ดื่มน้ำโดยทอแจกแก้วที่เป็นแก้วเรียนจิตอาหารสำหรับให้ทุกคนใส่น้ำดื่มของใครของมันแล้วก็หลังจากที่เราทำประโยชน์ให้กับพื้นที่แล้วก็เอาแก้วน้ำกลับบ้านเป็นของที่ระลึกไปค่ะ
1: ดีเลยนะคะลดการใช้พลาสติกแก้วพลาสติกก็เป็นการใช้แจกแก้วเยติแทนนะคะ3กิจกรรมที่ท่านพูดมาค่ะท่านคะจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้12สิงหาคมใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะจัดขึ้นที่ไหนเวลาเท่าไหร่บ้างคะ
0: กิจกรรมเริ่มตั้งแต่9โมงก็คือ9โมง9โมงเป็นพิธีเปิดแล้วก็9โมงครึ่งนักดำน้ำเลือกออกเรือสู่ทะเลเพื่อที่จะไปตามจุดที่จะเก็บขยะใต้น้ำพร้อมอุปกรณ์ทุกสิ่งอย่างนักดำน้ำก็จะดำ2ไดฟ
1: ์
0: คือไดฟ์เช้ากับไดฟ์บ่ายโดยขยะที่คาดว่านะคะจะได้ก็น่าจะอยู่ประมาณ111กิโลตาม111ปีของเรือนนาราธิวาสแต่จริงๆแล้วอาจจะได้มากกว่านั้นแล้วก็ขยะที่ได้ก็จะเอามาแยกประเภทว่าขยะที่ได้จากทะเลมีประเภทไหนอันไหนที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอันไหนที่ส่งผลต่อสัตว์น้ำที่อยู่ด้านล่างอันไหนที่ขายได้อะไรประมาณนั้นค่
1: ะ
0: โดยทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่9ปัตตานีเขาจะเป็นคนบันทึกข้อมูลค่ะ
2: ค่ะ
1: ก็เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเลย9โมงเช้าแล้วแบบนี
0: ้ก็จะจัดมาที่ฝั่งตอน4โมงเย็น
1: ค่ะ
0: ในส่วนของคนที่เก็บขยะบนชายหาดนะคะก็จะแบ่งโซนพื้นที่การเก็บก็จะเก็บในช่วงเช้า
1: ค
0: ่ะแล้วก็ทางปล่อยกุ้งก็คือปล่อยกุ้งก่อยแล้วก็นักดำน้ำก็อาจจะเอากุ้งบางส่วนเพื่อที่จะไปปล่อยในพื้นในทะเลที่ไกลออกไปสักหน่อยหนึ่งเนี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ส่วนเก็บขยะก็ปล่อยตรงริมหาดค่ะ
2: ค่ะท่านคะสำหรับการเข้าร่วมงานนี้เนี่ยเราจะต้องมีการลงทะเบียนก่อนไหมคะหรือว่าไปติดต่อที่ไหนสามารถเข้าร่วมได้มีค่าใช้จ่ายไหมคะสำหรับงานนี
0: ้การลงทะเบียนไม่การของนักดำน้ำนะคะนักดำน้ำเนื่องจากเราจำเป็นที่จะต้องหาเมื่อที่ซึ่งสมัครมาก่อนหน้าแล้วก
1: ็
0: จะมีใบเจอของแต่ละคนเพราะอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาก็ไปเซอร์เวย์กันแต่เขาก็บอกว่าคลื่นใต้น้ำมันแรง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นนักดำน้ำก็ต้องแบ่งโซนว่าใครที่มีความชำนาญใครมีชั่วโมงบินสูงกว่าก็จะไปเก็บในจุดที่อาจจะอันตรายสักนิดนึง
1: อัน
0: แรกที่จะลงนะแต่น้องๆบอกว่าพอลงไม่ได
1: ้ทำไมคะท่านคะ
0: พอนำได้ก็จริงแต่พอยังไม่มีมืออาชีพพ
1: อค่ะอาจจะขยับโซนได้นะ
2: ค่ะ
0: ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้องการที่จะเขาเรียกอะไรนะคะทำความสะอาดใต้ทะเลที่เป็นจุดประการังเทียมเพื่อที่จะให้เขาเรียกอะไรนะคะสัตว์น้ำได้มีที่อยู่อาศัยแล้วก็บางครั้งเพราะมันจะมีพวกอวนพวกอะไรที่ประมงชายฝั่งเขาทำมันอาจจะไปเกาะติดอะไรประมาณนี
1: ้
0: อันนี้ก็ถือเป็นเหมือนคล้ายๆ big swimming
1: day ใต้ท้องทะเลด้วยนะ
0: ใช่ค
1: ่ะแล้วอย่างนี้การเก็บขยะบนชายหาดหรืออะไรแบบนี้คุณผู้ฟังหรือว่าประชาชนทั่วไปนี้ร่วมกิจกรรมได้ไหมคะถ้าผ่านไปผ่านมาอยากจะร่วมด้วย
0: สามารถที่จะไปร่วมได
2: ้ค่ะ
0: ค่ะก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ใครมาแล้วสามารถที่จะแวะเข้าไปได
1: ้ค่ะ
2: ค่ะนอกจากกิจกรรม
0: มันเป็นพื้นที่ชายหาดที่เข้าไปในซอยนิดนึงจากถนนใหญ่แต่ก็จะอยู่ใกล้ๆกับชายหาดพระตำหนักทักษิณราชนิเวศค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นอกจากกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วค่ะท่านคะเผื่อว่าใครไปร่วมกิจกรรมนี้มีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจที่ทางททอยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังอีกไหมคะ
0: ถ้าเป็นช่วงนี้เนาะมันก็จะมีลักษณะของส่วนเกษตรที่เป็นผู้เรียนค่ะเขาสามารถที่จะมาชมหรือมาชิมผู้เรียนในสวนอย่างของใบจัดที่ทานนะคะเขาจะจัดกิจกรรมในช่วงวันที่26 27 28
2: ค่ะ
0: ในหัวข้อนี้ค่ะก็รอติดตามข่าวพอดีที่ไม่ได้หยิบรายละเอียดมา
1: ได้ค่ะติดตามข่าวที่เพจของททนราธิวาสได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ที่12ถึง21กันยายนก็จะเป็นงานของดีเมืองเมลาที่ว่ามีการแข่งขันเรือก่อนและแข่งขันเรือยอกองแล้วก็เรือพจน์ศิลป์รวมถึงในเรื่องของรองกองค่ะที่เป็นผลไม้ที่ชื่อของราธิวาสก็สามารถที่จะมาเที่ยวมาชมมาชิมมาช็อปได้ค่ะ
1: เรียกได้ว่ามีกิจกรรมยาวต่อเนื่องไปถึงกันยายาวไปเลยนะคะนั่นค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ค่ะให้ท่านนะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังหรือว่าประชาชนในพื้นที่ค่ะมาร่วมกิจกรรมกันนะคะเราเอากิจกรรมนี้ก่อนที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้ก็คือกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยค่ะให้ท่านเชิญชวนหน่อยค่ะ
0: ก็อยากจะเชิญชวนให้ชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมที่เป็นลักษณะของการคืนกำไรให้กับสังคมเนาะด้วยการมาเก็บขยะ ริมหาดแล้วก็มาปล่อยพันกุ้งเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรนะคะปล่อยสัตว์น้ำลงสู่ทะเล
1: ค่ะ
0: เพื่อที่จะให้มาเป็นอาหารเราในอนาคต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: น้องสวิตอันนี้ก็คือมาเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ใต้ทะเลด้วยการเก็บขยะใต้ทะเลเหมือนลักษณะของ Big Clean Day หรือ Underwater Clean Up ที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประมงไทยดีขึ้นแล้วก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเหลือชาวประมงในการหาปลาในน้ำซึ่งเป็นทะเลชายฝั่งไม่ใช่ทะเลลึกอย่าง
2: วันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณปาริตาคำปันนาผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับทางรายการนะคะขอบพระคุณค่ะท่าน
1: ค่ะขอบค
0: ุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: งานนี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่ดำน้ำลงไปเก็บขยะนะแต่เขาบอกว่ากำลังดำน้ำลงไปเพื่อส่งต่ออนาคตของทะเลนราธิวาสด้วย
2: ค่ะ
1: คือถ้าดูจากภาพโปรโมทจากในเพจของเที่ยวใต้ใบททเนี่ยนะคะ
2: ค่ะ
1: สวยมากก็จะเห็นเป็นโบกี้รถไฟเนาะแล้วก็มีรถถังแล้วก็มีคนลงไปเก็บขยะนะคะก็ไปช่วยกันนะร่วมใจกันพิทักษ์ทะเลไทยใครที่มีความชำนาญในด้านการดำน้ำดิฉันเชื่อว่าลงทะเบียนกันแล้วเรียบร้อยแหละเนาะน่าจะไปร่วมกิจกรรมกันสำหรับพรุ่งนี้นะคะ13สิงหาคมนะนักดำน้ำจืดอาสาก็จะเริ่มเข้าพื้นที่จริงๆเขาเริ่มเข้ากันแล้วตั้งแต่วันนี้ด้วยนะไปเซอร์เวย์กันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เรานำมาพูดคุยกันในช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะ
2: ค่ะ
1: ส่วนนอกจากนี้ค่ะวันนี้เรายังมีอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจน้องป่าน
2: เ
1: ป็นการไปร่วมกิจกรรมการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นณไอคอนสยามค่ะเราไปพูดคุยกับคุณณัฐพงษ์สารบุตรนะคะ KOL แล้วก็เป็น PRดีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะตอนนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ธนัท
3: สวัสดีครับพี่พลอยน้องป่านครับ
2: ค่ะวันนี้ส่งพี่ธนัทไปลงพื้นที่นะคะที่หน้างานบรรยากาศการแถลงข่าวกิจกรรมการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นในหัวข้อเรื่องของการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ธนัท
3: ครับต้องบอกว่าก็ในส่วนของงานนี้นะครับมีการไลฟ์สดด้วยนะครับถ
2: ้
3: าคุณผู้ฟังเนี่ยอยากจะติดตามย้อนหลังนะครับสามารถไปดูได้ที่เพจของทางกรมประชาสัมพันธ์ได้เลยนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าบรรยากาศภายในงานคึกคักมากๆนะครับมีหลากหลายท่านเนี่ยมาร่วมงานแล้วก็มีประชาชนที่เรียกว่าลุมล้อมกันครับมองจากหลากหลายชั้นเนี่ยลงมายังบริเวณงานเนี่ยคือมากหน้าหลายตามากนะครับแล้วก็เรียกว่าในงานเนี่ยก็มีการเรียกว่าในงานก็จะมีการเฉลิมพระเกียรติด้วยนะครับน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับซึ่งท่านทรงวางรากฐานในการอนุรักษ์ผ้าไทยพร้อมสืบสานพระราชบัญญัติแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญานะครับแล้วก็ในงานวันนี้มีท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณสุขฤทัยเลิศเกษมรวมถึงแขกผู้มีเกียรติในงานนะครับมาร่วมเรียกว่าเปิดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับที่คาราฮอชั้นเอ็มไอคอนสยามนะครับซึ่งงานในครั้งนี้นะครับไม่ได้มีมาแต่ในเพียงของหน่วยงานฝั่งกรมประชาสัมพันธ์อย่างเดียวนะครับก็มีทั้งในส่วนของทางกลุ่มนะครับที่เป็นเรียกว่าหัตถกรรมนะครับในแต่ละพื้นที่เนี่ยจากทั่วทุกภูมิภาคทั่วทั้งประเทศกว่า10แห่งนะครับมารวมตัวในการโชว์ในสำหรับผ้าทอในครั้งนี้นะครับที่ต้องบอกว่าเป็นสื่อสร้างสรรค์ร่วมใหม่นะครับที่มาของคำว่าเลกาซีตรงนี้ด้วยนะครับที่เลกาซีเนี่ยก็คือเป็นแนวคิดที่เหมือนเป็นผ้าไทยที่สามารถต่อยอดนะครับคือปกติเราจะเห็นชุดไทยเนี่ยปกติแล้วก็คือเป็นชุดไทยดั้งเดิมความสวยงามที่แบบคงไว้ตามภาพต่างๆนะครับแต่ว่าคำว่าเลกาซีเนี่ยก็คือการต่อยอดทำให้ชุดไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงได้แล้วก็สืบสานต่อไปอันนี้ก็จะเป็นแนวความคิดนะครับที่ในงานนี้เนี่ยอยากจะต่อยอดแล้วก็เรียกว่าสานต่อคำว่าผ้าไทยเนี่ยใ ได้รับรู้กันอย่างต่อเนื่องในช่วงวันนี้นะครับแล้วก็ในงานเนี้ยก็จะมีในส่วนของชุมชนต้นแบบกว่า10แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกลุ่มทอผ้าจากทางสุราษฎร์ธานีอุดรธานีหนองบัวลำภูสงขลาร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์เชียงใหม่นะครับมีที่ลำพูนราชบุรีแล้วก็นครราชสีมาด้วยนะครับหลากหลายภูมิภาคมาร่วมในครั้งนี้นะครับเป็นการเรียกว่าส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทยที่มีการยกระดับด้วยนะครับมาร่วมงานกับแบรนด์ของสิริวรรณวดีด้วยนะครับก็ต้องมาดูให้เห็นเต็มเด่นตานะเพราะว่าสวยสดงดงามหลายๆคนเนี่ยถ่ายรูปเต็มไปทั้งงานเลยครับ
1: ค่ะดูจากภาพที่ส่งมาให้เนี่ยสวยทุกชุดเลยค่ะน้องโดนัทคะ
3: ครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใช่ครับสวยมากเพราะว่าในส่วนของภาพที่มีการส่งไปเราก็จะเห็นในโชว์ด้วยใช่ไหมครับโชว์เนี่ยจะเป็นโชว์เรียกว่าชื่อโชว์ว่า The Walk of Woven นะครับ Identity Runway แห่งตัวตนที่ถูกถักทอนะครับก็เป็นอันนี้เป็นโชว์ย่อมๆจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นต้นแบบของโชว์ที่จะมีจริงในวันที่13นะวันที่13เนี่ยจะมีศิลปินมากหน้าหลายตามาร่วมนะเป็นศิลปินชื่อดังจากเวทีนางงามด้วยแล้วก็ศิลปินไม่ว่าจะเป็นทั้งของลิเกชื่อดังคุณสอนน้ำเพชรนะครับแล้วก็ศิลปินจากช่อง3 HD ด้วยนะครับที่จะมาร่วมในครั้งนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยพอเราได้ชมโชว์ไปเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็จะมีการคุยเสวนานะครับเป็นเรียกว่าเป็นการพูดคุยถึงที่มาที่ไปในการจัดงานในครั้งนี้นะครับที่จริงงานในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่4แล้วเพราะว่าเรามีการตะเวนเดินสายจัดทั่วทุกภูมิภาคตั้งแต่ภาคเหนือภาคใต้นะครับแล้วก็ภาคอีสานด้วยครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งสำคัญด้วยเพราะว่าเราจะมีการเรียกว่าเป็นการสถิตนะครับของทางสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้วยนะครับในวันที่13สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับ
1: ค่ะแล้วกิจกรรมไฮไลท์ของงานล่ะคะมีอะไรให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันบ้างคะ
3: ครับจริงๆในส่วนของบูธเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าตะการตาอยู่แล้วจากภาพที่เรานำส่งไปนะครับก็ทั้งสินค้าที่มีการประยุกต์ใช้เรียกว่าเลกาซี่นะครับในการนำผ้าไทยเนี่ยมาแปรรูปเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างกระเป๋านะครับอย่างเครื่องประดับต่างๆที่สามารถจะมาทำให้ยกระดับมากยิ่งขึ้นจากปกติเราเห็นผ้าไทยที่สวยอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับพอเอามาปรับเปลี่ยนให้มันดูเข้ารูปเข้าทรงให้มันดูสวยสวยเก๋กว่าเดิมนะครับมันก็ทำให้คุณค่าของผ้าไทยอ่ะยกระดับขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการเสวนาวันนี้นะครับก็มีการพูดถึงในเรื่องของการยกระดับนะครับอย่างกรณีของกรมประชาสัมพันธ์เองนะครับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็กล่าวว่าจริงๆแล้วกรมของเราเนี่ยคือเรียกว่าเป็นการสื่อเป็นสื่อแห่งชาติเป็นสื่อแห่งชาติมีวิทยุกว่า100คลื่นนะครับมีทีวี5ช่องทั้งส่วนกลางทั้งภูมิภาคแล้วก็มีเรียกว่าโซเชียลมีเดียกว่า700ช่องนะครับที่เป็นการส่งต่อทั้งในเรื่องของภูมิปัญญาผ้าไทยแล้วก็สื่อสารนโยบายภารกิจต่างๆของชาติรัฐนะครับที่มีการส่งต่อไปยังแต่ละภูมิภาคให้คนไทยเนี่ยได้อยู่กันอย่างมีความสุขโดยการที่ได้เสพข่าวที่ดีแล้วก็เป็นการส่งต่อเรื่องราวต่างๆที่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของอีกหนึ่งท่านที่เป็นวิทยากรนะครับชื่อว่าคุณโจธนันรัตน์นะครับท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในส่วนของการสวมใส่ผ้าไทยอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็มีการพูดถึงในประเด็นที่ว่าถ้ากรมประชาสัมพันธ์เนี่ยคือสื่อที่เป็นสื่อแห่งชาติก็จริงผ้าไทยเนี่ยก็เป็นสมบัติแห่งชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการจัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเหมือนการผนึกกำลังในการต่อยอดเปิดโอกาสให้คุณค่าของผ้าไทยเนี่ยสามารถส่งต่อเรื่องราวดีๆนะครับไปสู่ทั้งประชาชนคนไทยสืบสานกันต่อไปรวมถึงชาวต่างชาติที่มาร่วมภายในงานด้วยนะครับเพราะว่าจุดของไอคอนสยามเนี่ยจริงๆแล้วกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่ชาวต่างชาติคือเยอะมากๆนะครับมาร่วมชมบรรยากาศกันแบบเต็มที่แล้วก็เรียกว่าถ่ายภาพตามในบูธงานเนี่ยคือยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของวันนี้ที่เป็นกิจกรรมเสวนานะครับส่วนวันที่12และ13อย่างที่โดนัทเกริ่นไปครับพี่พลอยน้องป่านก็คือในส่วนของวันที่13นะครับพระองค์ท่านนะพระองค์หญิงเนี่ยก็จะมีการเดินทางนะครับเสด็จมานะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรัตน์ขออภัยครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับ จะเสด็จมาเป็นมาทอดพระเนตรนะครับในส่วนของงานที่เกิดขึ้นนะครับมีการทอดพระเนตรมีนิทรรศการและก็การเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมนะครับก็จะมีการเสด็จมาในช่วง17:30 น.นะครับก็จะมีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสระภักดีนะครับท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรนะครับแล้วก็ท่านสุริยไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับมาเข้ารับเสด็จในครั้งนี้นะครับมาทอดพระเนตรนะครับในส่วนของการเสวนานะครับแล้วก็อีกหนึ่งโชว์ที่เป็นโชว์สำคัญอย่างที่เรานัดเล่าไปนะครับแขกรับเชิญที่จะมาร่วมแฟชั่นโชว์ในวันที่13 สิงหาคมนี้นะครับก
1: ็
3: จะมีคุณโอปอลสุชาตาครับมิสเวิลด์2025นะครับเป็นมิสเวิลด์เรียกว่าเป็นมงกุฎแรกของประเทศไทยนะครับเป็นตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับมงกุฎจากเวทีมิสเวิลด์2025คุณโอปอลสุชาตาช่วงสีนะครับแล้วก็นักแสดงจากช่อง3นะครับก็จะมีคุณออมกรณภัทรนะครับมีคุณหมิวณัชชาแล้วก็คุณลีน่าลลินานะครับที่จะมาร่วมสร้างสีสันในการเดินแบบในครั้งนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะเป็นพระเอกคณะลิเกเจ้าของคณะสอนรามน้ำเพชรนั่นก็คือคุณแบงค์สอนรามนั่นเองนะครับจะมาร่วมเดินทางเดินแบบนะครับในผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาจาก10 ชุมชนที่เราได้กล่าวไปเมื่อข้างต้นนะครับในการโชว์อีกหนึ่งครั้งนะครับแบบเต็มรูปแบบให้กับทางผู้ชมที่จะมารับชมรวมถึงให้ทางท่านพระองค์ท่านเนี่ยได้ทอดพระเนตรด้วยนะครับ
2: ค่ะพี่นัทคะสำหรับการเข้าร่วมงานนี้ถ้าอยากจะไปเข้าร่วมงานต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะมีธีมในการแต่งกายไหมคะในแต่ละวัน
3: จริงๆสะดวกแบบไหนสามารถแต่งกายมาได้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนของวันที่พระองค์ท่านเสด็จเนี่ยอาจจะต้องมีการแต่งกายที่เหมาะสมนิดนึงนะครับก็ข้าราชการนะครับเครื่องแบบชุดปกติขาวนะครับส่วนผู้ร่วม งานประชาชนทั่วไปใส่ชุดผ้าไทยได้เลยนะครับแต่ขอเป็นโทนสีที่สุภาพนะครับแล้วก็นักเรียนนักศึกษาก็เข้ามาร่วมได้ใส่ชุดนักเรียนนักศึกษามาร่วมได้นะครับเพราะนั้นก็เป็นช่วงวันที่มีการเปิดภาคเรียนด้วยนะครับวันที่13ไม่ใช่วันหยุดนะครับก็สามารถมาร่วม งานตรงนี้ได้นะครับเน้นเป็นในโทนสีขาวๆครีมๆนะครับหรือว่าชุดสุภาพสำหรับผู้ที่จะมาร่วม งานนะครับก็เชิญชวนกันได้นะครับมาร่วม งานกันในช่วงตั้งแต่เวลา17:30 น.เป็นต้นไปนะครับเราก็จะได้เห็นงานกันอย่างเต็มที่นะครับแต่จริงๆแล้วงานนี้เนี่ยจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ครับสามารถมาร่วมงานได้เลยมาดูนิทรรศการกันก่อนผ้าไทยสวยนะสวยสวยมากเลยครับเพราะว่าในช่วงของปลายปีนี้เนี่ยชุดไทยของเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนยูเนสโกด้วยนะครับเรามาร่วมเรียกว่าสานต่อแล้วก็ฉลองไปกับผ้าไทยในงานที่นี่ได้นะครับที่ไอคอนสยามตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง13 สิงหาคม 2569ได้เลยครับ
1: ค่ะวันนี้ใครเริ่มงานอยากจะไปดูอยากไปชมไปได้เลยที่ไอคอนสยามนะคะวันนี้ขอบคุณคุณณัฐพงษ์สารบุตรนะคะน้องโดนัทของเรานะคะ KOL แล้วก็ PRD Influencer ของกรมประชาสัมพันธ์นะคะที่มาร่วมเล่าบรรยากาศให้คุณผู้ฟังได้ติดตามสำหรับงานดีๆแบบนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะพี่โดนัท
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: เชิญชวนคุณผู้ฟังร่วมกิจกรรมได้นะคะสำหรับการแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาเขาเสวนากันไปเรียบร้อยแล้วนะภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นค่ะที่ไอคอนสยามใครชอบผ้าไทยแบบสวยๆเก๋ๆไปเดินดูได้ภายในงานนี้เป็นการยกระดับเขาเรียกว่าส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองที่ร่วมสมัยมากขึ้นเชิญชวนคุณผู้ฟังเลยนะคะไปเที่ยวกันได้ไปเยี่ยมชมไปดูซิบูธสวยแค่ไหนผ้าชุดแต่ละชุดเป็นยังไง
2: ไม่ได้มีแค่ชุดนะคะ
1: แต่ก็สยามค่ะ
2: เมื่อสักครู่เนี่ยที่เห็นภาพบรรยากาศมีกระเป๋าด้วย
1: กระเป๋าก็สวย
2: กระเป๋าสวย
1: นี่มองเพลินเลยนะ
2: แอบมองอยู่เหมือนกันนะหูเราคือเป็นคัตติ้งหรือว่าเป็นแบบที่ไม่ดูเชย
1: ใช
2: ่เข้ากับสมัยสุดๆนะคะ
1: ใส่ได้ทุกยุคทุกเขาเรียกว่าอะไรทุกช่วงวัย
2: ถูกต้อง
1: นะคะฝากไว้ด้วยค่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักรายการฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้าอีก1 ชั่วโมงยังอยู่กับหมุนตามวันนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันค่ะ
4: ห าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลอย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภาคธุรกิจรวมถึงนักลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ3มาตรการสำคัญเพื่อแก้ปัญหาบัญชีผู้ใช้งานรั่วไหลได้แก่มาตรการเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีโดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐจำนวนกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่หลุดไปสวมรอยใช้งานได้อีกมาตรการล้างระบบสารสนเทศสั่งการให้ทุกกระทรวงและ300กรมเร่งตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดที่มีมากกว่า 30,000 ระบบหากพบว่าเป็นระบบเก่าหรือระบบร้างที่ไม่ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบอย่างถาวรภายใน15วันเพื่ออุดช่องโหว่จากการปิดเพียงหน้าเว็บไซต์แต่ปล่อยระบบหลังบ้านทิ้งไว้และมาตรการยกระดับการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยโดยเร่งนำระบบMFA มาใช้กับระบบภาครัฐทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมอาทิการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันดิจิทัลไทยดีหรือวิธีการอื่นที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภาคธุรกิจรวมถึงนักลงทุนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการเตรียมจัดงานมิดไทยพลัส2026เซินเจิ้นประสานผู้ประกอบการไทยและนักธุรกิจจีนผลักดันการค้าการลงทุนและธุรกิจไม้คาดสร้างมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท
9: นางสุภวรรณติรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปเปิดเผยว่าทีเซปเตรียมจัดงานมีไทยพลัส2026เซินเจิ้นภายใต้แนวคิดไทยแลนด์มีทฟอร์มอร์ระหว่างวันที่9ถึง10กันยายนนี้ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็นการปรับกลยุทธ์รุกตลาดต่างประเทศด้วยการผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาของไทยกว่า100รายนำเสนอศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจของไทยในหลากหลายสาขาทั้งไม้ การค้าการลงทุนท่องเที่ยวเทคโนโลยีดิจิทัลอาหารและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อดึงนักลงทุนจีนคุณภาพเข้าสู่ไทยและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเชื่อมโยงตลาดจีนตั้งเป้าดึงนักธุรกิจจีนเข้าร่วมกว่า 1,000 รายเกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจไทยจีนไม่น้อยกว่า800นัดหมายและคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,000 ล้านบาททั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,500 คนสะท้อนโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและไมซ์ระหว่างไทยกับจีนปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดเชียงรายเฝ้าระวังน้ำลาวล้นตลิ่งบ้านร่องขุ่นกระทบหลายหลังคาเรือนพร้อมเร่งกำจัดขยะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
10: นายยานวุฒิสุดพิมพ์ศรีนายอำเภอเมืองเชียงรายรายงานว่าปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำลาวเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อบ้านร่องขุ่นหมู่ที่1ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายระดับน้ำแม่น้ำลาวล่าสุดอยู่ที่4เมตร50เซนติเมตรสูงกว่าระดับตลิ่ง20เซนติเมตรส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้ากระทบบ้านเรือนประชาชนริมแม่น้ำลาวรวมประมาณ10หลังคาเรือนขณะที่บริเวณตำบลสันทรายหมู่ที่7บ้านป่าย้างบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำลาวเชื่อมต่อกับหมู่ที่8ตำบลท่าสายระดับน้ำล่าสุดอยู่ที่4เมตร20เซนติเมตรโดยระดับวิกฤตอยู่ที่6เมตรอย่างไรก็ตามพบว่ามีขยะและวัชพืชจำนวนมากติดค้างบริเวณต่อหม้อสะพานส่งผลให้การไหลและการระบายของน้ำทำได้ช้าลงอำเภอเมืองเชียงรายจึงร่วมกับเทศบาลตำบลสันทรายและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลสันทรายประสานรถตักเข้าดำเนินการนำขยะและวัชพืชที่ติดค้างบริเวณสะพานออกเพื่อเปิดทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดวสินต์ คำพิทวงศ์ สวทเชียงรายรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00
0: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นได้ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีอำเภอนาแห้วอำเภอท่าลี่อำเภอเชียงคานอำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงอำเภอด่านซ้ายอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอปลาปากอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอชุมพลบุรีอำเภอท่าตูมอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเทียมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอจะนะอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอสะเดาอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกอำเภอโคกโพอำเภอมายออำเภอแม่ลานอำเภอปะนาเระอำเภอกระเพาะอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอยะริงอำเภอสายบุรีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอทันโตอำเภอบะนังสตาอำเภอเบตงอำเภอกรงปีนังอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอบาเจาะอำเภอศรีสาครอำเภอจะนะอำเภอสุขิรินทร์อำเภอยี่งออำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกอลันตาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่การทีกราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไป
1: กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะในชั่วโมงที่2ของรายการหมุนตามวันค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบล นะคะแล้วก็อยู่กับคุณปณิสราพันแก้วด้วยค่ะ
2: ค่ะ
1: สำหรับช่วงที่2ชั่วโมงที่2นี้เราเริ่มต้นนะคะด้วยการมาพูดคุยกันนะคะติดตามเรื่องของสภาพภูมิอากาศหรือว่าน้ำกันหน่อยนะคะกับช่วงรู้อยู่กับน้ำค่ะวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตค่ะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยท่านจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการดูว่าสภาพภูมิอากาศเอลนินโยลานินญาส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรบ้างแล้วก็จะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำว่าควรจะต้องดำเนินการไปในทิศทางไหนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะต้องประเมินสถานการณ์เป็นรายวันนะฝนเนี่ยบางช่วงก็เยอะบางช่วงก็ทิ้งช่วงไปเลยการบริหารจัดการน้ำเป็นเรื่องสำคัญนะคะก็วันนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะคะอีกสักครู่นึงนะคะพูดถึงเรื่องของฟ้าฝนวันนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ช่วงนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังกันหน่อยนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยยังตกอยู่โดยเฉพาะภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็ยังต้องเฝ้าระวังกันค่ะโดยเฉพาะวันนี้นะคะมีการแจ้งเตือนจากปภ.ด้วยนะปภ.ค่ะส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่งที่ตำบลสันทรายตำบลป่าออดป่าอ้อดอนชัยแล้วก็มีที่เชียงรายนะคะอำเภอเมืองเชียงรายคือสถานการณ์แม่น้ำลาวเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะบางทีอาจจะล้นตลิ่งได้ปภ.ก็เลยจะต้องทำการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ SMS นะคะทุกเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น AS2NT ส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นตำบลบ้านอ้อดอนชัยนะคะป่าอ้อดอนชัยตำบลสันทรายอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะคะก็ให้เฝ้าระวังการยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินที่มีค่าและเอกสารที่สำคัญและที่สำคัญเลยค่ะระวังไฟฟ้าดูดแล้วก็ให้ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างดีที่สุดด้วยนะคะวันนี้ก็ได้มีการแจ้งเตือนกันนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะเซฟเบอร์ไว้ของปภ.เก็บได้เลยนะคะเซฟเบอร์เก็บไว้1784โทรได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าหากท่านต้องการขอความช่วยเหลือทาง LINE ก็ได้แอดเพื่อนได้นะแอดไซน์มีตัวแอดข้างหน้านะคะ1784DDPM หรือจะโทรสายด่วนอย่างที่บอก1784เมมไว้นะคะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงบางทีเวลาฉุกเฉินนะเราคิดไม่ออก
2: ใช่
1: ปภ.เบอร์อะไรเมมไว้ก่อนได้1784นะคะ
2: ค่ะแล้วก็ถ้ามีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งมาเตือนเนี่ยคืออยากจะให้ปฏิบัติเนาะตามคำแนะนำของเขาคือถ้าบอกว่าให้ยกของขึ้นที่สูงก็ต้องยกออกขึ้นที่สูงนะหรือว่าถ้าบอกให้อพยพทันทีเนี่ยคือต้องไปทันทีเลย
1: ถูกต้อง
2: นะก็บางคนอาจจะอย่างผู้สูงอายุเนาะบางทีห่วงบ้านไม่อยากไปเงี้ย
1: คืออยากเฝ้าบ้านนะยอมอยู่กับน้ำแต่ว่าไม่อยากออกจากบ้าน
2: ไม่ได้นะคะคือถ้าทางการเนี่ยเขาส่งแจ้งเตือนมาแล้วนะคะยังไงต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะส่วนทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะคะก็ตอนนี้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจากแม่น้ำโขงนะคะคุณชยันเมืองสงค่ะเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะคะท่านบอกว่าตอนนี้มีการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราจะถ้าเราติดตามทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็จะทราบกันดีว่าทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนตกค่อนข้างหนักนะคะในพื้นที่ของประเทศไทยนะคะแล้วก็พื้นที่ตอนกลางของทางสปป.ลาวด้วยซึ่งคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะ50นะคะถึง50เมตรนะคะประมาณ50เมตรตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึง15สิงหาคมนะคะตั้งแต่บริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะยังไงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็จังหวัดที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำโขงนะคะตอนนี้ ต้องมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนค่ะพร้อมกับติดตามระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงด้วยนะคะช่วงนี้นะอย่างใครที่มีอาชีพนะหรือว่ามีต้องประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขงอาจจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งนะคะใน8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำนะคะที่บริเวณอำเภอท่าอุเทนนะคะท่าพนมบ้านแพงอำเภอเมืองนครพนมนะคะที่จังหวัดนครพนมแล้วก็อำเภอดอนตาลนะคะอำเภอเมืองมุกดาหารอำเภอว่านใหญ่นะคะที่จังหวัดมุกดาหารนะคะ2จังหวัดนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ใกล้กับริมแม่น้ำโขงนะคะช่วงนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังกันหน่อยเพราะว่าพอฝนตกหนักเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มขึ้นอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันได้นะคะ
1: ใช่ค่ะที่อุบลราชธานีตอนนี้ก็เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดนะคะหลังจากพบว่าระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ90เซนติเมตรในอีก 1-5 วันข้างหน้าคือเขาคาดการณ์ว่าแนวโน้มพรุ่งนี
2: ้
1: 12สิงหาคมเนี่ยน้ำจะเพิ่มประมาณ44เซนติเมตรและแนวโน้มอีก 1-5 วันข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นประมาณ91เซนติเมตรนะคะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีก็เลยขอให้อำเภอที่ติดกับแม่น้ำโขงเนี่ยเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงแจ้งเตือนเรื่องการสัญจรให้กับประชาชนได้รับทราบด้วยนะคะก็นี่เป็นในเรื่องของการเฝ้าระวังเรื่องน้ำนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะ
2: ค่ะ
1: ส่งข้อความกันมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่ดาวอรุณกมลขอบคุณสำหรับดอกไม้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่อเนกมาแล้วนะคะขอบคุณสำหรับสติกเกอร์ค่ะนมัสการพระรุ่งด้วยนะคะแล้วก็มีพี่หนุ่มเมืองพี่หนุ่มเพชรภูไทยเขาบอกอยากชวนผู้ดำเนินรายการ2คนไปดำน้ำคือดำตื้นๆได้นะ
2: ได้
1: แต่ถ้าดำลงลึกๆดิฉันไม่รอด
2: ไม่รอดเหมือนกัน
1: นะคะน้องชาติบอกราดพร้าวตอนนี้เมฆหนาไม่มีแดดครับ
2: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ยังมีคุณณัชนันสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพี่รจนาแชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากเลยค่ะพี่รจนาสวัสดีพี่สุพิชด้วยนะคะคุณของขวัญตะวันและคุณยายขวัญล่ารวมไปถึงน้องต้นน้ำปรมินทร์เนรโสนะคะที่ส่งสติกเกอร์หัวใจมานะคะ
2: ค่ะ
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะเราไปพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ค่ะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศนะคะเอลนินโยลานินญาส่งผลต่อประเทศไทยอย่างไรแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการน้ำนั้นเราควรจะดำเนินการอย่างไรนะคะตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับน้องพลอยกับน้องปราบใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
3: ค่ะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะท่านผอ.คะสำหรับเอลนิโญกับลานิญญาเนี่ยคือหลายคนเนี่ยมักจะเคยได้ยิน2คำนี้คู่กัน
1: ใช่แต่ว่า
2: ท่านอาจจะยังแยกไม่ออก
1: คืองงสับสน
2: อยากจะให้ท่านผอ.อธิบายให้ฟังหน่อยค่ะว่าอย่างเอลนิโญหรือลานิญญาเนี่ยค่ะมีสภาพอากาศหรือว่าสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อประเทศไทยเราอย่างไรบ้างคะ
3: ครับโดยปกติปรากฏการณ์ทั้ง2อย่างเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมานานแล้ว
2: ค่ะ
3: นะครับเป็นพันปีแล้วแต่ว่าแน่นอนว่าโดยส่วนใหญ่สถิติเนี่ยจะเกิด 5-7 ปีสักครั้งหนึ่ง
2: ค่ะ
3: ทีนี้ระยะหลังเนี่ยเขาเกิดถี่ขึ้นนะครับ3ปีครั้งแล้วเกิดปีเว้นปี
2: ค่ะ
3: อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทำให้เราก็เลยรู้สึกได้ว่าในผลที่มันเกิดอย่างเงี้ยก็เพราะว่าโลกที่มันร้อนขึ้นเนี่ยมันทำให้ปรากฏการณ์ลานิญญาเอลนิโญเนี่ยเกิดบ่อยครั้งสลับกันปีเว้นปีเลย
2: นะ
3: คร
2: ับ
3: นี้ช่วงนี้ที่เกิดปรากฏการณ์เอลนิโญนั่นหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าอุณหภูมิน้ำทะเลเนี่ยนะครับในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยเขาไปสูงเอาทางฝั่งอเมริกาใต
2: ้ครับ
3: เพราะฉะนั้นเมื่ออุณหภูมิน้ำทะเลสูงที่ไหนก็ตามที่นั่นจะมีความชื้นเยอะนะครับก็ทำให้เกิดน้ำท่วมง่าย
2: ค่ะ
3: นะทางกับการฝั่งตรงข้ามกับเขาก็คือฝั่งเอเชียบ้านเรานะครับโดยเฉพาะภูมิภาคตะวันเอเชียตะวันออกใต้ก็จะเกิดความแห้งแล้งขึ้นนะครับเพราะว่าความชื้นไม่ค่อยมีนะครับเนื่องจากว่าอุณหภูมิน้ำทะเลเข้าไปอยู่ทางกองทางนู้นหมดนี่ในทางกลับกันก็ตรงข้ามคืออุณหภูมิน้ำทะเลมาสูงอยู่ทางฝั่งเราในฝั่งเอเชียแล้วก็ไปต่ำมาทางฝั่งอเมริกาใต้เราก็จะเกิดความชื้นเยอะนะนั่นคือปรากฏการณ์ลานิญานะครับที่จะทำให้เราฝนตกหนักมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขณะนี้เราอยู่ในโหมดของปรากฏการณ์เอลนีโนซึ่งมีความรุนแรงเขาเรียกในระดับสตรองเอลนีโนน
1: ะคร ับ
3: แล้วก็คาดการณ์ว่าจะเข้าไปปลายปีเนี่ยเป็นซูเปอร์เอลนีโนน
1: ะครับ
3: เพราะฉะนั้นผลทบกับเราก็แน่นอนว่าหลังจากเป็นซูเปอร์เอลนีโนนะครับ 4-6 เดือนข้างหน้าเราก็จะร้อนแรงผิดปกติ
1: ค่ะ
3: อันนี้จะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับ
1: ครับผมค่ะแล้วในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำล่ะคะท่านคะสำหรับสภาพภูมิอากาศแบบนี้เนี่ยในประเทศไทยบ้านเราควรจะดำเนินการไปในทิศทางไหนบ้างคะ
3: ครับคือแน่นอนครับเราดูตัวอย่างจากประเทศที่รับผลกระทบตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าทางยุโรปนะครับขณะนี้น้ำในแม่น้ำแทบไม่มีนะฮ
1: ะ
3: โรงพลังโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ปิดทำการนะครับแล้วมีการประกาศมาตรการมาแล้วว่าให้ลดการใช้น้ำลง 70% เห็นไหมมันกระทบแรงขนาดไหนเพราะฉะนั้นแน่นอนไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นนาเนี่ยมันก็จะกระทบกับเราในอีกประมาณสักพูดง่ายตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูว่าตรงไหนที่น้ำต้นทุนเราไม่ค่อยดีเช่นเขื่อนปานบุรีนะครับในประจักษ์ประจวบคีรีขันธ์เนี่ยตอนนี้ต้นทุนน้ำไม่ดีภาคตะวันออกไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องระมัดระวังการใช้น้ำ
1: ค่ะ
3: ครับภาคกลางเหมือนการฝนจะไม่ค่อยตกนะมันไปตกเอาภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางตอนล่างเนี่ยไม่ค่อยตกเห็นไหมภาคเหล่านี้เขาเรียกว่าไม่มีต้นทุนน้ำอยู่ความหมายว่าไม่มีน้ำที่จะใช้ในอ่างเก็บน้ำที่จะมาหล่อเลี้ยงได้เพราะฉะนั้นก็ต้องประหยัดน้ำกัน
1: ค่ะ
3: ถ้าตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ความรุนแรงมันก็จะกระจายไปตามต้นทุนน้ำที่มีอยู
1: ่
3: นะตอนนี้เป็นอย่างนั้นครับผม
1: ค่ะท่านผอ.คะในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่ะคะในมุมมองของท่านผอ.ตอนนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะมีแนวทางในการบริหารจัดการหรือว่าเตรียมรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรบ้างดีคะ
3: ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะบริหารจัดการตามต้นทุนน้ำที่มีอยู่นะครับทีนี้ผมอยากกลับไปที่ปรากฏการณ์เอลนีโนที
1: ่
3: เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยนะฮะครั้งล่าสุดนะครับในปี2566ถึง2567ก่อนหน้านี้2558ถึง2559ความสูญเสียทางเศรษฐกิจนะเฉพาะภาคการเกษตรนะฮะภาคเดียวเนี่ยนะฮะทั้ง2ปีนะฮะปีละประมาณไม่ต่ำกว่า 60,000 ล้านบาทนะครับความหมายคือว่าข้าวเสียหายทุเรียนเสียหายผลไม้มันสำปะหลังอ้อยเนี่ยรวมกันแล้วมากกว่า 60,000 ล้านบาทเพียงปีนี้เองตั้งแต่ปลายปีเป็นต้นไปเนี่ยเราก็ต้องเจอตัวเลขอย่างนั้นแน่นะครับเราไม่อยากให้เลยไปกว่าตัวเลขดังกล่าวเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ซูเปอร์เอลนีโญที่เกิดเนี่ยเขามาเกิดตอนที่โลกร้อนแล้วเมื่อก่อนนั้นโลกไม่ร้อนเท่านี้เพราะฉะนั้นความเสียหายย่อมรุนแรงกว่าในเชิงพฤติกรรมของธรรมชาติที่ให้มาทีนี้ถ้าเราเตรียมตัวไม่ดีความเสียหายมันอาจจะเป็นแสนล้านตามที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเข้าใจว่ากสิกรไทยได้ประมาณการไว้ว่าความเสียหายจะมีถึงแสนล้านบาทเพราะฉะนั้นก็ต้องแน่นอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับมาดูต้นทุนน้ำมีไหมถ้าไม่มีก็ต้องประกาศออกมาว่าเกษตรกรไม่ควรทำนาปลังหรือจะปลูกทุเรียนก็ต้องดูแลมีน้ำต้นทุนของตัวเองความหมายคือขุดบ่อขุดสระรีบขุดเสียเพราะว่าตอนนี้ยังมีฝนอยู่ถูกไหมฮ
1: ะ
3: เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องประกาศให้ชัดเจนว่าเกษตรกรจะทำอะไรได้บ้างทำได้แค่ไหนนะผู้ที่ไม่ได้ทำนาจะให้เขาทำอะไรนะตอนนี้เรายังไม่มีออกมานะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเกษตรกรเขากังวลมากว่าเขาจะไม่ได้ทำนาเนี่ยมันต้องชัดนะครับผู้ที่อยู่ในชุมชนอย่างพวกเราก็ต้องคอยระมัดระวังนะครับในเรื่องของน้ำกร่อยนะเนื่องจากต้นทุนน้ำจะไม่มีไปดันน้ำทะเลนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะการปลาทั้งสองการปลาไม่ว่าเป็นปลาพื้นภาคหรือนครหลวงเนี่ยก็ต้องมีระบบที่ต้องตรวจสอบสามารถจะตรวจสอบและประกาศอย่างทันท่วงทีว่าไม่ให้คนบริโภคน้ำในช่วงนี้นะเป็นต้นอย่างนี้นะครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: เรื่องอีกเรื่องนึง
1: ก
3: ็คือเรื่องที่ความร้อนจะสูงผิดปกตินะเพราะฉะนั้นโลกลมแดดก็จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้ค่ะ
3: ครับตัวอย่างเบื้องต้นครับ
1: ค่ะแล้วท่านมีคำแนะนำถึงพี่น้องประชาชนไหมคะสำหรับการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสภาพอากาศที่มันแปรปรวนแบบนี้ค่ะ
3: ครับคือตอนนี้ประชาชนเนี่ย ลำดับแรกเลยต้องช่วยตัวเองก่อนนะครับประเด็นข้อมูลเหล่านี้มันเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับอุณหภูมิที่ท่านจะไม่เคยเจอนะท่านจะเจอแน่นะครับเดือนมีนาเมษาจะร้อนสุดๆเลย
1: คือ
3: พูดว่าผมคิดว่าถ้าเกิดภาษานั่นหน่อยก็คือร้อนสุดโหดอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผลมันเห็นแล้วที่ยุโรปกับญี่ปุ่นและเกาหลีไงมันเห็นละเพราะว่าส่วนใหญ่ของเขาจะเป็นฤดูร้อนในช่วงกรกฎา
1: ค
3: มแต่ของเรามันคือฤดูร้อนมีนาเมษาเพราะฉะนั้นเราก็จะร้อนเท่าๆเขาในเชิงอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าอุณหภูมิที่มันสูงสุดที่อาจจะแตะจะไปถึง45องศา
1: ค่ะ
3: 4องศาก็เป็นไปได้ในบางพื้นที่กรุงเทพมหานครแน่นอนไม่เคยเจออุณหภูมิก็ต้องเจอ40 41นะเพราะถามว่าเราอยู่ได้ไหมเราอยู่ไม่ได้แน่นอนในสภาพอย่างนั้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องระมัดระวังไงว่าออกจากห้องทำงานซึ่งเป็นห้องแอร์24 25องศาเราไปเจออุณหภูมิ40เลยเนี่ยผู้สูงอายุนะครับหรือหญิงมีครรภ์เนี่ยคงอยู่ไม่ได้แน่นอนความอดทนเนี่ยมีขีดจำกัดเพราะฉะนั้นก็ต้องรัฐบาลหรือราชการก็ต้องสร้างห้องเย็นเหมือนญี่ปุ่นเขาเขาสร้างห้องเย็นไปทุกๆระยะเดินสัก10นาทีหรือ15นาทีหรือ5นาทีผมไม่แน่ใจจริงๆแต่ว่าเขาสร้างห้องเย็นในนวัตกรรมเขาเป็นต้นนะครับ
1: เ
3: พราะประชาชนต้องช่วยตัวเองก่อนต้องรู้ข้อมูลนะครับครับผม
1: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกับทางรายการนะคะขอบพระคุณค่ะท่าน
4: ค่ะ
3: ขอบค
4: ุ
3: ณ
4: ค่ะ
3: สวัสดีคร
4: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: อย่างที่ท่านบอกเนาะอันดับแรกเราต้องรู้ข้อมูลก่อน
1: ใช่
4: พอเรารู้ข้อมูลแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องรับมือยังไงตั้งรับยังไงอย่างถ้าคุณอุณหภูมิโลกมันมากขึ้นโลกอาจจะเดือดแล้วเดือดปุดๆแล้วเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
1: ะ
4: นะคะหรือว่าในเรื่องของสถานการณ์น้ำก็แล้วแต
1: ่
4: ถ้าปีนี้มามากมาน้อยเราจะได้มีการวางแผนได้
1: ถูก
4: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ข้อมูลแต่ต้องเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้นะ
1: ใช่นะคะแล้วก็ทุกๆภาคส่วนนะต้องช่วยกันนะประชาชนเองหน่วยงานเองที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะต้องมีการบริหารจัดการน้ำวางแผนนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านบอกเลยคือปีนี้เนี่ยปลายปีเราอาจจะเจอกับซูเปอร์เอลนิโญนะคะก็ทั้งอุณหภูมินะคะภัยแล้งนอกจากการบริหารจัดการน้ำแล้วก็คืออย่างที่ท่านเตือนมาเรื่องของสุขภาพนะคะอากาศร้อนเนี่ยอาจจะต้องดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นนะบางทีออกไปข้างนอกข้างนอกอาจจะเป็นฮิสโตรกได้นะ
4: ห้องเย็นเนี่ยเรามีนะปีที่ผ่านมากทม.
1: ใช่
4: กทม.เขาเริ่มทำให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครได้มีที่ห้องพักเย็นๆเนี่ยตามจุดเขาเรียกเป็นหอสมุดส่วนสาธารณะอะไรเงี้ยมีบริการน้ำมีอะไรเงี้ยไว้ให้คือมีแล้วนะจังหวัดอื่นๆก็น่าจะเป็นนำร่องได้นะคะ
1: ค่ะ
4: ช่วงนี้นะคะยังไม่หมดนะสำหรับสายสัมภาษณ์นะคะยังคงพาคุณผู้ฟังค่ะไปพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับการลงพื้นที่ของผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือว่าอีโคมอร์สนะคะในการที่จะตรวจ7จุดของเมืองเชียงใหม่ค่ะเพื่อที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสุภฤกษ์ภาวิไลค่ะประธานสภาเมืองเชียงใหม่นะคะตอนนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วเราไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะท่านคะสำหรับผลการลงพื้นที่ของผู้เชี่ยวชาญจาก Ecomos ในช่วงระหว่างวันที่4ถึง8สิงหาคมเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับแนวโน้มการตรวจค่ะ
5: เวลาที่เขามาตรวจก็คือมาเก็บข้อมูลนะครับ
1: ค
5: ่
1: ะ
5: โดยส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะถามเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับก็ที่หลักๆที่ผมได้ไปติดตามทุกๆจุดเนี่ยก็คือว่าเขาจะถามทางเจ้าอาวาสแต่ละวัดทั้งหมดมี7วัดนะครับแล้วก็เขาก็จะถามคำถามกับท่านเจ้าอาวาสนะครับว่าท่านมีความเห็นยังไงบ้างแบบท่านเต็มใจหรือว่าท่านโอเคไหมกับการที่การผลักดันขึ้นเป็นมรดกโลกของวัด

0: ู้เชี่ยวชาญ e-commerce แล้วเนี่ยนะคะจะเกิดอะไรขึ้นขั้นตอนต่อไปเราจะต้องทำยังไงบ้างคะ
1: ถ้าในส่วนเราแบ่งเป็นสองส่วนนะคือส่วนทาง e-commerce นะครับทาง e-commerce เขากลับไปแล้วเนี่ยด้วยความที่เขามีคณะคอมมิตี้หรือโต๊ะคณะกรรมการของเขาเนี่ยอีก14-20ท่านนะครับอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่ามีกี่ท่านนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญคนนี้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่จะไปช่วยตอบคำถามทั้ง14ท่านที่จะถามคนนี้แหละนั่นแปลว่าทางผู้เชี่ยวชาญคนที่มาเองเนี่ยเขาก็คือเขาต้องได้รับข้อมูลของเราให้เยอะที่สุดแล้วก็เตรียมการให้พร้อมที่สุดเพราะเขาก็จะแทบจะเป็นตัวแทนของเราเนี่ยครับไปช่วยตอบนะครับซึ่งในกระบวนการนี้เองเนี่ยจะมีการคอนเฟอเรนซ์มาที่ประเทศไทยนะครับเขาจะถามเราอีกทีเนี่ยก็คือเป็นคอนเฟอเรนซ์มาในช่วงประมาณพฤศจิกาหรือธันวานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาจะขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผนที่เรื่องภาพถ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะเสร็จภายในเดือนมีนาปี70นะครับแล้วก็ภายในเดือนน่าจะเป็นมิถุนาหรือกรกฎาคมปีหน้านะครับก็จะมีการประชุมนะครับที่ป้อมมรดกโลกก็คือจะมีการประกาศก็เหมือนกับที่ทางเมื่อสักเดือนที่แล้วที่ทางวัดมหาธาตุวัดพระมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชที่ประกาศไปนะครับก็ทีมงานก็จะประกาศในช่วงปีในช่วงเดือนมิถุนาหรือไม่ก็กรกฎาคม70ที่นครอิสตันบูลประเทศตุรกีครับอันนี้กระบวนการของทางอีคอมเมิร์ซแต่ส่วนฝั่งของทางเชียงใหม่แล้วก็ทางประเทศไทยเนี่ยในตั้งแต่นี้ไปเราเองก็ยังต้องมีการเตรียมการต่อกันนะครับว่าจะต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของว่าถ้าหากว่าเป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยกระบวนการที่จะต้องปกป้องดูแลรักษาการบริหารพื้นที่เนี่ยเราจะดำเนินการยังไงบ้าง2 3 4นะครับซึ่งอันนี้แหละเราจะต้องทำตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับรวมถึงกระบวนการสร้างการรับรู้ให้กับคนในเมืองและคนในพื้นที่ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรเพราะว่าเชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่มากๆด้วยแล้วก็ขึ้นทั้งหมด8แหล่งนะครับเป็นวัด7วัดแล้วก็หลายคู่มือกับแผงเมืองครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปครับ
0: ค่ะในส่วนของชาวเชียงใหม่เองล่ะคะตอบรับการดำเนินงานด้านการผลักดันเชียงใหม่ให้เป็นมรดกโลกอย่างไรบ้างคะ
1: ครับเท่าที่ผมดูจากสายตาแววตาแล้วก็ความตื่นเต้นที่แบบเรากำลังเตรียมมือทั้งเมืองในช่วงอาทิตย์ที่แล้วใน 5-6 วันที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อทางผู้เชี่ยวชาญหรือคณะไปที่ไหนก็ตามก็จะแบบมีคนมาช่วยแบบมาห้อมล้อมมาให้กำลังใจมาอะไรกันซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนรวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่มีการแตกปักแบ่งฝ่ายนะครับแล้วก็เราก็มองว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทางชาวเชียงใหม่ก็รอคอยมานานมากนะครับเพราะว่าเราก็ถือว่าเชียงใหม่ก็เป็นเมืองหลวงอันดับต้นๆทางด้านที่มีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมมากๆเมืองหนึ่งของประเทศถ้าหากว่าได้เป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยมันคือความภาคภูมิใจแล้วก็มันเป็นความที่ทำให้เราจะรักษาเมืองโดยใช้กลไกของความเป็นยูเนสโกเข้ามาช่วยประกอบด้วยครับ
0: ค่ะก็ถือว่าถ้าการได้ขึ้นเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยจะส่งผลดีต่อจังหวัดเชียงใหม่ในเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะหลายด้านเลย
1: ครับหลักๆก็ถ้าที่เราทราบกันนะครับว่าถ้าเป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยโอเคในเรื่องของการจำนวนนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเนี่ยอันนี้เยอะอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราค่อนข้างอยากจะให้ความสำคัญสูงสุดก็คือว่าถ้าหากเป็นมรดกโลกเนี่ยการที่จะเราจะได้รับงบประมาณในการที่จะมาช่วยดูแลโบราณสถานที่ตอนนี้เอาแบบมีทั้งเมืองเลยเนี่ยแต่ว่าขอให้เจ็ดวัดเนี่ยโดยทั้งแหล่งภูมิกระแพงเมืองเนี่ยได้สามารถมีการอนุรักษ์หรือว่ามีการดำเนินการให้เป็นรูปธรรมแล้วก็มีการสับสนมากกว่านี้เนี่ยเราก็จะเป็นการปกป้องเพื่อว่าวันหนึ่งหากเกิดเหตุภัยพิบัติอย่างที่เราเพิ่งเห็นเนี่ยแหละครับแล้วก็อันนั้นคือเรื่องใหญ่มากๆเราก็เห็นไปต่อหน้าต่อตาเมื่อวันเย็นที่ผ่านมานี่เอง
0: ใช่
1: ไหมครับจากประเทศโคลอมเบียนี่คือเราคงไม่อยากให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเลยนะฮะแต่ว่าเราไม่เคยทราบเพราะว่ามันคือภาวะโลกรวนโลกร้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราเลยรีบว่าที่รีบเอาขึ้นให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้งบประมาณมาปกป้องมาดูแลรักษาในการซ่อมแซมทำรูปบำรุงหรือว่าปกป้องกันไว้อยู่ครับตอนนี้แล้วครับเรื่องสำคัญสุดครับ
0: ค่ะตอนนี้นะคะเชียงใหม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยนะคะที่ให้ความสนใจไปเที่ยวตอนนี้มีการจัดงานเทศกาลอะไรบ้างไหมคะ
1: ตัวของพี่ช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับแล้วก็เป็นช่วงช่วงพรรษานะฮะแล้วก็ตอนนี้เองเราทางจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยหลังจากที่ออกพรรษาเนี่ยจะมีงานซึ่งที่เท่าที่ผมเห็นแล้วนะครับแล้วเป็นการร่วมมือร่วมใจก็น่าจะเป็นงานถางประทีปในช่วงออกพรรษาเนี่ยเป็นเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็เราเอง

0: เราเองเนี่ยคือในสภาเมืองเชียงใหม่เองเนี่ยก็จะแบบมีส่วนร่วมในการที่จะผลักดันให้ทั้ง7วัดเนี่ยมีการจัดงานที่เกี่ยวกับเรื่องผ่านประทีปขึ้นมาเพื่อจะใช้ว่าสร้างเสริมกำลังใจฮะเป็นพุทธบูชาเพราะว่าเราเองก็ยังไม่ได้รับการประกาศนั่นเนี่ยคือเราก็จะอาศัยว่าช่วงจังหวะที่แบบช่วงออกพรรษาเนี่ยแหละฮะแล้วก็ทำให้ชาวเชียงใหม่ได้แบบมีการจุดผ่านประทีปซึ่งก็ไม่น่าจะก่อเกิดอันตรายใดๆก็เป็นแค่ผางแล้วก็เอามาไว้เป็นแค่เทียนเล็กๆเป็นก้อนไม่เฉยๆฮะแล้วก็เดี๋ยวก็แบบหมดไปครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะมีการผลักดันอยู่กำลังจะขอการสนับสนุนจากทางภาคส่วนทั้งราชการหรือหน่วยงานต่างๆนะครับเพื่อจะให้ชาวเชียงใหม่หรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยได้มามีส่วนร่วมกันทั้งเมืองได้ครับ
1: ค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังทางบ้านหรือว่าชาวเชียงใหม่ไหมคะสำหรับการช่วยกันผลักดันให้เชียงใหม่นั้นเป็นเมืองมรดกโลกค่ะ
0: ครับก็อยากจะฝากทั้งชาวไทยทุกประเทศกับชาวเชียงใหม่นะครับว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สำคัญครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศเหมือนกันเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราเสนอขึ้นแหล่งมรดกโลกที่เป็นทั้งหมด8แหล่งในเมืองขนาดใหญ่อันดับ2ของประเทศแล้วก็มีคนอาศัยเป็นแสนกว่าคนเนี่ยแล้วก็ยังมีชีวิตมีการใช้ชีวิตต่อเนื่องกันมาถึง730ปีเป็นที่ประจักษ์ชัดเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเหตุการณ์ครั้งนี้สามารถแบบบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่เราตั้งไว้ได้เนี่ยเราเชื่อว่าเมืองอื่นๆนะครับในประเทศไทยหรือแหล่งอื่นๆเนี่ยทางภาคประชาชนเองเนี่ยจะลุกขึ้นมาในการช่วยกันผลักดันเหมือนที่เชียงใหม่กำลังทำกันอยู่ตอนนี้แหละครับก็อยากให้แบบทุกท่านให้กำลังใจเชียงใหม่ของเราในครั้งนี้ด้วยครับ
1: ค่ะวันนี้ทางรายการหมุนตามวันต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณสุภฤกษ์ภาวิไลค่ะประธานสภาเมืองเชียงใหม่นะคะสำหรับการมาพูดคุยในรายการวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ส่งกำลังใจให้เชียงใหม่นะคะเชื่อว่าไม่ยากเกินความสามารถแน่นอนแล้วเชียงใหม่เป็นเมืองที่แบบว่าคืออันซีนจริงๆท
2: ั
1: ้งจังหวัดเลยนะสถานที่ท่องเที่ยวเอ่ยการใช้ชีวิตอย่างพื้นบ้านเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของการแต่งกายภาษาอาหารทุกรอบด้านใช่นะคะก็มาลุ้นพร้อมกันในช่วงกลางปีหน้าในช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมในปี2570นะคะสำหรับการจะขอประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมืองมรดกโลกที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรานั่นเองค่ะ
2: ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณธีรพงษ์โลหะวัชระค่ะผู้ประสานงานนะคะสำหรับสายสัมภาษณ์สายนี้ด้วยนะคะ
1: ขอบพระคุณมากทุกๆท่านเลยนะที่ร่วมกันนะคะประสานสายสัมภาษณ์คือจริงๆเนี่ยอย่างสายแรกอย่างสายที่เราพาไปนราธิวาสเนี่ยก็มีคนประสานงานนะคะก็คือพี่อาร์มประพิชญานันเทพรักษ์นะคะผู้สื่อข่าวจากสวทนราธิวาสก็ช่วยประสานงานให้เราด้วยสายนี้ก็ขอขอบคุณคุณธีรพงษ์ด้วยนะคะจากสททเชียงใหม่ก็ร่วมกันประสานงานมาคืออยากให้ได้แบบว่าแต่ละจังหวัดได้มีการมาโปรโมตขอบพระคุณมากเลยนะคะ
2: ค่ะ
1: เอาละค่ะ16:37 นะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งสายพาคุณผู้ฟังไปที่ยะลาแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันช่วงหน้าค่ะ
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงิน อาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันสีสันภูมิภาค
1: กลับมาพูดคุยสำหรับช่วงสุดท้ายของหมุนตามวันนะคะนั่นก็คือช่วงหมุนตามวันสีสันภูมิภาคค่ะ
2: ค่ะ
1: ช่วงนี้นะคะเรายังคงพูดคุยกับสายสัมภาษณ์นะคะโดยเฉพาะการพาคุณผู้ฟังลงใต้ไปที่จังหวัดยะลาค่ะยะลาเขามีการจัดกิจกรรมปั้นดินให้เป็นสุกนะคะอิซานฟาร์มยะลาค่ะเป็นการชูไฮโดรโปนิกสูตรเฉพาะนะคะ
2: ค่ะ
1: พริกสลัดสู่เมลอนมะเขือเทศพรีเมียมเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะวันนี้เราไปพูดคุยกับคุณอัมรันแมหะผู้สื่อข่าวจากสวทยะราค่ะตอนนี้นะคะพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับคุณพิริยาพรคุณปานิสรานะครับ
2: ค่ะคุณอัมรันคะอยากจะให้คุณอัมรันเล่าถึงที่มานะคะของการทำอิซานฟาร์มที่จังหวัดยะลาตรงนี้เนี่ยมีการปลูกพืชหรือว่าผลไม้อะไรยังไงบ้างคะที่มาที่ไปเป็นอย่างไรบ้างคะ
12: คือจริงๆผมไปเจอเกษตรกรอยู่ท่านหนึ่งนะครับในขณะที่ลงพื้นที่ทำข่าวเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับปรากฏว่ามีฟาร์มหนึ่งที่น่าสนใจเขาใช้ชื่อว่าอิซานฟาร์มนะครับซ
2: ึ่
12: งเจ้าของฟาร์มของเขาก็คือคุณกามานอับดุลล็อกนะครับมีการปลูกเรื่องของผักไฮโดรโปนิกนะครับซึ่งเรียกว่าคุณกามานเนี่ยเขาต่อยอดความสำเร็จจากการปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกที่เป็นผักปลอดสารพิษนะครับไปสู่การเพาะปลูกเมลอนแล้วก็มะเขือเทศทานสดสายพันธุ์ต่างๆนะครับซึ่งผมก็ได้มีโอกาสคุยกับเขานะครับคุณกามานเขาบอกว่าตลอดในช่วงเวลา12ปีที่ผ่านมาฟาร์มของเขาได้เริ่มปลูกผักสลัดระบบไฮโดรโปนิกก็คือผักไร้ดินนะครับก่อนที่จะขยายมาสู่การปลูกไม้ผลอย่างเช่นเมลอนแล้วก็มะเขือเทศจุดเด่นสำคัญของเอซานฟาร์มของเขาก็คือเขามีการพัฒนาสูตรธาตุอาหารขึ้นมาเองนะครับที่ใช้ภายในฟาร์มโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาปุ๋ย AB สำเร็จรูปทั่วไปนะครับแล้วก็เขาก็พิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าการปรับสูตรธาตุอาหารก็มีความจำเพาะเจาะจงเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดก็เลยมีการยกระดับผลผลิตให้มีคุณภาพมากขึ้นนะครับก็เลยมีการปลูกทั้งมะเขือเทศทานสดสายพันธุ์ต่างๆอย่างเช่นสายพันธุ์รามิอามาริสาคิงฟิชเชอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก
2: ็
12: เรียกว่าตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่นิยมทานผลไม้สดแบบไม่ต้องผ่านการแปรรูปที่ใช้ปลูกในโรงเรือนนะครับอ
2: ัน
12: น
2: ี้
12: ก็เป็นที่มาที่ไปของเขาที่เริ่มจากการปลูกผักไฮโดรโปนิกแล้วก็มาขยับขยายปลูก มะเขือเทศทานสดแล้วก็เมลอนสายพันธุ์ต่างๆอย่างที่บอกนะครับ
1: ค่ะแล้วผลผลิตล่ะคะดีไหมคะเนี่ย
12: จริงๆผมไปสอบถามพูดคุยเขาจะมีการเก็บเกี่ยวสัปดาห์ละ2ครั้งก็ถือว่าผลผลิตค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ
1: ค
12: ือเขาจะเก็บทุกวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์ของสัปดาห์เว้นระยะประมาณ 3-4 วันคือถ้าเกิดว่าสภาพอากาศดีนะครับเอื้ออำนวยก็สามารถที่จะเก็บได้สัปดาห์หนึ่ง 3-สัปดาห์ละ2ครั้งก็คือเขาจะเว้นประมาณ 3-4 วัน
1: คือ
12: ถ้าเกิดว่าวันไหนฟ้าไม่อำนวยเนี่ยผลผลิตก็จะสุกช้าลงก็จะเก็บเกี่ยวเพียงสัปดาห์ละ1ครั้งอะไรลักษณะอย่างเงี้ยครับ
1: ค
12: ือเขาจะขายในราคา350บาทต่อกิโลกรัมนะครับ
1: ค่ะ
12: 350บาทต่อกิโลกรัมก็ถือว่ายังสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้มีทั้งรูปแบบขายปลีกแล้วก็ขายส่งให้กับพ่อค้าคนกลางไปจำหน่ายในตลาดในพื้นที่ด้วยนะครับ
2: ค่ะแล้วในส่วนของอย่างเมลอนราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่หรือว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างคะที่ตรงกับความชื่นชอบของผู้บริโภคในจังหวัดยะลาค่ะ
12: อย่างเมลอนที่ไปสอบถามมานะครับเขาจะมีหลายสายพันธุ์นะครับแต่ที่จะเน้นก็คือเป็นสายพันธุ์เนื้อสีส้ม3สายพันธุ์หลักก็คือกรีนเน็ตแล้วก็ฟูจิซาว่าแล้วก็สายพันธุ์ฮามี่นะครับ
1: อ
12: ันนี้ก็คัดสรรมาให้ตรงกับรสนิยมของผู้บริโภคแล้วก็หลายคนเขาชอบสายพันธุ์ทั้ง3สายพันธุ์นี้นะครับสำหรับเมลอนก็มันเรียกว่าหลายคนชอบด้วยความกรอบแล้วก็หวานฉ่ำนะครับราคาของเมลอนเขาขายอยู่ที่120ถึง150บาทต่อกิโลกรัมนะครับก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ก็ฟาร์มเขาก็จะตอนนี้เขาก็จะมีการโพสต์ทางเพจของเขาอะนะครับแจ้งกำหนดวันตัดผลผลิตของเขาให้กับลูกค้าที่มาซื้อประจำแล้วก็ได้จองล่วงหน้านะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะไม่พอในการจำหน่ายแล้วก็มีความต้องการของผู้บริโภคที่มากด้วยครับ
1: ค่ะเรียกได้ว่าเสียงตอบรับจากผู้บริโภคนี่ดีมากเลยนะคะนอกจากนี้ทราบมาว่านอกจากผลผลิตทางการเกษตรที่คุณภาพสูงแล้วเนี่ยอีซานฟาร์มค่ะยังให้บริการแบบครบวงจรด้วยไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายวัสดุอะไรต่างๆมีด้วยใช่ไหมคะ
12: ใช่ครับเขาก็จะขายประเภทอุปกรณ์ชุดปลูกต่างๆแล้วก็ต้นกล้าผักสลัดอะไรพวกนี้ครับรวมไปถึงยังมีการรับออกแบบแล้วก็ซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรด้วยอันนี้ก็เป็นเรียกว่าครบวงจรนะครับ
2: ค่ะแล้วถ้าท่านใดที่อยากจะสั่งซื้อผลผลิตนะคะออกจำหน่ายที่ไหนบ้างนะคะหรือว่ารายได้ที่เขาได้รับแต่ละเดือนเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะพอจะทราบไหมคะตรงนี
12: ้คือตอนนี้ใครที่สนใจสามารถที่จะสั่งซื้อผลผลิตทางการเกษตรแบบพรีเมียมที่ต้องการหรือว่าอาจจะขอคำปรึกษาด้านการทำโรงเรือนก็ได้นะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ปลูกก็สามารถที่จะติดต่อผ่านทาง Facebook นะครับFacebook ชื่อกามานอับดุลลอห์นะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับ KAMAL แล้วก็นามสกุลอับดุลลอห์ ABDULLAH นะครับแล้วก็/ihsanfarmอ่างสระอิหอหีบนะครับแล้วก็ซอโซสระอานอนหนูเอสานฟาร์มหรือว่าฟาร์มผักสลัดยะลาก็ได้นะครับเขาฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับเผื่อว่าอาจจะมีคุณผู้ฟังที่อาจจะอยู่ทางภาคอื่นๆของประเทศเนี่ยได้สนใจสั่งซื้อจากจังหวัดยะลาที่เบอร์โทรศัพท์082นะครับ825-2528ครับ0828252528นะครับส่วนรายได้ที่ถามเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับเขาสามารถที่จะมีเก็บผลผลิตได้ในแต่ละวันเนี่ยก็ถือได้เยอะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าขายในราคา350บาทต่อกิโลกรัม
1: ค
12: ่
1: ะ
12: แล้วก็แต่ละเดือนก็สามารถมีรายได้10,000 ถึง 20,000 บาทนะครับ
1: ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการทำเกษตรยุคใหม่ที่ถือว่าประสบความสำเร็จเลยนะคะในเรื่องตอนแรกๆก็ปลูกผักสลัดเนาะนี่ก็มาเมลอนแล้วก
2: ็
1: มะเขือเทศด้วยนะคะคุณอมรันได้มีโอกาสได้ชิมได้ทานบ้างหรือยังคะเนี่ย
12: ชิมแล้วครับรสชาติหวานฉ่ำจริงๆครับโดยเฉพาะเมลอนที่เป็นที่ต้องการของหลายๆคนแล้วก็ยังมีเรื่องของมะเขือเทศที่หลายคนอาจจะชอบมันนะครับแต่ว่าบางคนก็เขาก็เฉยๆนะครับแต่มะเขือเทศก็สามารถที่จะทานสดได้สายพันธุ์ต่างๆอย่างเช่นสายพันธุ์รามิอย่างที่บอกนะครับแล้วก็อามาริสาซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่หลายคนรับประทานกันอยู่ครับ
2: ค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณอำรันบอกว่าคือนอกจากที่เขาจะจำหน่ายผลผลิตแล้วเนี่ยยังสามารถดูแลครบวงจรนะคะได้เรื่องทั้งเรื่องของการเพาะปลูกอุปกรณ์อะไรต่างๆทีนี้ถ้ามีใครอยากจะทำการเกษตรหรือทำฟาร์มแบบนี้เนี่ยคือถ้าอยากจะติดต่อเข้าไปดูงานเนี่ยสามารถติดต่อดูรายละเอียดได้ที่ไหนบ้างคะ
12: ครับก็ประสานไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผมบอกไว้นะครับ
2: ค
12: ่
2: ะ
12: ใช่ก็ลองสอบถามดูเพราะว่าการทำฟาร์มอย่างเช่นเรื่องของการปลูกเมลอนหรือว่าปลูกผักไฮโดรโปนิกเนี่ยหลายคนอาจจะได้ลองปลูกกันแล้วนะครับแต่หลายคนก็บอกว่าค่อนข้างที่จะมีความละเอียดมากมากนะครับแล้วก็ดูแลยากดังนั้นก็ลองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ซึ่งเขาอยู่ที่อำเภอเมืองยะลานี่เองนะครับก็สามารถที่จะลองสอบถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับเพราะว่าทางคุณกามานเองเขาก็มีการทำในรูปแบบของครบวงจรที่สามารถที่จะให้คำแนะนำคำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นการทำโรงเรือนแล้วก็การปลูกผลผลิตต่างๆนะครับ
1: ค่ะก็ใครสนใจนะคะเดี๋ยวเราทวนเบอร์ให้0828252528นะคะโทรไปสอบถามถ้าใครสนใจอยากจะไปดูงานหรือจะสั่งซื้อผลผลิตได้หมดเลยนะคะค่ะแล้วช่วงนี้ยะลาเป็นยังไงบ้างคะฝนเยอะไหมคะ
12: ตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับแต่ก็อาจจะยังไม่ได้เป็นทางการมากเพราะว่าจริงๆแล้วดูฝนของจังหวัดยะลาจะอยู่ในช่วงของเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับ
1: ค
12: งจะก็คงช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมรับกับน้ำท่วมนะครับเมื่อเช้าก็ลงพื้นที่ไปที่ตำบลสเตงนอกนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่น้ำท่วมซ้ำซากเหมือนกันก
1: ็
12: ได้ไปดูเรื่องของการวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากของพื้นที่ตำบลสเตงนอกที่ใช้งบประมาณจากภาคราชการไปดำเนินการก็แล้วเสร็จประมาณ 40-50% แล้วครับแล้วก็เหลืออีกประมาณ 50% ที่อาจจะต้องดำเนินการคาดว่าบางจุดสามารถที่จะทันในช่วงของฤดูฝนนี้ก็น่าจะช่วยบรรเทาอุทกภัยน้ำท่วมของพื้นที่จังหวัดยะลาโดยเฉพาะตำบลสเตงนอกได้มากพอสมควรเลยทีเดียวครับ
2: ค่ะในส่วนของกิจกรรมหรือเทศกาลล่ะคะช่วงนี้สามารถไปเที่ยวที่จังหวัดยะลามีกิจกรรมอะไรบ้างไหมคะ
12: ยะลาในช่วงนี้จริงๆเรามีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
1: ค่ะ
12: ขออภัยครับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงช่วงของเดือนสิงหาคมประมาณต้นเดือนนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งจะมีเทศกาลงานผลไม้ของจังหวัดยะลาในช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงของปลายแล้วนะครับอย
1: ่
12: างเช่นเรื่องของทุเรียนที่ขึ้นชื่อของจังหวัดยะลาที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยกินทุเรียนจะต้องกินทุเรียนยะลาเท่านั้นนะครับถึงจะอร่อยเรียกว่าเนื้อแห้งกรอบหวานอร่อยซึ่งในช่วงนี้เนี่ยทุเรียนก็อาจจะอยู่ในช่วงของปลายแล้วแต่ก็ยังพอมีบรรยากาศของการซื้อขายทุเรียนในพื้นที่กันอยู่นะครับราคาการซื้อขายตอนนี้ก็ยังไม่ได้ต่ำมากนะครับราคาก็ทรงตัวนะครับอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ60-150 บาทก็ถือว่ายังพอให้พี่น้องเกษตรกรได้มีรายได้กันอยู่นะครับก็ปีนี้ทุเรียนก็ยังคงออกผลผลิตเหมือนเดิมแล้วก็มีการส่งออกเหมือนเดิมสิ่งที่น่าสนใจก็คือการดูแลคุณภาพของทุเรียนปีนี้ก็เกษตรกรให้ความสำคัญมากขึ้นนะครับจากหลายปีที่ผ่านมาคุณภาพเรื่องของทุเรียนอาจจะไม่ได้มีคุณภาพมากนักโดยเฉพาะเรื่องของการตัดทุเรียนอ่อนปีนี้ทางจังหวัดเองเขาก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้พยายามเข้มงวดในเรื่องของการตัดทุเรียนให้ครบอายุนะครับก็เลยปีนี้ก็ถือว่าภาพรวมเป็นไปด้วยดีนะครับ
1: ค่ะช่วงท้ายนี้ค่ะให้คุณอำรันนะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังเที่ยวยะลากันหน่อยค่ะ
12: จังหวัดยะลานะครับเป็นจังหวัดที่มีผังเมืองเรียกว่าสวยที่สุดในประเทศไทยนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นภาพใยแมงมุมของผังเมืองจังหวัดยะลานั่นเป็นภาพมุมสูงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ได้เดินทางมาแล้วมาเห็นพื้นที่จริงๆเนี่ยจะเห็นว่าเอ้ยยะลามีความน่าสนใจอยู่หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีชีวิตของคนที่เป็นความหลากหลายของของคนทั้งพุทธทั้งมุสลิมทั้งจีนที่พอจะมีให้เห็นถึงวัฒนธรรมในพื้นที่ผมว่าน่าสนใจนะครับการมาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดยะลามีทั้งมัสยิดมีทั้งวัดมีทั้งวัดจีนให้ได้ไปสักการะนะครับอันนี้ก็อาจจะเชิญชวนสำหรับใครที่อาจจะลงมาเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้นะครับคือหลายคนอาจจะมาแค่อำเภอหาดใหญ่ลองมาที่จังหวัดยะลาครับผมเข้าใจว่าสัมผัสกับกลิ่นอายของวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ที่น่าสนใจมากครับ
1: ค่ะวันนี้ทางรายการหมุนตามวันนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณอัมรันแมหะนะคะผู้สื่อข่าวจากสวทยะลาที่มาร่วมสร้างสีสันในช่วงหมุนตามวันสีสันภูมิภาควันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
12: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ยะลานี่อิจฉาคนยะลานะได้กินมะเขือเทศพรีเมียมเมลอนผักไฮโดรโปรนิกด้วย
2: ทุเรียนด้วย
1: โอ้ใช่ใช่ ไม่เคยมีโอกาสได้กินทุเรียนยะลานะ
2: ใช่แต่ว่าคือเนื้อแห้งกรอบใครที่ชอบกินเนื้อแบบที่ไม่เละมากน่าจะชอบนะคะสำหรับทุเรียนยะลานะ
1: ช่วงนี้ยังคงหารับประทานได้บ้างแล้วแต่ว่าเบาบางลงน
2: ะ
1: อาจจะเป็นช่วงปลายๆแล้วนะคะก็เชิญชวนค่ะยะลาเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะที่อยู่ภาคใต้ของประเทศไทยนะคะเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นเมืองที่มีความหลากหลายนะคะทางวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของอาหารการกินด้วยนี่เลยวันนี้ก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในช่วงหมุนตามวันสีสันภูมิภาคนะคะ
2: ค่ะนะก็วันนี้นะคะหลากหลายสถานที่หลากหลายเรื่องราวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศนะคะเรื่องน้ำรู้อยู่กับน้ำนะคะเทศกาลเนาะทั้งที่นราธิวาสนะคะไปเก็บขยะกันทั้งใต้ทะเลทั้งบนบกถือว่าเป็นการช่วยฟื้นฟูแล้วก็ดูแลระบบนิเวศทางทะเลนะคะหรือว่าเมื่อสักครู่ที่จังหวัดยะลานะคะเราก็มีฟาร์มแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรดีๆที่ให้ไปอุดหนุนเกษตรกรกันแล้วก็ทางเรื่องของวัฒนธรรมมรดกโลกของเชียงใหม่
1: เชียงใหม่นะด้วยนะคะ
2: มีหลากหลายเรื่องราววันนี้ที่นำมาฝากกันนะคะสำหรับหมุนตามวันในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะปิดท้ายวันนี้นะคะรัฐบาลก็เตรียมจะจัดประชุมครม.สัญจรนะคะในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่มีอำเภอหาดใหญ่สงขลานะคะก็จะลงไปนะระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้นะคะถือว่าเป็นครม.สัญจรครั้งแรกนะคะอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นะคะก็จะจัดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาการประชุมครั้งนี้ก็จะเน้นเรื่องของการแก้ไขเศรษฐกิจปากท้องนะคะปรับปรุงผังเมืองรวมไปถึงโซนนิ่งในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือสงขลาสตูลปัตตานียะลาด้วยแล้วก็นราธิวาสให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามได้ปลายเดือนนี้สิงหาคมคุณผู้ฟังติดตามการอัปเดตข่าวสารเพราะว่าทีมถ่ายทอดเสียงของเราผู้ประกาศของเราก็ลงพื้นที่ไปถ่ายทอดเสียงให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะ
2: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของหมุนตามวันวันนี้นะคะพบกันได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา 15:00 นเป็นต้นไปค่ะวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิสราพันธ์แก้วค่ะ
1: ดิฉันพิริยาพรวงอุบลพร้อมกับทีมงานหมุนตามวันต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
13: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
14: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
15: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคา แต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการเสนออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
4: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
3: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
4: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
3: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
4: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
3: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีจะติดตามการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยและขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาพื้นที่
9: นางสาวรัชดากนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการในวันที่31สิงหาคมก่อนจะเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่1กันยายน2569โดยจะให้ความสำคัญกับการติดตามแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยตลอดจนประเด็นด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายงบกลางวงเงิน843ล้านบาทสำหรับฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วและจากรายงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบพบว่าขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้กนิกาแก้วใสรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอพร้อมขอความร่วมมือทุกสถานศึกษานำมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันโดยเร่งด่วน
10: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอพร้อมขอความร่วมมือทุกส่วนราชการที่มีสถานศึกษาในสังกัดนำประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาฉบับลงวันที่10สิงหาคม2569ไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันโดยเร่งด่วนสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าประกาศดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการสำคัญ8ด้านประกอบด้วยการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินการคัดกรองดูแลสุขภาพจิตนักเรียนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขการประสานความร่วมมือกับตำรวจแพทย์นักจิตวิทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการเรียนการสอนการสร้างความตระหนักรู้และสร้างสัมพันธ์ที่ดีในสถานศึกษาเพื่อป้องกันความรุนแรงตลอดจนการกำหนดให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมายอาวุธหรือของมีคมเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดและให้อำนาจสั่งปิดสถานศึกษาได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินร้ายแรงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กองทัพภาคที่2 ส่งชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD จังหวัดบุรีรัมย์เข้าจัดการกระสุนต่อต้านรถถังในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน
11: กองทัพภาคที่2ได้แจ้งให้หน่วยทหารประจำพื้นที่บ้านลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยกรณีประชาชนในพื้นที่พบเห็นวัตถุลักษณะคล้ายลูกระเบิดปักคาอยู่บนต้นไม้ภายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่เพื่อพิสูจน์ทราบและประเมินสถานการณ์ด้วยผลการตรวจสอบพบว่าวัตถุดังกล่าวเป็นกระสุนระเบิดต่อสู้รถถังขนาด105มม. TKM490A1 กองทัพภาคที่2จึงได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่เข้าดำเนินการวางแนวกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้ราษฎรหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้และอาจได้รับอันตรายจากวัตถุระเบิดพร้อมทั้งประสานและสั่งการให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD จังหวัดบุรีรัมย์เข้าดำเนินการเก็บกู้วัตถุดังกล่าวตามขั้นตอนจนกระทั่งปฏิบัติภารกิจแล้วเสร็จเรียบร้อยในวันนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่และป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคม2569นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ครับแนะนำให้คุณผู้ฟังติดตามได้ในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz FM 105 MHz ที่กำลังติดตามนะครับรวมถึงทางด้านของคลื่น AM ครับ AM 819 KHz AM 891 กิโลเฮิรตซ์ครับแล้วก็ยังมี AM 1467 กิโลเฮิรตซ์ที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้วิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ก็สามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ของเราครับมากดติดตามกันไว้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็สามารถที่จะติดตามผ่านช่องทางออนไลน์ได้รวมถึงทาง TikTok ด้วยตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่งานตัวนะครับมีคุณคิมกดติดตามแล้วคุณแต้วคีรีด้วยคุณยิ้มเป็นนี่นะฮะโอ้โหน่ารักมากชื่อแอคเคาท์นะครับแล้วก็ใครที่กำลังเพิ่งจะเริ่มมาติดตามกันนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อมูลข่าวสารมาว่าวันนี้ในแต่ละพื้นที่มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามกันบ้างนะครับวันพรุ่งนี้อย่างที่หลายๆคนติดตามกันอยู่พรุ่งนี้ครับวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ถามคุณผู้ฟังตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยดีกว่านะครับว่าเตรียมนะครับของอะไรที่จะไปมอบให้กับคุณแม่บ้างเตรียมกิจกรรมอะไรที่จะไปทำเป็นพิเศษนะครับปกติแล้วเนี่ยเชื่อว่าลูกๆทุกคนก็ดูแลคุณแม่อย่างดีอยู่แล้วแต่ในวันพิเศษครับวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมเชื่อเหลือเกินครับว่าลูกๆอาจจะมีของขวัญใช่ไหมฮะหรืออาจจะเตรียมพาคุณแม่ไปทานข้าวนอกบ้านนะครับก็ส่งมาบอกกันเดี๋ยวใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวอาจจะมีของขวัญเป็นของที่ระลึกมอบให้ด้วยนะครับถือว่าเป็นการเตรียมตัวเซอร์ไพรส์คุณแม่นะครับโทรมาบอกกันหน่อยที่02-276-9717แล้วก็02ครับ276-9721คุณจิราพรสวัสดีครับส่งกุหลาบมาแล้วเรียบร้อยคุณสุวิชาด้วยคุณแชมป์นะครับวันนี้ก็ติดตามกันอยู่ส่งมานะครับมาวันนี้มีข้อความจากน้องแชมป์ส่งมาบอกว่ามาร่วมส่งพี่หลุนโซโล่นะครับก็ขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณหลุนโซโล่นะครับยูทูบเบอร์คนดังที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียนะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องราวเลยนะครับเดี๋ยวคงต้องมาไล่ๆกันติดตามกันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารจากหลายๆท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของที่พื้นที่ในส่วนของภาคอีสานตอนบนแล้วก็ภาคเหนือด้วยนะครับที่หลายๆคนบอกว่าตอนนี้ก็มีฝนตกหนักลงมาแล้วก็คงต้องเฝ้าระวังกันในส่วนของน้ำนะครับที่หลายพื้นที่ก็มีการเฝ้าระวังอยู่ทางด้านของสธนช.เฝ้าระวังน้ำท่วมอีสานริมฝั่งโขงด้วยหลังแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นนะครับทางกาฬสินธุ์ PRD ข่าวสารบ้านเมืองกาฬสินธุ์ติดตามจากจังหวัดกาฬสินธุ์ถามไปทางฝั่งกาฬสินธุ์เลยว่าตอนนี้ห่วงเวลานี้ครับ 17:11 น.ตอนเนี้ยฝนตกหรือเปล่าแล้วเป็นยังไงบ้างบรรยากาศของวันนี้ก่อนที่จะเป็นวันหยุดในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับเชื่อว่าวันนี้เนี่ยติดตามข่าวอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบขส.ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีรถไฟนะครับก็คลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่เตรียมนะครับจะเดินทางกลับไปหาคุณแม่นะครับเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะครับบอกว่าตอนนี้ทางกาฬสินธุ์ไม่ครับแต่ฟ้าก็ครึ้มๆอยู่คุณต้องรักนะครับคุณต้องรักคุณต้องตานี่นะฮะก็เข้ามาทักทายกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหนุ่มเพชรภูไทยครับส่งข้อความมาแล้วนะครับวันนี้บอกว่าติดตามอยู่นะครับมีเรื่องราวของการที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับมีมาตรการยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นวาระแห่งชาติด้วยอันนี้ก็สำคัญมากนะครับมีคำขวัญวันแม่ด้วยอ่ะใครที่เป็นนักเขียนกลอนเจ้าบทเจ้ากลอนส่ง มาบอกกันหน่อยนึงนะฮะถ้าเกิดว่าใครแต่งกลอนได้โดนใจทีมงานเนี่ยวันนี้ทีมงานก็อยู่หลังไมค์เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีก็ดูแลในส่วนของเทคนิคนะครับประสานงานคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับไลฟ์สตรีมมิ่งของเราก็อยู่หลังไมค์เรียบร้อยดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะร่วมอวยพรนะครับวันแม่แห่งชาติส่งมาบอกกันแล้วก็ใครที่แชร์เยอะที่สุดนะครับวันนี้ในเพจ Facebook ของเรานะครับก็พิมพ์ตัวเลขมาด้วยว่าเอ๊ะแชร์ไปแล้วกี่แชร์นะครับแชร์ไปที่กลุ่มหรือว่าแชร์ลงกลุ่มแล้วบางคนบอกว่าคุณบอลวันนี้แชร์ลงกลุ่มลงกลุ่มเรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแต่เรื่องแรกเลยนะครับวันนี้นอกเหนือจากเรื่องราวที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วนะครับเรื่องที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องเมื่อสักครู่นี้ก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงด้วยเรื่องราวของเหตุการณ์ความรุนแรงครับที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยกระดับมาตรการคุมเข้มครับทั้งเรื่องของอาวุธปืนมาตรการในการรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศแล้วก็ปูพรมนะครับกวาดล้างในทุกมิติทางด้านของพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยครับว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับล่าสุดสั่งการไปยังทุกหน่วยงานทั่วประเทศกำชับเรื่องสำคัญครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นห่วงจากกรณีความรุนแรงครับที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีในสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องสำคัญที่ท่านนายกมีความห่วงใยคือเรื่องของอาวุธปืนท่านก็สั่งนะครับเรื่องของการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นความรุนแรงโดยผู้ก่อเหตุเนี่ยมีการนำอาวุธปืนนะครับมาใช้แล้วก็หลายๆคดีที่เกิดขึ้นในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ามีความรุนแรงจากการใช้อาวุธปืนนะครับล่าสุดก็มีหลายคดีที่ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งในเรื่องของชีวิตเรื่องของทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับต้องบอกว่าทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีครับก็มีความห่วงใยเรื่องนี้นะครับที่ทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้ให้ความสำคัญครับกับการป้องกันและก็ปราบปรามนโยบายสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่มีการมอบหมายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับมอบหมายให้พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบทางด้านงานสืบสวนสอบสวนระดมครับกวาดล้างนะครับความผิดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนเรื่องของกระสุนปืนเรื่องของวัตถุระเบิดนะครับรวมถึงการรักษาความปลอดภัยในจุดต่างๆนะครับทั่วประเทศโดยมีการตรวจสอบกำหนดเป้าหมายเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามนะครับกระสุนปืนวัตถุระเบิดสิ่งเทียมอาวุธรวมถึงการจำหน่ายโดยผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่แล้วก็ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นว่ามีหลากหลายสื่อนะครับที่มีการจำหน่ายเรื่องของสิ่งที่ผิดกฎหมายผ่านทั้งสื่อสังคมออนไลน์ล่าสุดนี้ก็เป็นนโยบายสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีที่สั่งยกระดับนะครับมาตรการคุมเข้มเรื่องอาวุธปืนแล้วก็อีกมาตรการนึงคือการรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศปูพรมกวาดล้างในทุกมิติล่าสุดครับก็ได้มีการมอบหมายนะครับให้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตนิลบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งท่านก็รับผิดชอบงานด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยกระดับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ยกระดับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยสถานที่สาธารณะยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนนะครับตรงนี้ก็ต้องมีการคุมเข้มกันมากขึ้นห้างสรรพสินค้าก็เช่นเดียวกันคุณผู้ฟังสวนสาธารณะก็เช่นเดียวกันเน้นนะครับเรื่องของการจัดกำลังพลนะครับในการตรวจตราค้นเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนบุคคลยานพาหนะต้องสงสัยรวมถึงการรับแจ้งเหตุแล้วก็การไปถึงที่เกิดเหตุใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธีเข้าระงับยับยั้งเหตุนะครับทันทีที่มีเหตุเกิดรวมถึงการเสริมมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในทุกมิติตลอดจนให้ทุกหน่วยงานครับตรวจสอบแล้วก็ควบคุมเรื่องของอาวุธปืนของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบนอกจากนี้ครับทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับผู้บัญชาการผู้บังคับการนะครับแล้วก็ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นบูรณาการกำลังของฝ่ายสืบสวนสอบสวนฝ่ายป้องกันและปราบปรามครับในการดำเนินการตามมาตรการสำคัญเพื่อกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับแล้วก็ ครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดนี่คือข้อสั่งการสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่มีมาตรการในการคุมเข้มเรื่องของอาวุธปืนแล้วก็มาตรการในการรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยของเรานะครับจากเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับพี่น้องประชาชนในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีอีกเรื่องนึงอย่างที่นำเรียนกันว่าท่านนายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบสั่งพักใบป.3แล้วก็ปืนสวัสดิการตรวจเข้มนะครับเรื่องของการค้าเรื่องของกระสุนปิดช่องปืนผิดกฎหมายเร่งแก้กฎหมายภายใน60วันด้วยนะครับโดยวันนี้ครับ11สิงหาคม2569ณห้อง501ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลครับนางสาวรัชดาธนาริเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนนะครับเพื่อจัดการครอบครองปืนที่ผิดกฎหมายแล้วก็ปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนนะครับแล้วก็ระยะยาวเป็นการบูรณาการการทำงานของหลายหน่วยงานครับเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนเนี่ยตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่ควรครอบครองมากไปกว่านั้นครับท่านนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการดูแลผู้บาดเจ็บแล้วก็เยียวยารวมถึงการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงครับที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีล่าสุดครับสรุปมาตรการเรื่องสำคัญในการควบคุมเรื่องของอาวุธปืนนะครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนครับเรื่องแรกเลยคือระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่จนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่น2ครับระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนป.3จนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นเรื่องต่อมาครับตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศโดยให้นายทะเบียนครับตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันเร่งจัดระเบียบใบป.4นะครับให้กับผู้ที่ได้รับใบป.3และซื้อปืนแล้วดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้ป.4นะครับภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ครม.มีมติมิฉะนั้นจะถือว่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเรื่องของการตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศนะครับโดยให้กรมการปกครองครับตรวจสอบยอดจำหน่ายให้สอดคล้องกับใบป.3หากพบไม่ตรงกันก็ให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมให้กรมสรรพากรครับตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนโดยให้กรมการปกครองร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านการกีฬาตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายหากพบการกระทำความผิดครับให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีรวมถึงเร่งนะครับในการปราบปรามอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายโดยให้ฝ่ายปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินคดีอย่างเข้มงวดและเสนอขอให้ศาลลงโทษขั้นรุนแรงมาตรการในระยะยาวครับล่าสุดก็มีการออกมาตรการสำคัญเรื่องแรกเลยครับคือเร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยโดยให้กระทรวงมหาดไทยเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการอนุญาตและซื้อขายทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรและกรมสรรพากรเพิ่มการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนโดยการควบคุมการค้าและความรับผิดชอบของผู้ค้าปืนรวมถึงการเพิ่มโทษผู้กระทำผิดโดยเสนอร่างกฎหมายภายใน60วันนะครับเรื่องที่2ครับกำหนดให้ใบป.4ต้องต่ออายุทุก3ปีแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนให้ผู้ค้าปืนและสนามยิงปืนเนี่ยตรวจสอบยอดจำหน่ายเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันนะครับโดยทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยด้วยครับว่าในส่วนของการเยียวยาจากกรณีเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรี ล่าสุดจังหวัดนนทบุรีครับผู้ประสบสาธารณภัยก็จะได้รับการเยียวยานะครับทั้งจากกองทุนผู้ประสบสาธารณภัยทั้งจากกระทรวงยุติธรรมทั้งจากกระทรวงศึกษาธิการสำหรับกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือเยียวยากรณีดังกล่าวเบื้องต้นนะครับเป็นการเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ1ล้านบาทรวม6รายนะครับขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับโดยทางด้านกระทรวงศึกษาธิการก็จะเป็นผู้ช่วยในการประสานเรื่องการรับเงินการเยียวยาแล้วก็การดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นมาตรการสำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับที่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจจากกรณีความรุนแรงครับที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนนะครับย่านจังหวัดนนทบุรีก็สร้างความสะเทือนใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหลายๆคนที่ติดตามข่าวกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใครที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับสามารถที่จะติดตามแล้วก็ส่งข้อมูลต่างๆหรือจะเป็นข้อความนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหมายเลขโทรศัพท์อย่างที่บอกไป02นะครับ276-9717แล้วก็อีกเบอร์นึงก็02-276-9721ก็สามารถส่งมานะครับทักทายมารวมถึงการที่จะประสานในเรื่องสำคัญต่างๆนะครับหลายคนก็บอกว่าติดตามทุกวันนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณบอลคุณสุวรรณธาวันนี้ฟังจากรบบุรีครับบอกอากาศดีนี่นะฮะรับฟังสัญญาณชัดเจนคุณสุบอกว่าไม่มีคุณแม่แล้วนะครับคุณแม่กับคุณพ่ออยู่บนฟ้าเป็นกำลังใจให้นะครับส่งข้อความมาได้เลยนะครับแน่นอนว่าเราก็ส่งกำลังใจให้หลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่คุณเจริญชัยครับฟังอยู่ที่เพชรบูรณ์ตอนนี้บอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ไม่พลาดเลยที่จะหมุนมาฟังแล้วก็ได้รับรู้ข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันรวมถึงมาตรการจากทางด้านภาครัฐที่ออกมาเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับมีคุณสุรชัยนะครับฝากทักทายมาในวันนี้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านเลยป้าติ๋วด้วยนะครับวันนี้ก็ฟังรายการอยู่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการประสานข้อมูลข่าวสารมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยในทุกๆพื้นที่ครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ก็สามารถที่จะส่งข้อความมาอีกหนึ่งเรื่องนะครับอย่างที่เกริ่นบอกไปเรื่องราวของฟ้าฝนเรื่องราวของพี่น้องที่อยู่ภาคอีสานริมฝั่งโขงล่าสุดสทนชครับเตรียมนะฮะประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมนะฮะบริเวณอีสานริมฝั่งโขงอย่างที่เกริ่นบอกกันตอนนี้นะครับที่แม่น้ำโขงตอนนี้เนี่ยน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็ได้มีการประสานสปป.ลาวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเร่งลดผลกระทบครับเรื่องนี้น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนที่อยู่ที่ภาคอีสานริมฝั่งโขงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับทางด้านของนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชครับเปิดเผยจากการติดตามครับและก็การประเมินสภาพอากาศในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่12สิงหาคมบอกว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่สำคัญคุณผู้ฟังนะครับที่เสี่ยงฝนตกหนักแล้วก็เสี่ยงฝนตกหนักมากสาเหตุครับเกิดจากร่องมรสุมพาดผ่านนะครับทางตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ทางสปป.ลาวประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเป็นเหตุให้พื้นที่ดังกล่าวครับจะเกิดฝนตกหนักนะครับมากกว่า90มิลลิเมตรได้แก่พื้นที่จังหวัดบึงกาฬนะครับบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดนครพนมนอกจากนี้แล้วคุณผู้ฟังครับพื้นที่ที่ฝนจะตกหนักสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณของประเทศเมียนมาแล้วก็สปป.ลาวดังนั้นเนี่ยก็จะส่งผลครับให้เรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันครับเขื่อนไซยบุรีสปป.ลาวก็ต้องบอกว่ามีน้ำเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นครับทางด้านของสทนชในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยก็ได้มีการประสานร่วมกับประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงและสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงเพื่อติดตามครับ ข้อมูลเรื่องของปริมาณน้ำไหลเข้าเรื่องของระดับน้ำเรื่องของแผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงไว้อย่างใกล้ชิดครับเพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เป็นการคาดการณ์คุณผู้ฟังเรื่องของสถานการณ์น้ำแจ้งเตือนภัยกับพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็ดำเนินมาตรการรับมือกับฤดูฝนอย่างเคร่งครัดตอนนี้มีการติดตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการระดมเครื่องจักรเครื่องมือประจำจุดเสี่ยงจุดอ่อนไหวรวมถึงการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำแล้วก็การบริหารจัดการอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการปิดเปิดประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกับระดับน้ำในแม่น้ำโขงโดยได้มีการเตรียมปิดประตูน้ำนะฮะแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำได้ทันทีหากระดับน้ำโขงเนี่ยหนุนสูงเพื่อป้องกันน้ำเนี่ยไหลย้อนเข้าท่วมพื้นที่เกษตรเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแล้วก็เข้าท่วมชุมชนเร่งประชาสัมพันธ์ครับข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนสถานการณ์ให้ทุกหน่วยงานได้เตรียมแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเพื่อลดผลกระทบแล้วก็ป้องกันความเสียหายครับที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในส่วนของชีวิตทั้งในส่วนของทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นก็ประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงบึงกาฬนะฮะจังหวัดบึงกาฬจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงจังหวัดนครพนมด้วยนะครับในช่วงของตั้งแต่วันที่10ที่ผ่านมาจนถึงวันที่11วันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับหลายพื้นที่เลยนะครับที่ต้องเฝ้าระวังติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับสทนช.ก็ประกาศเฝ้าระวังครับเรื่องของน้ำท่วมอีสานริมฝั่งโขงหลังจากที่แม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นตอนนี้ก็มีการประสานสปป.ลาวนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเร่งดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังยังมีอีกหลายเรื่องราวเลยนะครับที่ต้องกลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
2: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
1: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
2: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
3: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
4: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
2: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
2: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
6: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
5: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
7: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
8: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
7: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
8: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
7: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
8: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
9: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบรรสกันแก้วประจัน
10: กลับมาติดตามกันครับ 17:33 ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ยังมี FM 105 MHz รวมถึงวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็คุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ผ่านทาง AM 819 kHz AM 891 kHz แล้วก็ยังมี1467 กิโลเฮิรตซ์ที่กำลังติดตามอยู่หลายๆข้อความเลยทีเดียวนะครับที่เมื่อกี้นี้ได้เข้าไปดูในโซเชียลมีเดียที่กำลังไลฟ์อยู่ในเพจของเราด้วยรวมถึงผ่านทาง TikTok ด้วยนะครับก็คู่ขนานกันไปก็มีหลายๆคนที่กำลังติดตามแล้วก็ฟังรายการอยู่นะครับก็สามารถที่จะส่งข้อความมาไม่ว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับตั้งคำถามไว้ว่าวันพรุ่งนี้วันแม่แห่งชาติมีใครเตรียมของขวัญพิเศษนะฮะส่งมาบอกกันหน่อยอยากรู้นะครับหรือใครเตรียมจะพาคุณแม่ไปท่องเที่ยวที่ไหนบ้างเพราะพรุ่งนี้เป็นวันหยุด1วันด้วยนะครับเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะไปพักผ่อนกับคุณแม่อาจจะพาคุณพ่อครอบครัวไปด้วยไหนเล่าให้ฟังหน่อยก็ได้นะครับเพื่อที่บรรยากาศของการเดินทางในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีความสุขกันตลอดเส้นทางและก็ถือว่าเป็นอีก1วันสำคัญอย่างเช่นคุณสุเทพครับวันนี้ทักทายมาบอกคุณบอลครับแชร์แล้วนี่เห็นข้อความแล้วคุณสุเทพโกยวงนะครับส่งสติ๊กเกอร์มาแบบรัวๆเลยนะใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวนะครับอย่าลืมหน้าที่คุณนะในการรายงานตัวทักทายเข้ามาด้วยเดี๋ยวจะได้ดูข้อความแล้วก็ขานชื่อออกอากาศกันเช่นเดียวกันคุณอเนกคลิกไทยนะฮะนี่ก็เป็นสมาชิกเจ้าประจำแล้วก็มีคุณพลับพลึงด้วยแน่นอนครับเมื่อตอนต้นชั่วโมงได้มีการพูดคุยเรื่องราวเล่าให้ฟังกันเกี่ยวกับมาตรการเรื่องของการควบคุมไม่ว่าจะเป็นจากกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะฮะในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีนะครับล่าสุดเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับวันนี้ทางด้านเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านก็ได้มีการกล่าวถึงมาตรการนะครับในการดูแลตอนนี้มีการชง

6มาตรการครับเรื่องโรงเรียนปลอดภัยดังนั้นเนี่ยผู้ปกครองที่ฟังรายการอยู่นะครับหลายคนเป็นห่วงเท่าที่ฟังอยู่หรือว่ามีการโทรมาหลังไมค์ด้วยบอกคุณบอลก็บอกเป็นห่วงบุตรหลานเวลาไปโรงเรียนนะครับบางทีแล้วเนี่ยหลายๆคนก็แบบบางคนก็เรียกว่าใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเนาะมีข้อความส่งมาบอกว่าเป็นห่วงลูกเวลาไปเรียนหนังสืออะไรต่างๆด้วยมาดูมาตรการกันหน่อยนึงนะครับทางด้านของนายยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับท่านได้มีการกล่าวถึงมาตรการในการดูแลหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีซึ่งเรื่องนี้ครับคุณผู้ฟังน่าสนใจบอกหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยก็ได้มีการประมวลข้อมูลทั้งหมดหลายๆคนมีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่นะครับทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการครับตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังได้มีการจัดทำแนวทางนะครับเรื่องของการเยียวยาเรื่องของการช่วยเหลือนักเรียนแล้วก็เป็นมาตรการในระยะเร่งด่วนรวมถึงมาตรการที่จำเป็นต้องทำกันทั้งประเทศโดยมีหลากหลายกระทรวงครับเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการก่อนตอนนี้คุณผู้ฟังน่าสนใจครับออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยนะครับที่จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อขอความร่วมมือจากทุกสถานราชการนะฮะที่มีสถานศึกษาให้มีการปรับไปใช้แนวทางอย่างเร่งด่วนโดยเรื่องนี้นายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับกล่าวนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีการบูรณาการในส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะโดยกำหนด6มาตรการด้วยกันนะครับเป็น6มาตรการสำคัญตอนนี้นะครับที่ออกมาเรื่องแรกเลยคุณผู้ฟังเรื่องแรกเลยน่าสนใจครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นการออกมาตรการเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยต้องดำเนินการทันทีนะครับซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็จะเร่งออกประกาศนะครับเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงรายละเอียดครับจะต้องมีเรื่องของศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพแล้วก็รักษาความปลอดภัยทุกโรงเรียนเนี่ยให้เกิดขึ้นจะมีการนำเสนอต่อครม.เพื่อรับทราบส่วนพิทักษ์สิทธิแห่งนี้ก็จะเป็นการบูรณาการงานของหลายๆกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียนอันนี้สำคัญนะครับดูแลคุณครูดูแลบุคลากรทางการศึกษามาตรการในระยะยาวนะครับก็จะมีการจัดทำกฎหมายแม่บทออกมาเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาซึ่งจะเป็นการแก้ไขครับเกี่ยวกับปัญหาในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้อยู่ในระหว่างการยกร่างพรบว่าด้วยเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็การใช้เครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนแล้วก็นักศึกษาในสถานศึกษาซึ่งร่างพรบดังกล่าวครับอยู่ในระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายระหว่างวันนะฮะตอนนี้โดยกระทรวงก็จะเร่งนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนะครับให้เร็วที่สุดมาตรการเร่งด่วนครับที่มีการกำชับให้ใช้ทันทีก็ได้มีการกำชับคุณผู้ฟังให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินมาตรการ2เรื่องหลักเลยตอนนี้คุณผู้ฟังทราบไหมเรื่องแรกเรื่องอะไรเรื่องแรกเลยคือการตรวจค้นแล้วก็การคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายนะครับนอกจากที่จะมีการตรวจทั้งอาวุธตรวจทั้งของอันตรายทุกประเภทก่อนเข้าพื้นที่สถานศึกษาอย่างเข้มงวดแล้วเนี่ยก็ยังมีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนแก่คุณครูแก่บุคลากรด้านการศึกษาด้วยนะครับการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนในวันจันทร์ที่17สิงหาคมของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มีทีม MCAT นะครับที่จะเป็นทีมช่วยเหลือทีมเยียวยาจิตใจของผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีทีมนักจิตวิทยาเขตพื้นที่การศึกษาเข้าไปดูนักเรียนด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็เข้าไปดูคุณครูอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เขามีการปิดเรียนกัน1สัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่นะครับทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำความพร้อมตอนนี้ครับของกระทรวงศึกษาธิการในการดูแลอย่างต่อเนื่องก็ต้องดูแลเรื่องจิตใจด้วยนะครับทั้งนักเรียนทั้งคุณครูที่ได้รับผลกระทบนะครับก็จะเร่งประสานในทุกภาคส่วนประเมินสภาพจิตใจแล้วก็การคัดกรองที่มีภาวะความเครียดนะหลายคนมีภาวะความเครียดจากการติดตามข่าวจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นแล้วก็6เดือนหลังจากนี้ด้วยเพื่อให้มีความมั่นใจว่านักเรียนและก็บุคลากรทางการศึกษาเนี่ยก็จะสามารถที่จะ

มีสภาพจิตใจที่เป็นปกตินะครับแล้วก็ภายใต้การดูแลของทีมผู้เชี่ยวชาญนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นมาตรการสำคัญทางด้านของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็กล่าวถึงมาตรการสำคัญเรื่องของโรงเรียนปลอดภัยนะครับดูแลทั้งจุดตรวจค้นอาวุธแล้วก็มีนักจิตวิทยาเข้ามาดูแลให้เหตุการณ์นี้นะครับเรียกว่าหลายๆคนที่กำลังเป็นห่วงหลายๆคนที่กำลังติดตามนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้อยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับให้ผ่านพ้นช่วงเวลาตรงนี้ไปด้วยกันนะครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับกรณีของนักท่องเที่ยวชายชาวเยอรมันครับที่สูญหายภายหลังประสบเหตุทางน้ำใช่ไหมฮะที่บริเวณป่านันทนาการหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตนะครับล่าสุดตอนนี้ครับก็ได้มีการสั่งการจากทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอนนี้สั่งกรมป่าไม้ระดมกำลังครับในการค้นหานักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่สูญหายหลังประสบเหตุทางน้ำนะครับบริเวณป่านันทนาการหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตนะครับขอบคุณข้อมูลจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับท่านบอกว่าได้รับรายงานจากนายนิกรศิรโรจนานนท์นะครับอธิบดีกรมป่าไม้จากกรณีเหตุนักท่องเที่ยวชายชาวเยอรมันเกิดสูญหายครับภายหลังประสบเหตุทางน้ำบริเวณป่านันทนาการหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตโดยทางด้านของกรมป่าไม้ตอนนี้คุณผู้ฟังครับได้มีการประสานงานนะฮะเกี่ยวข้องกับการดำเนินการเร่งด่วนในการติดตามค้นหาแล้วก็ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทางด้านของนิติกรชำนาญการพิเศษหัวหน้าป่านันทนาการหาดฟรีดอมครับระบุเหตุการณ์บอกว่าเมื่อเวลาประมาณ 15:45 นะครับเจ้าหน้าที่ประจำป่านันทนาการหาดฟรีดอมเนี่ยเขาบอกว่าได้รับแจ้งเหตุว่านักท่องเที่ยวชายชาวเยอรมันเนี่ยเกิดสูญหายภายหลังลงเล่นน้ำนะครับจึงได้มีการประสานตำรวจสายด่วน191ประสานหน่วยกู้ภัยจังหวัดภูเก็ตประสานฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยงานนะครับด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงทีมกู้ภัยหาดป่าตองเพื่อร่วมกันครับค้นหาให้ความช่วยเหลือจัดตั้งศูนย์ประสานงานการค้นหาจุดบริเวณหาดฟรีดอมนะครับก็ในช่วงของเกิดเหตุเนี่ยบริเวณชายหาดต้องนำเรียนว่ามีคลื่นลมแรงแล้วก็มีการประกาศสัญลักษณ์ธงแดงงดลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยอย่างไรก็ตามเมื่อได้เกิดเหตุนักท่องเที่ยวสูญหายภายหลังจากการลงเล่นน้ำเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็เร่งดำเนินการในการค้นหาเร่งดำเนินการในการช่วยเหลือทันทีต่อมาเมื่อเวลา 18:00 นนะครับก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ยุติการค้นหาชั่วคราวเนื่องจากบกแสงสว่างไม่เพียงพอสภาพคลื่นลมก็ยังคงแรงก็เป็นอุปสรรคแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการค้นหาต่อในวันรุ่งขึ้นนะครับเมื่อสภาพแวดล้อมเนี่ยเอื้ออำนวยแล้วก็มีความปลอดภัยจากนั้นครับก็เป็นเวลาประมาณสัก 19:00 นนะครับก็มีหัวหน้าป่านันทนาการหาดฟรีดอมเนี่ยได้อำนวยความสะดวกแล้วก็ได้มีการประสานกับญาติของผู้สูญหายเพื่อแจ้งสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยแล้วก็นำญาติเนี่ยไปดำเนินการครับในการแจ้งความให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจณสถานีตำรวจภูธรกรณ์นะฮะพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการค้นหาต่อในวันถัดไปทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านบอกว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับก็ได้มีการกำชับนะฮะทั้งกรมป่าไม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการค้นหาเร่งช่วยเหลือผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังแล้วก็ให้ความสำคัญครับกับเรื่องของความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวแล้วก็ญาติของผู้สูญหายอย่างเหมาะสมด้วยนะครับทั้งนี้นะครับก็เน้นย้ำกันขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องประชาชนครับต้องปฏิบัติตามคำแนะนำสัญญาณเตือนของเจ้าหน้าที่ด้วยอย่างที่นำเรียนว่าช่วงนี้คลื่นลมแรงนะครับจุดไหนที่มีการปักธงแดงนะครับก็อย่าฝ่าฝืนเพราะว่าคลื่นลมแรงแล้วก็มีการปักธงแดงเนี่ยก็เพื่อเป็นการเตือนนักท่องเที่ยวถ้าเกิดว่าท่านยังฝ่าฝืนเนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้แล้วก็เกิดความสูญเสียได้นี่ก็เป็นการประกาศ

0: เตือนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทุกท่านที่บางทีแล้วเนี่ยก็ไปพักผ่อนใช่ไหมฮะไปท่องเที่ยวกับครอบครัวแต่บางทีไม่ได้ฟังประกาศจากภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เขาคุ้มครองเขาดูแลอยู่ในจุดนั้นเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายแล้วก็เกิดความสูญเสียนะครับดังนั้นก็ต้องติดตามข้อมูลแล้วก็ประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับเป็นเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในการที่ย้ำกันนะครับเรื่องของการดูแลทั้ง SME ผู้ประกอบการเรื่องนี้สำคัญครับท่านบอกว่ารัฐบาลเป็นลมใต้ปีกนะในการยกระดับขีดความสามารถเรื่องของการแข่งขันผู้ประกอบการ SME นะครับต้องเติบโตอย่างยั่งยืนตรงนี้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดท่านก็เป็นประธานในการมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่18และรางวัล SME Provincial Champion Award ครั้งที่4ประจำปี2569นะครับก็มีทั้งหมด15รางวัลด้วยกันนะครับโดยมีนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ร่วมในครั้งนี้โดยท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลทุกคนแล้วท่านก็ยืนยันครับว่ารัฐบาลพร้อมเป็นลมใต้ปีกของผู้ประกอบการของ SME เพื่อลดอุปสรรคนะฮะในการประกอบธุรกิจส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะเสริมเรื่องของเทคโนโลยีองค์ความรู้โอกาสทางการตลาดเรื่องของการจ้างงานสร้างรายได้และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยผู้ประกอบการ SME ครับเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแสดงให้เห็นว่าศักยภาพการเติบโตเนี่ยมีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคเศรษฐกิจใหม่ที่โลกเนี่ยท่านนายกบอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็ส่งผลให้ธุรกิจบางประเภทต้องปรับตัวขณะเดียวกันก็ต้องสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้กับผู้ประกอบการด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผลิตภาพนะฮะเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางนวัตกรรมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการหาตลาดใหม่ๆด้วยแล้วก็การเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานทั้งในประเทศและก็ระดับสากลด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะฮะเป็นการยกระดับขีดความสามารถเรื่องของการแข่งขันทางด้านของ SME แล้วก็ผู้ประกอบการนั่นเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่กำลังติดตามอยู่พาไปที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับทางด้านของรัฐมนตรีวรสิทธิ์ครับลุยไปที่เกาะสมุยย้ำครับท่านย้ำเลยเรื่องนี้ต้องปกป้องคนไทยไม่ให้ถูกรังแกนะครับทางด้านของที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านเป็นประธานนะครับในการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยท่านวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าจากกรณีผู้ประกอบการรายหนึ่งนะที่พื้นที่อำเภอเกาะสมุยเนี่ยถูกชาวต่างชาติข่มขู่นะครับบอกจะทำร้ายร่างกายเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาเรื่องนี้ครับฝ่ายปกครองได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เกาะสมุยนะครับตม.เกาะสมุยนะครับป่าไม้ปศุสัตว์เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งทางพนักงานสอบสวนครับได้ดำเนินการเอาผิดชาวต่างชาติคนดังกล่าวตามกฎหมายอย่างรวดเร็วแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเชื้อชาติหากใครมีอะไรก็ตามที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทำตนยิ่งใหญ่เหนือกว่ากฎหมายไม่ว่าชาติไหนท่านบอกไม่ปล่อยแน่นอนเพราะที่นี่คือบ้านของเราเราก็ต้องช่วยกันดูแลก็ขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ให้ความสำคัญแล้วก็สร้างความมั่นใจให้การดูแลพี่น้องที่เกาะสมุยเพราะตรงนี้เป็นพื้นที่รับแขกก็พร้อมต้อนรับพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวทุกคนท่านก็ย้ำปิดท้ายด้วยว่าไม่ว่าใครก็ตามครับที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ก็ต้องจัดการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อละเว้นเพราะที่นี่คือเกาะสมุยเกาะสมุยก็คือไฮไลท์สำคัญของเมืองไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อนะครับทั่วโลกรู้จักหลายคนก็มาพักผ่อนหลายคนก็มาท่องเที่ยวหลายคนก็มาเรียกว่าทำกิจกรรมต่างๆกันดังนั้นนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องดูแลในพื้นที่เกาะสมุยให้ดีที่สุดนะครับป้องกันคนไทยไม่ให้ถูกรังแกด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของท่านวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานการประชุมติดตามแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับอ่ะมาดูกันที่ข้อความกันหน่อยนึงนะฮะหลากหลายพื้นที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีข้อความส่งมาบอกว่าในช่วงเวลาวันหยุดแบบนี้ก็เตรียมที่จะไปพักผ่อนเตรียมที่จะไปท่องเที่ยวนะฮะเตรียมที่จะไปกับครอบครัวพรุ่งนี้วันหยุดด้วยหลายๆพื้นที่ก็เตรียมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติด้วยใช่ไหมฮะหลายคนก็เตรียมมะริเตรียมดอกไม้ด้วยนะครับขอมีส่วนร่วมในคำกลอนหน่อยอ่ะมาอ่านคำกลอนหน่อยนะครับจากคุณจันทิวาส่งมาเป็นคำกลอนนะครับมาดูกันสักนิดนึงบอกว่าแม่จ๋าทุกถ้อยคำพร่ำสอนให้ลูกยาจงประพฤติดีตั้งใจภาคเพียรเรียนหนังสือหาวิชาความรู้เป็นคู่มือเพื่อยึดถือเอาไว้เลี้ยงกายนะครับเพราะพ่อแม่มีแต่จะแก่เท่าจะเลี้ยงเจ้าเรื่อยไปนั้นอย่าหมายให้วิชาช่วยตนไปจนตายลูกสบายแม่ก็ชื่นหัวใจนี่นะฮะจากคุณจันทิวารือชาบอกคุณแม่จากไปแล้วค่ะพี่บอลนะฮะในวัย94ปีถ้าอยู่ตอนนี้คุณแม่ก็จะ99ปีบอกคิดถึงคุณแม่ระลึกถึงได้แต่ทำบุญไปหานะครับนี่ท่านก็ส่งข้อความมาในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะเป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ส่งมาคุณผู้ฟังส่งมาได้เพิ่มเติมนะครับอยากจะแต่งกลอนเพื่อระลึกถึงพระคุณของคุณแม่นะครับส่งมาได้เลยเดี๋ยวจะอ่านให้ในชั่วโมงถัดไปก็แล้วกันนะครับข้อส่งมาเรื่อยๆนะฮะมีข้อความส่งมาคุณทองพูนนะครับบอก12สิงหาล้ำลึกพระคุณคุณแม่ที่อยู่บนโลกนี้และที่จากไปแล้วทุกคนด้วยนะครับก็มีบางท่านก็มีคุณแม่จากไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังคงคิดถึงแล้วก็ยังอยู่ในหัวใจนะครับอย่างเช่นคุณทองพูนส่งข้อความเข้ามานะครับก็รับเรียบร้อยยังคงทยอยส่งมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือว่าการติดตามผ่านทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกหนึ่งเรื่องราวสำคัญครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าหลายๆคนที่กำลังติดตามกันอยู่ครับมีหลายๆเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญวันนี้กรมประชาสัมพันธ์จัดงานใหญ่ด้วยนะครับมีการแถลงข่าวเป็นแถลงงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสารพระราชปณิธานผ้าไทยร่วมสมัยณไอคอนสยามนะครับระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมนี้นะครับโดยวันนี้ครับกรมประชาสัมพันธ์จัดแถลงข่าวการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมหรือเลกาซีสาขาแฟชั่นนะครับหัวข้อสำคัญคุณผู้ฟังการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานในการอนุรักษ์ผ้าไทยพร้อมสืบสานพระราชปณิธานตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับร่วมกับคุณธนันรัตธนเศรษฐการนะฮะและดร.สริญดาจามนมานที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยคุณสิริชัยทหรานนท์นักออกแบบผู้ก่อตั้งแบรนด์เทียเตอร์นะฮะคุณเจนสุดาปานโตนักออกแบบผู้ก่อตั้งแบรนด์เจนสุดาร่วมแถลงข่าวนะครับณลานทาราฮอชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามครับต้องบอกว่างานนี้เป็นงานใหญ่ที่จัดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นการจัดนิทรรศการครั้งนี้ครับเสนอภายใต้แนวคิด Legacy Creative Continuity and Creativity นะครับนั่นก็คือภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดโดยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ร่วมสมัยเสนอความหมายของคำว่า Legacy ครับในฐานะที่เป็นมรดกไม่ได้หยุดนิ่งเพียงแค่อดีตแต่นำคุณค่าที่สามารถส่งต่อได้คุณผู้ฟังนะฮะแล้วก็พัฒนาสร้างความหมายใหม่ให้สอดคล้องเข้ากับยุค ข้ากับสมัยยังคงรักษารากเหง้าแล้วก็รักษาอัตลักษณ์เดิมไว้ได้อย่างครบถ้วนซึ่งการดำเนินครั้งนี้ครับก็ได้มีการลงพื้นที่ศึกษาองค์ความรู้นะครับกระบวนการผลิตแล้วก็รวมถึงอัตลักษณ์ศักยภาพของชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับเผื่อว่าพรุ่งนี้ใครหยุดอยู่ก็จะได้ไปร่วมงานกันก็สนใจนะครับงานนี้ชมได้เลยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่11ก็คือวันนี้นะครับจนถึงวันที่13สิงหาคม10นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาณลานทาราฮอลชั้น M นะครับที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามนะฮะท่านสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็เรียกว่าวันนี้นะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่ครับไปดูเพิ่มเติมนะครับในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ได้เลยก็เพิ่งลงเอาไว้นะครับเผื่อว่าใครที่จะพาคุณแม่ไปดูงานนี้นะครับกรมประชาสัมพันธ์จัดงานนะฮะเป็นงานแถลงข่าวนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสารพระราชปณิธานผ้าไทยร่วมสมัยณไอคอนสยามนะครับก็ไปชมกันได้เลยทีเดียวนะครับเอาเดี๋ยวคงต้องเตรียมไปพักกันสักนิดนึงน้องเอมอริสราเอมนะครับส่งกำลังใจเข้ามาด้วยนะครับมีคุณยายศรีวันที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อฝากข้อความไว้ใครจะแต่งกลอนให้คุณแม่อย่าลืมส่งเข้ามาสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันในชั่วโมงหน้าครับ
1: มีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
7: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบันสการแก้วประจัน
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาแล้วครับ18:03 น.ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับเรียกว่าในทุกๆวันนะครับก็จะมาติดตามข่าวกันต้องบอกมีหลายเรื่องราวนะครับมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนมาตรการต่างๆที่ออกมาจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการควบคุมเรื่องของการพกปืนนะครับมาตรการในการดูแลเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนด้วยยังมีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับที่วันนี้ต้องติดตามกันแต่ว่ามีข้อความจากคุณผู้ฟังครับที่ฟังรายการอยู่บอกว่าพรุ่งนี้นะครับได้เป็นวันหยุด1วันก็เตรียมจะไปพักผ่อนกับคุณแม่ด้วยเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมครับพี่บอลบอกวันนี้นะกำลังไปซื้อของนะครับเดี๋ยวจะทำเป็นพวงมาลัยนะครับมะลิโอ้มะลินี่ล่าสุดนะครับที่ปากคลองตลาดเขาบอกราคาปรับตัวพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจริงๆอ่ะเข้าใจได้นะครับบางคนบอกว่าพี่บอลไม่ได้ซื้อมะลิเพราะมะลิราคาแพงมากนะครับก็เรียกว่าเข้าไปกราบคุณแม่ในทุกๆวันอยู่แล้วโอ้อันนี้ก็พอแล้วนะครับบางคนก็บอกว่าในช่วงนี้ไปเดินตลาดจะร้อยเป็นพวงมาลัยดอกมะลิให้กับคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาตินะครับแต่ก็ยังมีบางคนก็บอกจะซื้อทองให้คุณแม่ด้วยโอ้เฮ้ยเยี่ยมมากเลยชื่นชมลูกกตัญญูแห่งปีเลยนะเนี่ยโอ้น่ารักมากๆเลยนะครับมีข้อความจากคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับในหลายๆพื้นที่บอกว่าตอนนี้นะครับที่ภาคอีสานนะฝนตกหนักเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะจังหวัดนครพนมก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับในห้วงเวลาสำคัญเรื่องสำคัญที่สุดครับเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพนะครับต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยมาดูหนึ่งเรื่องครับเป็นภารกิจของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีจากกรณีนี้ครับที่มีผู้ปกครองนะครับเป็นผู้บริโภคนี่แหละไปซื้อคอร์สเป็นคอร์สเรียนว่ายน้ำเขาซื้อให้กับบุตรหลานนะฮะปรากฏว่าสถานบริการเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ไปใช้บริการปรากฏปิดตัวลงคุณผู้ฟังแล้วก็ถูกปฏิเสธการคืนเงินพอไปถามเรื่องของเงินคืนปรากฏบอกคอสมันหมดอายุแล้วไม่คืนล่าสุดครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับได้เปิดเผยเรื่องการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีนี้แหละที่เล่าให้ฟังคือเขาไปซื้อคอสเป็นคอร์สเรียนว่ายน้ำนี่แหละให้กับลูกปรากฏว่าสถานบริการเนี้ยดันปิดตัวลงคุณผู้ฟังพอไปขอเงินคืนปรากฏเขาบอกคอร์สหมดอายุแล้วคืนไม่ได้ล่าสุดครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้มอบหมายครับให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาดูแลเรื่องนี้พร้อมด้วยดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมติดตามแล้วก็รายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ลงพื้นที่ไปเจรจากับผู้ประกอบธุรกิจทันทีจนท้ายที่สุดครับได้รับข้อยุติภายใน1วันจากเดิมเนี่ยผู้ร้องได้รับแจ้งว่าต้องรอคืนเงินภายใน60ถึง120วันเหลือกำหนดคืนเงินภายใน15วันนะครับเรื่องนี้น่าสนใจการดำเนินการดังกล่าวครับสานต่อนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ท่านให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพแล้วก็เรื่องของการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กแล้วก็ครอบครัวนะครับซึ่งการซื้อคอร์สเนี่ยผู้บริโภคต้องชำระเงินล่วงหน้าใช่ไหมฮะจึงต้องได้รับเงื่อนไขข้อมูลนะครับที่ครบถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจซื้ออย่างกรณีนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีเรื่องของผู้ร้องเนี่ยไปซื้อคอร์สเป็นคอร์สเรียนว่ายน้ำให้บุตรตั้งแต่กุมภาพันธ์นะฮะ2569เขาซื้อมาคุณผู้ฟังจำนวน10ครั้งเขาใช้บริการไปเพียงแค่2ครั้งต่อมาสาขาที่ใช้บริการปิด ตัวโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้านะครับเสนอให้ย้ายไปเรียนที่อื่นซึ่งอยู่ไกลจากที่พักเมื่อขอคืนเงินในส่วนที่ยังไม่ได้รับการใช้บริการเนี่ยก็ได้รับแจ้งว่าต้องรอ60ถึง120วันต่อมาครับก็ได้รับแจ้งว่าคอร์สเนี่ยหมดอายุไปเมื่อครบ6เดือนผู้ร้องเนี่ยระบุนะครับบอกว่าวันที่ซื้อเนี่ยไม่เคยได้รับแจ้งเงื่อนไขเรื่องอายุคอร์สเลยผู้ร้องจึงได้ยื่นเรื่องต่อสคบไปเมื่อ10สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงประสานผู้ร้องในวันเดียวกันแล้วก็ลงพื้นที่เลยนะฮะเจ้าหน้าที่สคบลงพื้นที่เลยไปตรวจสอบสถานบริการเลยแล้วก็ไปเจรจากับผู้จัดการในวันที่11สิงหาคมจนท้ายที่สุดครับได้รับข้อยุตินะฮะให้คืนเงินส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการทั้งหมดโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารครับของผู้ร้องภายใน15วันผู้ร้องยินดีรับข้อเสนอนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านเนี่ยกำกับดูแลสคบท่านบอกว่าคอร์สหมดอายุตรงนี้ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะนำมาปฏิเสธสิทธิ์ของผู้บริโภคหากไม่ได้แจ้งเงื่อนไขเรื่องของวันหมดอายุวันที่ขายให้ชัดเจนเรื่องนี้เนี่ยดูเหมือนคอร์สเรียนว่ายน้ำหนึ่งคอร์สสำหรับครอบครัวหนึ่งเป็นเรื่องสำคัญครับที่เงินที่คุณพ่อคุณแม่จ่ายเพื่อพัฒนาทักษะของลูกนะครับท่านบอกท่านต้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้เมื่อได้รับรายงานสคบลงพื้นที่ทันทีเพราะไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมผู้บริโภคต้องรอไปถึง120วันเมื่อข้อเท็จจริงมันชัดแล้วก็การเจรจามันสามารถตกลงกันได้นะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้มีการมอบหมายให้สคบติดตามเรื่องของการโอนเงินคืนนะครับจนครบถ้วนตามกำหนดแล้วก็ขยายผลตรวจสอบธุรกิจบริการที่มีการเก็บเงินล่วงหน้าแบบลงคอร์สแบบนี้ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเด็กในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนสอนกิจกรรมสำหรับเด็กสถาบันสอนพิเศษสถานออกกำลังกายนะครับว่ามีการแจ้งเงื่อนไขสำคัญให้กับผู้บริโภคทราบก่อนจะชำระเงินหรือเปล่าเรื่องของอายุคอร์สนะฮะจะมาอ้างว่าอายุคอร์สมันหมดอายุแล้วไม่คืนเงินอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะท่านสุภมาศบอกอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับการใช้บริการต่างสาขาการปิดหรือว่าย้ายสาขาเอาบอกสาขานี้ปิดโน่นนะฮะสมมติอยู่ลาดพร้าวให้ไปใช้โน่นรังสิตโอ้ยใครจะเดินทางไปมันไกลมากเงี้ยนะครับให้ย้ายสิทธิ์ไปตรงนี้ก็ไม่ได้ต้องแจ้งให้กับผู้บริโภคทราบก่อนสิทธิ์การขอคืนเงินนะครับหากพบกำหนดเรื่องของเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมหรือว่ามีการปกปิดข้อมูลก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีนะครับดังนั้นเนี่ยก็ฝากส่งท้ายไว้หน่อยก่อนจะซื้อคอร์สให้ลูกไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนว่ายน้ำนะครับเรียนเรื่องของการออกกำลังกายเรียนพิเศษอะไรก็แล้วแต่ขอให้ผู้ปกครองเนี่ยถามให้ชัดถามให้ชัดก่อนว่าคอร์สนี้เนี่ยมีอายุกี่เดือนใช้ได้กี่สาขาหากสาขานี้เกิดปิดหรือว่าเกิดย้ายสาขาเนี่ยต้องทำอย่างไรหากเรียนไม่ครบจะคืนเงินภายในกี่วันบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ถามรายละเอียดตรงนี้ต้องมีเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับคุณพ่อคุณแม่นะฮะตรงนี้พร้อมพอมีลายลักษณ์อักษรเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องเก็บใบเสร็จด้วยนะเก็บเป็นสัญญาด้วยนะครับข้อความสนทนาแคปเอาไว้นะครับเป็นหลักฐานแชทแคปเอาไว้เมื่อท่านถูกปฏิเสธสิทธิ์อย่าปล่อยเรื่องเอาไว้มาร้องเรียนเลยนะครับที่สคบเลยท่านสุภมาศอิสระภักดีฝากหมายเลขไว้ด้วยนะครับที่สายด่วนสคบนะครับที่1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect แล้วก็ที่เว็บไซต์ครับคลิกเข้าไปได้เลยที่www.ocpb.go.th แล้วก็ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เป็นภารกิจสำคัญของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบนะครับก็ดูแลในทุกเรื่องทุกความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะฮะที่ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีข้อความจากคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าหลายเรื่องราวนะครับที่มีการแจ้งมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้ทีมงานไปตลาดแวะโรงเรียนมาแล้วด้วยคุณรจนาวันนี้มาสายนิดนึงนะคุณรจนาปกติแล้วจะมาต้นชั่วโมงจำได้นะครับวันนี้มาช้าไปหน่อยนึงนะครับไม่เป็นไรมาช้ายังดีกว่าไม่มานี่นะเอาใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวต้องรีบเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนฟังอยู่ก็ต้องส่งข้อความเข้ามาหน่อยนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ นะครับให้กับทีมงานแล้วก็ผู้จัดรายการของเรานะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญกันหน่อยนึงนะครับเป็นเรื่องสำคัญพาไปติดตามเรื่องราวของนักท่องเที่ยวกันหน่อยในเพจของสวทลงไว้น่าสนใจเลยทีเดียวบอกนักท่องเที่ยวต่างชาติตอนนี้ฟื้นตัวนะครับหลายคนก็เริ่มเดินทางมาเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ12จากช่วงวันหยุดในหลายประเทศรวมถึงการเปิดเส้นทางการบินในหลายเส้นทางครับโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเปิดเผยถึงเรื่องของผลการประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวเบื้องต้นบอกในสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่8สิงหาคมภาพรวมนะฮะภาพรวมของนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเนี่ยบอกมีแนวโน้มขยายตัวอย่างชัดเจนบอกกลุ่มตลาดระยะใกล้นะครับมีการขยายตัวอย่างโดดเด่นบอกมีนักท่องเที่ยวจำนวนกว่า 421,215 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.11 จากสัปดาห์ก่อนตรงนี้ถามว่าเป็นปัจจัยอะไรสนับสนุนเนื่องจากการปิดภาคเรียนฤดูร้อนในประเทศจีนนะที่ประเทศจีนเขาปิดภาคเรียนฤดูร้อนก็เลยมาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็อีกเหตุผลนึงครับคือการเดินทางต่อเนื่องในช่วงวันหยุดหลายๆวันหยุดนะครับเป็นวันหยุดยาวๆของหลายๆประเทศเช่นญี่ปุ่นและก็ที่อินเดียด้วยนะครับในขณะเดียวกันครับกลุ่มตลาดระยะไกลก็มีจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ย 215,554 คนตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นคุณผู้ฟังร้อยละ 5.39 จากสัปดาห์ก่อนบอกตลาดยุโรปครับยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องปัจจัยก็คือการเปิดเส้นทางบินนะฮะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนนะครับเรียกว่าเพิ่มสูงเลยทีเดียวนะครับก็จะมี5อันดับนะฮะไม่ว่าจะเป็นจีนมาเลเซียอินเดียญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้สัปดาห์ถัดไปเขามีการคาดการณ์ด้วยน่าสนใจบอกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยอาจจะชะลอตัวเนื่องจากนะครับนักท่องเที่ยวหลายตลาดก็พักตัวจากการเดินทางในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่าหมุนเวียนกันนะฮะ บางคนก็ได้เป็นช่วงวันหยุดก็มาเที่ยวนะครับแต่ว่าถ้าช่วงทำงานก็ต้องไปทำงานกันต่อนะครับนี่ก็เป็นการสรุปจากทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยฟื้นตัวเดินทางเข้ามาไทยอย่างต่อเนื่องในช่วงวันหยุดยาวนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าจับประเด็น VIP ก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทัน คุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: จับประเด็น VIP
1: กลับมาติดตามกันครับช่วงเวลา 18:18 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับติดตามกันที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวปากท้องเรื่องราวของเศรษฐกิจเรื่องราวของชีวิตความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นข่าวต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับพี่น้องประชาชนผู้บริโภคเรื่องราวของการดำเนินชีวิตต่างๆนะครับแน่นอนในช่วงนี้ครับเดี๋ยวจะมี1สายนะฮะที่จะมาพูดคุยกันวันนี้ครับคุณผู้ฟังจะเป็นประเด็นสำคัญนะครับเรื่องของศูนย์ขอนแก่นนี่นะฮะเขาบอกเป็นประตูสู่อีสานสำหรับการประนอมข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการน่าสนใจเลยทีเดียวเรื่องนี้นะครับรายละเอียดของเรื่องนี้ครับท่านสุริยพงษ์ทับทิมแท้ท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการและท่านก็เป็นรองโฆษกกระทรวงยุติธรรมจะมาเล่าให้ฟังกันกับประเด็นสำคัญในหัวข้อนี้ด้วยนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนครับเมื่อกี้นี้เกริ่นบอกไปกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่เรื่องราวของศูนย์ขอนแก่นที่จะเป็นประตูสู่อีสานสำหรับการประนอมข้อพิพาทและก็การอนุญาโตตุลาการอยากให้ท่านเล่าให้ฟังสักนิดนึงก่อนเบื้องต้นก่อนว่าเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการประสานงานด้านการระงับข้อพิพาทในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจุดเริ่มต้นเริ่มอย่างไรครับท่านครับ
9: ครับขอบคุณมากครับก่อนอื่นก็ขอบคุณรายการนะครับที่ให้เกียรติทางสถาบันแล้วก็ทางกระทรวงยุติธรรมในวันนี้นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องที่ไปที่มาครับในการตั้งศูนย์ที่ขอนแก่นเนี่ยเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราอยู่ในช่วงที่มีการค้าการลงทุนมากครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับการค้าการลงทุนเสมอเลยก็คือมักจะเกิดข้อพิพาทแล้วโดยที่ผ่านมาเนี่ยระบบที่บ้านเราใช้เนี่ยครับเราก็จะใช้ระบบที่เรียกว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลเวลาถ้าสมมติว่ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนเราดูหนังดูละครมาก่อนเลยครับก็คือว่า
1: ไปเจอกันที่ศาล
9: ซึ่งคนไม่เคยไปศาลเนี่ยไม่เข้าใจหรอกครับว่าเราใช้เวลาเยอะแล้วก็เสียค่าใช้จ่าย
1: เสียเวลาเสียค่าใช้จ่าย
9: ใช่ครับอันนี้ก็เลยเป็นหนึ่งในภารกิจของสถาบันอนุญาโตตุลาการในกำกับของกระทรวงยุติธรรมเลยนะครับ ในการที่เราจะทำสิ่งที่เรียกว่าการระงับข้อพิพาททางเลือกซึ่งก็เรียกว่าศาลเนี่ยเมื่อก่อนเราก็จะบอกว่าเป็นทางหลักนะครับ เราก็จะทำข้อพิพาทระงับข้อพิพาททางการเลือกซึ่งจะมีอยู่2เรื่องที่เราทำคือการประนอมข้อพิพาทก็คือเอาคนมาเจรจากันเพื่อให้ได้ข้อยุติกับอีกอันนึงคือการเอาอนุญาโตตุลาการหรือว่าการอนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาเป็นตุลาการในคดีที่เกี่ยวกับการค้าการลงทุนอันนี้เป็นที่ไปที่มาเลยครับแล้วก็เลยทำให้เราก็มีแนวคิดว่าเราควรจะต้องปลูกฝังเรื่องนี้ให้กับกลุ่มที่เป็นเยาวชน
1: ครับ
9: ซึ่งก็เลยกลายเป็นว่าหลังจากที่เรามีการพูดคุยกันเนี่ยหนึ่งในเมืองที่เป็นเมืองมีศักยภาพสูงนะครับในแง่ของการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีเยาวชนรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้ก็คือจังหวัดขอนแก่นซึ่งเรียกว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีจำนวนนักศึกษาเนี่ยในจังหวัดเยอะผ่านทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยครับว่ามีนักศึกษาทั้ง4ชั้นปีเนี่ยเกือบ 4,000 คนนั่นคือเป็นหนึ่งในคณะนิติศาสตร์หลักของประเทศเลยครับที่จะผลิตบุคลากรเข้ามาสู่ตลาดทางด้านของการให้บริการทางด้านกฎหมายนะครับก็เลยเป็นแนวคิดนะครับว่าทางสถาบันเองก็ไปทำบันทึกข้อตกลงนะครับตั้งแต่เมื่อตุลาคมปีที่แล้วครับในการที่จะทำความร่วมมือในการที่จะจัดตั้งศูนย์ในการที่จะประสานงานทั้งศูนย์การศึกษานะครับการเรียนรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกเป็นแห่งแรกนะครับในประเทศไทยที่สถาบันได้ทำนะครับโดยไปตั้งแห่งแรกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเราก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นหลักที่สำคัญในการที่จะเปิดประตูสู่อีสานนะครับก็เป็นที่ไปที่มาของความร่วมมือครับ
1: นี่นะครับเราก็จะได้เห็นภาพกรอบกว้างๆก่อนนะครับในส่วนของการดูแลพี่น้องประชาชนสำหรับศูนย์แล้วก็ประสานงานเนี่ยถามถึงวัตถุประสงค์กันบ้างดีกว่าครับหลักสำคัญวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อประโยชน์ด้านใดบ้างและพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์จากศูนย์ศึกษาแล้วก็ประสานงานแห่งนี้อย่างไรบ้างครับ
9: ครับก็หลักๆเลยก็คือว่าวัตถุประสงค์เนี่ยอันที่หนึ่งคือเราอยากจะสร้างบุคลากรหรือสร้างคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ครับเพื่อจะเข้ามาสู่กระบวนการที่เรียกว่างานยุติธรรมทางเลือกที่ผมได้เรียนไปครับว่ายุติธรรมทางเลือกก็จะมีทั้งการประนอมข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการที่เราจะไม่ไปศาลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเยาวชนเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นกำลังสำคัญมากครับว่าตัวในการที่จะเข้าสู่วงการที่เกี่ยวกับยุติธรรมทางเลือกเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์หลักคือเราต้องการที่จะสร้างคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้เฉพาะน้องๆที่เป็นนักศึกษานะครับรวมถึงประชาชนที่สนใจเนี่ยเราอยากจะไปสร้างบุคลากรให้เข้าสู่วงการนะครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือในการให้บริการประชาชนครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยงานยุติธรรมเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการประนอมผู้พิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการถ้าจะใช้เนี่ยต้องเข้าสู่กรุงเทพเท่านั้นคือต้องเข้ามาที่กรุงเทพอย่างเดียว
1: ครับ
9: อันนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่เราจะนำการบริการตรงนี้ไปสู่ภาคอีสานซึ่งเมืองขอนแก่นก็ถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญเลยนะครับในแง่ของเศรษฐกิจไม่ใช่เฉพาะระดับประเทศนะครับแต่เป็นระดับภูมิภาคระดับอาเซียนเลยเนื่องจากว่าโครงการโลจิสติกใหญ่ๆ data center ตอนนี้ไปลงที่ขอนแก่นนะครับรวมไปถึงโครงการเส้นทางสายใหม่ที่เราเคยได้ยินนะครับจากประเทศจีนเนี่ยก็ประเทศจังหวัดขอนแก่นก็เป็นหนึ่งในหมุดหมายที่สำคัญที่ประเทศจีนเนี่ยจะมาใช้ในแง่ของโครงการเส้นทางสายใหม่ตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างคนหรือการให้บริการเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการและการประนอมผู้พิพากษาเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์หลักเลยครับที่สถาบันจะไปทำเรื่องนี้กับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับและคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ
1: เราทราบวัตถุประสงค์หลักไปแล้วเพื่อประโยชน์ของประชาชนไปแล้วหลังจากเปิดศูนย์แล้วครับแผนการดำเนินงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เนี่ยวางแผนการดำเนินการเอาไว้อย่างไรบ้างครับ
9: ครับก็ในเรื่องของภาคีเครือข่ายครับคือขอนแก่นเนี่ยคุณบอลอาจจะเคยได้ยินว่าขอนแก่นเป็นหนึ่งในจังหวัดที่จังหวัดแรกๆที่ทำสิ่งที่เรียกว่าสมาร์ทซิตี
1: ้
9: เป็นสมาร์ทซิตี้แล้วเครือข่ายของสมาร์ทซิตี้ในขอนแก่นเนี่ยเข้มแข็งมากครับ
1: ครับ
9: ไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้านะครับในแง่ของสภาทนายความตัวเทศบาลเมืองขอนแก่นนะครับรวมไปถึงเครือข่ายภาคประชาชนนักธุรกิจที่มีศักยภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้มีการวางแผนในการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเนี่ยในรายชื่อที่ผมได้เรียนไปสักครู่เนี่ยเราได้ทำความร่วมมือหมดเลยครับอย่างล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการประชุมกับท่านเขาเรียกว่าประธานจังหวัดของสภาทนายความในส่วนของจังหวัดขอนแก่นที่จะไปฝึกอบรมนะครับแล้วก็ที่จะไปพูดคุยกับในส่วนของทนายความที่มีความสนใจที่อยากจะเข้ามาสู่กระบวนการป ประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการนะครับแล้วก็อีกประมาณสัก2สัปดาห์ข้างหน้าครับเราก็จะมีไปประชุมกับสภาหอการค้าของจังหวัดขอนแก่นเพื่อจะดึงเอานักธุรกิจที่อยู่ภายใต้สมาชิกของสภาหอการค้าเนี่ยเอามาร่วมมือกันนะครับในการที่จะฝึกอบรมแล้วก็นำส่งในเรื่องของการระงับข้อพิพาทเหล่านี้ไปสู่ภาคประชาชนอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เริ่มมีแผนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับเพื่อประโยชน์โดยการเป็นสมาชิกที่ของทางขอนแก่นด้วยนะครับ
1: นี่เป็นเรื่องสำคัญทั้งสถาบันอนุญาโตตุลาการครับเห็นบอกว่านอกเหนือจากการที่มีแผนร่วมกับภาคีเครือข่ายแล้วเห็นบอกว่ายังมีการนำเอาเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมทันสมัยเนี่ยเพื่อมาเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการให้บริการกับพี่น้องประชาชนด้วยตรงนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับท่าน
9: ครับอันนี้เราก็ตามเทรนด์เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยทุกคนจะต้องได้ยินสิ่งที่เรียกว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ
1: ์ใช่
9: ไหมครับคืออาจจะมีเหตุผล 2-3 ประการครับอันที่1เนี่ยในแง่ของการทำกระบวนการให้มีความรวดเร็วนะครับและมีความผิดพลาดที่เราเคยได้ยินคำว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับ human error หรือความผิดพลาดของมนุษย์เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางสถาบันตระหนักว่าเราควรที่จะมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อจะมาช่วยไม่ได้มาเป็นตัวหลักนะครับมาเป็นตัวช่วยมนุษย์ในการที่จะเก็บข้อมูลตัดสินใจเพราะนั้นนี่ก็เลยทำให้ในการเปิดศูนย์ครั้งนี้สถาบันเองก็ได้มีการเปิดตัวครับสิ่งที่เรียกว่า THAC Go ซึ่ง THAC เป็นตัวย่อของสถาบันนะครับมาจาก Thailand Arbitration Center ตัว THAC Go ตัวเนี้ยเป็นปัญญาประดิษฐ์ผู้ช่วยสำหรับ

0: ภาพแล้วก็มีความรวดเร็วมากขึ้นครับ
1: ดังนั้นครับเห็นบอกว่าการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็การทำ THAC GO เนี่ยนะครับจะเป็นการยกระดับเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมในระดับประเทศด้วยตรงนี้จะช่วยได้อย่างไรบ้างครับ
0: ครับอันนี้จะช่วยได้มากครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันนะครับสิ่งที่เราคงจะเคยได้ยินนะครับว่าถ้าความยุติธรรมที่ล่าช้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นความอายุที่ทำอันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยจะช่วยตอบโจทย์ในแง่ของการมีความยุติธรรมที่รวดเร็วขึ้นทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับผลความยุติธรรมบรรลุข้อตกลงแล้วก็สามารถที่จะกลับไปดำเนินชีวิตกลับไปประกอบวิชาชีพหรือว่าทำให้เศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมครับเมื่อก่อนเนี่ยการที่เรายังไม่เมื่อกี้เราพูดไปถึงเรื่องความล่าช้าเลยครับแต่บางครั้งเนี่ยยังไม่ทันถึงความล่าช้าเลยนะครับเป็นเรื่องของการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยซึ่งถ้าสมมติว่าคุณบอลเคยไปศาลเนี่ย บางครั้งเนี่ยโหกว่าจะได้เริ่มพิจารณาคดีกว่าจะส่งฟ้องกว่าจะอะไรต่างๆ
1: มันนาน
0: บางทีนานแล้วมีต้นทุนสูงใช่ไหมครับไอตัวที่เราพยายามจะทำเทคโนโลยีเนี่ยนอกจากตัว THAC GO ที่ผมได้พูดถึงเนี่ยอาจจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเป็นออนไลน์ dispute resolution หรือการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ลองนึกสภาพดูนะครับว่าการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนโดยที่เขาไม่ต้องเดินทางมาอันนี้จะทำให้ลดต้นทุนการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่ง่ายขึ้นอันนี้พูดถึงคนปกตินะครับไม่นับถึงผู้พิการลองคิดดูว่าถ้าผู้พิการที่เขามีเป็นผู้พิการทางสายตาผู้พิการทางร่างกายแล้วลำบากมากในแง่ของจะต้องเดินทางไปเดินทางมาเนี่ยถ้าเราสามารถสร้างเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือในแง่ของระบบออนไลน์เนี่ยที่ทำให้เขาระบรรลุข้อตกลงหรือว่าระงับข้อพิพาทโดยที่ไม่ต้องเดินทางเนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งที่อำนวยความยุติธรรมแล้วก็ทำให้เกิดการเข้าถึงในแง่ของการระงับข้อพิพาทแล้วก็ทำให้เขาได้รับความยุติธรรมได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าการใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น THAC GO หรือออนไลน์ดิสทริบิวออนไลน์เรโซลูชันในอนาคตที่ผมได้เรียนไปนะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากครับ
1: ครับเรื่องสุดท้ายครับในอนาคตกันบ้างต้องบอกว่าทางสถาบันอนุญาโตตุลาการเนี่ยทิศทางเรื่องของการวางแนวทางวางกรอบในการพัฒนาอย่างไรต่อไปในอนาคตครับ
0: ก็ปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดที่ตอนนี้ถ้าเราดูในภาพข่าวไม่ว่าจะเป็นทั้งในทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์หรือว่าบนออนไลน์ต่างๆนะครับคือคำว่า OECD คือบางคนเคยได้ยิน OECD ก็เป็นเรื่องของความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลไทยนะครับ กำลังสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ซึ่ง OECD เนี่ยเขาจะพูดเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยที่เอาเป็นโดยสรุปเนี่ยประมาณสัก 3-4 เรื่องนะครับอันที่1คือเรื่องของหลักนิติธรรมหรือที่เรียกว่า Rule of Law อันที่2นะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าตัว predictable justice คือกระบวนการยุติธรรมที่คาดการได้นะครับอีกถัดมาก็คือเป็นเรื่องของ accessible to justice หรือสิ่งที่เรียกว่าการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้นอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยสิ่งที่เรียกว่า people centered justice หรือว่าการเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยในภารกิจของสถาบันเนี่ยเราใช้กระบวนการต่างๆเหล่านี้นะครับโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางทำให้แผนที่เราวางไว้ในอนาคตเนี่ยนะครับเราก็มีแนวโน้มที่อยากจะดึงประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการยุติธรรมที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยได้มีความรู้สึกนะครับว่าเขาได้เป็นส่วนหนึ่งในแง่ของการอำนวยความยุติธรรมซึ่งผมขอขยายความให้คุณผู้ช
1: ม
0: ทราบ
1: ว่ามันคือยังไงที่ดึงประชาชนเข้ามาครับ
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยครับเวลาที่เราไม่ต้องพูดถึงกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันนะครับถ้าพูดกันถึงหมู่บ้านตามชนบทในอดีตเลยเนี่ยเวลาที่เรามีข้อพิพาทกันเนี่ยเราไปที่ไหนเราก็ไปหาผู้ใหญ่บ้าน

0: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เราไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในหมู่บ้าน
1: ให้ช่วยเคลียร์ให้หน่อย
0: มาพูดคุยหน่อยสิ่งที่สำคัญคือเราคุยกันด้วยความถ้อยทีถ้อยอาศัย
1: เห็นอกเห็นใจกัน
0: โดยที่ไม่ได้ใช้หลักโดยที่ไม่ได้ใช้หลักกฎหมายเลยนะ
1: ครับ
0: บางทีบอกว่าวัวของคนนี้มากินหญ้าทางฝั่งนี้แล้ว
1: ต้นไม้บ้านนี้ตกลงมาอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับพอไปหาผู้หลักผู้ใหญ
1: ่
0: ทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยใช้หลักที่เรียกว่าหลักนิติธรรมนะครับ
1: ครับ
0: โดยที่ไม่ได้เอาหลักกฎหมายเป็นนำนะครับแล้วมาพูดคุยกันเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นคือการบรรลุข้อตกลงแล้วยังรักษาความสัมพันธ์ทำให้คนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยยังสามารถจะมองหน้ากันได
1: ้
0: สามารถจะ
1: พักอาศัยกันได
0: ้ใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นหัวใจหลักของกระบวนการยุติธรรมที่นำประชาชนเข้ามาเป็นศูนย์กลางในการออกแบบซึ่งที่ผมได้เรียนไปตั้งแต่ตอนต้นว่ากระบวนการของสถาบันเนี่ย เราให้หลักการเจตจำนงของประชาชนเนี่ยเป็นสำคัญในแง่ของการระงับข้อพิพาทสมมติว่าถ้าเรามีข้อพิพาทเนี่ยผู้พิพาทจะเป็นผู้เลือกคนกลางด้วยตัวเองนะครับจะไม่เหมือนไปที่ศาลศาลจะเป็นผู้เลือกด้วยให้ด้วยองค์คณะของท่านใช่ไหมครับแต่ถ้ามาใช้กระบวนการประนอมข้อพิพาทหรืออนุญาโตตุลาการผู้พิพาททั้งสองฝ่ายจะเป็นผู้เลือกคนกลางไม่ว่าจะเป็นการประนอมหรืออนุญาโตนั่นหมายความว่าประชาชนเป็นใหญ่เลยครับในแง่ของการที่จะเลือกผู้ตัดสินด้วยตัวเองหรือคนกลางด้วยตัวเองในการที่จะมาระงับข้อพิพาทตรงนั้นแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเมื่อบรรลุข้อตกลงหรือมีการตัดสินแล้วเนี่ยจะเกิดการยอมรับได้อย่างง่ายดายเพราะว่าผู้พิพาทเป็นผู้เลือกผู้ตัดสินด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นในแผนของสถาบันก็คือทำเรื่ององค์ความรู้เหล่านี้กระจายไปสู่ในวงกว้างโดยเริ่มต้นที่ขอนแก่นซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่เป็นเมืองหลักเป็นเมืองที่มีศักยภาพสูงและในอนาคตก็จะขยายผลครับต่อไปเราอาจจะไปที่เชียงใหม
1: ่
0: อาจจะไปที่สงขลาอาจจะไปที่ EEC ในชลบุรีอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นแผนของสถาบันในการที่จะกำหนดทิศทางครับที่จะทำใหเกิดการพัฒนาโดยการดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้นระดับเยาวชนที่ผมได้เรียนไปนะครับ
1: ครับวันนี้เรียกว่าครบถ้วนนะครับเรื่องสำคัญที่ท่านรองโฆษกกระทรวงยุติธรรมและก็ท่านก็ยังเป็นผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะฮะในหัวข้อเรื่องของศูนย์ขอนแก่นประตูสู่อีสานสำหรับการประนอมข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการกราบขอบพระคุณครับท่านสุริยพงษ์ทับทิมแท้นะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยขอบพระคุณอย่างสูงครับ
0: ครับขอบคุณบอลด้วยครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับอย่างที่นำเรียนกันนะครับว่าในทุกๆวันครับเรื่องราวทั้งหมดที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องใกล้ๆตัวเรื่องที่มีข้อพิพาทกันสิ่งสำคัญที่สุดครับเรื่องที่จะทำให้ข้อพิพาทลงเอยยุติได้ด้วยดีนะครับแน่นอนก็ต้องมีการพูดคุยมีการเจรจาและที่สำคัญคือหาจุดที่เรียกว่าทำให้ข้อพิพาทเนี่ยเรียกว่าคลี่คลายไปในทางที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งประเด็นสำคัญที่เรียกว่าวันนี้นำมาฝากกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของแนวทางในอนาคตทั้งการนำเอาเทคโนโลยีการนำเอาวัฒนธรรมนะฮะเรื่องของ AI เข้ามาเพื่อเพิ่มศักยภาพแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลครับหัวใจสำคัญก็คือประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะฮะได้ติดตามเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กันอ่ะข้อความต่างๆที่ทยอยส่งเข้ามามีบางคนส่งกลอนเข้ามาเยอะแยะเลยนั่งดูอยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นข้อความมายังคงส่งมาได้เดี๋ยวช่วงท้ายๆชั่วโมงนะครับใครที่ส่งเข้ามาทีมงานยังคงคัดเลือกอยู่นะไม่ว่าจะเป็นของขวัญ นะครับเนื่องในวันพรุ่งนี้วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนะฮะหลายคนบอกว่าตอนนี้ก็อยู่ที่บขส.คุณบอลก็จองตั๋วอะไรเรียบร้อยละวางแพลนล่วงหน้าก็เดินทางกลับไปเพื่อที่จะไปอยู่กับคุณแม่ในวันแม่แห่งชาติพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการด้วยหรือบางคนก็บอกว่าไม่ได้กลับบ้านคุณบอลเพราะทำงานแต่ในขณะเดียวกันก็โทรศัพท์คุยทุกวันนะฮะก็เรียกว่า ็มีหลากหลายแนวทางหลากหลายวิธีการนะครับที่จะบอกรักคุณแม่มีบางคนบอกตอนนี้อยู่ที่ปากคลองตลาดด้วยนี่กำลังไปซื้อดอกมะลินะครับเพื่อที่จะทำเป็นมาลัยแล้วก็มอบให้กับคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติด้วยอ่ะทยอยส่งมาได้เรื่อยๆครับเดี๋ยวจะได้ดูข้อความกันนะครับแต่หนึ่งเรื่องสำคัญครับเข้าไปดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับที่ติดตามกันอยู่คุณอ้อยส่งเข้ามานะครับมีข้อความส่งมาบอกขอบคุณที่เป็นที่ปรึกษาปัญหาคลายเครียดด้วยนี่นะฮะทำให้หลายๆคนที่ฟังรายการอยู่ก็สบายใจมากขึ้นในขณะเดียวกันครับทางด้านของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวนะครับเศรษฐกิจชุมชนมีมติครับจัดตั้ง4คณะทำงานเพื่อฟื้นฟูเรื่องของเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมเรื่องนี้ครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1ทับ2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับท่านบอกแบบนี้บอกว่ารัฐบาลครับเตรียมเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมล่าสุดที่ประชุมมีมติครับจัดตั้งคณะทำงาน4คณะขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการครอบคลุมแล้วก็ไม่ซ้ำซ้อนด้วยนะครับได้แก่คณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้มาเยือนตรงนี้ครับมุ่งเน้นนะฮะในการที่จะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรื่องของการปลดล็อกข้อจำกัดคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและก็ความมั่นคงทางอาหารตรงนี้เน้นเรื่องอะไรตรงนี้เน้นนะครับเรื่องการผลักดันเกษตรมูลค่าสูงแล้วก็เชื่อมโยงช่องทางจัดจำหน่ายคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME ตรงนี้เน้นครับเพื่อยกระดับขีดความสามารถของรายย่อยที่เป็นฟันเฟืองหลักของประเทศและคณะสุดท้ายคุณผู้ฟังนั่นก็คือคณะทำงานด้านการค้าต่างประเทศมุ่งสร้างสมดุลนำเข้าส่งออกและก็ขยายตลาดใหม่เพื่อรับมือความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ครับการทำงานก็จะถูกกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนโดยเน้นสร้างผลลัพธ์ระยะสั้นควิกวินนะครับภายใน6ถึง12เดือนแรกและก็หลังจากนั้นครับเป็นการเร่งแก้ปัญหาทั้งกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการโดยไม่ต้องรองบประมาณควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว2ถึง4ปีนะฮะนี่ก็คือบิ๊กวินนะฮะดังนั้นเนี่ยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านย้ำด้วยนะครับว่าเรื่องนี้คณะทำงานทั้งหมดครับก็จะประกอบไปด้วยผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีการนัดหมายพบปะหารือกันอย่างใกล้ชิดโดยคาดการว่าจะมีการประชุมร่วมกันแทบจะทุกสัปดาห์ครับเพื่อติดตามความคืบหน้าและก็จัดทำรายละเอียดมาตรการต่างๆก่อนที่จะกลับมาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการชุดนี้ตามลำดับเวลาที่กำหนดไว้แล้วก็จะมีการเสนอต่อที่ประชุมกรอชุดใหญ่ต่อไปโดยรัฐบาลครับก็จะทยอยนะฮะแถลงความคืบหน้าของมาตรการระยะสั้นให้กับประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจได้ทราบอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในเรื่องนี้ครับต้องบอกว่ามีในภาคส่วนสำคัญทางด้านของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านยังย้ำด้วยว่าคณะทำงานทั้งหมดครับประกอบไปด้วยผู้แทนทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนผู้ทรงคุณวุฒินะฮะอย่างที่บอกว่าก็จะมีการนัดหมายหารือกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะกลับมาประชุมกันแทบจะทุกสัปดาห์เพื่อติดตามนะฮะข้อมูลแล้วก็เตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการนะฮะตามกรอบเวลาแล้วก็เตรียมเสนอต่อที่ประชุมกรอชุดใหญ่ต่อไปนะครับนี่ก็เป็นการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับโดยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเน้นย้ำนะครับเรื่องราวของการดูแลทั้งในเรื่องของการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนนะครับก็มีมติจัดตั้ง4คณะทำงานขึ้นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ การค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะครับก็ไปดูเพิ่มเติมได้คุณผู้ฟังครับจากทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ลงไว้แล้วก็เป็นการติดตามข้อมูลต่างๆที่เรียกว่ามาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กันนะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่ครับมีข้อความส่งมาคุณกัลยาณีฝากข้อความบอกว่ารักคุณแม่มากๆค่ะคุณบอลแล้วก็เตรียมนะครับที่จะไปส่งกำลังใจนะครับในหลายๆพื้นที่ให้กับหลายคนที่บางทีวันพรุ่งนี้ไม่ได้หยุดนะครับเพราะว่าต้องมีภารกิจในการทำงานด้วยนะครับพระรุ่งนี่ส่งเข้ามาเป็นกลอนเยอะแยะเลยนะครับมีฟังอยู่ในรถครับสาระเยี่ยมเลยแล้วก็ฟังในรถมาโดยตลอดนะครับถือว่าตลอดเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยน้องต้นน้ำปรมินนะครับส่งข้อความมาแน่นี่นะครับเป็นกำลังใจให้ในวันนี้ด้วยนะครับคุณอ้อนคุณปฏิพัฒน์ด้วยสวัสดีทักทายยามเย็นด้วยนะครับที่ดำเนินรายการอยู่ตอนนี้แล้วก็ติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีน้องแชมป์ส่งมานอกจากเป็นวันแม่แห่งชาติแล้วนะครับก็บอกว่าเป็นวันเกิดคุณน้องด้วยแน่นะฮะก็ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสุขในทุกๆการเดินทางเพราะว่ามีบางคนก็มีการเดินทางไปต่างจังหวัดกันแล้วก็ไปกันทั้งครอบครัวนะครับมาดูที่อีกหนึ่งภารกิจครับของท่านเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันครับหลายคนเป็นห่วงเรื่องอะไรหรือเปล่าเรื่องของความพร้อมในการรับมือกับน้ำท่วมนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีเปิดทางครับอัดงบฉุกเฉินนะครับทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีตอนนี้ก็คนละ100ล้านบาทเพื่อสู้กับภัยเรื่องของน้ำหลากแล้วก็ภัยแล้งด้วยทางด้านของนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีณตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลครับบอกรัฐบาลเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของการรับมือเรื่องน้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้มีการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสถานการณ์น้ำทั่วประเทศจากสถานการณ์ฉุกเฉินในขณะนี้ท่านได้เปิดทางให้รองนายกรัฐมนตรีแต่ละท่านสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณฉุกเฉินเพิ่มเติมท่านละ100ล้านบาทเพื่อสนับสนุนและก็ช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยรองรับสถานการณ์น้ำแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้านอกจากนี้ครับเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคือมีการกำชับให้ใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเร่งหาแหล่งกักเก็บน้ำในช่วงน้ำหลากเพื่อสำรองน้ำไว้ในช่วงของภัยแล้งวันนี้ได้มีการส่งสัญญาณเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับเพื่อแจ้งเตือนในพื้นที่ของจังหวัดพะเยาแล้วก็จังหวัดเชียงรายอย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังว่าทั้งพะเยาแล้วก็จังหวัดเชียงรายในห้วงเวลานี้ก็เกิดฝนตกค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตอนนี้เนี่ยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เตรียมตัวได้อย่างทันท่วงทีในขณะเดียวกันครับคุณผู้ฟังในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้มีการกำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมกำลังคนเตรียมเครื่องจักรกลแล้วก็อุปกรณ์ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำด้วยว่าสำหรับแผนรับมือครับตอนนี้ได้มีการกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดประสานหน่วยงานในพื้นที่แล้วก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจะใช้เซลบอร์ดแคสต์นะครับควบคู่กับระบบประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนพร้อมดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุแล้วก็แผนอพยพที่ได้มีการซักซ้อมได้มีการเตรียมการเอาไว้แล้วโดยการเตรียมความพร้อมต้องทำก่อนเกิดเหตุไม่ใช่รอให้น้ำท่วมแล้วจึงเข้าไปแก้ไขแล้วก็ต้องเตือนให้เร็วเข้าถึงประชาชนให้เร็วพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำด้วยครับเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะฮะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่10สิงหาคมปภ.ครับระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลอุปกรณ์ในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือตอนนี้นะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการเตรียมเรือเตรียมเครื่องสูบน้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีหนองคายเชียงรายรวมถึงการจัดการทรัพยากรสาธารณะในพื้นที่ขอนแก่น101มหาสารคาม กาฬสินธุ์นครพนมเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับปฏิบัติการได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์รุนแรงนะครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำด้วยคุณผู้ฟังครับบอกรัฐบาลตอนนี้เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณโดยรองนายกรัฐมนตรีครับสามารถพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทั้งกรณีเกิดน้ำท่วมน้ำแล้งขณะเดียวกันครับนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้บริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ในขณะนี้เพื่อสำรองเอาไว้ใช้นะครับในสถานการณ์น้ำแล้งในช่วงต้นปีหน้าด้วยนะครับก็ต้องมีการบริหารเรื่องของการจัดการน้ำสองด้านทั้งในส่วนของการรับมือน้ำท่วมในช่วงนี้แล้วก็เตรียมสำรองน้ำในช่วงน้ำแล้งนะครับเป้าหมายหลักคือต้องมีน้ำให้เพียงพอแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทางด้านของรัฐบาลนะฮะโดยทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในห่วงเวลานี้เพราะว่ามีหลายพื้นที่อย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังว่าทั้งในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีหนองคายจังหวัดเชียงรายรวมถึงอีกหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะครับที่ต้องเตรียมนะฮะมีการแจ้งเตือนมีการส่งเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับไปให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ในห่วงเวลานี้ด้วยนะครับมาถึงอีกเรื่องนึงนะฮะซึ่งหลายๆคนก็ติดตามกันสำคัญเลยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องของการเสนอโครงการเปลี่ยนผ่านรถโดยสารสาธารณะจากรถสันดาปเป็นรถ EV โดยบอกว่าจะใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน 200 แสนล้านบาทล่าสุดครับท่านบอกว่ามีการหารือนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการหารือกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะในช่วงของเรื่องของสงครามอ่าวเปอร์เซียในช่วงต้นปีซึ่งด้านระบบการขนส่งโดยสารสาธารณะนะครับหลังจากช่วงกลางปี2570เนี่ยจะได้รับรถ EV ประมาณ 2,320 คันตามที่ได้มีการเสนอไปก่อนหน้านี้ครับโดยรถโดยสารของขสมกเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นระบบ EV ทั้งหมดนี่นะฮะในระยะต่อไปก็จะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนรถขนส่งโดยสารสาธารณะข้ามจังหวัดเป็นรถ EV ซึ่งก็ได้มีการหารือกับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับหากรายละเอียดเข้าเกณฑ์ก็จะใช้งบประมาณนะฮะจากพรก.กู้เงินก็จะมีการเสนอขอโดยคาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับวันนี้ที่ติดตามกันอยู่ล่าสุดครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่มีเรื่องของการแจ้งเตือนกันวันนี้ในช่วงของกลางวันเรื่องของโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมที่มีลายปริศนานะครับมีการโพสต์ขู่นะฮะเรื่องของกลุ่มนักเรียนต้องยืนยันกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ปกตินะครับทางด้านของเพจของ NBT Connect ก็ได้มีการแจ้งโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ประสานกับสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงก็ได้มีการนำกำลังเข้าตรวจบริเวณโรงเรียนภายหลังจากที่มีผู้ที่ใช้ไลน์แล้วก็มีการโพสต์ข้อความลงกลุ่มไลน์ Open Chat นะครับบอกว่ามีการข่มขู่ว่าจะใช้อาวุธปืนนะครับยิงกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวสภ.แม่ปิงครับล่าสุดได้มีการนำกำลังนะฮะตำรวจในเครื่องแบบแล้วก็นอกเครื่องแบบมาคอยดูแลบริเวณโรงเรียนแล้วก็รอบโรงเรียนจัดชุดกำลังพลแฝงตัวเข้าไปในโรงเรียนด้วยคุณผู้ฟังเพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดนักเรียนบางส่วนตอนนี้ก็ไม่ได้มาเรียนบางส่วนผู้ปกครองก็มารับกลับนะครับในส่วนสำคัญครับตำรวจก็ได้ดำเนินการตามกฎหมายสืบค้นหาผู้ที่โพสต์ข้อมูลดังกล่าวแล้วก็โรงเรียนก็ดำเนินการตามมาตรการของสถานศึกษาพร้อมทางด้านของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ด้วยคุณผู้ฟังนะฮะในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมาตรการเร่งด่วนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรในโรงเรียนให้กับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะครับอยู่ในมาตรการในการรักษาความปลอดภัยด้วยทั้งนี้ครับสถานการณ์ของโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยอยู่ในภาวะปกตินะครับหลังจากที่วันนี้หลายคนก็อาจจะมีการติดตามข่าวอยู่มีลายปริศนา เป็นการโพสต์ขู่นะครับซึ่งต้องนำเรียนว่าสถานการณ์ทั้งหมดก็อยู่ในสถานการณ์ปกตินะครับแล้วก็ได้มีการสืบหาผู้ที่โพสต์ข้อมูลดังกล่าวตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นความผิดทางกฎหมายด้วยนะครับใครที่มีการโพสต์ให้เกิดความตื่นตระหนกตกใจต่างๆเนี่ยทางโรงเรียนก็ดำเนินมาตรการอยู่แล้วด้วยในการที่จะดำเนินการนะครับแล้วก็มีการแจ้งทั้งในส่วนของการติดตามแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งหมดนี้ครับคือจับประเด็นเป็นข่าวประจำวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกๆวันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับมีคุณสุพิษเพ็งแจ่มวันนี้ส่งเข้ามาพระรุ่งด้วยนะครับแล้วก็มีคุณนายสมนะวันนี้ที่ติดตามฟังกันอยู่นะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะในการที่เรียกว่าทั้งข้อมูลข่าวสารผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz รวมถึง105เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง AM ผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงทาง TikTok ด้วยเวลาหมดแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกการติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีโดยให้มีผลทันทีทุกโรงเรียนนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาดเน้นย้ำมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดห้ามพกพาออกนอกบ้านทางการโคลอมเบียดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่2ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย160รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีโดยให้มีผลทันทีทุกโรงเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคม2569ให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยหรือ School Safety Zone พร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนการวางระบบระยะยาวอยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมติดตามและประเมินสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนเพื่อให้การเยียวยาไม่จบลงเพียงหลังเหตุการณ์แต่ดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
2: รัฐบาลนะคะจะไม่รอให้เกิดเหตุการณ์แล้วค่อยแก้ไขแต่จะเดินหน้าป้องกันและเตรียมความพร้อมดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการจะประสานขอความร่วมมือไปยังทุกกระทรวงที่มีสถานศึกษาในสังกัดให้นำมาตรการความปลอดภัยนี้ไปปรับใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศและสร้างความมั่นใจให้เด็กครูและผู้ปกครองว่าโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งสำหรับการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของเด็กทุกคนค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งรัดจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาดเน้นย้ำมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดห้ามพกพาออกนอกบ้าน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนขึ้นมาใหม่พร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเกี่ยวกับการชะลอการต่อใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นส่วนแนวทางปฏิบัติจะต้องมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดรวมถึงบทลงโทษที่มีความรุนแรงและเด็ดขาดมากขึ้นโดยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ให้ดำเนินการอย่างจริงจังเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจและตรวจค้นมุ่งเน้นการตรวจหาอาวุธปืนและยาเสพติดย้ำว่าประชาชนไม่ควรพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านหากไม่มีสิทธิ์หรือใบอนุญาตตามกฎหมายเนื่องจากอาจมีความผิดและต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายสำหรับกรณีการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์นั้นหากไม่มีใบอนุญาตก็ไม่สามารถครอบครองได้และรัฐบาลจะดำเนินการอย่างจริงจัง
4: ก็ต้องควบคุมแล้วก็เรื่องบทลงโทษนะครับบทลงโทษที่จะต้องมีความรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นก็กำชับไปทุกที่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นนะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบจะตำรวจจะในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวว่าไม่คุ้มนะฮะยังไงก็ต้องเข้าไปนอนในห้องขังเพราะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้าน
3: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนักการเมืองที่มีอาวุธปืนระบุอยู่ในบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินว่าหากเป็นอาวุธปืนที่มีใบอนุญาตถูกต้องสามารถเก็บไว้ภายในบ้านพกพาไม่ได้กรณีที่นักกีฬายิงปืนที่จำเป็นต้องนำอาวุธปืนไปใช้ในการฝึกซ้อมจะต้องมีระบบควบคุมและตรวจสอบอย่างชัดเจนทั้งจำนวนกระสุนและการเก็บรักษาอาวุธปืนเพื่อป้องกันไม่ให้นำอาวุธปืนออกนอกสถานที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรขณะเดียวกันจะกำชับให้มีการตรวจสอบเรื่องอาวุธปืนภายในทำเนียบรัฐบาลรวมถึงบุคคลใกล้ชิดและผู้ติดตามรัฐมนตรีหากบุคคลใดพกพาอาวุธปืนโดยไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือไม่ได้อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งทุกหน่วยทั่วประเทศคุมเข้มอาวุธปืนเพื่อรักษาความปลอดภัยประชาชนพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรุนแรงหลายพื้นที่โดยให้ระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงตรวจสอบอาวุธสงครามและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและสวนสาธารณะโดยเพิ่มการตรวจตราแสดงกำลังและตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยทั้งนี้ยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับบูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามเดินหน้ากวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจังโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกระดับความปลอดภัยข้อมูลรัฐทั้งระบบโดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดและใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายปัจจัย
3: นางสาวรัตนาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลด้วยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือกมช.เสนอเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐอย่างเป็นระบบส่งผลให้ระบบดิจิทัลของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้ยังเห็นชอบตามมาตรการได้แก่บังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไต่สวมรอยใช้งานได้อีกรวมทั้งซิสเต็มคลีนนิ่งใน15วันโดยให้ทุกกระทรวงและ300กรมตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบและหากระบบใดที่เป็นระบบเก่าหรือล้างที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบถาวรภายใน15วันและยกระดับใช้ยืนยันตัวตนหลายปัจจัยในระบบภาครัฐทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมกนิษฐาแก้วสายรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังอนุมัติขยายโครงการนมโรงเรียนไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสช่วยเสริมโภชนาการเด็กและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
5: ร้อยเอกหญิงพันดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นม.1 ถึงม.3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน 582,947 คนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่มีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจได้เข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมในช่วงวัยที่กำลังเติบโตนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบเข้าสู่ระบบการผลิตลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรโคนมรวมถึงช่วยให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมนมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีตลาดรองรับมากขึ้นสำหรับการดำเนินโครงการในปีการศึกษา2569กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนเริ่มจัดส่งนมให้เด็กกลุ่มใหม่ในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับจำนวนวันที่จัดส่งนมให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเรียนการสอนที่เหลืออยู่จากเดิม260วันเหลือประมาณ145วันนันทิกาคิตตาโลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมเตือนประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและปฏิบัติตามแผนอพยพ
3: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้แจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ไปยังจังหวัดเชียงรายซึ่งมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำลาวรวมถึงจังหวัดพะเยาเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแม้ทุกพื้นที่อยู่ในช่วงเฝ้าระวังแต่ได้มีการซักซ้อมแผนรับมือหลายครั้งแล้วพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดให้ประสานหน่วยงานท้องถิ่นและท้องที่เฝ้าระวังหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจะแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวในหมู่บ้านจึงขอความร่วมมือประชาชนหากได้รับแจ้งเตือนให้ปฏิบัติตามแผนที่ได้ซักซ้อมไว้อย่างเคร่งครัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีกำชับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถจัดสรรงบประมาณให้รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละพื้นที่จำนวน100ล้านบาทเพื่อใช้สนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำแล้งโดยงบประมาณดังกล่าวสามารถนำไปช่วยเหลือเรื่องที่อาจติดขัดเช่นการขุดลอกทางระบายน้ำการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้บริหารจัดการและกักเก็บมวลน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้และช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงต้นปีหน้าชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบการจัดกำลังคนภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำที่สูงเกินไปพร้อมนำเทคโนโลยีมาปรับใช้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
6: นายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปฏิรูปกำลังคนภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลว่าปัจจุบันงบประมาณแผ่นดินกว่า73%เป็นงบรายจ่ายประจำทำให้งบประมาณสำหรับการลงทุนพัฒนาประเทศมีจำนวนน้อยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการกำลังพลภาครัฐโดยจำกัดและสั่งตรึงอัตรากำลังของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐให้อยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่มีอยู่ณในปัจจุบันรวมถึงทยอยยุบเลิกตำแหน่งที่ไม่จำเป็นโดยย้ำว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งที่มีการผูกพันไว้แล้วนอกจากนี้ยังให้ยกเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ไปตั้งในส่วนภูมิภาคเพิ่มเติมและทยอยปรับลดหน่วยงานในส่วนกลางในภูมิภาคที่มีอยู่เดิมกว่า 30,000 หน่วยงานลงอย่างเป็นขั้นตอนโดยเน้นนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริการสาธารณะแทนเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐมีความรัดกุมทันสมัยและลดภาระงบประมาณในระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิรูปครั้งนี้คือการเปลี่ยนบทบาทภาครัฐจากการเป็นผู้ควบคุมมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยต้นทุนที่คุ้มค่าที่สุดโดยตั้งเป้าหมายในระยะยาวที่จะลดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำให้เหลือไม่เกินร้อยละ30เพื่อเพิ่มสัดส่วนงบลงทุนที่จะพัฒนาประเทศซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจกรณีผู้ประกอบการนอมินีติดต่อขอเจรจาขณะลงพื้นที่เขตห้วยขวางยืนยันจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อปกป้องผลประโยชน์คนไทย
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าแจ้งความและให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางภายหลังที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจที่อาจเข้าข่ายนอมินีรวมถึงสถานประกอบการและโรงแรมที่อาจประกอบกิจการไม่ถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่เขตห้วยขวางเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ประกอบการพยายามติดต่อขอเจรจาพร้อมอ้างว่าได้มีการจ่ายเงินสินบนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าจากการลงพื้นที่ครั้งนี้เชื่อว่าถนนห้วยขวางทั้งเส้นยังมีความผิดปกติและที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากและจะดำเนินการลักษณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องผู้ประกอบการคนไทยที่ตั้งใจประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายป้องกันไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาเบียดเบียนและแสวงหาผลประโยชน์หรือเข้ามาครอบครองทรัพย์สินและที่ดินที่ควรเป็นของคนไทย
8: เราก็จะปฏิบัติภารกิจแบบนี้ในกรุงเทพมหานครต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าวันนี้เราต้องปกป้องผู้ประกอบการคนไทยก่อนนะครับว่าคนที่เขาตั้งใจทำถูกระเบียบคนที่เขาตั้งใจทำถูกกฎหมายคนที่เขาเสียภาษีเพื่อให้มาเป็นเนี่ยมาดูแลพี่น้องข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาเมืองพัฒนาประเทศเนี่ยก็เราต้องปกป้องคนพวกนี้ก่อนอีกสิ่งหนึ่งเลยที่ผมรับไม่ได้ก็คือว่าถ้าเกิดวันนี้คนต่างชาติมาเบียดเบียนเอาผลประโยชน์แล้วก็ครอบครองที่ดินที่มันควรจะเป็นของคนไทยนะครับส่วนเรื่องแรงงานเนี่ยก็แน่นอนแล้วครับว่าวันนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้คนไทยอาจจะเข้าไม่ถึงกับการที่จะได้เป็นลูกจ้างหรือเป็นพนักงานต่างๆเนี่ยแล้วยิ่งมีต่างชาติเข้ามาแย่งงานเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกผมเนี่ยรับไม่ได้ในแต่ละรัฐบาลนะครับ
7: นอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคาดว่ามีคนไทยที่อำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายอย่างแน่นอนจึงต้องมีการสืบสวนถึงเครือข่ายเหล่านี้ยืนยันว่าหากพบความเชื่อมโยงไปถึงหน่วยงานราชการหรือใครก็ตามจะดำเนินการอย่างจริงจังและถึงที่สุดและจากวันนี้กรมการปกครองและสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางจะร่วมติดตามความคืบหน้าของกรณีดังกล่าวในทุกๆ7วันกริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและอุกอาจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหาที่ใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีออกจากห้องควบคุมตัวก่อนนำขึ้นรถกระบะกันกระสุนของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ในท้ายคำร้องของพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวนายฉลองโดยให้เหตุผลว่าเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญและเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างไรก็ตามภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้โดยศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและอุกอาจคดีมีอัตราโทษสูงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีหรือก่อเหตุประการอื่นให้ยกคำร้องและหมายขังอย่างไรก็ตามก่อนตำรวจควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงไปฝากขังเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางมายังสภ.รัตนาธิเบศรเพื่อดำเนินคดีกับนายฉลองกรณีปรากฏภาพนายฉลองสูบบุหรี่ภายในสถานีตำรวจเมื่อวานนี้ซึ่งเข้าข่ายความผิดสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการโดยมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทสำหรับการพิจารณาดำเนินการในกรณีนี้เนื่องจากมีหลักฐานเป็นภาพอย่างชัดเจนโดยกรณีนี้เจ้าหน้าที่พิจารณาปรับในอัตราสูงสุดทั้ง2ส่วนคือปรับนายฉลองในฐานะผู้กระทำผิดจำนวน 5,000 บาทและปรับสถานที่ราชการจำนวน 3,000 บาทรวมเป็นเงิน 8,000 บาทกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามราคาดอกมะลิในช่วงวันแม่พบว่าปีนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยทำให้ราคาสูงขึ้นกำชับผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาน
9: ายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายดอกมะลิช่วงก่อนวันแม่แห่งชาติณปากคลองตลาด2และตลาดย่อยพิมานพบว่าความต้องการมะลิเพิ่มขึ้นตามเทศกาลขณะที่ปีนี้ผลผลิตมะลิออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีก่อนจากฝนตกชุกและอากาศเย็นส่งผลให้ราคาปรับสูงขึ้นตามกลไกตลาดซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่มาจากจังหวัดนครสวรรค์และกำแพงเพชรโดยมะลิสดดอกใหญ่เกรด A ราคาขายปลีกประมาณ 1,000 บาทต่อลิตรขายส่ง850บาทต่อลิตรส่วนมะลิสดทั่วไปอยู่ที่750ถึง 1,000 บาทต่อลิตรและพวงมาลัยมะลิสดขนาดใหญ่200ถึง300บาทต่อพวงโดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์การจำหน่ายดอกไม้และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลวันแม่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างเป็นธรรมพร้อมกำชับผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนจำหน่ายตรงตามราคาที่แสดงและตั้งราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนและภาวะตลาดไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาทั้งนี้หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าราคาสูงผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมปราศโสภาภาครายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: รัฐบาลเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซลารูฟท็อปและอุปกรณ์มาตรฐานทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569เพื่อยกระดับมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยของประชาชนรองรับแผนส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟท็อป 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกช่วยลดค่าไฟฟ้าเพิ่มการใช้งานของพลังงานสะอาดและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยผู้ประกอบการและอุปกรณ์ต้องผ่านมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดก่อนให้บริการแก่ประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาประดุษธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการโคลอมเบียดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่2เมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมด้วยตำรวจทหารและอาสาสมัครต่างเร่งค้นหาและช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารและบ้านเรือนที่พังถล่มลงมาเป็นวงกว้างขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย160รายบาดเจ็บเกือบ600รายและยังคงสูญหายอีกราว180คนอย่างไรก็ตามทางการโคลอมเบียคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้อาจเพิ่มขึ้นอีกด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปีเอล่าผู้นำโคลอมเบียสั่งการให้กองกำลังรักษาความสงบจำนวน 1,000 นายไปประจำการในเมืองคาลีเมืองใหญ่ที่สุดทางตะวันตกของโคลอมเบียเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เนื่องจากมีรายงานการปล้นสะดมหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวหนังสือพิมพ์ทางการของเวียดนามเปิดเผยว่าเวียดนามเริ่มดำเนินการสร้างเรือฟริเกตต่อต้านเรือดำน้ำที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่ผลิตเองภายในประเทศแล้วเมื่อวานนี้ที่อู่ต่อเรือทรงทูของกระทรวงกลาโหมในเมืองดานังซึ่งถือเป็นการตอบสนองนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศที่ให้มีความเป็นอิสระสามารถพึ่งพาตนเองรวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถรองรับการใช้งานสองทางและมีความทันสมัยทั้งนี้ช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาเวียดนามดำเนินการปรับปรุงกองทัพครั้งใหญ่ให้มีความทันสมัยโดยจัดซื้อเรือดำน้ำชั้นกิโลหรือเรือฟริเกตชั้นเกพาร์ตจากรัสเซียควบคู่ไปกับการขยายกองเรือรบติดขีปนาวุธและเรือลาดตระเวนที่ผลิตในประเทศท่ามกลางข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ที่มีมาอย่างยาวนานต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรี ภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณระนองกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.51 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:41 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 98 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
14: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชน

จันทชาดกเป็นชาดกที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งเกิดเป็นเจ้าชายจันทกุมารทรงมีปณิธานที่จะบำเพ็ญขันติบารมีแม้จะได้รับความทุกข์ทรมานจากความไม่เป็นธรรมอย่างไรก็จะอดทนกล้ำกลืนไม่คิดทำร้ายผู้ที่ทำร้ายตนจันทกุมารชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกมหานิบาตและอรรถกถาขุททกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องจันทกุมารนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ภูเขาคิชกูฏเนื่องจากพวกภิกษุสนทนากันเกี่ยวกับพระเทวทัตว่าพระเจ้าอัจฉาติศัตรูเป็นเด็กหนุ่มจึงมีพระทัยเบาหลงเชื่อพระเทวทัตทรงทำปิตุฆาตโดยการปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระชนกด้วยการให้อดพระกรยาหารแล้วใช้มีดกรีดพระบาททั้งสองข้างเพื่อไม่ให้พระชนกเสด็จพระดำเนินด้วยการจงกรมจนกระทั่งสวรรคตในเวลาต่อมาแล้วอภิเษกพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นมคธครั้นครองราชแล้วถูกพระเทวทัตยุยงให้ส่งพลธนูไปปรงพระชนพระบรมศาสดาพระเจ้าอาชาติศัตรูตรัสถามพระเทวทัตว่าในเรื่องนี้พระองค์ควรจะต้องทำอย่างไรพระเทวทัตขอให้พระเจ้าอาชาติศัตรูระดมพลธนูมาเป็นจำนวนมากจากนั้นคัดเอาเฉพาะที่ฝีมือดีๆแล้วส่งมาให้ตนพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงรับดำเนินการตามนั้นจึงให้เรียกระดมพลธนูเฉพาะพวกที่ยิงแม่นจำนวน500คนคัดเลือกจากพลธนูเหล่านั้นให้ได้พลแม่นธนูจำนวน31คนแล้วรับสั่งว่าพวกเจ้าจงทำตามคำสั่งของพระเถระทรงส่งพลธนูไปรับคำสั่งจากพระเทวทัตพระเทวทัตเรียกเฉพาะหัวหน้าพลธนูมาวางแผนแล้วสั่งการว่าท่านหัวหน้าขณะนี้พระสมณะโคดมประทับอยู่บนภูเขาคิจกูฏพระองค์จะเสด็จจงกรมในที่พักกลางวันอยู่ตรงโน้นส่วนท่านต้องไปซุ่มอยู่อีกด้านหนึ่งยิงพระสมณะโคดมให้ตายด้วยลูกศรอาบยาพิษแล้วค่อยหลบหนีออกมาอีกด้านครั้นวางแผนร่วมกันเสร็จแล้วจึงส่งหัวหน้าพลธนูไปจากนั้นได้ซ้อนแผนจัดวางกำลังพลธนูอีกชุดหนึ่งไว้ที่หนทางนั้นสองคนเพื่อฆ่าตัดตอนสั่งว่าจะมีชายคนหนึ่งเดินมาทางที่พวกท่านดักซุ่มอยู่จงปิดชีพชายคนนั้นเสียแล้วกลับมาตามทางโน้นแม้ในทางนั้นพระเทวทัตก็จัดวางพลธนูไว้สี่คนสั่งว่าจะมีชายสองคนเดินมาทางที่พวกท่านดักซุ่มอยู่จงฆ่าชายสองคนนั้นเสียแล้วกลับมาทางโน้นแม้ในทางนั้นพระเทวทัตก็จัดวางพลธนูไว้8คนสั่งว่าจะมีชาย4คนเดินมาตามทางที่พวกท่านดักซุ่มอยู่จงฆ่าคนทั้ง4เสียแล้วกลับมาทางโน้นแม้ในทางนั้นพระเทวทัตก็จัดวางกำลังคนไว้16คนเช่นกันสั่งว่าจะมีชาย8คนเดินมาตามทางที่พวกท่านซุ่มอยู่จนฆ่าคนทั้ง8นั้นเสียแล้วกลับมาทางโน้นการที่พระเทวทัตทำอย่างนั้นเพราะต้องการฆ่าปิดปากคนทั้งหมดเพื่อปกปิดกรรมชั่วของตนขณะนั้นหัวหน้าพลธนูจัดเตรียมอาวุธครบมือขัดดาบทางด้านซ้ายแล้วผูกแล่งธนูไว้ข้างหลังจับคันธนูใหญ่ที่ทำจากเขาแกะตรงขึ้นเขาคิจกูฏไปหลบซ่อนอยู่ตามจุดที่วางแผนเอาไว้เห็นพระบรมศาสดาเสด็จจงกรมอยู่จึงยกคันธนูขึ้นแล้วพาดลูกศรดึงสายมาหมายใจว่าจะยิงพระตถาคตแต่ไม่สามารถยิงลูกศรออกไปได้ด้วยพระศาสดาทรงให้ขึ้นสายธนูได้เท่านั้นแต่ให้ยิงลูกศรออกไปไม่ได้หัวหน้าพลธนูนั้นเมื่อไม่สามารถยิงลูกศรออกไปได้ทั้งลดคันธนูลงก็ไม่ได้จำต้องยืนแข็งทื่ออยู่อย่างนั้นจึงลำบากกายอย่างยิ่งเหมือนกระดูกสีข้างทั้งสองจะหักมีน้ำลายไหลยืดออกจากปากทั่วทั้งร่างกายเกิดอาการเกร็งแข็งกระด้างเหมือนเครื่องยนต์ติดขัดจึงกลัวตายยืนอยู่ลำดับนั้นพระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นหัวหน้าพลธนูเหนื่อยล้าแล้วจึงเปล่งพระวาจาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะตรัสปลอบหัวหน้าพลธนูให้เบาใจว่าท่านผู้เจริญอย่ากลัวเลยจงเข้ามาที่นี้เถิดในขณะนั้นอาการแข็งเกร็งของหัวหน้าพลธนูได้คลายออกจึงทิ้งอาวุธเข้าไปหมอบลงเอาหัวซบแทบบาดมูลของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษล่วงเกินได้ตกถึงข้าพระพุทธเจ้าแล้วข้าพระองค์ช่างโง่เขลานักเป็นคนหลงเป็นคนบาปข้าพระพุทธเจ้า

0: มิได้รู้จักคุณของพระองค์จึงได้มาปรงพระชนชีพของพระองค์ตามที่พระเทวทัตเสี่ยมสอนขอพระองค์โปรดยกโทษแก่ข้าพระพุทธเจ้าเถิดแล้วหัวหน้าพลธนูจึงนั่งลงณที่อันสมควรพระบรมศาสดาแสดงธรรมโปรดหัวหน้าพลธนูให้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วตรัสสอนว่าเธอจงอย่ากลับไปตามทางที่พระเทวทัตวางแผนให้แต่จงไปเสียทางอื่นแล้วส่งหัวหน้าพลธนูนั้นไปเมื่อพระบรมศาสดาส่งหัวหน้าพลธนูไปแล้วพระองค์ได้เสด็จจากที่จงกรมไปประทับนั่งอยู่ที่โคนไม้ต้นหนึ่งเมื่อพลธนูอีกสองคนไม่เห็นหัวหน้าพลธนูกลับมาที่จุดนัดพบตามแผนทั้งเวลาก็ผ่านไปนานจนผิดปกติคิดว่าทำไมชักช้านักจึงออกเดินสวนทางไปครั้นเห็นพระทศพลก็เข้าไปถวายอภิวาทนั่งลงด้านหนึ่งพระบรมศาสดาจึงแสดงธรรมโปรดพลธนูทั้งสองคนนั้นให้ได้บรรลุโสดาปัตติผลเช่นกันตรัสสอนว่าเธอทั้งสองอย่าเดินไปทางที่พระเทวทัตสั่งไว้ให้หลบออกไปทางอื่นแล้วส่งเขากลับไปเมื่อพลธนูที่เหลือนอกนี้มานั่งเฝ้าในทำนองเดียวกันก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดให้พวกเขาได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วทรงส่งกลับไปโดยทางอื่นเช่นเดียวกันหัวหน้าพลธนูที่กลับมาถึงก่อนได้เข้าไปหาพระเทวทัตแล้วรายงานว่าตนไม่สามารถปรงพระชนชีพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงมีอิทธิฤทธิ์มากทรงมีอนุภาพอันยิ่งใหญ่แม้พลธนูที่เหลือก็กลับมาพบพระเทวทัตในทำนองเดียวกันพลแม่นธนูเหล่านั้นคิดกันว่าพวกตนอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารอดชีวิตมาได้จึงชวนกันออกบวชในสำนักของพระศาสดาแล้วได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทุกรูปความเป็นไปของพระเทวทัตทั้งหมดนี้ได้ปรากฏในหมู่ภิกษุสงฆ์เปิดตำนานชีวิตพระเทวทัตพระเทวทัตเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าฝ่ายกรุงเทวทหะออกบวชพร้อมกับพระพัทธิยะพระอนุรุทธะพระอานนท์พระภัคคุพระกิมพีละซึ่งเป็นพระญาติฝ่ายศักยวงศ์กรุงกบิลพัทแม้พระอุบาลีพนักงานภูสามาลาในราชสำนักเมื่อพระเทวทัตบวชแล้วเห็นลาภสักการะเกิดขึ้นในพระศาสนามากจึงหลงติดในลาภคิดการใหญ่ปรารถนาจะปกครองสงฆ์เสียเองเมื่อพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองชาวกรุงโกสัมพีต่างถือจีวรเภสัชน้ำปานะและดอกไม้เครื่องสักการะบูชาไปวิหารต่างถามถึงพระพุทธเจ้าและพระเถระสำคัญมีพระสารีบุตรเป็นต้นแต่ไม่มีใครถามถึงพระเทวทัตเลยพระเทวทัตเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจคิดว่าเราก็เป็นกษัตริย์บวชพร้อมกับเจ้าสักยะเหมือนกันแต่ไม่มีใครถามถึงเราควรทำให้ใครเลื่อมใสจะได้มีลาภสักการะอย่างองค์อื่นบ้างพระเทวทัตนึกถึงพระเจ้าพิมพิสารแต่พระองค์ก็บรรลุโสดาปัตติผลแล้วมีศรัทธาตั้งมั่นต่อพระพุทธเจ้าไม่สามารถทำให้พระองค์เลื่อมใสได้แม้พระเจ้าประเสนที่โกศลก็เช่นกันส่วนอชาตศัตรูกุมารพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารยังเป็นเด็กหนุ่มยังไม่รู้คุณและโทษอะไรหากทำให้พระองค์เลื่อมใสได้ลาภสักการะเป็นอันมากจะเกิดขึ้นตามมาพระเทวทัตจึงออกจากกรุงโกสัมพีไปยังกรุงราชคฤห์เนรมิตกายเป็นกุมารน้อยมีอสรพิษ4ตัวพันที่มือและเท้าทั้ง4ตัวหนึ่งที่คอตัวหนึ่งแผ่พังพานเป็นเสิร์ธบนศีรษะตัวหนึ่งทำเฉวียงบ่าลงจากอากาศด้วยสังวานงูนี้นั่งบนพระเพลาของอาชาติศัตรูกุมารครั้นเห็นพระราชกุมารตกใจกลัวก็ทูลว่าอย่ากลัวเลยอาตมาคือพระเทวทัตครั้นนั้นก็กลับกลายเป็นพระภิกษุทรงไตรจีวรผู้สำรวมหน้าเลื่อมใสเช่นเดิมยืนอยู่ตรงพระพักทำให้พระราชกุมารทรงเลื่อมใสด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ต่อมาพระราชกุมารก็ได้ไปพบพระเทวทัตทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็นพร้อมด้วยรถบรรทุกภัตตาหารเป็นจำนวนมากทำให้พระเทวทัตมีลาภสักการะเป็นอันมากพวกพระภิกษุซึ่งเดินทางมาจากกรุงราชคฤห์เพื่อเข้าเฝ้าพระบรมศาสดากราบทูลเหตุการณ์ต่างๆให้พระองค์ทราบพระบรมศาสดาตรัสเตือนพวกภิกษุว่าพวกเธอจงอย่าพอใจลาภสักการะเลยอชาติศัตรูกุมารจะบำรุงเทวทัตไปได้กี่วันลาภสักการะที่เกิดขึ้นแก่เทวทัตก็เพื่อฆ่าตนเท่านั้นแล้วตรัสย้ำว่าผลกล้วยเกิดขึ้นย่อมฆ่าต้นกล้วยขุยไผ่เกิดขึ้นย่อมฆ่าต้นไผ่ขุยอ้อเกิดขึ้นย่อมฆ่าต้นอ้อเ ฉันใดลาภสักการะเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมฆ่าคนชั่วเหมือนลูกม้าอัสดรย่อมฆ่าแม่ของตนเองฉันนั้นพระเทวทัตทูลขอปกครองสงฆ์ครั้นอยู่ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากกรุงโกสัมพีมาประทับที่กรุงราชคฤห์แคว้นมคธพระเทวทัตมีลาภสักการะมากเกิดหลงในลาภจึงอยากเป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์เพราะจิตคิดไม่ดีจึงทำให้ฤทธิ์เสื่อมขณะพระพุทธองค์กำลังแสดงธรรมอยู่ที่พระเวฬุวันวิหารพระเทวทัตได้เข้าไปกราบทูลขอปกครองสงฆ์ด้วยตนเองแม้พระพุทธเจ้าจะตรัสห้ามถึง3ครั้งแต่พระเทวทัตก็ยังกราบทูลเช่นนั้นในที่สุดพระพุทธองค์ตรัสว่าเทวทัตแม้แต่พระสารีบุตรและพระโมกขัลลานะพระองค์ก็ยังไม่มอบให้ปกครองสงฆ์แล้วฉะไหนพระองค์จะมอบให้พระเทวทัตปกครองสงฆ์แล้วทรงตำหนิพระเทวทัตว่าใช้สอยปัจจัยที่เขาถวายเหมือนคนคอยกลืนกินน้ำลายที่เขาถมทิ้งพระเทวทัตน้อยใจว่าพระบรมศาสดาประจานตนท่ามกลางสงฆ์แต่กลับทรงยกย่องพระสารีบุตรและพระโมกขัลลานะขึ้นข่มตนจึงโกรธและผูกอาฆาตพระบรมศาสดานับแต่นั้นมาพระบรมศาสดารับสั่งให้สงฆ์ทำประกาศนียกรรมคือกรรมอันสงฆ์ควรประกาศให้ประชาชนทราบถึงพฤติกรรมของพระเทวทัตว่าทำไม่ถูกต้องพระเทวทัตน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราถูกพระสมณะโคดมกำจัดเสียแล้วบัดนี้เราจะทำให้พระองค์พินาศต่อมาเมื่อพระเทวทัตไม่สามารถครอบงำสงฆ์ได้จึงวางแผนด้านอาณาจักรยุยงเจ้าชายอชาตศัตรูให้ปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารผู้ทรงเป็นพระชนกแล้วอภิเษกพระองค์ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ส่วนพระเทวทัตได้พยายามปรงพระชนพระพุทธเจ้าด้วยหวังจะปกครองสงฆ์เองพระเทวทัตได้ส่งพลธนูไปซุ่มยิงพระพุทธเจ้าเมื่อไม่สำเร็จจึงขึ้นภูเขาคิชกูฏด้วยตัวเองกลิ้งก้อนศิลาใหญ่ลงมาด้วยหมายใจว่าจะปรงพระชนพระพุทธเจ้าขณะที่ก้อนศิลากลิ้งลงมาได้กระทบยอดบรรพต2ยอดซึ่งเคลื่อนเข้ามาบดบังสะเก็ดศิลากระเด็นมากระทบพระบาทพระพุทธเจ้าทำให้ห่อพระโลหิตหมู่ภิกษุใช้แคร่หามนำพระพุทธองค์ไปแวะพักณมัทธกุฏิอุทยานเชิงเขาคิชกูฏแล้วนำพระองค์ไปยังชีวกัมพวันหมอชีวกโกมารพัฒได้ถวายการรักษาจนอาการดีขึ้นจากนั้นพระเทวทัตได้ปล่อยช้างหลวงชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันไปปองพระชนพระพุทธเจ้าพระอานนท์เถระยอมสละชีวิตออกขวางหน้าพระพุทธองค์ทรงห้ามพระอานนท์และแผ่เมตตาจิตไปสู่ช้างนาราคิรีเมื่อช้างหลวงได้สัมผัสเมตตาจิตของพระองค์ก็หายเมาลดง่วงลงเดินเข้าไปหาพระพุทธองค์หมอบลงตรงเบื้องพระพักพระพุทธองค์ทรงยกพระหัตถ์ขวาลูบกระพองช้างนาราคิรีตรัสว่านาราคิรีเจ้าอย่าเข้าหาเราด้วยจิตคิดจะฆ่าเช่นนี้เพราะนั่นเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ผู้ทำร้ายพระพุทธเจ้าย่อมไปสู่ทุกขติเจ้าจงอย่าประมาทเมื่อสิ้นชีพจะไปสู่สุขติได้ช้างนาราคิรีเอางวงสูดละอองธุลีพระบาทของพระพุทธองค์แล้วพ่นลงบนกระพองของตนย่อตัวถอยออกไปจนสุดสายตาที่แลเห็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงหันหลังกลับไปสู่โรงช้างประชาชนที่เห็นเหตุการณ์ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันว่าการกระทำทั้งหมดนี้เป็นฝีมือพระเทวทัตแต่พระเจ้าแผ่นดินก็ยังคบภิกษุเช่นนี้อยู่อีกพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงสดับเสียงเล่าลือวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนจึงรับสั่งให้ถอนสำรับอาหารที่เคยอุปถัมภ์พระเทวทัตคืนมาแล้วมิได้เสด็จไปอุปถัมภ์พระเทวทัตอีกเลยประชาชนต่างหมดศรัทธาไม่มีใครต้อนรับพระเทวทัตพระเทวทัตเสื่อมจากลาภสักการะจึงวางแผนการใหม่เป็นเหตุแห่งสังฆเภททำสงฆ์ให้แตกจากกันพระเทวทัตได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลขอข้อวัดปฏิบัติอย่างอุกฤษเพื่อให้พระบรมศาสดาบัญญัติให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดข้อวัดปฏิบัตินั้นมี5ประการคือ 1. ภิกษุทั้งหลายไม่พึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต 2. ภิกษุทั้งหลายพึงอยู่ป่าเป็นวัดตลอดชีวิต 3. ภิกษุทั้งหลายพึงเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดตลอดชีวิต 4. ภิกษุทั้งหลายพึงใช้ผ้าบังสุกุลเป็นวัดตลอดชีวิต 5. ภิกษุทั้งหลายพึงอยู่โคนต้นไม้เป็นวัดตลอดชีวิตพระพุทธองค์ตรัสห้ามพระเทวทัตพร้อมให้เหตุผลว่า ทรงอนุญาตปลาและเนื้อที่บริสุทธิ์3ประการคือ 1. ไม่เห็นว่าเขาฆ่าเพื่อนตน 2. ไม่ได้ยินว่าเขาฆ่าเพื่อนตน 3. ไม่สงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อนตนสำหรับการอยู่ป่าตลอดชีวิตการเที่ยวบิณฑบาตตลอดชีวิตการใช้ผ้าบังสุกุลตลอดชีวิตทรงอนุญาตให้ถือข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ตามปฏิปทาของตนเองเป็นที่ตั้งภิกษุรูปใดต้องการถือปฏิปทาการอยู่ป่าเป็นวัดเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดหรือถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดก็ให้ปฏิบัติตามนั้นใครไม่ต้องการก็ไม่ต้องปฏิบัติสำหรับประการสุดท้ายทรงอนุญาตให้พระภิกษุอาศัยโคนไม้เป็นเสนาสนะได้เพียง8เดือนนอกฤดูฝนเท่านั้นเนื่องจากการอยู่ป่าในฤดูฝนจะทำให้ภิกษุสงฆ์เกิดความลำบากที่จริงพระเทวทัตก็รู้ว่าถึงอย่างไรพระพุทธเจ้าก็คงไม่ทรงอนุญาตซึ่งจะได้เป็นช่องในการยกตนข่มท่านเมื่อพระเทวทัตได้ยินว่าพระบรมศาสดาไม่ทรงอนุญาตจึงเกิดความดีใจที่สมกับความปรารถนาของตนที่จะทำให้ประชาชนเห็นว่าตนเป็นผู้มีข้อวัดปฏิบัติที่เคร่งกว่าพระพุทธเจ้าจึงลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกลับไปพร้อมพระภิกษุสาวกของตนรุ่งขึ้นอีกวันพระเทวทัตพร้อมด้วยพระภิกษุสาวกเข้าไปกรุงราชคฤห์ประกาศให้ประชาชนทราบความที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตข้อวัดที่เคร่งครัดที่ตนสมาทานและประพฤติปฏิบัติอยู่คือไม่ฉันปลาและเนื้อแต่จะฉันอาหารประเภทผักตลอดชีวิตอยู่ป่าใช้ชีวิตอย่างพระป่าตลอดชีวิตเที่ยวบิณฑบาตและต้องฉันในบาตรเท่านั้นตลอดชีวิตอาหารที่ถวายด้วยภาชนะอย่างอื่นซึ่งไม่ได้ใส่ลงไปในบาตรไม่ฉันใช้ผ้าบังสุกุลตลอดชีวิตจะไม่ใช้สอยผ้าที่ชาวบ้านถวายและอยู่โคนต้นไม้ตลอดชีวิตคำประกาศนั้นทำให้ประชาชนที่เบาปัญญาเข้าใจว่าพระเทวทัตเคร่งครัดส่วนพระพุทธเจ้ามักมากคิดถึงแต่ความสะดวกสบายและทำให้พระภิกษุบวชใหม่ที่มีปัญญาน้อยยังไม่รู้ทั่วถึงพระธรรมวินัยพากันหลงเชื่อยอมตนเข้าเป็นพรรคพวกจำนวนมากเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบให้พระเทวทัตมาเฝ้ารับสั่งถามเรื่องที่เกิดขึ้นพระเทวทัตรับว่าจริงตามนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเทวทัตเธออย่าพอใจการทำให้สงฆ์เกิดความแตกแยกเลยเพราะการทำให้สงฆ์แตกแยกมีโทษหนักผู้ใดทำให้สงฆ์แตกแยกย่อมพบแต่ความทุกข์และหมกไหม้ในนรกชั่วกับชั่วกันพระเทวทัตไม่ได้ใส่ใจโอวาทของพระพุทธองค์ผุนผันไปจากที่นั้นเช้าวันต่อมาพระเทวทัตพบพระอานนท์ขณะกำลังบิณฑบาตได้บอกความประสงค์ของตนว่าอานนท์นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะแยกทำอุโบสถสังฆกรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแยกจากหมู่ภิกษุสงฆ์เมื่อพระอานนท์กลับจากบิณฑบาตได้นำความนั้นกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานว่าคนดีทำความดีได้ง่ายแต่คนชั่วทำความดีได้ยากคนชั่วทำความชั่วได้ง่ายแต่คนดีทำความชั่วได้ยากครั้นถึงวันอุโบสถพระเทวทัตประกาศให้พระภิกษุเลือกเอาว่าข้อวัดปฏิบัติทั้ง5ประการนี้ผู้ใดเห็นชอบผู้นั้นจงจับสลากเลือกเอาพระภิกษุผู้บวชใหม่ชาวเมืองเวสาลีประมาณ500รูปยังไม่รู้พระธรรมวินัยเข้าใจว่านี้คือธรรมนี้คือวินัยจึงเลือกข้อวัดปฏิบัติตามพระเทวทัตครั้นพระเทวทัตทำลายสงฆ์ให้แตกจากกันแล้วได้นำพระภิกษุผู้บวชใหม่500รูปหลีกไปทางตำบลขยาศีสะพระบรมศาสดาตรัสกับพระสารีบุตรและพระโมกขัลลานะว่าหากพวกเธอยังมีความการุณย์ในพระภิกษุผู้บวชใหม่เหล่านั้นอยู่จงรีบไปนำพระภิกษุเหล่านั้นซึ่งกำลังจะถึงความย่อยยับกลับมาพระอัครสาวกทั้งสองจึงเดินทางตามไปที่ตำบลขยาศีสะพระเทวทัตเห็นพระอัครสาวกทั้งสองตามมาเข้าใจว่าพระอัครสาวกตามมาเพราะชอบใจหลักธรรมของตนจึงนิมนต์ให้นั่งขณะนั้นพระเทวทัตกำลังแสดงธรรมแก่พระภิกษุทั้งหลายเรียนแบบตามอย่างพระพุทธเจ้าเชื้อเชิญพระสารีบุตรว่าสารีบุตรบัดนี้พระภิกษุสงฆ์ปราศจากความง่วงแล้วท่านจงแสดงธรรมกถาต่อจากเราเถิด เราเมื่อยหลังจากนอนพักสักครู่หนึ่งเพราะพระเทวทัตเหน็ดเหนื่อยจึงขาดสติสัมปชัญญะพลอยหลับไปพระสารีบุตรได้กล่าวสอนพระภิกษุผู้บวชใหม่ทั้งด้วยธรรมมีกถาและการว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนส่วนพระมหาโมกขลนะก็กล่าวสอนทั้งด้วยธรรมมีกถาและการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เมื่อพระมหาเถระทั้งสองกล่าวสอนอยู่พระภิกษุผู้บวชใหม่เหล่านั้นได้ดวงตาเห็นธรรมเกิดความเลื่อมใสจากนั้นพระสารีบุตรและพระโมกขลนะได้นำพระภิกษุทั้ง500รูปนั้นกลับไปยังพระเวรุวันวิหารกรุงราชคฤห์พระโกกาลิกะซึ่งเป็นสาวกผู้ใหญ่ของพระเทวทัตปลุกพระเทวทัตให้ลุกขึ้นกล่าวว่าลุกขึ้นเถิดท่านเทวทัตพระสารีบุตรพระโมกขลนะพาพระภิกษุเหล่านั้นไปแล้วเราบอกท่านแล้วว่าอย่าไว้ใจพระสารีบุตรกับพระโมกขลนะเพราะทั้งสองมีเจตนาไม่ดีลุอำนาจแห่งความปรารถนาลามกด้วยความฉุนเฉียวจึงเอาเข่ากระทุ้งยอดอกพระเทวทัตจนพระเทวทัตกระอักเลือดอุ่นเพราะความตรอมใจทำให้พระเทวทัตอาพาธนานถึง9เดือนและนับวันอาการก็ยิ่งทรุดหนักลงเรื่อยๆในที่สุดก็กลับได้สำนึกต้องการเข้าเฝ้าพระพุทธองค์จึงขอร้องสาวกของตนที่ยังเหลืออยู่ให้ช่วยนำไปพระภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าท่านสร้างเวรสร้างกรรมกับพระพุทธเจ้าไว้มากนักจึงไม่อาจนำท่านไปเฝ้าได้พระเทวทัตกล่าวว่าอย่าทำให้เราพินาศเลยแม้เราจะผูกอาฆาตพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ไม่มีความอาฆาตแม้ประมาณเท่าปลายผมเราจะไปขอขมาพระพุทธเจ้าแท้จริงแล้วแม้พระเทวทัตจะทำเช่นนั้นแต่พระพุทธองค์ก็ทรงมีน้ำพระทัยต่อพระเทวทัตเสมอกับบุคคลทั่วไปเช่นนายขมังธนูโจรองคุลีมานช้างนาราคิรีและพระราหุลเป็นต้นพระเทวทัตได้ร้องขอวิงวอนแล้ววิงวอนเล่าให้พระภิกษุนำไปเฝ้าพระพุทธองค์สาวกเหล่านั้นจึงเอาเตียงหามพระเทวทัตไปจากกรุงราชคฤห์จนถึงกรุงสาวัตถีพระภิกษุทั้งหลายได้ทราบข่าวจึงเข้าไปกราบทูลให้พระบรมศาสดาทราบพระองค์ตรัสว่าเทวทัตจะไม่มีโอกาสได้เห็นพระองค์อีกเลยในชาตินี้แม้เหล่าพระภิกษุจะได้เข้าไปกราบทูลให้ทรงทราบเป็นระยะระยะว่าอีกประมาณหนึ่งโยชน์พระเทวทัตก็มาถึงแล้วอีกประมาณคาวุธหนึ่งแล้วขณะนี้ใกล้จะมาถึงสระโบกขรณีแล้วพระพุทธองค์ก็ยังทรงรับสั่งเช่นเดิมว่าแม้พระเทวทัตจะเข้ามาจนถึงพระเชตวันพระเทวทัตก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นพระองค์ในชาตินี้เมื่อสาวกนำพระเทวทัตมาใกล้พระเชตวันวางเตียงลงริมฝั่งสระโบกขรณีต่างก็ลงไปอาบน้ำในสระพระเทวทัตรู้สึกอบอุ่นใจที่จะได้พบพระพุทธเจ้าพยายามพยุงกายลุกขึ้นจากเตียงเพื่อจะล้างหน้าพอวางเท้าลงบนพื้นดินเท่านั้นเท้าทั้งสองก็จมลงในแผ่นดินถูกธรณีสูบตั้งแต่ข้อเท้าเข่าเอวอกจนถึงคอในขณะที่คางจรดถึงพื้นดินพระเทวทัตสำนึกผิดได้กล่าวคำขอขมาพระพุทธองค์เป็นครั้งสุดท้ายว่าข้าพระองค์ถวายกระดูกคางเป็นพุทธบูชาขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นที่พึ่งด้วยอนิสงส์ที่พระเทวทัตสำนึกผิดเปล่งวาจาขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งก่อนมรณภาพนี้ภายหลังจากชดใช้กรรมในอเวจีนรกแล้วในอนาคตพระเทวทัตจะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าอัฏฐิสระเรื่องที่พระเทวทัตพยายามส่งพลแม่นธนูไปปรงพระชนพระพุทธเจ้าจนธรณีสูบนั้นได้ก่อให้เกิดความสังเวชใจกลายเป็นเรื่องสนทนากันอย่างกว้างขวางในหมู่พระภิกษุสงฆ์ตลอดจนประชาชนทั่วไปพระศาสดาเสด็จออกจากที่บรรทมสดับเสียงสนทนาของภิกษุทั้งหลายด้วยพระโสตธาตุอันเป็นทิพย์จึงเสด็จมายังโรงธรรมสภาตรัสถามถึงเรื่องที่ภิกษุสนทนากันว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้นที่พระเทวทัตพยายามฆ่าคนเป็นอันมากเพราะผูกเวรในเราผู้เดียวแม้ในชาติก่อนพระเทวทัตก็พยายามทำเช่นนี้หมู่ภิกษุเกิดความสนใจทูลขอให้เล่าเรื่องราวให้ฟังพระองค์จึงตรัสเล่าเรื่องจันทกุมารซึ่งเป็นเรื่องในอดีตชาติของพระองค์ให้หมู่ภิกษุฟังกำเนิดพระจันทกุมาร ในอดีตการสมัยนั้นกรุงพาราณสีมีชื่อว่าปุพพวดีพระราชาผู้ปกครองแผ่นดินพระนามว่าพระเจ้าวสวัตดีพระองค์มีพระโอรสนามว่าเอกราชเมื่อพระเจ้าวสวัตดีทรงชราภาพแล้วได้สละราชบัลลังก์ทรงอภิเษกพระราชโอรสขึ้นครองราชสมบัติพระเจ้าเอกราชทรงตั้งพระโอรสพระนามว่าพระจันทกุมารดำรงตำแหน่งอุปราชส่วนพราหมณ์ชื่อว่าขันธหาละผู้เป็นอาจารย์ทรงตั้งให้เป็นปุโรหิตโปรดติดตามพระจันทกุมารขันติคืออาภรณ์ประดับใจในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์022480555
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เอาเอาถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
6: เห็นไหมคะ
5: ถอยนิดนึง
6: เห็นหรือยังคะ
5: อีกนิดนึงได้ไหม
6: โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
7: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนาน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเยาวเรศเพิ่มแก้วคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินในการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:44 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่39ประจำปี2569ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
2: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลกองทัพบกเข้าร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณกองบัญชาการกองทัพบกกิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน95รูปจากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลประกอบพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารพร้อมถวายเครื่องไทยธรรมและทอดผ้าไตรนอกจากนี้ยังมีพิธีไถ่ชีวิตกระบือพร้อมมอบปัตรประจำตัวสัตว์นิทรรศการแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลปริญญาวิทย์เต็มสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่บุคลากรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
3: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมณกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าวันแม่แห่งชาติเป็นโอกาสสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันทำบุญและถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมขอให้บุญกุศลส่งถึงผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆโดยได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบผ่านโครงการปันสุขเพื่อร่วมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทุกคนภายใต้แนวคิด All for Education ซึ่งทุกคนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบข้าวสารไข่เป็ดและน้ำมันพืชแก่แม่บ้านพนักงานทำความสะอาดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถยนต์ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสะท้อนถึงความใส่ใจในการดูแลบุคลากรทุกระดับพร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งการแบ่งปันและการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการศึกษาของประเทศต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนณ Impact Exhibition Hall เมืองทองธานี
4: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thai เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติกำหนดจัดงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนณ Impact Exhibition Hall 7ถึง8เมืองทองธานีภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักที่สะท้อนมิติอันหลากหลายของวัฒนธรรมไทยได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาพร้อมกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำโคมล้านนาการแกะสลักเทียนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยถ่ายทอดคุณค่าภูมิปัญญาไทยพร้อมเลือกซื้อผ้าไทยและงานหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากประเทศกว่า100ร้านค้าสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายศิลปินจากทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปด้านศิลปะการแสดงเช่นการตอกหนังใหญ่วัดขนอนการทำเครื่องประดับช่างฟ้อนสีสันแห่งรสชาติไทยถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมอาหารผ่านข้าวและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและสีสันแห่งแรงบันดาลใจจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริชโยรายงาน
1: ไทยและอินเดียยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เตรียมเปิดตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสัตว์น้ำเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรทั้งสองประเทศ
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับนายปูนีตอัครวาลเอกอัครทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยเพื่อหารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและอินเดียซึ่งทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์อันดีและใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานทั้งด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวและในโอกาสที่จะครบรอบ80ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและอินเดียในปีหน้าโดยนายสุริยะกล่าวว่าเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ร่วมกันโดยประเทศไทยมีความร่วมมือกับอินเดียในหลากหลายมิติและได้ยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยปัจจุบันทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการเจรจาทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนอินเดียหรือเอทิก้าขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงได้รับข้อเสนอการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากฝ่ายอินเดียแล้วโดยอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดและจะส่งความคิดเห็นทางวิชาการและข้อเสนอแนะกลับไปยังฝ่ายอินเดียซึ่งเบื้องต้นฝ่ายอินเดียได้ขอเสนอในการขอเปิดตลาดการส่งออกสินค้าพืชขณะที่ไทยก็ได้เสนอในการขอส่งออกพ่อแม่พันกุ้งมะพร้าวอ่อนและใบกระท่อม
6: ในเนื้อหาสาระสำคัญของ MOU นี้ก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลการช่วยเหลือกันทางเทคนิคซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็จะแบ่งยกระดับทางวิชาการในทั้งสองฝ่ายซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศนะครับซึ่งอันนี้ก็คาดว่าคงเร็วๆนี้สามารถเซ็นสัญญากันได้นะครับ
5: โดยนายสุริยะย้ำว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเป็นไปอย่างรอบคอบโดยพิจารณามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPSที่ต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเพื่อส่งเสริมการค้าและเพิ่มโอกาสในการขยายมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างสองประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลมุ่งยกระดับโฉนดชุมชนให้มีกฎหมายรองรับอย่างมั่นคงพร้อมชี้แจงการสิ้นสุดหน้าที่ของธนาคารที่ดินเป็นไปตามกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชน
7: นายประกรณ์ อินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินจากกรณีที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟเรียกร้องให้รัฐบาลรับรองสิทธิโฉนดชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมคัดค้านการยกเลิกระเบียบเดิมและเรียกร้องให้คัดค้านการยุบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินหรือบจท. โดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบการทำมาหากินของประชาชนให้ได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างมั่นคงที่สุดสำหรับกรณีข้อกังวลเรื่องการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าโดยโฉนดชุมชนนั้นเป็นการสื่อสารคลาดเคลื่อนเนื่องจากรัฐบาลมีเป้าหมายในการยกระดับโฉนดชุมชนเข้าสู่ระบบการรับรองตามกฎหมายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ตามมาตรา10วงเล็บ4เพื่อให้เป็นรูปแบบการจัดที่ดินทำกินที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายอย่างถูกต้องและมีความมั่นคงยิ่งขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้คทช.เร่งรัดดำเนินการปรับรูปแบบดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนส่วนประเด็นการยุติการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนหรือบจท.รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งซึ่งได้ขยายระยะเวลามาแล้ว9ปีและจะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ทั้งนี้ยืนยันว่าองค์กรไม่ได้สูญหายทันทีแต่จะคงอยู่เพื่อชำระบัญชีและจะมีการถ่ายโอนภารกิจบุคลากรรวมถึงโครงการเดิมที่ดำเนินการอยู่ไปยังสำนักงานคทช.เพื่อดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจึงขอให้พี่น้องเกษตรกรและประชาชนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานนิทรรศการผ้าไทยทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นยกระดับหัตถศิลป์ไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลวันนี้ถึง13สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าไอคอนสยาม
8: นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่ากรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและไอคอนคลับไอคอนสยามพร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและดีไซเนอร์ชั้นนำของเมืองไทยจัดงานแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นในหัวข้อการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์ผ้าไทยพร้อมทั้งสืบสานพระราชปณิธานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการพัฒนาผ้าไทยให้ทันสมัยและยั่งยืนซึ่งการจัดงานครั้งนี้มุ่งนำเสนอแนวคิดเลกาซีหรือมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมผ่านการออกแบบร่วมสมัยให้ผ้าไทยสามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
9: ทุนทางวัฒนธรรมเป็นความภูมิใจที่กรมประชาสัมพันธ์อยากจะขยายความในความหมายเหล่านี้อยากจะสร้างแรงบันดาลใจโดยเฉพาะเสด็จพระองค์หญิงเนี่ยท่านเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่พระองค์ท่านที่ออกแบบแล้วเข้าของคนรุ่นใหม่สิ่งนี้อยากให้เป็นประโยชน์ที่ทุกท่านจะได้รับเพียงแต่ท่านเปิดบ้านแล้วก็สนใจในคุณค่าของความเป็นไทยไม่เฉพาะแค่ผ้านะคะทุกอย่างเลยที่เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวท่านเราสามารถนำกลับมาประยุกต์นำออกมาออกแบบแล้วก็ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจทั้งตัวท่านแล้วก็ประเทศชาติได้ค่ะ
8: สำหรับไฮไลท์สำคัญของงานในวันที่13สิงหาคมเวลา 15:30 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานร่วมสมัยที่ผ่านการพัฒนาจาก10ชุมชนทั่วประเทศโดยมีดารานักแสดงและนางแบบชื่อดังร่วมเดินแฟชั่นโชว์อาทิโอปอสุชาตาช่วงสีมิสเวอร์2025ออมกรณภัทรหลิวนัชชาลีน่าละลินาและแบงค์สอนรามอเนกลาภนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเสวนาวิชาการยกระดับผ้าไทยตลอดทั้ง3วันพร้อมพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรแก่10ชุมชนในวันที่13สิงหาคมเวลา 13:00 นโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีประชาชนและผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณลานทาราฮอชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยามนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ขยายความร่วมมือสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านตลาดทุน
10: นายสุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าสำนักงานปลัดอว.ร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนหรือ CMDF ลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนเพื่อสานต่อโครงการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านตลาดทุนเพื่อสร้างระบบนิเวศกำลังคนคุณภาพระดับชาติให้มีความแข็งแกร่งโดยมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพใน4ด้านหลักประกอบด้วยการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพระดับสากลการสร้างเครือข่ายบูรณาการความรู้ข้ามสถาบันการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคทั้งนี้ในปีงบประมาณ2568กระทรวงอว.ได้ผลักดันงานวิจัยจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายได้จริงแล้วจำนวน10โครงการการขยายความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการยืนยันถึงการสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่อีก10โครงการอย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพเพื่อใช้ศักยภาพด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดทุนนำพาประเทศไปสู่การมีรายได้สูงและทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมั่นคงนายจักรชัยบุญยวัฒน์ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนกล่าวเสริมว่าตลาดทุนไทยจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ใหม่ในการกำหนดทิศทางและรับมือกับความเสี่ยงซึ่งงานวิจัยได้รับทุนจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่การตีพิมพ์ทางวิชาการแต่ต้องต่อยอดเป็นนโยบายกฎเกณฑ์และนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงการลงทุนสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของประเทศและขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้เข้มแข็งโปร่งใสและเติบโตได้อย่างยั่งยืนบนเวทีโลกปฏิพลจะรับรมมารายงาน
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโยฮันวาเดลฟูรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ภายหลังการสนทนาทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาเรียกร้องให้อิหร่านเข้าร่วมการเจรจาอย่างสร้างสรรค์กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคตะวันออกกลางและสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งพร้อมขอให้อิหร่านเปิดเส้นทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซอย่างไม่มีเงื่อนไขเพื่อให้การเดินเรือเป็นไปอย่างเสรีและปลอดภัยสำหรับทุกฝ่ายด้านนายอารักชีกล่าวว่าอิหร่านกำลังเจรจากับโอมานในการกำหนดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้พร้อมย้ำว่าความไม่มั่นคงที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านซึ่งประชาคมโลกควรเรียกร้องให้สหรัฐรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจที่เกิดจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภาตุรกีมีมติด้วยคะแนนเสียง468เสียงจากทั้งหมด600เสียงอนุมัติร่างกฎหมายจะตั้งกรอบการทำงานทางกฎหมายสำหรับการยุบพรรคแรงงานเคอร์ดิสถานหรือ PKK กลุ่มติดอาวุธชาตินิยมชาวเคิร์ดที่ถูกประกาศให้เป็นองค์กรผิดกฎหมายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นมาตรการที่เป็นรูปธรรมที่สุดและเป็นก้าวสำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลตุรกีและกลุ่ม PKที่ยืดเยื้อมานานหลายทศวรรษและทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 40,000 รายร่างกฎหมายดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองทางกฎหมายกับอดีตสมาชิกกลุ่ม PKK ที่ไม่ได้กระทำความผิดร้ายแรงและระงับโทษจำคุกสำหรับผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานเป็นสมาชิกกลุ่ม PKK เพื่อช่วยเปิดทางไปให้กลุ่มคนเหล่านี้กลับคืนสู่สังคม สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเอดิรุสดีคัมโตโนนายกเทศมนตรีเมืองปอนติยานักในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียในวันนี้ที่ประกาศปิดโรงเรียนหลายสิบแห่งเป็นวันที่2ติดต่อกันเนื่องจากควันไฟป่าข้ามแดนที่ลอยเข้าปกคลุมพื้นที่ทำให้เด็กนักเรียนจำนวนมากต้องเรียนหนังสือจากที่บ้านต่อไปจนกว่าคุณภาพอากาศจะดีขึ้นทางนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียคาดการว่าอินโดนีเซียจะเผชิญฤดูแล้งที่รุนแรงกว่าปกติในปีนี้ซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งและไฟป่ารุนแรงโดยเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญขณะที่เหตุไฟป่าที่เกิดในอินโดนีเซียปีนี้เผาผลาญพื้นที่ทั่วประเทศไปแล้วกว่า 670,000 ไร่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมกลุ่ม A ในท่าสแนชยาวเรศเพิ่มแก้วออกสตาร์ทได้สวยครั้งแรกยกผ่านที่92กิโลกรัมครั้งที่2เรียกเหล็ก95กิโลกรัมยกไม่ผ่านครั้งที่3ออกมาแก้ตัวสำเร็จที่น้ำหนักเดิมทำให้สถิติอยู่ที่95กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองขณะที่ท่าครีนแอนเจิร์กเยาวเรศทำผลงานได้ดียกผ่านใน2ครั้งแรก114และ120กิโลกรัมตามลำดับพร้อมการันตีคว้าเหรียญทองทันทีทำให้ครั้งที่3เพิ่มน้ำหนักเหล็กเป็น127กิโลกรัมหวังทำลายสถิติเยาวชนเอเชียแต่ยกไม่ผ่านทำให้สถิติอยู่ที่120กิโลกรัมคว้าเหรียญทองพร้อมขยับน้ำหนักรวมไปอยู่ที่215กิโลกรัมคว้าเหรียญทองไปด้วยเช่นเดียวกันทำให้เยาวเรศคว้าไป2เหรียญทองและ1เหรียญเงินสำหรับผลงานของทัพจอมพลังไทยในทัวร์นาเมนต์นี้สามารถคว้าไปแล้ว6เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงไทย PBS ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานวิ่งมาราธอนไทย PBS Kingbridge Run 2026ภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานติดตามได้จากรายงาน
15: นายอดิศักดิ์ลิมปารุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS พร้อมด้วยดร.เสรีนาปวโรลานวิทยาประธานมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและนางสาวธนินทร์โชควัฒนาผู้อำนวยการโครงการ King Beat Tower และกรรมการผู้จัดการบริษัท King Square จำกัดร่วมแถลงข่าวพิธีเปิดงานไทย PBS Kingbridge Run 2026ภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานนายอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เปิดเผยว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพเข้ากับการสร้างประโยชน์และส่งต่อสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมโดยการเปิดพื้นที่ให้สายเฮลตี้ได้มาวิ่งสัมผัสเส้นทางเหนือเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกบนสะพานภูมิพล1และ2พร้อมชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบพาโนรามาภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานและเปลี่ยนทุกก้าวของการวิ่งให้กลายเป็นโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและมูลนิธิไทย PBS อีกด้วยทางนี้ไทย PBS Kingbridge Run 2026จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2569ที่ King Square Community Mall พระราม3โดยเปิดเส้นทางการแข่งขัน3ระยะได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรซุปเปอร์มินิมาราธอน13กิโลเมตรและฟันรัน5กิโลเมตรผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมและติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook มูลนิธิไทย PBS ภาณิชย์คาดนาครายงาน
14: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศที่จะพบกับสิงคโปร์การฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นไปที่การทบทวนรูปแบบวิธีการเล่นรวมถึงสร้างสภาพร่างกายให้ฟิตสมบูรณ์เป็นหลักก่อนการฝึกซ้อมธีรศักดิ์เผยพิมายกองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าช่วงนี้ทีมกำลังทบทวนแทคติกและเตรียมความพร้อมก่อนพบสิงคโปร์ซึ่งสิงคโปร์ชุดนี้มีความแข็งแกร่งมีระบบการเล่นที่ดีเป้าหมายในเกมแรกจะทำเต็มที่และเก็บชัยชนะมาฝากแฟนบอลชาวไทยให้ได้นายนฤทธิ์ชัยสูตรนายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวสุโหลทองผู้จัดการทีมสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดและนายวรภพพงษ์สุวรรณ ผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโร FC ร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรการกุศล Charity ฟุตบอลแมตช์2026ในวันที่29สิงหาคมนี้เวลา 18:30 นที่สนามพันธุโดมสเตเดียมซึ่งการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5โดยระดมทุนให้กับสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปสนับสนุนโครงการพัฒนานักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศนอกจากการแข่งขันฟุตบอลแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมและความบันเทิงที่น่าสนใจโดยในช่วงก่อนการแข่งขันและช่วงพักครึ่งเวลาจะพบกับการแสดงจากศิลปินชื่อดังจาก Mojo Muse Management GMM TV และ BNK 48สำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
16: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
12: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
0: ้ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะโดยเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่า The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ผลงานการประพันธ์โดยรตีรติธรณะค่ะและเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่สังคมไทยค่ะชื่อของการประกวดใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะเพราะว่าผ่านแว่นฟ้านอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วยังเป็นผ่านที่ใช้รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่อง The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์นะคะความเดิมในตอนที่แล้วเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งค่ะที่กำลังลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระบบกระบวนการเลือกตั้งนั้นมีการใช้กระบวนการคัดสรรที่เรียกว่าโปรแกรมการคัดสรรคนดีค่ะและผู้ที่ผ่านโปรแกรมการคัดสรรก็จะกลายเป็นตัวเลือกให้ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปขณะที่เขาอยู่ระหว่างการทดสอบจากโปรแกรมคัดสรรจนเหลือผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเพียง4คนซึ่งเขาเป็นหนึ่งในนั้นด้วยกระบวนการคัดสรรที่ทำให้เขาไม่มีเวลาว่างค่ะจนกระทั่งได้รับสายจากภรรยาว่าลูกชายติดเชื้อมรณะที่จะไม่มีวันหายเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังในตอนจบของ The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ด้วยกันต่อค่ะ

บวนการคัดสรรทำให้ต้องเดินทางไม่ค่อยว่างเว้นกระทั่งวันที่ได้รับโทรศัพท์จากภรรยาว่าลูกชายของเราติดเชื้อมรณะผมจึงรีบกลับบ้านทันทีแต่ทุกอย่างก็สายเสียแล้วเพราะว่าผมกำลังจะเสียเข้าไปมือน้อยกับมือผมไม่แน่นมันร้อนจี๋จนผมรู้สึกถึงความเจ็บปวดกว่าจะได้เข้ามาผมกับภรรยาต้องใช้เวลาเกือบ10ปีเขาแทบจะเป็นทุกอย่างในชีวิตของเราแต่ผมกลับหลงลืมเคยดูหนังใช่ไหมตอนที่ผู้กำกับฉายภาพในอดีตเพื่อให้เห็นความต่อเชื่อมของเรื่องราวระหว่างวานกับวันนี้นั่นล่ะมันเกิดขึ้นตลอดเวลาในมโนทัศน์ของผมทุกๆภาพในอดีตปรากฏตัวเหมือนมือที่มองไม่เห็นบีบรัดจนหายใจแทบไม่ออกอดทนรอก่อนนะอีกหน่อยพ่อจะทำให้หนูสบายเงื่อนไขที่ฉุดคร่ามนุษย์ให้จมลึกในบ่วงแล้วของมายาสังคมแล้วผมก็คิดว่าเวลานั้นยังทอดตัวอีกยาวไกลจึงได้แต่ขอให้รอขณะที่ตะลุยโหมงานเหมือนคนบ้าเพียงเพื่อเลือกกับกระดาษความสุขแผ่นบางๆสีเทาบ้างสีแดงบ้างสะสมมันด้วยคิดว่านั่นคือสัญลักษณ์ของความสุขสบายเต็มเปล่าเลยและเมื่อการรอคอยสิ้นสุดลงผมจึงมายืนตรงนี้ในห้องแคบๆที่กักขังผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ซึ่งบ้านรถเงินทองรวมอำนาจก็ไร้ค่าเสียสิ้นผมกำลังทำหน้าที่ของใครผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีแต่ว่าจะกลายเป็นพ่อแบบไหนในความทรงจำที่เลือนรางของลูกคำสวด

อนวอนต่างๆไม่มีผลต่อใครหรือสิ่งใดทั้งนั้นผมได้แต่บริพาตด่าทอความโง่เขลาของตนเองที่ยินยอมให้ความประมาทมาครอบงำทำตัวเหมือนหนูที่วิ่งเข้าใส่อาหารในกรงดักแม้ว่าจะเคยได้ยินคำพูดมากมายว่าไม่ให้วางใจในเวลาแต่ก็ไม่เคยหยุดคิดใคร่ครวญคิดเพียงว่าเวลายังพอมีและสุดท้ายผมจึงมายืนตรงนี้ในห้องแคบๆที่กักขังผู้ป่วยระยะสุดท้ายพร้อมน้ำตาที่หลั่งลงแทบจะท่วมดินพ่อร้องไห้ทำไมครับเด็กชายจ้องหน้าผมอย่างพินิจผมไม่เจ็บแล้วพ่อหยุดร้องไห้เถอะครับเด็กชายใช้มือน้อยๆต่างผ้าเช็ดหน้าเช็ดน้ำตาออกจากใบหน้าของผมเขาเป็นคนแบบนี้เสมอใจดีอ่อนโยนผมรู้ว่าเขาเจ็บปวดขนาดไหนแต่ก็ยังมีแก่ใจปลอบโยนผู้อื่นผมจะเสียเขาได้จริงๆหรือเนี่ยผมจะอยู่ได้อย่างไรในห้วงเวลาที่ยาวนานต่อไปจากนี้โดยไม่มีมือเล็กๆคู่นั้นให้จับจูงอีกพอช่วยเล่าเรื่องแบบทดสอบให้ฟังอีกทีสิครับเด็กชายแกล้งเปลี่ยนเรื่องเพื่อให้ผมคลายกังวลผมยิ้มให้กับใบหน้าเล็กๆนั่นพ่อเพิ่งเดินทางไปทางเหนือผมกลืนน้ำตาลงคอผมอยากให้เขามีความสุขที่สุดด้วยวิธีใดก็ได้เพียงแค่เขาร้องขอชาวบ้านที่นั่นค่อนข้างลำบากรายได้ต่ำและก็การศึกษาน้อยพ่อเจอครอบครัวหนึ่งที่ลูกชายต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพื่อมาช่วยทำนาแม้ลูกชายผมชอบฟังเรื่องเล่าถึงแบบทดสอบมันทำให้รู้สึกว่าเขามีพ่อที่วิเศษกว่าใครๆผมจะเล่าให้ดีพอรู้แก่ใจว่านี่อาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่พ่อมีโอกาสจะเล่าให้ลูกฟังเด็กคนนั้นตัวเล็กเหลือเกินเมื่อเทียบกับภาระในมือของเขาแต่ความยากจนมักเป็นแบบทดสอบที่ไร้ปราณีผมอยากจะแบ่งหนังสือให้เขาบ้างนะครับผมแทบจะอ่านสิ่งที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของเขาได้หัวใจที่ดีงามขาวสะอาดเช่นนี้สมควรที่จะได้รับโอกาสให้เดินต่อไปถ้าหากว่าเขาได้รับโอกาสหากมีวันข้างหน้าประเทศนี้อาจจะมีผู้นำที่ดีที่สุดอีกคนหนึ่งพ่อจะส่งไปให้เขาบอกว่าลูกเป็นคนมอบให้เด็กชายยิ้มรอยยิ้มนั้นอ่อนโยนจนน่าใจหายแล้วพ่อจะแก้ปัญหายังไงครับเขากลับมาที่เรื่องแบบทดสอบพ่อก็จะใช้เวทมนต์เสกให้ความจนหายไปคำตอบของผมทำให้เด็กชายยิ้มอีกครั้งโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจและการพัฒนาการศึกษาคงเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับเขาแต่มันก็คงจะทำคะแนนให้ผมได้ไม่น้อยเพราะว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดอีกชิ้นหนึ่งจากแบบทดสอบหลายครั้งที่ผ่านมาพ่อของผมเก่งที่สุดพ่อจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดคำพูดทำให้ผมไร้เรี่ยวแรงเขามักจะรู้ความต้องการของผมเสมอผมซะอีกที่มักจะหลงลืมความต้องการของเขาแม้อยากไปทะเลมาตั้งนานแล้วแต่ภาระที่ยุ่งยากมีแต่บั่นทอนความฝันถึงตอนนี้ผมอยากจะพาเขาไปทุกที่ที่เขาต้องการเมื่อคืนภรรยาบอกให้ผมทำใจเพราะว่าลูกของเราจะไม่มีวันหายแต่การทดสอบเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งจะยังคงดำเนินต่อไปผมจะใจอ่อนปล่อยลูกชายกระจายโรคร้ายสู่ประชาชนคนอื่นๆไม่ได้จำเป็นจะต้องยอมให้หมอฉีดยาเพื่อให้เขาหลับไปถ้าหากว่าบ่ายเบี่ยงไม่กระทำผมอาจจะกระเด็นจากโคจรของโอกาสได้อย่างง่ายดายหันไปทางไหนก็มีแต่เจ็บปวดผมหวาดกลัวจนจับใจ

เสียงดังกุกกักที่หน้าห้องเมื่อหมอสองคนและพยาบาลอีกสามคนกำลังเข็นอุปกรณ์เข้ามาเวลาสุดท้ายกำลังจะมาถึงผมนึกถึงนาฬิกาเมื่อครู่หากมันยังอยู่คงบอกผมได้ว่าเวลานี้กี่โมงแล้วคุณควรรอข้างนอกหมอที่ดูสูงวัยกว่าทุกคนหันมาพูดกับผมผมขออยู่กับลูกได้ไหมน้ำเสียงของผมอ้อนวอนกรุณาอย่าทำให้เรื่องลำบากกว่านี้เลยหมอคนเดิมยังเสียงแข็งผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าเขาโกนหัวจนล้านเลี่ยนมือร้อนจี๋คู่นั้นยังกำมือของผมไม่ยอมวางสายตาลอกแลกหวาดกลัวราวกับรับรู้ได้ว่าบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นผมสิ้นเรี่ยวแรงความรู้สึกผิดไหลพล่านทั่วร่างกายแทนกระแสเลือดหากผมดูแลเขาได้ดีกว่านี้คงไม่รู้สึกผิดมากไปกว่านี้คำถามในหัวยังดังไม่หยุดหย่อนจนถึงนาทีนี้แล้วผมควรจะเลือกสิ่งใดตำแหน่งรั้วลูกชายประชาชนรั้วตัวเองอุดมการณ์รั้วความต้องการผมขอเวลาอีกสักวันได้ไหมผมอยากจะพาเขาไปทะเลสักครั้งแม้จะเห็นสีหน้าลำบากใจของกลุ่มคนตรงหน้าแต่ผมก็ต้องลองลูกชายของคุณน่ะเข้าสู่ระยะการแพร่เชื้อเต็มตัวการนำตัวเขาออกไปจากหน่วยกักกันจะทำให้คนอื่นๆหลายร้อยคนเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากนะคุณหมออีกคนที่หนุ่มกว่าแสดงน้ำเสียงไม่พอใจอย่างไม่ปิดบังพอมืดอัดเล็กน้อยกับน้ำเสียงนั่นแต่ว่าผมมีค่าตอบแทนให้ผมสัญญาว่าจะระมัดระวังให้ดีไม่ให้เขาอยู่ใกล้ใครผมยัดเงินปึกใหญ่ใส่มือหมอเรื่องเช่นนี้ใครๆก็ทำกันคุณเป็นผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่กำลังมีคะแนนนิยมสูงสุดคุณแน่ใจนะว่าจะทำอย่างเนี้ยหมอคนนั้นดูหัวเสียกว่าเดิมก่อนจะยัดเงินกลับมาให้ผมพรสวรรค์การพูดเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่วัยเด็กจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะโน้มน้าวผู้ฟังให้เชื่อในสิ่งที่ผมพูดนั่นทำให้คะแนนนิยมของผมนำมาเป็นที่หนึ่งเสมอมาผมขอแค่วันเดียวได้โปรดเถอะผมเปลี่ยนน้ำเสียงให้อ่อนลงอีกเมื่อเห็นว่าวิธีแรกไม่สำเร็จคุณควรคิดให้ดีก่อนตัดสินใจทำเช่นนี้นะคะมันอาจจะส่งผลต่ออนาคตโดยที่ไม่รู้ตัวพยาบาลสูงวัยมีสีหน้าเข้มงวดแล้วก็ใช้น้ำเสียงจริงจังคุณลืมไปแล้วเหรอว่าเคยพูดอะไรไว้กับชาวบ้านคำพูดของพยาบาลสูงวัยอีกคนที่สวมแว่นตาทำให้ผมนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาผมแถลงอุดมการณ์ทางการเมืองต่อหน้าผู้คนนับแสนให้สัญญากับพวกเขาต่างๆนานาบอกว่าจะเล่นการเมืองที่สะอาดกำจัดคอร์รัปชันพัฒนาเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมผมไม่ลืมแต่เริ่มไม่แน่ใจอีกแล้วว่าผมยังต้องการสิ่งนั้นจริงๆคุณควรรักษาคำพูดนะคะพยาบาลวัยกลางคนที่มีไฟที่คางกล่าวย้ำราวกับว่ากลัวผมจะลืมความคิดสองด้านระหว่างขาวและดำทุบตีกันนัวเนียภายในหัวมันทำให้ผมปวดหัวจนแทบระเบิดผมแค่อยากเป็นนายกรัฐมนตรีที่สามารถทำความฝันครั้งสุดท้ายของลูกชายให้เป็นความจริงผมขอโอกาสเป็นครั้งสุดท้ายผมกลัวที่จะต้องติดอยู่กับความเสียใจไปจนวันตายผมอ้อนวอนทุกคนมองหน้ากันอีกครั้งผมเห็นบางสิ่งถูกซุกซ่อนไว้เบื้องหลังแววตาเหล่านั้นความในใจเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาหากมีอุปกรณ์ที่ส่องเข้าไปดูความคิดของผู้อื่นได้จริงผมอยากนำมาใช้กับพวกเขายิ่งนักคุณกลัวการติดอยู่กับความรู้สึกของตัวเองแต่ไม่กลัวว่าจะมีคนเดือดร้อนเพราะการตัดสินใจของคุณอย่างนั้นเหรอหมอสูงวัยไม่ปิดบังน้ำเสียงของความไม่พอใจพวกเราเสียใจจริงๆแต่ก็คงยอมทำตามคำขอนั้นไม่ได้หมอสูงวัยพูดขึ้นอีกครั้งก่อนพยักหน้าให้สัญญาณบางอย่างกับคนอื่นพ่อครับน้ำเสียงสั่นเครือของลูกชายพยายามเรียกหาผมทำให้ผมแทบคลั่งพยาบาลสองคนกำลังมัดมือของเขาไว้กับเตียง
ในขณะที่ลูกชายของผมดิ้นพล่านพ่อครับช่วยผมด้วยผมเมินหน้าจากภาพที่เห็นพ่อครับอย่าทิ้งผมเสียงเด็กชายสั่นพร่าวิงวอนพ่อผมรักพ่อผมขบปากจนเจ็บน้ำตาหลั่งรินเปรี้ยงเสียงกึกก้องทันทีที่ไกปืนสับลงชายสูงวัยในชุดขาวสุดลงเป็นคนแรกตามที่คนอื่นๆจนหมดใช่ผมกลัวเลือดสีแดงสดขาวคลุ้งไปทั่วห้องขนาดเล็กมือของผมสั่นระริกในขณะที่เหนี่ยวไกปืนแต่ละครั้งผมกลัวว่าสิ่งที่กำลังทำลงไปแต่ก็ไม่มากไปกว่าความหวาดกลัวในชีวิตที่จะต้องอยู่อย่างเดียวดายในวันข้างหน้าผมอุ้มร่างเล็กๆไว้ในอ้อมแขนก่อนที่จะเร่งตัวหายไปในความมืดของรัตติการ

เสียงตืดๆสั้นยาวสลับกันอย่างไม่มีความหมายอะไรเสียงหลายคนดังมาจากที่ไกลๆและค่อยๆใกล้เข้ามาพวกเขากำลังบอกข้อมูลหรือว่าตัวเลขอะไรแก่กันโดยที่ผมไม่อาจเข้าใจเขาตื่นแล้วค่ะเสียงหญิงสาวดังอยู่ข้างตัวผมค่อยๆลุกนะคะคุณอาจจะหน้ามืดรู้วิงเวียนการตื่นจากเครื่องเซเลคชั่นอาจมีผลข้างเคียงนิดหน่อยผมมุนงงกับข้อมูลที่หญิงสาวแจ้งผมผมค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นจากอุปกรณ์รูปร่างเหมือนแคปซูลหายใจเข้าลึกๆค่ะสักครู่ความจำที่แท้จริงจะกลับมาเธอฉีดอะไรบางอย่างเข้าที่แขนของผมใช่แล้วผมเริ่มนึกออกแล้วผมหลับไปในเครื่องเซเลคชั่นอุปกรณ์สร้างสถานการณ์จำลองเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่รัฐบาลนำเข้ามาเพื่อคัดเลือกผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหนึ่งในแบบทดสอบของโปรแกรมคัดสรรคนดีผมมองไปเบื้องหน้าซึ่งมีแคปซูลทรงแคบๆวางอยู่อีก5เครื่องมีสายระยงระยางมากมายต่อเชื่อมอุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากับเครื่องของผมก่อนจะโยงเข้าสู่คอมพิวเตอร์ประมวลผลเครื่องใหญ่กลางห้องชายสูงวัยก็ค่อยยันตัวลุกขึ้นจากแคปซูลที่อยู่ตรงกันข้ามติดกันเป็นชายที่มีอายุน้อยกว่าเจ้าของแคปซูลที่เหลือค่อยๆตื่นขึ้นเช่นเดียวกันหญิงสูงวัยที่มีใบหน้าเข้มงวดจริงจังผู้หญิงอีกคนในวัยไล่เลี่ยกันค่อยๆควานหาแว่นตามาสวมก่อนที่จะเพ่งมองมายังผมคนสุดท้ายเป็นผู้หญิงวัยกลางคนที่มีไฝที่คางผมเพ่งมองพวกเขาอย่างพินิจพิจารณาหัวใจเต้นรัวเร็วความทรงจำเริ่มกลับมาจนกระทั่งชัดเจนคณะกรรมการผู้ประเมินแบบทดสอบทั้ง5คนอยู่เบื้องหน้าของผมคณะกรรมการที่เข้าไปในเครื่องเซเลคชั่นพร้อมกับผมเพื่อทำการประเมินตามขั้นตอนของโปรแกรมคัดสรรคนดีความรู้สึกชาเล่นปราดไปทั่วร่างกายจุกตันด้วยคำพูดผมทำอะไรลงไปผมขอลองใหม่อีกครั้งได้ไหมครับผมขอร้องเมื่อเริ่มได้สติและรู้ว่าตนเองได้ทำอะไรพลั้งพลาดไปคุณเข้าเครื่องเซเลคชั่นมา3ครั้งแล้วทุกครั้งคุณก็ตัดสินใจเหมือนกันหมดฆ่าทีมแพทย์แล้วก็ช่วยลูกชายหนีไปชายสูงวัยที่รับบทเป็นแพทย์ในสถานการณ์จำลองพูดขึ้นฉันเตือนคุณแล้วว่าควรคิดให้ดีก่อนตัดสินใจเพราะว่ามันอาจจะส่งผลต่ออนาคตโดยที่ไม่รู้ตัวหญิงสูงวัยที่มีสีหน้าเข้มงวดพูดขึ้นมาบ้างผมเอามือกุมขมับก็ผมกลัวผมไม่อยากให้เขาตายความสูญเสียมีฤทธิ์รุนแรงเสมอครับประชาชนก็กลัวเหมือนคุณนั่นแหละกลัวว่าจะได้คนเห็นแก่ตัวหรือว่าคนไม่ดีไปปกครองพวกเขาจึงจำเป็นต้องมีเครื่องนี้ไว้สำหรับทดสอบคุณทดสอบสิ่งที่พวกคุณอาจซุกซ่อนเอาไว้ในใจเครื่องนี้ทำให้พวกเรารู้ใจของพวกคุณผมเสียใจกับคุณด้วยแต่พวกเราก็หวาดกลัวเช่นกันชายอีกคนหนึ่งพูดคนอื่นๆตัดสินใจยังไงบ้างครับความกลัวอย่างอื่นปรากฏขึ้นแทนความกลัวเดิมของผมผู้ลงสมัครคนที่สองฆ่าลูกชายแล้วก็ฆ่าตัวตายตามส่วนผู้ลงสมัครคนที่สามและคนที่สี่แม้ว่าจะโศกเศร้าแล้วก็ตัดสินใจอยู่นานแต่สุดท้ายก็เลือกที่จะมอบลูกชายให้แพทย์ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมหญิงที่มีฝ่ายบอกเขาอย่างนุ่มนวลคุณมีคะแนนนำอยู่แท้ๆโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจและการพัฒนาการศึกษาของคุณก็โดดเด่นกว่าใครหญิงที่สวมแว่นตากล่าวอย่างเสียดายต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งแต่พวกเราคงต้องรีบรายงานผลการทดสอบประชาชนกำลังติดตามว่ามีผู้ผ่านการคัดสรรกี่คนหญิงสูงวัยหันมาพูดขณะที่ผมสูญสิ้นการรับรู้เสียแล้วผมจะรีบส่งรายชื่อผู้ผ่านโปรแกรมการคัดสรรคนดีทั้งสองคนไปส่วนกลางเพื่อจะได้กำหนดวันเลือกตั้งต่อไปชายที่อ่อนวัยกว่าบอกกับคนอื่นๆก่อนที่จะลุกออกไปอย่างเร่งรีบความรู้สึกต่างๆจู่โจมผมจนแทบตั้งรับไม่ทันเจ็บแปลบที่ทรวงอกเหมือนบางอย่างถูกกระชากออกจากร่างจนเกิดเป็นโพรงขนาดใหญ่ใจหาย

ผมทำได้แค่นั่งมองทุกคนเดินออกไปจากไปพร้อมกับตำแหน่งสูงสุดในประเทศและก็ความฝันสูงสุดของผมความโมโหโกรธาบีบคั้นให้คว้างปาข้าวของทุกอย่างที่อยู่ใกล้มือความคิดคุ้มคลั่งหลอกหลอนอยู่ในหัว3ครั้งแล้วที่ผมล้มเหลวทำไมถึงได้โง่เง่าอย่างนี้ทุกครั้งที่เข้าไปในเครื่องนั้นผมจะหลงคิดว่าทุกอย่างเป็นความจริงเสมอเครื่องแห่งสวยนั่นจำลองสถานการณ์ให้เหมือนจริงจนแยกไม่ออกความโมโหและความเสียใจไหลปนเปกันในลานความรู้สึกจนกลายเป็นสีหม่นมัวมันทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์อีกครั้งทำกลางผู้คนมากมายที่รู้หน้าแต่ไม่เคยล่วงรู้ความลับในหัวใจโปรแกรมคัดสรรคนดีจะเลือกคนดีออกจากคนเลวได้อย่างถูกต้องไม่เคยผิดพลาดแม้ว่าจะซ่อนหน้าจริงไว้ในหน้ากากความดีอย่างแน่นหนาก็ตามผู้เหมาะสมเพียงคนเดียวจากหลากหลายจะถูกเลือกเป็นผู้นำในการบริหารประเทศคนดีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะนำคนหลาย10ล้านคนไปสู่ความสันติสุขจากผู้ลงสมัครกว่า100คนในขั้นต้นแต่วันนี้ผมไม่ผ่านการคัดสรรบ้าจริงผมน่าจะยิงเด็กคนนั้นทิ้งซะ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่า The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ประพันธ์โดยรติรติธรณะเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมนะคะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ค่ะพร้อมกับผลงานวรรณกรรมเรื่องที่จะนำมาฝากกันแต่จะเป็นเรื่องอะไรเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับอานนท์ นันตะ สุคนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดินฝังศพจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เป็นประธานพิธีพระราชทานดินฝังศพจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
8: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฝังศพจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะผู้บังคับหมู่ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตากใบณมัสยิดอัญญาดูอิสานิยะอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพิธีจัดขึ้นอย่างสมเกียรติโดยมีพลตรีชาคริตอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมหัวหน้าส่วนราชการผู้นำศาสนาครอบครัวและประชาชนร่วมไว้อาลัยจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่2สิงหาคม2569จากเหตุปะทะกับกลุ่มคนร้ายขณะตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงในพื้นที่สวนปาล์มหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันอำเภอตากใบเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตรวม2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งพร้อมสดุดีในความกล้าหาญและความเสียสละของผู้วายชนที่ได้ปกป้องประชาชนและประเทศชาติจวบจนวาระสุดท้ายวีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสดงความเสียใจเหตุนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเสียชีวิตจากเหตุจมน้ำบริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตหลังระดมค้นหาต่อเนื่องตั้งแต่วันนี
9: ้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชายชาวเยอรมันประสบเหตุจมน้ำและสูญหายบริเวณป่านันทนาการหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตหลังเกิดเหตุเมื่อวันนี้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้พบร่างผู้สูญหายแล้วพร้อมประสานพนักงานสอบสวนสภ.กระนเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องแล้วพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ร่วมกันค้นหาและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังทั้งนี้ได้รับแจ้งจากกรมป่าไม้ได้ให้เจ้าหน้าที่ประสานสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ื่อแจ้งเหตุและประสานการดำเนินการเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตรวมถึงแจ้งให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตทราบต่อไปปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเผยความพร้อมครม.สัญจรสงขลาเดินหน้าสร้างโอกาสใหม่หาดใหญ่ชายแดนใต้อนุมัติงบกลาง843ล้านบาทซ่อมระบบชลประทาน67โครงการ
10: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความพร้อมการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ว่าถือเป็นโอกาสสำคัญในการแก้ปัญหาและสร้างโอกาสใหม่ให้กับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลารวมถึงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานและการค้าชายแดนสำหรับการฟื้นฟูหลังจากเกิดอุทกภัยรัฐบาลได้อนุมัติงบกลางแล้วกว่า843ล้านบาทให้กรมชลประทานนำไปดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารระบบชลประทานที่เสียหายรวม67โครงการครอบคลุม5จังหวัดภาคใต้ซึ่งรวมถึงการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1ที่จังหวัดสงขลาขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเร่งดำเนินการในพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าการประชุมครม.สัญจรจะช่วยให้การประสานงานระหว่างกระทรวงทำได้รวดเร็วและเป็นเอกภาพมากขึ้นพร้อมขอให้นึกถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับมากกว่าการนำไปเชื่อมโยงเป็นประเด็นทางการเมืองโดยรัฐบาลมุ่งหวังให้การลงพื้นที่ครั้งนี้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ทั้งการแก้ไขปัญหาปัจจุบันและการวางรากฐานอนาคตในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันนะคะในค่ำคืนวันอังคารนี้11สิงหาคม2569ค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัฐมีลักษณะวันพรุ่งนี้นะคะวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมและก็เป็นวันหยุดด้วยเราก็มีเรื่องราวนะคะที่ใกล้ตัวเรื่องของสุขภาพรวมถึงเรื่องราวที่น่าสนใจกิจกรรมที่น่าสนใจที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับในค่ำคืนนี้ก็คงจะไม่พูดถึงวันแม่ไม่ได้เพราะว่าวันพรุ่งนี้12สิงหาคมแล้วได้ยินคำว่าวันแม่เชื่อว่าความทรงจำของหลายๆคนค่ะก็คงจะผุดขึ้นมาไม่เหมือนกันบางคนอาจจะนึกถึงช่วงเวลาตอนเด็กๆที่โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่นึกถึงพวงมาลัยดอกมะลิที่เราถือไปกราบแม่บางคนอาจจะมีภาพที่ตัวเองนั่งอยู่บนพื้นแล้วแม่ลูบหัวเบาๆหรืออาจจะนึกถึงคำพูดที่แม่เคยพูดกับเราและบางทีความรักของคุณแม่ก็ไม่ได้มาในรูปแบบของคำหวานๆแต่มาในรูปของความห่วงใยเล็กๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันค่ะเมื่อพูดถึงคุณแม่แล้วเพลงที่หลายคนคุ้นเคยกันมากก็คือเพลงข้าน้ำนมเพลงที่เราน่าจะเคยได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กและเมื่อได้ยินได้ฟังในวันที่เราโตขึ้นความรู้สึกอาจจะแตกต่างไปจากตอนเด็กค่ะเมื่อเราโตพอที่จะเข้าใจชีวิตเห็นว่าสิ่งที่คุณแม่ทำให้เราในแต่ละวันนั้นตั้งแต่ที่เรายังเป็นเด็กตัวเล็กๆที่คุณแม่คอยดูแลพอเราโตขึ้นคุณแม่ก็ยังคงเป็นห่วงเรื่องเรียนเรื่องงานการเดินทางเรื่องสุขภาพและถึงแม้บางคนแต่งงานมีครอบครัวแล้วคุณแม่ก็ยังถามอยู่ดีเพราะความรักของคุณแม่ไม่มีคำว่าหมดเวลาค่ะเมื่อพูดถึงวันแม่ของไทยย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2493ค่ะประเทศไทยเคยมีวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่15เมษายนก่อนที่จะมีการเปลี่ยนมาเป็นวันที่12สิงหาคมนะคะเหตุผลในสมัยนั้นก็มีเรื่องของความสะดวกในการจัดงานด้วยค่ะเพราะในเดือนเมษายนยังไม่ใช่ช่วงที่ฝนตกชุกมากนักประชาชนสามารถเดินทางมาร่วมงานได้สะดวกโรงเรียนก็อยู่ในช่วงปิดภาคเรียนเด็กๆจึงเข้าร่วมกิจกรรมได้วันแม่ในเวลานั้นค่ะไม่ได้มีเพียงพิธีทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นนะคะแต่ยังมีกิจกรรมเพื่อยกย่องเชิดชูคุณแม่มีการประกวดอย่างเช่นการประกวดคำขวัญวันแม่ค่ะซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2519ค่ะก็ได้มีการเปลี่ยนวันแม่แห่งชาติจาก15เมษายนมาเป็น12สิงหาคมและสิ่งที่อยู่คู่กับวันแม่ของไทยมายาวนานนั่นก็คือดอกมะลิค่ะดอกไม้สีขาวกลิ่นหอมอ่อนๆเป็นดอกไม้ที่ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่เพราะสีขาวและความหอมถูกนำมาเปรียบกับความรักของแม่ที่บริสุทธิ์และไม่เสื่อมคลายหลายคนก็คงจะเคยนำพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบคุณแม่แต่สิ่งที่ทำให้ดอกไม้นี้มีค่าขึ้นมานะคะไม่ใช่ด้วยราคาของดอกไม้แต่คือเป็นของที่ลูกนำไปมอบให้คุณแม่ค่ะบางคนอาจไม่ได้มีเงินซื้อของขวัญแพงๆไม่เป็นไรเลยนะคะเพียงแค่มีช่วงเวลาที่ได้อยู่กับคุณแม่ก็ถือว่าเป็นของขวัญที่มีค่ามากกว่าหลายๆอย่างแล้วค่ะใครที่ในปีนี้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ๆคุณแม่ถ้ายังไม่เคยพูดว่ารักแม่นะก็อาจจะลองพูดคำนี้ดูสักครั้งนะคะบางทีคนพูดอาจจะเขินแต่เชื่อเธอว่าคนฟังมีความสุขแน่นอนนะคะสำหรับใครที่อยู่ไกลบ้านพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้กลับไปหาคุณแม่ก็สามารถโทรศัพท์ไปหาไปคุยได้นะคะเพียงระลึกถึงกันเชื่อว่าก็ทำให้คุณแม่หลายท่านมีความสุขและในโอกาสวันสำคัญอย่างวันแม่นี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันที่เตือนให้เราไม่ลืมคนที่สำคัญคนที่เราอยากจะดูแลให้ดีในวันที่เรายังมีโอกาสค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเราไปพักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้านำเรื่องของคุณแม่ในอีกหนึ่งช่วงมาฝากกันนั่นก็คือผู้หญิงที่กำลังจะกลายเป็นคุณแม่มือใหม่และกำลังนับวันรอที่จะได้พบกับลูกน้อยการเตรียมตัวก่อนคลอดต้องเตรียมอะไรบ้างสัญญาณอะไรที่ควรรีบไปโรงพยาบาลเดี๋ยวมีสาระดีๆจากทางกรมอนามัยมาฝากกันในช่วงหน้านะคะช่วงนี้ไปรับฟังบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: มาที่ในช่วงที่2ของรายการสาระสารพันนะคะคุณผู้ฟังมีความรักของคุณแม่อีกแบบหนึ่งที่เริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่ลูกจะได้เห็นหน้าคุณแม่เสียอีกนะคะเพราะว่าความรักของคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์แน่นอนว่าคุณแม่ยังไม่ทันได้พบหน้ายังไม่เคยได้พูดได้ยิ้มหรือว่าได้กอดลูกแต่ก็เริ่มรักและเป็นห่วงเขาตั้งแต่ตั้งครรภ์แล้วเพราะว่าต้องคอยดูแลตัวเองระมัดระวังเรื่องอาหารการพักผ่อนการเดินทางและไปฝากครรภ์ตามนัดทั้งหมดก็เพื่อคนตัวเล็กๆที่กำลังเติบโตอยู่ในท้องเมื่อถึงช่วงเวลาใกล้คลอดความรู้สึกก็คงจะทั้งตื่นเต้นแล้วก็กังวลไปพร้อมกันฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟังเราได้นำสาระคำแนะนำเพื่อให้คุณแม่เตรียมความพร้อมก่อนถึงวันคลอดจากทางกรมอนามัยมาฝากกันนะคะโดยเรื่องแรกค่ะที่ทำได้เลยก็คือการเตรียมกระเป๋าไปโรงพยาบาลเพราะเมื่อถึงเวลาที่เจ็บท้องก็จะได้ไม่เกิดความวุ่นวายไม่ต้องวิ่งหาของนะคะสามารถเริ่มเตรียมได้ตั้งแต่ประมาณเดือนที่8ของการตั้งครรภ์ค่ะเอกสารสำคัญที่ควรเตรียมอย่างเช่นสมุดฝากครรภ์บัตรประชาชนของคุณพ่อคุณแม่เอกสารต่างๆที่โรงพยาบาลต้องใช้รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกรณีฉุกเฉินของใช้สำหรับคุณแม่อย่างผ้าเช็ดตัวสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันเสื้อผ้าสำหรับกลับบ้านเสื้อชั้นในสำหรับให้นมและของใช้จำเป็นอื่นๆและเตรียมของในส่วนของลูกนะคะก็คือผ้าอ้อมผ้าห่อตัวเสื้อผ้าเด็กถุงเท้าหมวกของใช้ที่จำเป็นที่สำคัญคือเสื้อผ้าหรือผ้าที่เตรียมไว้ให้กับลูกนะคะอย่าลืมซักทำความสะอาดก่อนนำไปใช้ค่ะเมื่อถึงช่วงใกล้คลอดนะคะถ้ามีมูกเลือดหรือว่าน้ำเดินสิ่งแรกอย่าเพิ่งตกใจนะคะพยายามตั้งสติสังเกตอาการสีปริมาณและจดจำเวลาไว้รีบไปโรงพยาบาลหรือปฏิบัติตามคำแนะนำของสถานพยาบาลที่ฝากครรภ์อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ก็คือการนับลูกดิ้นค่ะเรื่องนี้คุณแม่หลายคนอาจจะคิดว่าลูกดิ้นเป็นเรื่องปกติใช่ค่ะลูกดิ้นก็เป็นเรื่องปกติแต่การเปลี่ยนแปลงของการดิ้นก็เป็นสิ่งที่คุณแม่ควรใส่ใจค่ะข้อมูลจากกลุ่มอนามัยมารดาสำนักงานส่งเสริมสุขภาพแนะนำให้เริ่มนับลูกดิ้นทุกวันตั้งแต่อายุครรภ์32สัปดาห์เป็นต้นไปอย่างเช่นการนับหลังรับประทานอาหารประมาณ1ชั่วโมงค่ะถ้าลูกดิ้นน้อยกว่า3ครั้งควรรีบไปหาคุณหมออีกวิธีนึงค่ะคือการนับรวมตลอด12ชั่วโมงหากการดิ้นน้อยกว่า10ครั้งก็ควรไปพบคุณหมอเช่นกันค่ะและถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแม่รู้สึกว่าวันนี้ลูกดิ้นน้อยลงกว่าปกติก็ควรติดต่อโรงพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์เพื่อขอคำแนะนำค่ะและนอกจากเรื่องลูกดิ้นแล้วหากมีอาการผิดปกติเช่นปวดศีรษะรุนแรงตาพร่ามัวจุกแน่นบริเวณยอดอกเท้าบวมปัสสาวะแสบขัดมีเลือดหรือน้ำใสออกทางช่องคลอดหรือมีอาการปวดร้าวจากด้านหลังมาท้องน้อยก็ควรรีบไปพบคุณหมอค่ะการตั้งครรภ์นะคะเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะคะเพราะคุณแม่แต่ละคนมีสุขภาพและรายละเอียดของการตั้งครรภ์แตกต่างกันข้อมูลที่เรานำมาฝากกันในช่วงนี้ของรายการนะคะก็เป็นข้อมูลสำหรับการดูแลเบื้องต้นเท่านั้นถ้ามีอาการผิดปกติหรือไม่แน่ใจว่าอาการที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติหรือไม่ทางที่ดีที่สุดคือปรึกษาคุณหมอหรือโรงพยาบาลที่ฝากครรภ์ค่ะและแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าคุณแม่จะมีการเตรียมตัวไว้อย่างพร้อมดีแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความกลัวคุณแม่ก็คงจะตื่นเต้นกังวลเพราะหลายคนก็เพิ่งจะเคยเป็นคุณแม่ครั้งแรกก็ขอให้ความรักค่อยๆเติบโตไปพร้อมกับลูกนะคะวันแม่ในปีนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เรานึกถึงแม่ในทุกช่วงวัยค่ะและเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังจะพาไปเปลี่ยนบรรยากาศกันสักเล็กน้อยค่ะใครที่กำลังคิดว่าวันแม่ปีนี้จะพาคุณแม่ไปไหนดีเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเรามีไอเดียมาแนะนำกันค่ะช่วงนี้ไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันค่ะซึ่งเป็นบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

0: หนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: คุณผู้ฟังคะก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันในค่ำคืนนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมใครที่ไม่ได้วางแผนว่าจะทำกิจกรรมอะไรวางแผนตอนนี้ก็ยังทันนะคะการใช้เวลาอยู่กับคุณแม่ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดินทางไกลหรือเสียเงินเสียทองมากมายนะคะอาจจะเป็นการพาท่านไปทานข้าวหรือไปสถานที่ที่ท่านอยากไปพาไปเดินเล่นหรือว่าพากันเข้าวัดทำบุญหรือแม้แต่การพบกันที่บ้านแต่ถ้าใครอยู่ในกรุงเทพนะคะและกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวช่วงของวันแม่ก็มีหลายแห่งที่น่าสนใจค่ะสถานที่แรกที่เรานำมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังก็คือนิทรรศรัตนโกสินทร์ค่ะพรุ่งนี้นะคะเปิดให้เข้าชมนิทรรศการฟรีเปิดเข้าชมทุก30นาทีตั้งแต่เวลา 9:30 น.ไปจนถึงเวลา 15:00 น.รวม12รอบด้วยกันค่ะก็เหมาะที่จะพาคุณแม่ไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวของกรุงรัตนโกสินทร์ไปพร้อมๆกันค่ะหรือถ้าใครกำลังมองหาบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงเย็นนะคะอาจจะไปเดินเล่นริมแม่น้ำก็มีไอคอนสยามค่ะเดินชมวิวแม่น้ำเจ้าพยาชมการแสดงน้ำพุมัลติมีเดียหรือจะไปเอเชียทีคค่ะก็สามารถเดินเล่นริมแม่น้ำนั่งชิงช้าสวรรค์และมีสถานที่รับประทานอาหารได้ด้วยหรือถ้าคุณแม่เป็นสายทำบุญค่ะก็มีวัดสวยๆหลายแห่งอย่างเช่นวัดอรุณราชวรารามก็สามารถพาคุณแม่ไปทำบุญไปไหว้พระเดินชมสถาปัตยกรรมที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันแบบเรียบง่ายแต่มีความหมายค่ะหรือถ้าคุณแม่ชอบงานศิลปะค่ะอาจจะไปที่โมกาแบงคอกส่วนท่านใดที่อยากอยู่ใกล้ธรรมชาติค่ะก็มีสวนป่าเบญจกิติหรือสวนผีเสื้อและมาแรงกรุงเทพค่ะเรียกว่ากรุงเทพมหานครนะคะมีตัวเลือกที่ค่อนข้างหลากหลายเลยที่เหมาะสำหรับพาคุณแม่ไปพักผ่อนและสร้างความประทับใจร่วมกันในช่วงของวันแม่ค่ะคุณผู้ฟังคะยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของดอกไม้วันแม่ค่ะถ้าเป็นบ้านเราแน่นอนว่ามีดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์แต่ในประเทศอื่นๆค่ะเขาใช้ดอกอะไรกันบ้างก็มีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะวันแม่อาจจะไม่ได้ให้แค่ดอกมะลิแต่ถ้าใครอยากให้ดอกไม้อื่นๆนะคะเราก็มีความหมายมาฝากกันอย่างถ้าเป็นสหรัฐอเมริกาค่ะเขาใช้ดอกคาร์เนชั่นที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การเกิดวันแม่ของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะคาร์เนชั่นสีแดงหรือสีชมพูค่ะซึ่งนิยมใช้แสดงความรักและความเคารพต่อคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนทางสวิตเซอร์แลนด์ค่ะมีดอกเอเดลไวท์เป็นดอกไม้ที่เติบโตในพื้นที่สูงและสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างท้าทายค่ะจึงถูกเชื่อมโยงกับความแข็งแกร่งความบริสุทธิ์ความกล้าหาญและความเสียสละขณะที่ทางออสเตรเลียค่ะก็มีดอกไม้ที่น่าสนใจอย่างดอกเบญจมาศค่ะเพราะชื่อภาษาอังกฤษที่มีท้ายคำว่ามัมพ้องเสียงกับชายเรียกแม่ในภาษาอังกฤษค่ะดอกเบญจมาศก็ออกดอกในช่วงใกล้กับวันแม่ของออสเตรเลียด้วยส่วนทางฝั่งของประเทศอังกฤษแล้วก็หลายๆประเทศในยุโรปค่ะสามารถพบดอกกุหลาบเป็นของขวัญสำหรับคุณแม่นอกจากจะเป็นดอกไม้ที่หลายคนนึกถึงความรักของคู่รักแล้วนะคะดอกกุหลาบก็ใช้เป็นดอกไม้แทนความรักของคนในครอบครัวได้เช่นเดียวกันส่วนดอกลิลลี่ค่ะก็สื่อถึงความบริสุทธิ์ความอ่อนโยนและความสง่างามทางฝั่งเอเชียอย่างสิงคโปร์และหลายประเทศในภูมิภาคค่ะก็มีดอกกล้วยไม้เป็นอีกหนึ่งดอกไม้ที่ได้รับความนิยมค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีดอกทิวลิปนะคะที่ทางเนเธอร์แลนด์ค่ะแล้วก็หลายประเทศของยุโรปตรงกับช่วงฤดูใบไม้ผลิเป็นช่วงที่ทิวลิปกำลังออกดอกจึงกลายเป็นอีกดอกไม้นึงค่ะที่นิยมนำใบมอบให้คุณแม่กันส่วนบางพื้นที่ของประเทศจีนค่ะมีการใช้ดอกทานตะวันด้วยสีเหลืองสดใสและลักษณะของดอกที่หันเข้าหาแสงค่ะจึงถูกนำมาเชื่อมโยงกับความอบอุ่นความสดใสเปรียบคุณแม่เหมือนแสงสว่างที่คอยนำทางให้ในแต่ละประเทศค่ะคุณผู้ฟังก็อาจจะมีดอกไม้ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนความรักมอบให้คุณแม่คนละชนิดกันแต่สิ่งที่เหมือนกันหมดนะคะก็คือความตั้งใจของลูกๆค่ะที่จะบอกว่ารักคุณแม่ก็อยู่ที่คนที่มอบให้นะคะเชื่อว่าไม่ว่าลูกจะเอาดอกไม้อะไรไปมอบให้คุณแม่ก็ดีใจทั้งนั้น และถึงจะไม่ได้ให้อะไรเลยแต่การดูแลกันในทุกๆวันค่ะก็คือการบอกรักเหมือนกันก็ขอให้ในวันแม่นะคะเป็นความทรงจำดีๆเป็นวันที่ระลึกถึงกันและถึงแม้ว่าคุณแม่บางท่านจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่สิ่งที่คุณแม่มอบให้เชื่อว่าสามารถอยู่กับเราไปตลอดชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นคำสอนหรือความทรงจำดีๆที่มีให้กันดูแลคนที่เรารักในทุกวันที่ยังมีโอกาสนะคะใครที่มีโอกาสพาคุณแม่ไปเที่ยวก็ขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะใครที่อยู่บ้านก็ขอให้มีช่วงเวลาร่วมกันที่มีความสุขอยู่ไกลก็อย่าลืมโทรศัพท์ไปหานะคะคุณแม่อาจจะกำลังรอสายจากเราอยู่แค่คำว่าคิดถึงจากลูกก็อาจจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้วค่ะสำหรับรายการสาระสารพันในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังเวลาก็หมดลงแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันก็ขอให้ในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันแม่ที่เต็มไปด้วยความรักและความทรงจำดีๆของทุกครอบครัวค่ะกลับมาพบกันใหม่นะคะกับแก้วภูมิรัตน์ในวันอังคารค่ะช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มถึง4ทุ่มก็จะได้นำสาระดีๆมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
3: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคาดเสนอแผนขอใช้งบพรก.กู้เปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะทั้งหมดเป็นรถ EV ภายในเดือนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคาดเสนอแผนขอใช้งบพรก.กู้เปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะทั้งหมดเป็นรถ EV ภายในเดือนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคาดเสนอแผนขอใช้งบพรก.เงินกู้เปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะทั้งหมดเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ภายในเดือนนี
10: ้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการเสนอโครงการเปลี่ยนผ่านรถโดยสารสาธารณะจากรถสันดาปเป็นรถ EV โดยใช้งบประมาณจากพรก.เงินกู้ 200,000 ล้านบาทว่าได้หารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตั้งแต่เกิดสงครามอ่าวเปอร์เซียซึ่งในด้านระบบขนส่งโดยสารสาธารณะหลังจากช่วงกลางปี2570จะได้รับรถ EV ประมาณ 2,320 คันตามที่ได้มีการเสนอไปก่อนหน้านี้หลังจากนั้นรถโดยสารของขสมก.จะถูกเปลี่ยนเป็นระบบ EV ทั้งหมดโดยในระยะต่อไปจะมีการเปลี่ยนรถขนส่งโดยสารสาธารณะข้ามจังหวัดเป็น EV ซึ่งจากการหารือกับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกหากรายละเอียดเข้าเกณฑ์ในการใช้งบประมาณจากพรก.เงินกู้จะมีการเสนอขอโดยคาดว่าจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้นายพิพัฒน์ย้ำได้ว่าอะไรที่เป็นเรื่องบริการสาธารณะก็จะเปลี่ยนเป็นระบบ EV โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนันทิกากิปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำทีมเยือนราชอาณาจักรภูฏานกระชับความสัมพันธ์และลงนามบันทึกความเข้าใจยกระดับการแพทย์เฉพาะทางเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพในระยะยาวของภูฏาน
11: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์เข้าร่วมโครงการ หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ไทยภูฏานด้านการแพทย์และสาธารณสุขณราชอาณาจักรภูฏานระหว่างวันที่10ถึง13สิงหาคม2569เพื่อหารือความร่วมมือระดับนโยบายแลกเปลี่ยนบุคลากรและยกระดับมาตรฐานบริการสุขภาพตอกย้ำบทบาทไทยในฐานะผู้นำด้านการแพทย์และสาธารณสุขในภูมิภาคพร้อมหารือความร่วมมือด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการส่องกล้องขั้นสูงทั้งสองประเทศยังเดินหน้าความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งภูฏานนอกจากนี้ยังได้หารือกับนายกรัฐมนตรีภูฏานพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางนโยบายสุขภาพและการพัฒนาประเทศไทยและภูฏานยังร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาศักยภาพการแพทย์เฉพาะทางเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพระยะยาวสำหรับความร่วมมือครั้งนี้มีระยะเวลา5ปีครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพแพทย์การวิจัยและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการแพทย์โดยเน้นการพัฒนาบริการปลูกถ่ายไตและการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและความยืดหยุ่นของระบบสุขภาพระหว่าง2ประเทศรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยชาวภูฏานเข้าถึงโรงพยาบาลระดับตติยภูมิของไทยภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ทางการจีนประกาศเตือนภัยฝนตกหนักในมณฑลหูเป่ยหลังพายุใต้ฝุ่นดอลฟินเคลื่อนตัวลึกเข้าไปยังตอนกลางของจีนศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสีส้มซึ่งรุนแรงสูงสุดเป็นอันดับที่2จากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่มณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนในวันนี้หลังพายุใต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดของจีนในปีนี้เคลื่อนตัวลึกเข้าไปยังตอนกลางของประเทศโดยคาดว่าพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ยจะรับปริมาณน้ำฝนถึง250มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงด้านทางการมณฑลหูเป่ยประกาศเตือนภัยความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมและดินถล่มในหลายเมืองนอกจากนี้ยังสั่งปิดแหล่งท่องเที่ยวทั่วทั้งมณฑลและระงับการดำเนินงานโครงการก่อสร้างในพื้นที่เป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันทางการมณฑลเหอหนานและทางการกรุงปักกิ่งต่างประกาศมาตรการฉุกเฉินรับมือน้ำท่วมฝนตกหนักและดินถล่มจากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นดอลฟินน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ด้วยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศคนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่น

0: ่จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจัดการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร095-763-7945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
4: คุณแม่เป่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
0: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
4: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
0: ดีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
4: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
0: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
4: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
5: ครับสวัสดีวันมังคารครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับสุขภาพดีวิถีไทยมาแล้วนะฮะมาเจอกับแฟนคลับวันนี้อังคารที่11นะ11พรุ่งนี้วันสำคัญนะครับพรุ่งนี้เป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับ12สิงหาคมนะฮะสุขภาพดีวิถีไทยหลายๆคนรอคอยวันนี้อยู่นะครับโอ้ข่าวตอนนี้นะเรื่องแผ่นดินไหวที่โคลอมเบียใช่ไหมนะน่ากลัวนะครับมีคนเสียชีวิตเยอะแล้วก็พายุที่จีนก็โอ้โหน่ากลัวเหมือนกันแม่ภัยธรรมชาตินะในปีนี้ค่อนข้างจะรุนแรงทีเดียวนะครับแล้วอยู่เมืองไทยเราค่อนข้างจะโชคดีนะครับไม่ค่อยมีปัญหาประสบภัยพิบัติธรรมชาติที่รุนแรงนะครับจะมีก็น้ำท่วมบ้างหรือก็มีพายุบ้างเล็กน้อยนะครับถือว่าโชคดีทีเดียวนะครับแต่เราก็ต้องดูแลสุขภาพกันนะฮะระมัดระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานึกถึงสมุนไพรก็ฝากไว้ด้วยนะครับอภัยภูเบศแล้วก็เรียนรู้ทำความเข้าใจใช้สมุนไพรให้ถูกต้องนะครับคืนนี้วันอังคารเหมือนเดิมนะครับดร.ต้อมเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรบุคคลดีเด่นของชาติเภสัชกรแห่งชาติแล้วก็คนดีศรีปราจีนบุรีนะวันนี้ท่านมาเหมือนเดิมนะครับหลายๆคนรอคอยอยู่นะฮะดร.ต้อมท่านมารอแล้วนะครับดร.ครับสวัสดีครับ
6: ค่ะสวัสดีคุณมาโลมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค
5: ่
6: ะ
5: เชิญเลยครับเชิญครับ
6: ค่ะก็อะไรอ่ะคือต้องเพิ่งคิดว่าเอ๊ะทำไมต้องถึงรอวันอังคาร คือปกติเนี่ยก็จะ
5: เป็
6: นว
5: ัน
6: ที่จะยุ่งมากนะแต่ว่
5: า
6: ช่วงกลางคืนเนี่ยเป็นช่วงที่ไม่มีอะไรเข้ามาแทรกมากนะคะก็จะมีเวลาที่จะคุยกับท่านผู้ฟังก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเรารอวันอังคารมันเหมือนกับเรารอเจอคนคอเดียวกัน
5: อ
6: ะคนที่คิดเหมือนกันอยากจะทำอะไรให้กับชาติบ้านเมือง
5: อ
6: ยากจะดูแลสุขภาพแล้วก็เหมือนกับอยากจะทำสิ่งดีๆร่วมกันอะไรประมาณนั้นนะคะ
5: โอ้ครับครับ
6: รู้สึกเหมือนกันนะ
5: เหมือนกันครับ
6: เหมือนกันใช่ไหม
5: แฟนคลับเขาให้รอดรต้องอยู่เหมือนกันครับ
6: ใช
5: ่ครับ
6: วันนี้ก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันแม่นะคะ
5: ใช่ใช
6: ่จริงๆแล้วแม่ต้องก็ไม่อยู่แล้วเน
5: า
6: ะแล้วก็
5: แม่สำเริง
6: เจสําเริงกับพ่อปู่ตาปู่กับยายเริงแห่งบ้านหลังสุด
5: หมดแล้วเหมือนกันครับผมก็หมดแล้วเหมือนกัน
6: ค่ะคือมันก็วูบๆบางครั้งเนาะแล้วก็ไปทําหน้าที่ที่จะทําบุญส่งถึงท่านนะคะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจคือปรารถนาสูงสุดในชีวิตคืออย่าให้เราได้ตายก่อนพ่อแม่ขอให้เราได้มีเวลาดูแลพ่อแม่นี่ปรารถนาสูงสุดแล้วของชีวิตเนี่ยนะครับ
5: ครับ
6: ก็ได้ทําหน้าที่ละทีนี้ถามว่าวันนี้อยากจะคุยเรื่องอะไรคุณสําเริงเนี่ยก็เป็นคนที่ เรียกว่ายากจนบ้านต้อมทั้งตะพูเยเลยเนี่ยจนที่สุดตั้งแต่ต้องเกิดของหมู่บ้านก็ว่าได้นะคะ
5: คร
6: ับแล้วก็จะเป็นคนอดทนขยันคุณสำเริงนี่ก็ฉลาดมากๆแล้วก็คุณสำเริงไม่จะมีแบบต้องปะทะคารมกับลูกสาวอยู่เสมอ
5: ลูกสาวคนเดียวเนี่ยนะ
6: ลูกสาวคนเดียวเถียงกันประจำคือเราก็ไม่ยอมแม่ก็ไม่ยอมพ่อก็จะเฉยฟังแล้วก็แม่เนี่ยเกิดปัญหาจากอาจจะเป็นความละเลยของต้อมเองก็ได้คือแม่ก็จะแบบต้องตามลูกไปอยู่บ้านมาบ้านแม่เป็นโน่นจริงๆไม่ได้เป็นอะไรหรอกคิดถึงลูกพ่อก็จะคอยบ่นว่าลูกเขาจะทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็มีความเชื่อตลอดเลยว่าแม่เนี่ยหาเรื่องไม่ได้เป็นอะไรหรอกเรื่องไปแถวว่าทางว่าข้อกินข้าวไม่เห็นแม่เป็นอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วก็คิดอย่างนี้มาตลอด
5: ครับ
6: แล้วแม่ก็บอกแม่ปวดแล้วก็หาสาเหตุไม่เจอว่าทำไมปวดไปตรวจอะไรก็ไม่เจ
5: อ
6: แล้วก็เป็นโน่นเป็นนี่อะไรเงี้ยเราลืมไปอย่างนึงว่าการกินยาลดไขมันมันจะทำให้ปวดกล้ามเนื้ออ
5: ๋อมันส่งผลกระทบครับผม
6: ใช่พอปวดปุ๊บก็ไม่เดินพอไม่เดินแล้วก็เกิดโรคซาร์โคพีเนียซึ่งโรคกล้ามเนื้อสลายซึ่งวันนี้ก็จะคงมาเล่าเรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกแล้วก็การดูแลนะคะ
5: คร
6: ับ จริงๆแล้วกล้ามเนื้อเนี่ยบางทีกล้ามเนื้อเป็นเรื่องที่แบบเขามีการสร้างแล้วก็สลายอยู่ตลอดเวลา
5: ครับครับ
6: นะคะกล้ามเนื้อเขาจะมีการสร้างมีการสลายอยู่ตลอดนะคะแล้วก็คืออายุเท่าไหร่อ่ะมวลกล้ามเนื้อเขาสร้างได้นะคะคือมันจะเขาจะสร้างยังไงก็คือเป็นธรรมชาติที่แบบมีการสร้างมีการสลายนะคะพอเราเคลื่อนไหวไม่แล้วก็มีการกระตุ้นให้เกิดการสร้างแล้วมันตัวการที่ทำให้เกิดการสร้างกล้ามเนื้อก็คือโปรตีนก็มาคิดด้วยสมัยก่อนแล้วไม่เห็นต้องคำนวณโปรตีนทำไมเราโตไม่ได้เลยนะก็อย่างที่บอกว่าต้องเขียนหนังสือเรื่องแกงส้มก็ได้คำตอบหลายอย่างว่าเรามีปลาเรามีผักผักก็บอกว่าแคลเซียมในผักเนี่ยมันดูดซึมไม่ได้มันจะถูกขัดขวางโดยไฟเตตแต่เจ้าความเปรี้ยวเนี่ยความเปรี้ยวจากน้ำพริกจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะไปทำให้เกิดแบบว่าไฟเตตหรือว่าสารต่างๆอยู่ในฟอร์มที่มันละลายน้ำได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยแคลเซียมจากผักจึงถูกใช้สามารถที่แบบใช้แคลเซียมจากผักได้จากแกงส้มนี่แหละแล้วโปรตีนสมัยก่อนเนี่ยเราก็มีไข่มีปลาแล้วก็ปลานี่ก็มหาศาลร่างกายเองก็จะเป็นคนที่แบบบอกเองว่าเราจะได้อะไรเท่าไหร่ แล้วก็ที่สำคัญคือในวัยเด็กของพวกเราอ่ะมีเล่นตีจับเล่นกระต่ายขาเดียวตีจับนี่แบบแบบอะไรนะที่วิ่งวิ่งเนี่ยที่มันฝึกกล้ามเนื้อให้เราเคยเหยงขาเดียวอ่ะแล้วก็แบบว่าให้เราฝึกปอดฝึกกล้ามเนื้อแล้วต้องมีโชคดีที่ปั่นจักรยานมาเรียนไปเรียนหนังสือแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็มีวิถีที่เขาไม่มีฟิตเนสไม่มีอะไรเนี่ยก็จะแบบว่ามีกล้ามเนื้ออย่างพ่อเนี่ยกล้ามเนื้อเป็นมัดๆเลยเพราะว่าพ่อเป็นกรรมกรแล้วก็ทำงานตลอดนะคะเพราะฉะนั้นวิถีที่โอ้ยเดี๋ยวไปออกกำลังกายแต่ทั้งวันนอนเนี่ยนี่ก็ไม่เวิร์กนะคะ
5: ครับ
6: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องใส่ใจเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะว่าเราต้องกินโปรตีนถ้านึ่งไม่ออกก็ไข่สมัยก่อนเนี่ยตอนเช้าอ่ะต้องจะมีตะกร้าเพื่อไปเก็บไข่ซึ่งเลี้ยงเป็ดไว้10 ตัวแล้วก็จะใส่แล้วก็จะมีอาหารให้เรากินตลอดเพราะรอบๆก็จะเป็นทุ่งนาอันนี้คือวิถีที่คนโบราณได้โปรตีนเพราะฉะนั้นในการที่เรากินอาหารเนี่ยเราไม่ใช่แค่อิ่มอ่ะเราคงจะต้องดูว่าเป็นอาหารให้กระดูกหรือยังเป็นอาหารให้กล้ามเนื้อหรือยังแล้วก็ทำยังไงที่กล้ามเนื้อจะถูกสร้างก็คือเราก็ต้องฝึกนะคะก็คือฝึกแบบมีแรงต้านเช่นลุกนั่งยกของเดี๋ยวนี้ก็จะมียางยืดอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะหาได้ง่ายซึ่งเราไม่จำเป็นต้องไปฟิตเนสแค่ยางยืดอันเดียวมีเก้าอี้มีกำแพงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราสามารถที่จะใช้ได้ว่าเราต้องมีกล้ามเนื้อนะคะก็คือมีกินโปรตีนให้พอมีแรงต้าน มีการเคลื่อนไหวมีการใช้พลังงานแล้วก็การนอนเพราะการนอนเนี่ยจะเป็นตัวที่รักษาสภาพนอนให้พอเนี่ยจะเป็นตัวที่จะมีการสร้างกล้ามเนื้อนะคะทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องน่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งคือพอคือต้อมเนี่ยสนใจทั้งสมุนไพรแล้วก็การแพทย์แผนไทยด้วยถึงไม่ได้เรียนแผนไทยโดยตรงเนี่ยนะคะ
5: ครับ
6: แผนไทยเนี่ยเขาบอกว่าตอนอายุเกิน32เนี่ยจะเข้าสู่วาตะคือเขาแบ่งช่วงวัยการเป็นเจ้าเรือนหมายถึงว่าการทำงานอะไรที่โดดเด่นในแต่ละวัยในวัยเด็กเนี่ยการเจริญเติบโตเนี่ยจะต้องเด่นกว่าอื่นก็คือเสมหะ เสมหะคือเด็กนี่ก็จะปอดบวมได้ง่ายคือเสมหะกำเริบก็คือต้องสร้างเนื้อต้องมีเนื้อมีหนังอย่าผอมไปเด็กๆเนี่ยนะครับ
5: ครับ
6: เสมหะนี่ก็คือดินธาตุดินกับธาตุน้ำเราจะมีเสมหะวาตะปิตะเสมหะก็คือโครงสร้างของกระดูกและกล้ามเนื้อนะคะวาตะก็การทำงานของระบบประสาทนะคะปิตะคือไฟอ่ะการทำงานของระบบเผาผลาญระบบเลือดระบบอะไรต่างๆที่สร้างความอบอุ่นนะคะตอนที่เราอยู่ในวัยเด็กเนี่ยเราต้องให้เด็กเนี่ยได้กินเยอะๆเพื่อจะได้สร้างกล้ามเนื้อกินอะไรเงี้ยกินที่เหมาะสมนะคะ
5: คร
6: ับ พอวัยปิตะเนี่ยเป็นวัยที่จะต้องมีลูกมีเต้าเนี่ยถ้า30กว่านี้ก็แทบจะแบบไม่โอกาสก็ยากละเพราะว่า32ก็จะสู่เข้าวาตะคือเริ่มแก่แล้วนะก็จะมีวาตะระดับช่วงแรกกับวาตะช่วงหลังวาตะทุกอย่างก็จะเริ่มแห้งแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจคือว่าพอเกิน30ขึ้นมาเนี่ยกระดูกก็จะสร้างมากกว่าสลายละไอ้ก็สลายมากกว่าสร้างละนะคะพอเราไอ้กล้ามเนื้อก็เหมือนกันพอสัก30-40ปีเนี่ยเราก็จะมีการเรียกว่าเริ่มลดลงนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะลดลงไปแบบลดลงแบบวูบวาบอ่ะแต่ไม่เสียงว่าอายุเยอะๆสร้างไม่ได้อายุเยอะก็ยังสามารถที่จะสร้างได้นะคะทีนี้กำลังของกล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะลดลงเร็วกว่าปริมาณของกล้ามเนื้อก็คือคนที่รูปร่างแบบไม่ผอมคือแบบคนที่แบบไม่ค่อยลุกนั่งอ่ะมีกล้ามเนื้อจริงนะแต่ไม่มีกำลังก็มีนะคะตีเด็กถามว่าเด็กๆ เนี่ยต้องให้เขามีกล้ามเนื้อเพราะว่ามันจะสร้างเซลล์ถ้าเกิดว่ามีเซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยมากกว่าเซลล์ไขมันเนี่ยเวลาที่เขาโตเนี่ยมันก็จะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องให้เล่นให้วิ่งให้อะไรเงี้ยนะคะคือในช่วงที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยอย่างแม่ที่สูงอายุขึ้นเนี่ยปวดพอไม่เดินแล้วก็กล้ามเนื้อก็จะสร้างยากขึ้นนะคะก็คือกล้ามเนื้อเนี่ยตอบสนองต่อโปรตีนและการออกกำลังกายลดลงเมื่อเรามีอายุมากขึ้นนะคะวิ่งเคลื่อนไหวน้อยลงกินโปรตีนน้อยลงมีโรคเรื้อรังหรือมีการอักเสบเนี่ยหรือมีแล้วก็ผู้สูงอายุก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเนี่ยแล้วก็การทำงานของระบบประสาทต่อกล้ามเนื้อก็ลดลงนะคะ
5: อ
6: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่ากล้ามเนื้อลดลงเนี่ยแก้ไขอะไรไม่ได
5: ้
6: นะคะมันไม่ถูกนะคะผู้สูงอายุเนี่ยถึงเราจะสูงอายุแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเพิ่มความแข็งแรงเราก็สามารถที่จะฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้เป็นเรื่องที่สังเกตน้องชายต้อมเนี่ยเคยเกิดอุบัติเหตุอยู่ ICU 10กว่าวันเนี่ยแล้วก็มานอนลงไปว่าเขาเกิดอุบัติเหตุรถยนต์แล้วก็มานอนแล้วเขาก็ต้องมาฝึกเดินแบบผู้ชายแข็งแรงชอบเล่นกีฬาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของกล้ามเนื้อเนี่ยก็ต้องเชื่อมั่นว่าฟื้นฟูได้ถึงสูงอายุแล้วก็ฟื้นฟูได้แล้วก็หาวิธีการเพิ่มมวลกล้ามเนื้ออย่างเหมาะสมนะคะก็ต้องมีการฝึกกล้ามเนื้อก็คือลุกนั่งจากเก้าอี้นี่แหละนะคะลุกนั่งนี่แหละมีเก้าอี้ตัวเดียวก็ลุกนั่งได้แล้วก็กินโปรตีนให้พอแล้วโปรตีนเนี่ยอย่าไปกินไข่ปลาหรืออย่างเดียวกินหลากหลายนะคะทั้งเต้าหู้บ้างปลาบ้างเนื้อบ้าง
5: ไก่บ้าง
6: ไข่บ้างอะไรอย่างเงี้ย
5: ครับผมครับผม
6: ก็ต้องแบบว่าให้ครบๆเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยจะมีอะมิโนแอซิดต่างกันไปบ้าง
5: ต่างกันไปครับ
6: ค่ะคือบ้านเล่าเรื่องเมืองสุนทรีเนี่ยส่งน้ำพริกเจ้าพระยาไปประกวด
5: ครับ
6: ซึ่งเห็นแล้วก็ชื่นคือเราไปติดตามจากข้อมูลเล็กๆอันหนึ่งที่มีการบันทึกในจดหมายเหตุจดหมายพระราชหัตถเลขาค่ะของรัชกาลที่5
5: ครับ
6: ตอนที่เสด็จมาปราจีนบุรีท่านเขียนถึงพระราชโอรสเขียนไว้ว่าไปกับเจ้าพญาไปที่ป่าประพาสป่าเนี่ยเจ้าพญาภัยภูเบศรทำอาหารให้แล้วก็มีน้ำพริกผัดแล้วปรากฏว่าต้องก็ไปสืบค้นปรากฏว่าคนที่มาจากพัทบองอ่ะทำน้ำพริกเราไปผัดซึ่งมันมีการที่เก็บน้ำพริกไว้ในน้ำมันแล้วก็มีการฆ่าเชื้อโรคแต่เผาทุกอย่างเลยเผาหอมเผากระเทียมเนี่ยแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าน้ำพริกสูตรครบๆเนี่ยก็จะมีทั้งหมูสามชั้นที่เคี่ยวกับน้ำมันมีทั้งปลาแล้วก็มีทั้งกุ้งซึ่งแล้วก็โอ้ทำไมใส่ไปหลายอย่างก็เป็นศาสตร์ที่ไม่ใช่แค่รสชาติอ่ะคือได้โปรตีนแบบครบๆนะคะเพราะท่านเป็นเจ้าพญาแล้วสมัยก่อนเนี่ยที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากขนาดต้องมารับราชการตอน2526อ่ะเจอแบบแม่คนงานเนี่ยทำแต่คนงานก็แบบอยู่แถวเนี้ยนะคะโอ้โจรค่ะคุณหมอสงสารลูกให้กินกุ้งทุกวันได้กินแต่กุ้งทุกวันเป็นคือพระยกไม่ค่อยมีกุ้งไงคะแต่อยู่นี้กุ้งลดลงแต่กุ้งปลาจีนเนี่ยเป็นกุ้งแม่น้ำที่อร่อยนะคะอาจจะแบบไม่ได้มีชื่อเสียงเหมือนอยุธยาแต่คนปลาจีนก็บอกว่าเพราะว่าแม่น้ำเราสายสั้นไหลแรงกุ้งเราว่ายน้ำแข็งก็เลยกล้ามเนื้อจะแน่นกว่านี่คือ
5: ความจะแน่นเนื้อจะแน่น
6: ครับไอ้นี้ก็แบบเป็นเหตุที่ว่าทำไมไม่ควรกินอย่างเดียวแต่ก็ไม่ต้องไปกังวลมากก็แล้วแต่ว่าเรามีก็ดูว่าไข่ปลาหาได้อยู่ละเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคนบ้านเราก็ไม่ได้กินแบบอะไรแบบขนาดยิ่งสัตว์ใหญ่นี่ยิ่งหลายท่านนี่ก็ไม่ได้กินเลยอย่างแม่คุณหลายคนนี่ก็ไม่ยอมกินสัตว์ใหญ่อะไรเงี้ยสมัยที่ต้อมเด็กๆนะก็ยุยืนนะคะแล้วก็มีแม่คุณหลอดเนี่ยอายุยืนมากเลยท่านยังไม่ยอมนั่งรถยนต์ท่านหมายถึงจะเดินท่านมันกลัวอะไรกลัวประเทศนะคะ
5: คร
6: ับ ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าให้ฟังว่าโปรตีนก็ไข่ปลาเนื้อนะคะหรือนมอะไรเหล่านี้คือแล้วแต่ว่าเราจะหาอะไรได้นะคะแต่ก็อย่าให้ขาดเพราะว่าเป็นตัวที่ร่างกายจะเอาไปสร้างโปรตีนแล้วก็การที่เรานั่งนอนเกินไปอะไรเงี้ยอย่างที่บอกว่าอุ้ยเดี๋ยวไปฟิตเนสแต่ว่านั่งนอนทั้งวันแล้วก็ไปฟิตเนสทีเดียวก็ไม่ค่อยได้ช่วยคือพยายามเคลื่อนไหวที่มูลนิธิเนี่ยเราจัดโปรแกรมเพิ่งจัดนะคะก็น่าสนใจมากนะคะท่านผู้ฟังบอกว่าเดิน8,900ต่อวันแต่แล้วก็กี่วันไม่รู้ได้แลกไข่ปรากฏว่าปกติจะมีที่ติดต่อกันไกลๆอ่ะจักรยานไม่ถูกใช้เลยเดินเพื่อจะได้ไข่ตามเวลาที่กำหนดเพราะการที่หาเหตุนะคะอย่างต้อมเองก็มีเหตุว่าต้องจะปลูกต้นไม
5: ้
6: ชอบคิดถึงต้นไม้ก็จะเดินที่ซื้อที่ดินไว้2ไร
5: ่
6: หลังจากหลังมูลนิธิไปหน่อยจะปลูกที่เราอยากปลูกอ่ะเราคิดถึงต้นไม้ว่างอกหรือยังไปถึงไหนทุกคนจะมีแรงจูงใจนะคะหลายท่านก็ดูว่าเราจะมีแรงจูงใจยังไงที่มูลนิธิก็แรงจูงใจโดยไข่นะคะที่จะเดินให้ครบ9ที่เราออกแบบที่เราบอกกันน้องๆไว้นะคะ
5: คร
6: ับ แล้วก็การนอนนี่ก็สำคัญนะคะเพราะว่าการนอนและกินให้พอนะคะเพราะว่านอนนี่ร่างกายก็จะไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อสร้างกล้ามเนื้อนะคะแล้วบางคนก็ลดน้ำหนักแต่ว่าก็ลดผิดวิธีก็คือไปงดอาหารซึ่งจะทำให้เรายิ่งไปออกกำลังกายด้วยกล้ามเนื้อก็จะสลายซึ่งก็อันตรายทีเดียวนะคะ
5: ครับ
6: กล้ามเนื้อเนี่ยก็จะทำให้เราแข็งแรงแล้วก็เป็นตัวที่ถ้าสร้างกล้ามเนื้อได้เนี่ยการคุมน้ำตาลก็จะดีขึ้นเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยเขาจะมีเซลล์ที่แบบว่ามีการหายใจยิ่งใช้งานก็มีการหายใจเนี่ยเขาจะหายใจตลอดก็ใช้น้ำตาลตลอดแต่ถ้าเกิดมีไขมันเนี่ยเซลล์ไขมันไม่ได้หายใจแต่เซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยจะหายใจนะคะเขาช่วยในการเผาผลาญเพราะฉะนั้นการสร้างกล้ามเนื้อนี่จำเป็นนะคะก็คิดว่าเราเนี่ยจะต้องหาทางที่จะต้องทั้งรักษากล้ามเนื้อกินให้พอนอนให้พอเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็จะทำยังไงที่เราจะ รักษามวลกล้ามเนื้อคือการลุกนั่งจากเก้าอี้นะครับแล้วยังเกี่ยวข้องกับเข่าเสื่อมคือบางทีก็บอกโอ๊ยกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงคือกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงจะเป็นปัจจัยที่สำคัญของเข่าเสื่อมด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่สาเหตุเดียวของเข่าเสื่อมนะครับ
5: ใช่ครับใช่ครับ
6: ก็คือกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงเข่าเสื่อมก็จะเสื่อมง่ายขึ้นนะคะแล้วพอเข่าเสื่อมเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนไก่กอดกันไก่กับไข่ไม่รู้ว่าเกิดก่อนกันพอเข่าเสื่อมปวดเนี่ยก็กล้ามเนื้อก็ไม่ยอมเดินกล้ามเนื้อก็สลายก็ยิ่งอ่อนแรงนะคะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อด้านหน้าของเราเนี่ยมีความสำคัญมากนะคะในการพยุงข้อเข่านะคะก็คุมการเดินอะไรเหล่านี้เนี่ยการที่ลุกนั่งเนี่ยก็จะช่วยนะคะ
5: คร
6: ับ ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษาแล้วก็การที่เราคือกระดูกอ่อนเสื่อมนี่ก็จริงเป็นเหมือนกับว่ากระดูกเราก็จะมีกล้ามเนื้อคือไม่ให้กระดูกหรือใช้งานมากถ้ากล้ามเนื้อของเราแข็งแรงนะคะต้องรักษากล้ามเนื้อด้วยนะคะฝึกกล้ามเนื้อต้นขาเยอะๆนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะคุยเรื่องกระดูกและกล้ามเนื้อเนี่ยอาจารย์หมอประพจน์จะมาวันจันทร์นะคะ
5: ครับ
6: ถ้าเราแบบว่าเอ็กซเรย์เข่าเสื่อมนะคะปวดไม่มากนะคะบางคนก็เอ็กซเรย์เสื่อมไม่มากแต่ปวดมากไอ้พวกเสื่อมไม่มากแต่ปวดมากแสดงว่ากล้ามเนื้อเรามีปัญหานะคะเพราะว่าเราเดินมันเอกกล้ามเนื้อไม่ได้ช่วยพยุงนะคะ
5: ครับ
6: ทีนี้การอย่างที่บอกว่าเราจะทำยังไงที่เราจะไม่ติดเตียงกันนะคะก็คือต้องสร้างมวลกล้ามเนื้อแล้วก็ดูแลหัวใจได้หลอดเลือดนะคะสโตรกหรือว่ามีปัญหาเรื่องแบบอาหารความดันหรือเรื่องต่างเนี่ยก็เป็นปัญหาที่เกิดหลอดเลือดสมองได้นะคะ
5: mm-hmm. อ
6: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องใส่ใจทั้งวิถีชีวิตแล้วก็อาหารทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่เรื่องของกระดูกอย่างที่บอกว่าตัวที่ทำหนังสือแกงส้มเนี่ยก็จะปิ้งขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมคนสมัยก่อนเนี่ยฟันขาวจั่วไม่มีแคลเซียมไม่มีนม ก็ไปทำแกงส้มถึงรู้ว่าแกงส้มเนี่ยเป็นเคล็ดลับอันหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยเรียกเลยเปรี้ยวซึ่งกินคู่กับผักเนี่ยมันจะทำให้แคลเซียมจากผักเนี่ยถูกดูดซึมได้แล้วก็ต้องมีแสงแดดนะคะ
5: ครับ
6: ตัวของกระดูกเนี่ยกระดูกเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็มีการสร้างสลายนะคะจนกระทั่งอายุนะคะ30ปีขึ้นไปเนี่ยที่บอกว่าเข้าสู่วัยชราของทางแพทย์แผนไทยเนี่ย
5: ครับ
6: การสลายมันมากกว่าสร้าง
5: มากกว่าสร้าง
6: นะครับหลังวัย30ปีขึ้นไปเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวที่เปลี่ยนมากที่สุดก็คือวัยหมดประจำเดือนนะคะแล้วก็การที่เราจะต้องสะสมนะคะสะสมก็คือตั้งแต่เด็กเนี่ยก็ต้องมีทุนกระดูกไว้นะคะ
5: คร
6: ับ แล้วก็รักษาทุนไว้เพราะว่าเวลากลางคนถึงตอนที่เราแก่เนี่ยมันการสลายมันจะมากขึ้นนะคะ
5: ใช่ใช
6: ่ก็เรื่องของกระดูกคุณนี่ก็ต้องป้องกันนะคะก็คือเรื่องที่แบบกระตุ้นในการออกแรงเดินเนี่ยก็

0: ก็หวังไว้ว่าเราจะต้องทำยาคือเราไอไม่ออกอึไม่ออกคันทำไมหรือว่าเป็นแผลเล็กๆน้อยๆทำไมเราต้องใช้ยาฝรั่งก็เป็นที่มาของพยายอครีมตะเล็ดพังพรยาแก้ไอมาขามป้อมอะไรเหล่านี้นะคะก็ทำเป็นยาจากสมุนไพรครั้งแรกของประเทศไทยที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรนะคะแล้วก็วิจัยด้วยแรงที่มีอยู่นี่แหละนะคะแล้วก็ค่อยๆทำมาเพราะยาใหม่แต่ละตัวมันใช้ทุนแต่เราก็คิดว่าโรคง่ายๆนี่เราจะเริ่มก่อนนะคะก็ตอนหลังก็มีพวกกาซิดีนรักษาแผลแล้วก็เครื่องสำอางพวกเปลือกมังคุดพวกอะไรก็เริ่มตอนปี42นะคะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ผ่ากันเปลี่ยนเนี่ยจริงๆแล้วการอักเสบของกล้ามเนื้อก็เป็นสาเหตุที่เราเมื่อยเราปวดเราไม่อยากเดินก็เป็นสาเหตุของการสลายของกล้ามเนื้อได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนเขาจะมียาต้มไปทำไล่ไถนามาก็มียาต้มซึ่งวันก่อนเนี่ยสปก.มาชวนอภัยภูเบศรไปจัดงานพืชส่วนโลกที่อุดรแต่พื้นที่ไม่ได้เยอะนะคะต้องบอกว่าไม่ในสมัยก่อนเนี่ยเราต้องไปเดินป่ากลับมาที่หมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีกระมังใหญ่ๆแล้วมียาต้มอยู่แล้วทุกคนก็มากินด้วยกันคุยกันถามถึงคนนั่นคนนี้อะไรเงี้ยยาต้มเหล่านี้มีถาวรเปลี่ยนแล้วก็ยาอีกหลายตัวซึ่งมีคุณสมบัติในการแก้อักเสบแล้วก็ถาวรเปลี่ยนเป็นตัวหนึ่งที่อภัยภูเบศรพากลับมาสู่สังคมนะคะเป็นยาแก้ปวดเมื่อยยาแก้เสพที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็มียาตัวของกระดูกไก่ดำซึ่งต้อมก็มองว่าโอ้ยังไงคนเราก็ปวดก็เมื่อยอ่ะเราทำไมต้องซื้อยาฝรั่งก็เป็นที่มาของแมสคูลสเปรย์หรือกระดูกไก่ดำแล้วก็มีงานวิจัยซึ่งเป็นสเปรย์นะคะแล้ววันนี้ต้อมก็ไปที่ที่ศิริราชนะคะไปแสดงความยินดีกับคณบดีซึ่งท่านเองเนี่ยเป็นหมอกระดูกนะคะผมอาจารย์หมอประพจน์นี่แหละแล้วก็เปิดพื้นที่ให้อภัยภูเบศรเนี่ยไปจัดนิทรรศการมีงานประชุมวิชาการนะคะของสมาคมเมื่อปีที่แล้วแล้วปิดเราก็เลยไปขอบคุณท่านนะคะแล้วก็เรากระดำแล้วทำเป็นครีมและไปทำเป็นอิมาเจลแล้วก็ทำวิจัยเพิ่งเสร็จปรากฏว่าคนไข้ชอบมากกว่ายาฝรั่งแล้วก็ตายมิติเลยดีกว่ายาที่เอามาเปรียบเทียบซึ่งเป็นยาต่างประเทศอันนี้ก็เป็นอีกก้าวหนึ่งซึ่ง อีกอันหนึ่งที่ภูมิใจแล้วก็เชิญท่านผู้ฟังไปงานหน้ากรรมสนภัยก็คือตัวของเพชรสังฆาซึ่งเพชรสังฆานี่ก็เป็นสิ่งที่ได้จากแฟนๆรายการแล้วนี่แหละเพราะต้องมาเล่าให้ฟังว่าหมู่เพชรสังฆาบำรุงกระดูกในยุคหนึ่งที่แฟนๆหัวก็สูงอายุเนาะ แล้วก็นั่งรถไฟมากันเป็นกลุ่มแล้วก็มาช่วยภัยภูเบศรขายของที่หน้าร้านบางคนก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนเข่าก็กินเพชรสังฆาฏยอถามมันเปลี่ยนคือเพชรสังฆาฏที่เราใช้รักษาฤทธิ์ดวงทวารก็มีเพชรสังฆาฏกับไอตัวของอัคคีทวารซึ่งเป็นตัวที่แก้เสพได้ดีนะคะ คือแก้เสพด้วยนะคะแล้วก็ตัวของเพชรสังฆาฏก็ทำให้ลดการอักเสบทำให้เส้นเอ็นต่างๆเนี่ยมีการสร้างได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็กดน้ำเต้าซึ่งไม่ได้ใส่ไปเยอะนะคะก็ช่วยระบายนิดหน่อยไม่ได้เยอะเลยนะคะก็หลายคนก็ไปใช
1: ้
0: ก็ทำให้ต้องนึกถึงว่าสมัยเดินป่าสมัยก่อนเราก็ต้องซื้อเก่าๆเพชรสังฆาฏใช้ต่อกระดูกใช้ในเรื่องของทำต่อกระดูกมีร้อยข้อต่อกระดูกอะไรเงี้ยนะคะ
1: คร
0: ับ ก็เลยคุยกับไม่โดนในแง่ของการทั้งเมื่อไหร่ที่มันจะได้ผลอายุเท่าไหร่ทำในเซลล์แล้วก็ไปค้นเพิ่มนะคะ
1: mm-hmm.
0: ไปค้นเพิ่มเนี่ยมีฤทธิ์มากมายเลยนะคะมีงานวิจัยหลายฉบับตั้งแต่ไปลดการอักเสบลดปวดทั้งกระตุ้นไปช่วยหลอดเลือดดำโดยกระตุ้นหลอดเลือดดำให้มีความตึงตัวมากขึ้นไม่ให้หย่อนนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ต้านการเกิดกระดูกพรุนช่วยชะลอการสลายกระดูกแล้วก็กระตุ้นการสร้างเซลล์กระดูกนะคะแล้วก็มีการต้านมะเร็งกระดูกในหลอดทดลองนะคะ
1: mm-hmm.
0: แล้วก็มีการศึกษาที่อภัยภูเบศรเนี่ยก็มีการวัดมวลกระดูกนะคะเราก็พบว่าเพชรสังฆาฏเนี่ยให้กิน 1,600

0: 100 มิลลิกรัมนะ6 เดือนเนี่ยชะลอการสูญเสียมวลกระดูกในวัยทองนะคะในภาวะที่มีกระดูกบางคือไปเพิ่มความหนาของกระดูกไขสันหลังแล้วก็ลดการสลายของกระดูกหน้าขาปัจจุบันก็สามารถขายได้ทั่วไปนะคะ
1: คร
0: ับ โดยที่ไม่ได้อยู่ในต้องอยู่ในร้านยาก็ได้คือไม่ถึงขนาดป่วยไม่ต้องรอให้สลายนะคะอันนี้ก็เป็นงานที่อย่างที่บอกว่าเดินมาถึงวัย65 ถึง 66เนี่ยก็ได้แค่เนี้ยทั้งที่เราก็ทำหนังสือทิ้งไว้แล้วก็จะพยายามที่จะเก็บความรู้ในรูปแบบของหนังสือรายการวิทยุก็คือทั้งให้ความรู้ชวนกันคิดว่าเราจะทำยังไงดีนะคะในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนแล้วก็เราก็มีเป็นสังคมผู้สูงอายุเรื่องของกระดูกนะคะก็เป็นอันหนึ่งที่เราเองเนี่ยตั้งใจแล้วก็มาเป็น10 ปีทุกอ่ะ10 ปีทุกตัวเลยนะเพื่อนต่างชาติก็ทำมาเป็น10 กว่าปีละกระดูกกระดองก็10 กว่าปีละแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยก็เรียกว่าท่านผู้ฟังก็จะเป็นวิชาการนิดหนึ่งนะคะก็คือเวลาที่เราทำสมุนไพรเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานมาตรฐานนี้ก็จะออกโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศเขาเรียกว่าไทยเออร์บอนฟาร์มาโคเปียเภสัชตำรับสมุนไพรของไทยแต่ก่อนไม่มีกระดูกไก่ดำเดี๋ยวนี้มีแล้วแล้วก็เราก็เรียกว่ามีการเรียกว่าต้องถูกต้องตามมาตรฐานและวิธีการปลูกของเราก็ถูกอยู่แล้วคือเราจะถึงเวลาต้องปลูกกลางแดดจัดการอาหารต้องครบเก็บตามเวลากำหนดอะไรเงี้ยนะคะถ้าสังฆาฏเนี่ยต้องปลูกประมาณปีหนึ่งขึ้นไปถึงจะถึงมาตรฐานเพราะไม่ใช่ว่าเราไปซื้อเพื่อสังฆาฏที่ไหนได้อันนี้ไม่ได้มันต้อง
1: ร
0: ู้ว่า
1: ครับผม
0: ตัวของเพศสังฆาฏเนี่ยผ่านมาตรฐานไหมนะคะ
1: ม
0: าตั้งต้นเนี่ยปลูกปีครึ่งนะคะ
1: ปีครึ่ง
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามที่จะทำงานวิจัยซึ่งก็มีอีกหลายอันที่เราได้เริ่มเรียกว่าเริ่มวางแผนกันหลายๆเรื่องนะคะตัวของอีมันเจลเริ่มได้ก่อนไม่ต้องไปขัดแย้งกับแพทย์ชอบใช้มากนะคะตัวของสเปรย์แพทย์กระดูกที่เนี่ยนะคะแต่ที่มาใหม่ๆก็ไม่รู้เรื่องเลยสมุนไพรอย่างนี้ก็พูดเป็นเรียกว่าตอนนี้เขามาตรวจการแพทย์แผนไทยเขาเรียกว่ามาตรฐานในเรื่องของเนี่ยนะคะของแพทย์แผนไทยเนี่ย แพทย์ก็ต้องมาช่วยพูดโอ้โหพูดตัวนี้ใช้เองกับคนไข้ชอบอะไรเงี้ย ก็เป็นอันหนึ่งที่ภูมิใจแล้วก็วันนี้เนี่ยก็คงเล่าให้ฟังว่าเราจะรักษากล้ามเนื้อกับกระดูกของเราได้ยังไงนะคะรวมทั้งการที่เราจะต้องไม่ติดเตียงคือแม่ต้อมเกิดจากการที่อาจจะเราอาจจะลืมคิดที่อาจจะแบบคือไม่รู้ว่าแม่ปวดอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็ไม่เดินเลยคือไม่เดินที่เฉยยิ้มมาอย่างนั้นนะคะแล้วไม่ปวดไปเลยนะ
1: เขาเดินมาเขาเจ็บเขาปวดเขาก็เลยหยุดไปเลย
0: หยุดไปแล้วก็มีโรคของวินัยไกลบุตรคือเป็นโรคตุ่มน้ำพองขึ้นมา
1: ครับ
0: ก็เป็นเรื่องที่เราก็ดูแลก็ดีใจที่แบบยังไงอ่ะอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวคือชอบทะเลาะกับแม่ แต่ว่ามันเป็นความเป็นคืออะไรอ่ะคือมันบ้านเราก็เป็นต้อมอะค่ะก็คือเพราะแม่เป็นอย่างนี
1: ้
0: ให้ลูกได้คุยได้พูดได้แลกเปลี่ยนอาจจะเสียงดังแล้วต่างคนอย่างเงียบงอนกันไปบ้างอะไรบ้างก็เป็นวิธีนะคะ
1: ครับ
0: ก็เล่าให้ท่านผู้ฟังก็เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ก็เดี๋ยวยังไงใครที่อยากมีคำถามก็ถามได้แล้วก็ถ้าอยากจะคุยกับแพทย์แผนไทยนะคะเดี๋ยวยังไงคุณบรมก็บอกโทรศัพท
1: ์
0: นะคะคอนเซนเตอร์นะคะค่ะวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ค่ะ
1: โอเคครับวันนี้มีแจกไหม
0: วันนี้เนี่ยน้องเขาบอกว่าอภัยบนแคร์เนี่ยแจกได้นะคะ
1: โอเค
0: แต่ก็เป็นของที่แบบที่ระลึกพร้อมหนังสือแล้วก็ตัวของครีมกันแดดก็ยังแจกเหมือนเดิมเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของปีนี้เพราะว่าทำไมต้องแจกเพราะต้องรู้สึกว่าอยากให้เขาอยู่ ถ้าหากเขาไม่อยู่ในสิ่งที่เราคิดกันมาอย่างดีตั้งแต่ป้องกันไม่ให้ไม่ให้มีการสร้างเมลานินไม่ให้เมลานโนไซต์ถูกกระตุ้นอะไรเงี้ยนะคะ
1: คร
0: ับ เราออกแบบกันมาดีมากเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ให้คนได้ลองใช้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะขายไม่ได้แล้วก็เราต้องหลายตัวเลยต้องเสียดายนะคะก็เราก็ต้องดูว่าตัวนี้เนี่ยจะไปได้ไหมแต่ที่แน่ๆเนี่ยอภัยเมาส์สเปรย์เนี่ยไปได้
1: ไปได้สวยเลย
0: ไปได้สวยหลายคนก็ชอบซึ่งต้องก็ใช้ไปไหนต้องพกติดตัวเพราะรู้สึกเจ็บคอแล้วก็ต้องพ่นเลยแล้วก
1: ็
0: รู้สึกดีขึ้นค่ะ
1: ครับก็สรุปเป็นตัวอภัยโบนแคร์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีหนังสือไหม
0: มีค่ะ
1: หนังสือเล่มล่าสุด
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับตกลง2อย่างนะ
0: 3อย่างติ
1: อ๋อมีอภัยพรีเมียม UV Shield ด้วยกันแดดด้วยนะโอเคครับอ่ะ3อย่าง3อย่างโอเคครับให้ดร.ต้อมท่านพักเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครที่เป็นแฟนประจำอยู่ของรู้นะครับก็จะมีการมอบของที่ลึกเอาไปใช้กันนะแล้วใช้แล้วใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับใช้แล้วใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆ3อย่างนะครับมี3อย่างนะครับมีอภัยพรีเมียม UV Shield เป็นชื่อเป็นครีมกันแดดตัวใหม่นะครับอภัยพรีเมียม UV Shield เป็นครีมกันแดดตัวใหม่ที่น่าสนใจมากเลยนะคุณสมบัตินี่เราก็ดีมากเลยนะครับอภัยผู้เบสตั้งใจทำดร.ต้อมก็ตั้งใจทำอย่างยิ่งเลยเพื่อให้ได้ของดีมีคุณภาพออกมาแล้วก็อภัยโบนแคร์อภัยโบนแคร์นี่คือเพชรสังฆาตเพียวๆครับเป็นเพชรสังฆาตเพียวๆที่ทำเป็นแคปซูลนะดูแลสุขภาพของกระดูกและข้อครับเอาไปใช้กันนะท่านที่ต้องการก็เดี๋ยวรีบโทรแล้วกันแล้วก็หนังสือบันทึกของแผ่นดินเล่มล่าสุดนะครับหนังสือบันทึกของแผ่นดินเล่มล่าสุดนะครับเป็นสมุนไพรเกราะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัตินะครับวันนี้กติกาก็3ท่านแรกนะ3ท่านแรกต้องยังเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้ของที่ระลึกเลยนะครับ3ท่านแรกต้องยังไม่เคยได้ของที่ระลึกเลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้อภัยพรีเมียม UV Shield ถึงจะมีสิทธิ์นะครับนะฮะ3ท่านแรกยังไม่เคยได้ของที่ระลึกหลังจากนั้นต้องเป็นท่านที่ยังไม่เคยได้อภัยพรีเมียม UV Shield ครับหลังเบรกโทรเข้ามาเบอร์เดิมครับ022763888เบอร์เดิมนะฮะ022763888ครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
2: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยย้ำนะครับ3สายแรกต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้ของที่ระลึกนะครับจากนั้นสายที่4ไปแล้วต้องยังไม่เคยได้อภัยพรีเมียมยูวีชิลครีมกันแดดตัวล่าสุดของอภัยภูเบศนะครับโอเคครับเปิดสายครับ02-276-3888ครับสายแรกมาแล้วโทรจากไหนครับ
3: จังหวัดนครสวรรค์ค
2: ่
3: ะ
2: นครสวรรค์ยังไม่เคยได้ของที่ระลึกนะ
3: ไม่เคยเลยค่ะ
2: ฟังมานานหรือยังครับ
3: ฟังตั้งแต่ปีน้ำท่วม54อ่ะค่ะ
2: น้ำท่วมใหญ่อ่ะเหรอ
3: ค่ะ
2: โอเคครับต้นทําแห้งไปนานแล้วครับ
3: แล้วก็เป็นลูกค้าประจำด้วยนะคะ
2: โอ้ใช้อะไรอยู่บ้างครับ
3: ใช้ Cleansing Water
2: โ
3: อ้ค่ะแล้วก็อภัยดีอะไรนะคะเมาส
2: ์อภัยเมาส์สเปรย
3: ์
2: โอ้นี่ใช้หลายตัว
3: ค่ะตะไคร้หอม
2: แล้วอยู่นครสวรรค์นี่อำเภออะไรครับ
3: อยู่หักคีรี
2: แล้วมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่นั่นไหม
3: ไม่มีค่ะ
2: แล้วสั่งโดยตรงเหรอ
3: สั่งโดยตรง
2: แ
3: ต่สั่งนะคะ
2: โอ้สั่งดี
3: ติดใจก็จะสายไปด้วย
2: โอเคยังไงใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับโอเคครับก็จะได้รับของที่ระลึกเหมือนเดิมที่แจ้งไปนะครับ
3: ค่ะ
2: แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมโทรกลับไปขอชื่อที่อยู่อีกทีหนึ่งนะ
3: ได้ค่ะ
2: 042-1899ผมก็มีเพื่อนอยู่พยุหะอยู่หลายคนเหมือนกันสมัยเรียนอยู่ที่นครสวรรค์โอเคครับขอบคุณครับมีอะไรจะบอกดร.ต้อมไหม
3: ขอบคุณดร.มากเลยนะคะที่ผลิตสิ่งดีๆให้กับพวกเรา
4: ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะก็ซึ่งกันและกันนะคะคือต้อมจัดรายการในวันนี้ก็เพราะมีท่านผู้ฟังนี่แหละค่ะ
2: นะฟังแล้วก็โอเคครับ
3: เออสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็อายุยืนยาวนะคะ
2: ครับ
4: สาธุค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากครับนี่เป็นแฟนพันธุ์แท้ตัวจริงเลยแล้วก็ใช้ของเราหลายๆตัวใช้แล้วก็พอใจด้วยนะบางอย่างให้ฝากบอกต่อด้วยนะครับคนบ้านเดียวกันสายนี้จากไหนครับ
5: ค่ะของค่ะค่ะของดร.ต้องอะค
2: ่
5: ะ
2: ใช่ครับใช่ครับโทรจากไหนครับ
5: กรุงเทพเนี่ยค่ะ
2: กรุงเทพฟังรายการมานานหรือยังครับ
5: โอ้โหไม่รู้จะกี่ปีแล้วโทรไม่เคยได้สักทีเลย
2: วันนี้โทรติดแล้วนะโอเคยังไม่เคยได้ของที่ระลึกนะ
5: ไม่เคยได้สักทีโทรไม่รู้จะกี่ร้อยหน
2: โอเคครับวันนี้โชคดีโทรติดมีอะไรจะบอกกับดร.ต้อมเชิญครับ
5: ดร.ต้อมคะ
4: ค่ะ
5: คิดถึงค่ะดู
4: ขอบคุณค่ะ
5: ทุกครั้งที่จะมาออกเลยค่ะแต่ไม่เคยได้แล้วจริง
4: เย้วันนี้โชคดีมากเลยค่ะ
2: โอเคครับ
5: คร
2: ับโชคดีครับ
5: ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
6: แล้วติดต่อกับยังไงคะเนี่ย
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะโทรไปขอชื่อที่อยู่นะครับ
6: ค่ะ
2: เบอร์ของคุณลงท้ายด้วย5019นะ
6: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: จ้าสวัสดีจ้า
6: สวัสด
2: ี
6: ค
2: ่
6: ะ
2: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าต่ออีกท่านนึงครับท่านที่ยังไม่เคยได้บอกโทรมานานแล้วเนี่ยมาดูซิจะมีอีกเยอะผมเชื่อมีอีกเยอะแยะนะ เอาเป็นว่าเราก็แบ่งๆไปทยอยกันไปนะครับสายนี้จากไหนครับ
7: จากภูเก็ตค่ะ
2: ภูเก็ตยังไม่เคยได้นะ
7: ยังไม่เคยค่ะ
2: ฟังชัดเจนไหมที่ภูเก็ต
7: ชัดเจนมากเลยค่ะ
2: หรอเป็นสวทในพื้นที่หรือว่าฟังจากกรุงเทพเนี่ยรู้ไหมฟังจากสวทภูเก็ตเนาะ
7: ค่ะ
2: เอาขอบคุณทางสวทภูเก็ตด้วยนะอ้าวยังไม่เคยได้ของที่ลึกนะ
7: ค่ะ
2: วันนี้ได้ไปมีอะไรจะบอกกับดร.ต้อมเชิญเลยครับ
7: ของให้ดร.ต้อมเนี่ยผลิตสมุนไพรดีๆมาให้กับประชาชนอีกนะคะ
4: ขอบพระคุณค่ะจะทำหน้าที่ต่อไปค่ะ
2: อยู่ในใจดร.ต้อมอีกเยอะเลยจะพยายามค่อยๆทำไปเรื่อยๆขอบคุณครับ
4: แรงมี
2: ดีที่
4: ขอบคุณค
2: ่
4: ะ
2: ในตัวสู้เต็มที่เท่าที่กำลังกายกำลังใจมีอยู่นะสายนี้ก็ต้องยังไม่เคยได้อภัยพรีเมียมเนี่ยอภัยพรีเมียมยูวีชิลนะครับมีชื่ออยู่ไหมครับสายที่4ฮัลโหล
8: ฮ
2: ั
8: ลโหล
2: โทรติดแล้วครับคุยทางโทรศัพท์ครับฮัลโหลฮัลโหลคุยทางโทรศัพท์ครับฮัลโหลเดี๋ยวถูกตัดสิทธิ์นะโทรติดแล้วนะคุยทางโทรศัพท์ครับฮัลโหล
8: คร
2: ับ ครับโทรติดแล้วโทรติดแล้วคุยทางโทรศัพท์นะได้ยินนะ
8: ได้ยินคร
2: ับเคยมีชื่ออยู่ไหม
8: มีก็คุณรอมจำผมไม่ได
2: ้
8: เหรอ
2: โอ้จำไม่ได้จำไม่ได้จริงๆขออภัย
8: อยู่ปากช่องแ
2: หละอยู่ปากช่องเราเคยเจอกันไหม
8: ผีน่ะ
2: ฮะว่าไงนะครับ
8: ผมมีชื่อแล้วที่อยู่หมู่สี่ที่บอกอยู่หมู่สี่อ่ะ
4: อยู่หมูสีที่ปลูกสมุนไพรด้วยเปล่าคะที่แบบว่าปลูกสมุนไพรไปเยอะๆเลยถ้าจำได้ครับคล้ายครับคาค่ะ
2: ใช่ไหมใช่ไหม
8: มีผมที่ดร.ส่งนี่อะไรมาข้ามป้อมกับ
2: อะไ
8: รกับมิ้งชันมา
2: ขอชื่อด้วยขอชื่อด้วยฮัลโหลขอชื่อด้วย
8: สวัสดีครับ
2: โอเคได้ยินเสียงผมไหมเนี่ย
8: ได้ยินอยู่
2: เดี๋ยวผมโทรกลับพรุ่งนี้นะ
8: ครับผม
2: พรุ่งนี้ผมโทรกลับโอเคครับมีอะไรจะบอกดร.ต้อมไหม
8: ไม่มีผมอยากจะได้หนังสือ
2: เล่มล่าสุดนี่แหละโอเคได้อยู่แล้วครับหนังสือได้อยู่แล้วแล้วก็มีแฟนหรือยังอ่ะ
8: ตุ๊กแกงส้มน่ะผมได้มาแล้ว
2: เข้าใจมีแฟนหรือยังฮัลโหลโอเคเขาไม่ได้ยินเสียงเราแน่เลย
4: ไม่เป็นไรค่ะ
2: เดี๋ยวผมโทรกลับแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลาขออภัยด้วยนะครับตัดสายไปแล้วผมจดไปแล้วโอเคจดเบอร์ไปแล้วโทรจากไหนครับ
9: ค่ะจากลพบุรีค่ะ
2: มีชื่ออยู่ไหม
9: มีนานแล้วค่ะ
2: คุณนายครับ
9: ภูริตา
2: ภูริต่อเต่าสระอานะ
9: ค่ะ
2: นามสกุล
9: เกลือกแก้วชวีค
2: ่
9: ะ
2: เกลือแก้วชวีนะ
9: ค่ะ
2: โอเคครับมีอะไรจะบอกดร.ต้อมไหม
9: ขอบพระคุณมากเลยค่ะสำหรับหนังสืออยากได้หนังสือ
4: โอ้ดีใจค่ะที่ยังมีคนอ่านหนังสือนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะ
2: แล้วหนังสือเล่มล่าสุดยังไม่ได้ใช่ไหม
9: ไม่ได้
2: โอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวจะส่งไปให้ตามที่ดร.ต้อมแจ้งไว้นะครับโอเคครับ
9: คร
2: ับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
2: หลายคนได้หนังสือไปบอกว่าชอบนะก
4: ็ดีใจแพ้คุณมาลงชอบเดี๋ยวนี้คนอ่านหนังสือน้อยลง
2: ใช่ชอบอย่างเดียวไม่ต้องอ่านด้วยนะครับสวยแน่นอนแล้วก็ดูกระดาษดีมากมีชื่ออยู่ไหมครับ
10: มีค่ะ
2: คุณ
10: พรกมลรัตนะค่ะ
2: พรกมลนามสกุลรัตนะนะ
10: ค่ะ
2: โอเคครับมีอะไรจะบอกดร.ต้อมเชิญครับ
10: ขอบพระคุณดร.มากค่ะไม่สบาย
4: ตอนน
2: ี้อ๋อไม่สบายอยู่ครับ
4: ค่ะกินดีนะคะขอให้หายไวๆนะคะ
2: โอเคครับหายไวๆพักผ่อนครับโชคดีครับไม่กวนครับหายไวๆครับป่วยเป็นเรื่องปกตินะไม่ต้องซีเรียสนะครับป่วยเป็นเรื่องปกติเราก็รักษากันไปนะทำความเข้าใจกับโรคที่เราเป็นรักษาเลือกเอาที่ทางที่เหมาะสมกับตัวเองเชิญครับมีชื่ออยู่ไหม
11: มีค่ะ
2: คุณ
11: สมศรีค่ะ
2: สมศรีนามสกุล
11: อัครเอกปัญญาค่ะ
2: อัครเอกปัญญานะ
11: ค่ะ
2: มีอะไรจะบอก
11: ตอนนี้ตอนนี้จะบอกคุณบรมว่าใช้เบอร์นี้แล้วนะคะเบอร์เก่าเปลี่ยนไปแล้วค่ะ
2: อ๋อเดี๋ยวผมจดเบอร์ด้วยดีกว่าเนาะ063 1587761โอเคครับ
11: ค่ะ
2: ครับโชคดีครับ
11: ฟังฟังที่มากนะคะ
2: ฟังที่ไหนเนี่ย
11: กรุงเทพค่ะ
2: โอเคชัดเจนชัดเจนนะ
11: ชัดค่ะ
2: ค่ะโอเคครับดร.
11: ขอบคุณดร.มากนะคะ
4: ขอบคุณเช่นกันค่ะ
11: ยาสีฟันใช้ดีค่ะ
2: โอเค
11: ค
2: ่
11: ะ
2: ได้ใช้ดีช่วยบอกต่อด้วยนะฮะช่วยดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะบอกมาทางเราก็ชื่นใจบอกไปให้เพื่อนๆพักพวกเพื่อนพ้องก็เราก็ชื่นจิตนะครับสายนี้น่าจะเป็นสุดท้ายมีชื่ออยู่ไหมครับ
12: ไม่มีครับ
2: ไม่มีเนาะทำไมล็อกไม่ได้โอเคล็อกแล้ว0995677390นะ
12: ครับ
2: 0995677690โอเคมีอะไรจะบอกด้วยต้นไม
12: ้คุณฟังครั้งแรกเลยนะครับ
2: ครับ
4: อ๋อโชคดีจังเลยค่ะที่โทรติดนะคะ
2: ฝากฟังฝากฟังทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์4-5 ทุ่มนะครับ
12: ได้ครับ
2: โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณต้นด้วยครับ
4: ค่ะขอบคุณ
2: ครับโอเคครับหมดเลย
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
14: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23:00 น.กับอานนท์นันตสุคนครับวันแม่แห่งชาติพรุ่งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดให้ใช้ทางพิเศษฟรี3สายทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
16: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
17: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
18: ได้เลยเช็คมา
17: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
18: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
17: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
18: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
19: อุ้ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
20: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
19: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
21: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
14: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางในวันพรุ่งนี้ตลอด24ชั่วโมง
22: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือคทพกระทรวงคมนาคมแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันพรุ่งนี้12 สิงหาคม 2569เนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นไปตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการตั้งแต่เวลา 0:01 น.ถึง 24:00 น.รวมเวลา24ชั่วโมงได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัฐจำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านการยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางในวันหยุดราชการทั้งนี้กทพ.ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางร่วมกันขับขี่ปลอดภัยไม่ย้อนสอนเพื่อความปลอดภัยของทุกคน สอบถามข้อมูลเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ Exact Call Center โทร1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
14: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบให้สคบเร่งแก้ไขปัญหาโรงเรียนสอนว่ายน้ำที่ค้างชำระค่าคอร์สอย่างเร่งด่วนเน้นย้ำการหมดอายุของคอร์สเรียนไม่ถือเป็นข้ออ้างให้เร่งคืนเงินแก่ผู้ปกครองให้เสร็จภายใน15วัน
0: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงผลการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีผู้ปกครองถูกโรงเรียนสอนว่ายน้ำปฏิเสธการคืนเงินหลังสาขาปิดตัวลงโดยอ้างเงื่อนไขคอร์สหมดอายุและให้รอเงินคืนนานถึง120วันว่าได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบพร้อมทีมงานลงพื้นที่เจรจากับผู้ประกอบการทันทีจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วภายใน1วันโดยผู้ประกอบการตกลงจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีผู้ร้องเรียนภายใน15วันและย้ำว่าคอร์สหมดอายุไม่ใช่ข้ออ้างในการปฏิเสธความรับผิดชอบหากไม่ได้แจ้งเงื่อนไขให้ชัดเจนตั้งแต่ก่อนซื้อขายนอกจากนี้ได้มอบหมายให้สคบขยายผลตรวจสอบธุรกิจบริการที่เก็บเงินล่วงหน้าในลักษณะครอสเรียนทั้งสถาบันสอนพิเศษกิจกรรมเด็กและสถาบันออกกำลังกายเพื่อป้องกันการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมพร้อมเตือนให้ผู้ปกครองตรวจสอบรายละเอียดสัญญาใบเสร็จและเงื่อนไขการใช้งานทุกครั้งก่อนชำระเงินหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect และศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
14: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าขับเคลื่อนระบบนิเทศการศึกษายกระดับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยจินตคณิตพร้อมติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนอย่างใกล้ชิด
1: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ครั้งที่29 2569ที่ประชุมรับทราบผลสำเร็จของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นที่นำหลักสูตรจินตคณิตมาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งผลให้นักเรียนสามารถคว้ารางวัลทั้งระดับประเทศและนานาชาติอาทิเด็กชายสัตตคุณชัยวงศ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่คว้า3ถ้วยรางวัลและ1เหรียญทองจากเวทีการแข่งขันในสาธารณรัฐสิงคโปร์ทั้งนี้สปท.ยังคงติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีอย่างต่อเนื่องทั้งผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตได้มอบหมายผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและให้กำลังใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
14: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลอีกเช่นเคยครับช่วงเวลาสบายๆ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์ถึงศุกร์เลยครับจันทร์อังคารพุธเราพบกันที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและวันศุกร์เราก็พบกันที่ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891และ819กิโลเฮิรตซ์เรียกว่าพบกันทั้ง3คลื่นนะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลยรวมไปถึงสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่ติดตามรับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับรายการเพลงประทับใจก็อาจจะเริ่มต้นด้วยเพลงบรรเลงดนตรีไทยดนตรีสากลผสมกันจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับกับทำนองเพลงวิหกเหินลมนะหลายคนอาจจะคุ้นเคยผมก็จะนำเพลงนี้มาเริ่มต้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเพลงประทับใจให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยบทเพลงรำวงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับเพลงนี้ลองไปฟังดูว่าคนรุ่นใหม่ร้องเพลงรำวงแล้วทำดนตรีใหม่เป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับ

ฟังจังหวะรำวงทีไรแล้วสนุกแบบว่าอยากจะลุกขึ้นเต้นเลยนะครับจริงๆผมก็ลุกขึ้นเต้นได้นะรำลุกขึ้นเต้นแล้วก็แบบว่าเออรำวงไปด้วยเพราะว่าตอนนี้อยู่ในห้องนี้คนเดียวคงไม่มีใครเห็นแน่ๆเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์สดนะรายการนี้เพราะฉะนั้นเปิดเพลงอะไรจะเต้นจะรำจะลีลาดแบบไหนเนี่ยผมว่าได้หมดเลยนะคุณผู้ฟังครับถ้าใครอยากจะมาเต้นรำวงกับผมในเวลานี้ก็เข้ามาเลยนะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ไม่เปิดประตูให้เพราะตอนนี้อยู่คนเดียวอยากจะมอบเพลงสนุกบ้างให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมีเพลงจังหวะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงสนุกเพลงรำวงนะเพลงลีลาดหรือแม้แต่เพลงช้าซึ้งสนุกสนานก็มีมาฝากกับท่านผู้ฟังเหมือนกันนะครับมีเพลงหนึ่งที่มีจดหมายแนะนำมาพูดถึงจดหมายคุณผู้ฟังครับตอนนี้บนโต๊ะผมเนี่ยมีแต่ไปรษณียบัตรเต็มไปหมดเลยมันยังไม่ได้เอามาตอบเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีแสดงความอาลัยนะครับในเรื่องของการสิ้นพระชนม์นะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับแล้วก็เราก็เลยมีพวกสารคดีต่างๆมาให้ฟังกันแล้วก็เพลงช้าๆมาฝากกันซะส่วนใหญ่แล้วก็รวมถึงไปรษณีย์บัตรที่ส่งเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะรายการเพลงประทับใจหรือว่าจะเป็นรายการสุขสันต์บ้านเราเนี่ยผมไม่ได้เอามาตอบเลยนะครับมีเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมาแล้วผมอ่านไปรษณียบัตรแล้วผมจำได้ก็คือชื่อท่านน่ะแปลกนะครับจริงๆชื่อคนเนี่ยก็เป็นชื่อเฉพาะจะแปลกหรือไม่แปลกก็อาจจะมีความหมายอยู่ในตัวนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยชื่อของท่านแทนตัวว่าคุณป้านะฮะบอกว่าป้าขอเพลงนะครับชื่อเพลงว่ารักปักใจแต่ไม่ได้ระบุว่าศิลปินคนไหนเป็นคนร้องแล้วช่วงเวลานี้เราก็เปิดเพลงวงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นผมก็เลยหยิบเอาการแสดงสดของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาให้ฟังนะครับคุณป้าสุขสมใจนะครับคุณป้าสุขสมใจจริงๆผมเคยได้ยินแต่ชื่อสมใจนะแต่ว่าท่านชื่อสุขสมใจก็ไม่เป็นไรนะครับบอกแล้วว่าชื่อใครชื่อมันนะครับให้ฟังรักปักใจจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วเดี๋ยวพักฟังสารคดีแล้วกลับมามี2เพลงที่ทำนองคล้ายกันม่านมงคลและฟ้าแดงวันนี้หยิบเอาการแสดงสดที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยและสากลที่เราเรียกกันว่าสังคีตสัมพันธ์มาให้ฟังกันนะครับม่านมงคลนี้เป็นเพลงที่มีปีมอนเข้ามาผสมด้วยฟ้าแดงก็ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น2เพลงนี้วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์บรรเลงได้อย่างไพเราะมากๆไปฟังกันเลยครับเริ่มต้นจากรักปักใจพักสารคดีแล้วกลับมากับม่านมงคลและฟ้าแดงครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ังเพลงจังหวะรำวงตอนแรกฟังรักปักใจก็ยังสนุกอยู่นะครับพอพักสารคดีของเจ้าฟ้าพาไปเนี่ยแล้วกลับมาด้วย2เพลงหลังที่จบไปคือม่านมงคลแล้วก็ฟ้าแดงเนี่ยมันรู้สึกเศร้าๆนะคืออาจจะเศร้าเพราะว่าทำนองที่เอามาใช้ใน2เพลงก็คือทำนองเพลงไทยเลยนะครับแล้วประกอบกับที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเอามาบรรเลงเป็นสังคีตสัมพันธ์ด้วยมีทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลมาผสมผสานกันมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเศร้าแต่ว่าคือต่อให้เศร้ายังไงผมว่าเพลงเพราะนะทำนองเพลงไทยเนี่ยเพราะอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเอาดนตรีไทยมาผสมผสานด้วยเนี่ยโอ้ยิ่งเพราะใหญ่เลยผมชอบนะสังคีตสัมพันธ์บอกเลยชอบมากๆนะครับมีอีกเพลงนึงไหนๆก็ฟังเพลงไทยสังคีตสัมพันธ์ผสมผสานแล้วลุงสมพรจากไซน้อยบอกว่าอยากฟังเดือนประดับใจนะครับวันนี้ผมหยิบเอาวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็นำดนตรีมาเรียบเรียงใหม่มาร้องใหม่แต่ทำนองเดิมนะครับเนื้อเพลงไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็เลยขออนุญาตหยิบเดือนประดับใจที่เป็นคนรุ่นใหม่จากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาร้องให้ได้เปิดให้ฟังกันสำหรับคุณลุงสมพรที่ขอกันเข้ามาในรายการนะครับคุณสมพรจากไซน้อยขอเพลงนี้กันเข้ามามอบให้กับทุกๆคนด้วยครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะนำท่านผู้ฟังไปรู้จักกับการแต่งกายของหญิงในสมัยอยุธยากันค่ะจากเปลือยอกถึงตะเบงมานการแต่งกายที่ตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาซึ่งก่อนจะกล่าวถึงตะเบงมานต้องอธิบายถึงลักษณะการแต่งกายโดยเฉพาะท่อนบนของผู้หญิงสามัญชนในอดีตซะก่อนนะคะจากบันทึกของชาวต่างชาติที่เข้ามาในสมัยอยุธยากล่าวไปในทำนองเดียวกันว่าผู้หญิงในสมัยนั้นเปลือยอกหรือสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นเนื่องจากอยู่ในเขตอากาศร้อนดังนั้นการแต่งกายท่อนบนของผู้หญิงจึงห่มผ้าแถบคาดอกลักษณะคล้ายเกาะอกในปัจจุบันนั่นเองค่ะบ้างก็ห่มสบายบ้างสวมเสื้อแบบคอแหลมบ้างมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกบ้างก็เปลือยอกและสำหรับผู้หญิงที่เปลือยอกส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงที่มีลูกหรือแก่ชราแล้วนั่นเองค่ะการที่ผู้หญิงในสมัยอยุธยาไม่นิยมแต่งกายสวยงามเพราะไม่สะดวกกับกิจการงานหรืออาจจะเป็นเพราะไม่มีโอกาสจะไปงานรื่นเริงบ่อยครั้งจะมีอยู่บ้างก็เมื่อถึงเทศกาลหรืองานวัดซึ่งนับว่าเป็นโอกาสให้ผู้หญิงสามัญชนแต่งกายประชันกันเต็มที่ค่ะในสังคมอยุธยาผู้หญิงมีบทบาทดูแลบ้านช่องและการเพาะปลูกเมื่อยามที่ผู้ชายถูกเกณฑ์ไปรับใช้รัฐและบรรดาเจ้าขุนมูลนายพวกเธอต้องอยู่เย่าเฝ้าเรือนต้องเป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งไม่ใช่ผู้หญิงที่เอวบางร่างน้อยอรชรอ่อนแอนต้องดูแลบ้านเรือนในระหว่างที่สามีไม่อยู่จึงต้องรู้จักป้องกันตนเองดังนั้นไม่แปลกที่ผู้หญิงในสมัยนั้นจะต้องเรียนรู้วิชาการต่อสู้อย่างน้อยก็ต้องจับดาบใช้เป็นค่ะผู้หญิงอยุธยาจึงต้องเป็นประเภทมือก็ไกวดาบก็แกว่งคืออยู่บ้านกับเด็กและคนชราคอยดูแลเรื่องสวนไร่นาและป้องกันโจรผู้ร้ายไปในขณะเดียวกันผู้หญิงอยุธยาส่วนใหญ่จึงไว้แต่ผมสั้นและมีร่างกายกำยำทะมัดทะแมงไม่แพ้ผู้ชายดังนั้นการแต่งกายด้วยการห่มตะเบงมานจึงตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาอยู่ไม่น้อยค่ะตะแบงมานหรือตะแบงมานคือการห่มผ้ารูปแบบหนึ่งโดยการคาดอกแล้วนำชายทั้งสองข้างไขว้กันแล้วนำไปผูกที่ต้นคอการห่มแบบตะแบงมานมักเข้าใจกันว่าผู้หญิงในอดีตนิยมห่มเวลาไปรบเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วจุดประสงค์ของการห่มแบบตะแบงมานคือการแต่งกายให้สะดวกสบายกระฉับกระเฉงเพื่อความสะดวกในการทำงานเช่นการตำข้าวไซมอน เดอ ลา ลูแบร์ชาวฝรั่ง

ฝรั่งเศสที่เข้ามาอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้บันทึกการแต่งกายของผู้หญิงไว้ว่าชาวสยามนุ่งห่มผ้าน้อยชิ้นเพราะร้อนและความเป็นอยู่อย่างง่ายๆอันเป็นธรรมเนียมของพวกเขาชาวสยามไม่ค่อยจะได้ห่อหุ้มร่างกายให้มิดชิดนักนอกจากผ้านุ่งแล้วผู้หญิงก็ปล่อยตัวล่อนจ้อนเพราะพวกนางมิได้สวมเสื้อชั้นในมัสลินเหมือนอย่างผู้ชายชั่วแต่คนมั่งมีเท่านั้นที่ใช้สบายห่มลางทีก็ปัดชายสบายเฉียงไปคลุมต้นแขนเข้าไว้แต่อาการที่สุภาพของนางก็คือใช้ตอนกลางผืนคาดหลังแล้วสอดรักแร้มาปกฐานเข้าไว้แล้วตลบชายสบายทั้งสองด้านพักไหล่ไปทิ้งชายอยู่ทางเบื้องหลังซึ่งเป็นการห่มแบบตะแบงมานอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบจากบันทึกของไซมอนเดลาลูแบร์ฉบับแปลภาษาอังกฤษซึ่งบันทึกไว้ว่าการห่มผ้าจะทิ้งชายทั้งสองไว้ด้านหลังซึ่งน่าจะเป็นการห่มผ้าแถบหรือห่มสบายที่มีการไขว้ผ้าแต่ไม่ได้นำไปผูกไว้ที่ต้นคอดังนั้นที่บอกว่าห่มแบบตะแบงมานี้น่าจะเป็นการเพิ่มเข้าไปของผู้แปลฉบับภาษาไทยอย่างไรก็ตามการห่มผ้าที่มีการไขว้ผ้าในสมัยอยุธยาอาจจะเรียกอย่างรวมๆ ว่าตะแบงมานก็เป็นได้ไม่ได้เรียกเฉพาะแต่การคาดผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายผ้าไปไขว้และผูกไว้ที่ต้นคอเท่านั้นแม้ผู้หญิงอยุธยาจะห่มผ้าแถบห่มสบายสวมเสื้อหรือมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกแต่สันนิษฐานว่าส่วนใหญ่จะเปลือยอกหรือจะไม่ปกปิดมิดชิดทั้งนี้สำหรับชาวอยุธยาท่อนบนหรือหน้าอกคือส่วนที่บ่งบอกความเป็นชายหญิงไม่ใช่อวัยวะเพื่อบ่งบอกถึงความงดงามหรือเย้ายวนทางเพศโดยตรงแต่หากขนาดที่ใหญ่โตบ่งบอกถึงศักยภาพในฐานะแม่ผู้ให้นมบุตรดังนั้นจึงเกิดความนิยมการแต่งกายในลักษณะเปลือยหน้าอกให้เห็นทั่วไปค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆจากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมและแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยและดิฉันคณิษฐายิ้มดีหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พลงประทับใจเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับวันนี้คงจะมีความสุขนะครับสำหรับการฟังเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากให้คุณได้ฟังกันก่อนนอนถ้านอนตอนนี้ก็เรียกว่านอนดึกแล้วแหละเนาะนะครับเพราะว่ารายการเพลงประทับใจของเราก็ถือว่าเป็นรายการสุดท้ายของแต่ละคืนเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์อังคารพุธคุณผู้ฟังก็ฟังได้ทาง AM 891 กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์ก็ฟังได้ทั้ง3คลื่นนะครับ AM 819 AM 891แล้วก็ FM 92.5 แล้วยังฟังได้ผ่านเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์อีกด้วยนะครับรายการดีๆแบบนี้เรามีให้ฟังกันตามวันเวลาที่บอกไปนะครับเพลงเพราะๆรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นใครอยากนอนดึกกับผมในทุกวันก็ติดตามฟังตามวันเวลาดังกล่าวที่ผมได้แจ้งไว้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันกับรายการเพลงประทับใจได้ใหม่ในวันต่อไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะมาฝึกทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังเราจึงจะเข้าไปฟังหัวข้อแม่บทธรรมะวันนี้จะนำเสนอเรื่องของกิจที่ควรทำในอริยสัจทั้ง4ก่อนที่จะไปฟังในหัวข้อนั้นเรามาสงบจิตสงบใจทำจิตให้เป็นสมาธิวันนี้เราแผ่เมตตาทำฟังทั้งเมตตาด้วยทั้งกรุณาด้วยมุทิตาด้วยอุเบกขาด้วยเอาทีละอย่างวันนี้เริ่มจากอุเบกขาซะก่อนเริ่มจากอุเบกขาอุเบกขาคือความวางเฉยเราเริ่มต้นจากจิตที่เป็นสมาธิด้วยการกำหนดว่าอยู่ลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติอยู่กับลมหายใจนั้นโดยไม่ต้องตามลมพอเราตั้งสติไว้แล้วจิตก็จะมีความสงบลงระงับลงเป็นอารมณ์เดียวจิตที่เป็นอารมณ์เดียวนี้เราให้ตั้งไว้ด้วยอุเบกขาอุเบกขาคือความวางเฉยหมายถึงสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบมากระทบก็ตามก็วางเฉยได้นิ่งเฉยได้เปรียบเทียบกับว่าถ้านิ่งเฉยวางเฉยไม่ได้ก็คือลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมายินดีกำหนัดพอใจหรือก็อยากเขียนเกลียดชังไม่พอใจด่าว่ากลับไปไม่ทางกายทางวาจาไม่ด่าไม่ว่าไม่ชมไม่เหลิงทางใจไม่เกลียดไม่ขยะแขยงไม่กำหนัดไม่ยินดีเฉยเฉยอุเบกขาด้วยจิตแบบนี้แผ่ไปในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างในทิศใหญ่สี่ทิศในทิศเฉียงสี่ทิศเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทางให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เห็นได้หรือมองไม่เห็นทั้งที่ตัวใหญ่หรือตัวเล็กมีเท้ามากหรือไม่มีเท้าทั้งที่เป็นกายทิพย์หรือกายหยาบทั้งที่มีสุขหรือมีทุกข์อยู่ทั้งที่จะให้คุณหรือให้โทษกับเราแผ่ให้หมดอุเบกขาต่อไปตั้งจิตไว้ด้วยกับมุทิตามุทิตาหมายถึงความยินดีพอใจในสิ่งที่เขาพ้นจากความทุกข์หรือประสบความสุขนั้นๆท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราเจอญาติที่ห่างกันไปนานญาติอันเป็นที่รักไม่ได้เจอกันตั้งนานเจอกันแล้วเนี่ยโอ้ดีใจเจอกันแล้วเนี่ยแหมปลื้มใจโอ้เธอยังสุขสบายดีเธอยังมีชีวิตดีเขามีความสุขอย่างไรเราก็ยินดีพอใจสบายใจในความสุขของเขาจิตที่เป็นแบบนี้คือมุทิตาแผ่ไปท่านผู้ฟังแผ่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางทิศใหญ่สี่ทิศทิศเฉียงสี่ทิศแผ่ให้หมดไม่ว่าจะสรรพสัตว์ที่เห็นได้หรือมองไม่เห็นตัวใหญ่หรือตัวเล็กมีคุณหรือมีโทษกับเราเป็นกายหยาบหรือกายละเอียดจะยังไงก็ตามก็แผ่ให้ต่อไปตั้งจิตไว้ด้วยกับกรุณากรุณาหมายถึงความเห็นอกเห็นใจถ้าก็มีความทุกข์สิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ถ้าก็จะเจอทุกข์เนี่ยด้วยกรุณานะปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์นั่นเปรียบเหมือนเวลาที่คุณจะตีจะทำร้ายจะฆ่าใครหรือสัตว์ตัวไหนแล้วอึกขึ้นได้ว่าไม่ทำดีกว่างดดีกว่าให้เขาพ้นจากความทุกข์นี้เสียจะด่าคน
ไม่ด่าดีกว่าให้เขาพ้นจากอุปสรรคคือคำด่านี้เสียแพร่ไปด้วยจิตแบบนี้ท่านผู้ฟังไปยังทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายยังไม่มีประมาณต่อไปตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเมตตาคือความรักความปรารถนาดีเป็นเปรียบไว้เหมือนกับมารดาที่เพิ่งคลอดลูกคนแรกออกมาจะมีความรักความเมตตาความปรารถนาดีให้กับเด็กคนนั้นยังหาประมาณไม่ได้ให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่ยากฉันใดฉะนั้นก็ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับอุเบกขามุทิตากรุณาและเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญเอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่ท่านใช้คำว่าแม่บทธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติขึ้นไว้แต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยทำให้เข้าใจได้ง่ายเปรียบเหมือนกับการเปิดไฟไว้ในที่ที่มันมืดอยู่บอกทางกับคนที่หลงทางหรือว่าอะไรที่มันคว่ำ มันล้มอยู่ก็งายก็เปิดก็ตั้งมันขึ้นให้เห็นจำแจ้งชัดเจนให้ไปตรงถูกทางให้มันสวยงามตั้งอยู่ได้อย่างชัดเจนขึ้นมาเป็นลักษณะที่ว่าเป็นหัวข้อข้าพเจ้าหลังจากพาท่านผู้ฟังนั่งสมาธิสัก5นาที10นาทีแล้วก็จะมาอธิบายหัวข้อเหล่านี้ให้ฟังวันนี้อยากจะกลับมาสู่พื้นฐานท่านผู้ฟังพื้นฐานคือ back to basic กลับมาที่พื้นฐานของคำสอนที่ได้สอนไว้ครั้งแรกนั่นคือหมวดธรรมในข้อที่ว่ากิจที่ควรทำในอริยสัจ4กิจที่ควรทำในอริยสัจ4ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วคุณฟังมีอยู่4ประการวันนี้ก็จะพูดถึงหัวข้อ4อย่างนี้แต่จะไม่ได้พูดถึงเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอะไรอย่างนั้นเพราะนั้นเราก็พูดกันอยู่เรื่อยอยู่แล้ววันนี้ต้องการมาเจาะตรงดีว่าแต่ละอย่างในอริยสัจ4มีกิจที่ต้องทำเนี่ยแตกต่างกันแม้ถ้าบอกว่าทุกอย่างมันเหมือนกันง่ายๆมันก็ดีใช่ไหมล่ะคือแต่ว่าธรรมะเนี่ยมันไม่ง่ายคืออย่างไรก็ตามมันก็ไม่ยากไงถ้าจะบอกว่าโอ้ยากมากยากมากก็มันก็ไม่ยากหรอกแต่มันไม่ง่ายอ่ะคือบอกเข้าใจง่ายๆเข้าใจง่ายๆจะว่าง่ายมันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าส่วนที่เป็นความลึกซึ้งถึงขั้นโลกุตระไม่ใช่จะอย่างลงง่ายๆได้แค่การตรึกๆมันก็มีแต่ถ้าจะบอกโอ้ยากมากยากมากลึกซึ้งจะว่ายากมันก็ไม่ยากหรอกธรรมะเนี่ยเพราะว่าส่วนที่เป็นพื้นฐานทำความเข้าใจได้ไม่ยากมันก็มีนี่แหละคือธรรมะท่านผู้ฟัง
ที่ถ้าเมื่อเราศึกษาทำความเข้าใจไม่ยากไม่ง่ายเหมือนกับลำบากกับสบายนี่แหละที่ว่าถ้าจะเห็นแต่ความลำบากยิ่งแก่ความสบายเลยจะทำหรือจะไม่ทำมาอย่าไปคิดอย่างนั้นแต่ดูที่ประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยดีกว่าท่านฟังจะว่าง่ายหรือยากก็ตามถ้ามันมีประโยชน์ที่เกิดขึ้นมาง่ายนี่รีบทำเลยแต่อย่าเห็นว่ายากแล้วมันจะไม่ทำโอ้ยจะมีประโยชน์มากอย่างนี้อยากก็ทำสิจะไปกลัวอะไรใช่ไหมล่ะธรรมะนี่มีประโยชน์มากท่านฟังประโยชน์จะมากได้ต้องรู้จักแยกแยะแจกแจงให้เหมาะสมไม่ใช่ว่าไปเหมารวมกันไม่ได้ต้องรู้จักแยกแยะแจกแจงเนี่ยจึงเป็นหนึ่งในคุณสมบัติในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตัวท่านนั้นเป็นภควาคือผู้จำแนกแจกแจงผู้จำแนกแจกธรรมแจกแจงออกทุกข์ก็ต้องทำอย่างหนึ่งสมุทัยก็ต้องทำอีกอย่างหนึ่งนิโรธก็ต้องทำอย่างหนึ่งมรรคก็ต้องทำอีกอย่างหนึ่งปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์ก็ต้องทำอีกอย่างหนึ่งแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีหน้าที่ที่ต้องทำแตกต่างกันแล้วในระหว่างคือถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้แล้วเราเดินไปใช้สลับหน้าที่นี่หนังคนละม้วนน่ะคนละเรื่องเลยออกมาคนละอย่างถ้าเหตุเกิดปุ๊บท่านให้ละคุณนำไปทำให้มากๆเอาแล้วมันจะไปดีได้ยังไงสิ่งที่ให้เอาออกดันเติมเข้าไปไอ้สิ่งที่อย่าให้ใส่ดันใส่เข้าไปนี่หรือให้ใช้สิ่งนี้เวลาก็ทำขนมทำกับข้าวเขาให้ใช้แป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดไม่มีเอาแป้งสาลีก็แล้วกันน่าจะได้อยู่นะโอ้ยมันจะไปได้ไงนุ่วังออกมาขนมปังกับขนมครกมันเหมือนกันนี่แหละล่ะมันก็ใช้แป้งคนละอย่างถ้าเราสับสนไม่แจกแจงให้เหมาะสมแยกแยะให้ดีให้ถูกแล้วเห็นขาวขาวเหมือนกันก็ใส่ใส่กันลงไปคนละอย่างเลยนะดังนั้นการทำความเข้าใจจึงมีความสำคัญท่านผู้ฟังต้องรู้จักแยกแยะในแต่ละอย่างละอย่างให้เหมาะสมถูกต้องคำสอนนี้แจกแจงไว้ครั้งแรกที่ปาอิสิปตนะมฤคทัยวันในตอนนั้นมีภิกษุที่ได้ฟังร่วมกันอยู่5รูปด้วยกันในบทคำสอนที่ท่านยกเป็นหัวข้อชื่อว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรวันนี้จะเอาเฉพาะส่วนที่ว่าแต่ละอริยสัจแต่ละอริยสัจนั้นกิจสิ่งหน้าที่ที่เราต้องทำในแต่ละอย่างละอย่างนี่นะไม่เหมือนกันท่านยกหัวข้อขึ้นก่อนในเรื่องของอริยสัจ4เห็นที่เราทราบกันความจริงอันประเสริฐ4อย่างไม่ใช่ความจริงทั่วไปแต่ชื่อว่าความจริงอันประเสริฐใช้คำว่าอริยสัจความจริงทั่วไปอย่างเช่นว่าเราดูข่าวเงี้ยนะข่าวนี่เป็นอย่างนี้หรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยนะเช่นหลักฟิสิกส์หลักเคมีเขาทำการวิจัยออกมาแล้วได้ผลงานวิจัยเป็นงี้นี่คือความจริงเป็นสัจจะใช่ไหมล่ะแต่ไม่ใช่สัจจะแบบอริยสัจเป็นสัจจะที่เป็นแฟกต์เป็นข้อมูลเฉยๆเป็นข้อมูลเป็นแฟกต์ตัวอย่างดีของพระเจ้ามักจะยกมาให้เราฟังเปรียบเทียบอย่างเช่นว่าเสื้อผ้าอย่างนี้เป็นต้นเสื้อโอเคมันเป็นผืนๆใช่ไหมล่ะแต่เสื้อจริงๆมันคืออะไรจริงๆกับมันจริงๆเนี่ยมันก็คือได้เอามาสารสับที่เขาเรียกก็คือทอว่าทอกับสารต่างกันยังไงไอ้นี่ก็เป็นคำสมมุติที่ยกขึ้นพูดถึงการปรุงแต่งแบบนี้ก็ใช้คำว่าสารปรุงแต่งอีกแบบหนึ่งก็ใช้คำว่าทอสำหรับผ้าเราใช้คำว่าทอขึ้นมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นสมมุติเรียกว่าผ้าแต่จริงมันคือได้เอาแล้วได้มันคืออะไรจริงๆมันคือ
Fine. แล้วทำไมล่ะมันคือตัวไหมจริงๆมันคือรังของตัวไหมแล้วไหนบอกเป็นผ้าไม่ใช่ที่มันหมายถึงที่มันทำมาจากอะไรใช่ไหมแล้วถามว่าเอ๊ะไอ้ตรงนี้มันคือจะเป็นสมมติเรียกขึ้นมาสมมติเนี่ยไม่ใช่ความจริงแต่มันจริงๆนั่นมันคือได้ผ้าจริงๆคือจริงแบบสมมติโลกไงท่านฟังจริงแบบสมมติโลกเนี่ยก็คือตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตามข่าวตามเหตุตามปัจจัยอันนี้คือตามน้ำไปตามน้ำคืออะไรคือตามนั้นตามน้ำคือตามนั้นตามนั้นคือตามอะไรตามเหตุตามเหตุเงื่อนไขปัจจัยและแต่ว่าก็จะเรียกปรุงแต่งกันอะไรยังไงก็เรียกใช้ไปคำหนึ่งเลยทุกฝั่งที่ข้าพเจ้าพึงศึกษามาคำว่าแซงอย่างนี้นะสระแอสอเสือรอเรือไม่โทงองงูแซงแซงในสมัยปัจจุบันเนี่ยหมายถึงแกล้งหมายถึงแบบหลอกลวงใช่ไหมล่ะแซงทำแต่ท่านฟังรู้บอกว่าคำว่าแซงทำในแค่ยุครัชกาลที่4ที่3เนี่ยนะหรือที่5เขายังใช้คำนี้อยู่เนี่ยหมายถึงจงใจทำนะแซงทำนี่คือจงใจทำนะเอานี่มันแค่ประมาณ100ปีความหมายนี่มันเหมือนคนละอย่างกันเลยนะแซงทำในปัจจุบันหมายถึงแกล้งทำแนวๆออกว่าไม่จงใจหรือว่าทำจริงก็จริงแต่ว่าไม่อยากให้ใครรู้แต่ในขณะที่ความหมายเดิมก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้อาจจะมันเปลี่ยนแปลงไปได้ล่ะโอ้ก็บริบทของสังคมบริบทของอะไรต่างๆตามเงื่อนไขปัจจัยนั้นๆน่ะตามนั้นน่ะตามนั้นคือตามกระแสที่มันพัดไปพัดมาแหละเวลามันไปไงสัมก็เปลี่ยนแปลงไปชื่อเรียกก็เปลี่ยนแปลงไปการทำงานเหตุผลทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ข่าวสารบุคคลที่ว่าจริงๆอยู่ตอนนั้นน่ะแต่มันเปลี่ยนแปลงได้อย่าถือเอาว่าจริงโดยส่วนเดียวนี่คือโดยทั่วๆไปสัจจะทั่วๆไปความจริงแบบที่เป็นแฟกต์ก็เรียกว่าข้อเท็จจริงใช่ไหมเป็นแฟกต์เป็นข้อเท็จจริงแต่ถ้าบอกว่าความจริงอันประเสริฐตรงนี้เราจึงว่า truth คือความจริงแบบไม่ว่าจะข่าวเท็จหรือข่าวจริงมันก็จริงแบบอริยสัจอยู่ของมันไม่ว่าจะทฤษฎีที่มันผิดหรือทฤษฎีที่มันถูกมันก็จะจริงแบบอริยสัจของมันนั่นก็จะคำว่า truth คือความจริงความจริงในข่าวปลอมก็คือมันเป็นอนัตตาความจริงในข่าวจริงก็คือมันเป็นอนัตตาเหมือนกันน่ะความจริงในทฤษฎีที่ผิดมันคือเป็นอนัตตาความจริงในทฤษฎีที่ถูกมันคือเป็นอนัตตาอนัตตาเป็นต้นมีหลายๆอย่างก็เป็นความจริงอันประเสริฐซึ่งความจริงอันประเสริฐถ้าเราแยกย่างมาก็จะมี4อย่างคือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคอะไรนี่คือ4อย่างนี่คือหัวข้อไงรายละเอียดของแต่ละอย่างคือถ้าทุกข์ก็คือขันธ์5ขันธ์5นี่มีอะไรบ้างได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณรูปคือสิ่งที่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซธาตุสีดินน้ำไฟลมเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขสัญญาคือความหมายรู้การบอกได้ว่านี่คือสีเขียวสีแดงสีฟ้าชื่อมันคืออะไรสังขารคือการปรุงแต่งปรุงแต่งให้เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพของมันเดิมอย่างนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งปรุงแต่งเวทนาอย่างหนึ่งให้เป็นเวทนาอย่างหนึ่งส่วนวิญญาณคือการรู้แจ้งหรือการรับรู้รับรู้สิ่งนั้นรับรู้สิ่งนี้ได้ผ่านทางหูทางตาเป็นรสเค็มรสเปรี้ยวเสียงดังเสียงค่อยนี่เรียกว่าวิญญาณพวกนี้คือขันธ์5ที่ถ้าเราจะบอกว่าเป็นสุขเนี่ยโน้นั่นมันลวงยังไม่ใช่จริงยังไม่ใช่สัจจะความจริงแต่จริงๆของขันธ์5นั้นคือมันเป็นทุกข์คือจะเถียงกันก็ได้นะก็ไม่ได้เถียงกันระหว่างก็เรียกว่าให้เหตุผลถ้าคนมีเหตุผลคุยกันเนี่ยไม่ได้เถียงนะแต่คนไม่มีเหตุผลคุยกันน่ะมันได้เถียงกันแล้วถ้าเราจะใช้เหตุผลคุยกับคนที่ไม่มีเหตุผลเนี่ย
คือการข่มขี่ถ้อยคำมันเป็นฆ่าศึกด้วยเหตุผลเหตุผลนั่นก็คือว่ามันเปลี่ยนแปลงได้มันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงเป็นอนัตตาก็จึงเรียกมันว่ามันเป็นทุกข์เป็นหนึ่งในอริยสัจความจริงอันประเสริฐส่วนที่สองที่ว่าตัณหาสมุทัยเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาแต่เราจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หรอกที่ฉันมีทุกข์อยู่ตอนนี้เพราะว่าหัวบ้างเมียบ้างลูกบ้างหัวหน้าบ้างลูกน้องบ้างลูกค้าบ้างการงานบ้างหมายถึงเราไล่เรียงไปไล่เรียงไปเนี่ยคุณจะไปเจอต้นตอมันคือตัณหาตัณหาจึงเป็นเหตุของความทุกข์นะไม่ใช่อย่างอื่นส่วนที่สามคือความดับไม่เหลือของทุกข์คือความดับไม่เหลือของตัณหาเพื่อเราพิสูจน์แล้วว่าตัณหามันเป็นเหตุของความทุกข์จริงๆจริงๆแบบอริยสัจจริงๆเลยนะเอ้าถ้าไม่มีตัณหามันก็เป็นความดับของทุกข์ไงมันมาด้วยกันเลยเพราะสมการมันแก้กันมาแล้วแล้ววิธีการที่จะให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ต้องใช้องค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐคือมรรค8ย่อๆคือศีลสมาธิปัญญาแต่เราจะบอกเอ้ยศีลสมาธิปัญญามันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้หรอกมันจะให้ถึงความดับทุกข์ได้ไงเราจะยกเหตุผลประกอบคนที่พูดโดยไม่เข้าใจไม่มีเหตุผลจะใช้เหตุผลในการปรับความคิดเห็นที่มันผิดนั้นให้มันตรงได้อันนี้คืออริยสัจ4ไงท่านผู้ฟังประเด็นของความจริงอันประเสริฐ4อย่างที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นยังไงตัณหามันก็เป็นเหตุเกิดทุกข์ไม่มีทางที่ตัณหามันจะทำให้เกิดความสุขได้อย่างแท้จริงจริงๆเลยเนี่ยไม่มีทางยังไงขันธ์5มันก็เป็นทุกข์ไม่มีทางเลยที่ขันธ์5มันจะนำความสุขความจริงยั่งยืนอะไรต่างๆมาให้ถ้ามานั้นมันเป็นจอมปลอมไม่เฉยจริงๆมันไม่ใช่ของหลวงมันมีอยู่จริงๆเป็นอย่างนี้ใช่ไหมประเด็นในที่นี้ที่จะพูดถึงคือว่าแต่ละอย่างในอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐไม่ใช่ความจริงทั่วไปเนี่ยมีกิจที่ควรทำอย่าไปลำพังเพียงเข้าใจหมดละทุกข์เกิดนี่สมุทัยเกิดนี่นิโรธเกิดนี่แล้วก็มรรคเกิดนี่ฉันเข้าใจแล้วก็พูดมา10กว่านาทีครึ่งชั่วโมงยังไงคุณก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่เข้าใจเนี่ยมันเข้าถึงไหมเข้าใจจริงๆไหมว่ากิจที่ควรทำของเขาเนี่ยมันคืออะไรหนึ่งในจุดที่คุณจะต้องเข้าใจคือว่าต้องทำยังไงกับมันแล้วก็ต้องทำแล้วด้วยนะเราคิดว่าต้องทำยังไงกับมันซะก่อนในทั้ง4อย่างนี้ทุกท่านใช้คำว่ารอบรู้เข้าใจยอมรับมันมาจากคำว่าปริญญาทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้มาจากคำว่าปริญญาสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกต้องละต้องกำจัดต้องขว้างทิ้งต้องไม่ถือเอามาจากคำว่าปหานะคือละเสียนิโรธคือความไม่มีตัณหาต้องทำให้แจ้งคือทำให้เกิดขึ้นทำให้เห็นทำให้สว่างมาจากคำว่าสัจฉิกะและทางให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ทางเนี่ยมีองค์ประกอบ8อย่างเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เจริญต้องพัฒนาต้องทำให้ดีต้องทำให้มีมาจากคำว่าภาวิตาคือการภาวนาทั้ง4อย่างนี้ต้องทำหน้าที่แตกต่างกันแบบนี้เรามาทำความเข้าใจทีละอย่างตามฟังหน้าที่ตรงนี้หน้าที่มันสำคัญถ้าหน้าที่มีแล้วคุณไม่ทำตามหน้าที่มีปัญหาทันทีงานง่ายๆเช่นงานทำความสะอาดอย่างนี้ระวังโอ้เราจะบอกเป็นงานต่ำต้อยงานไม่สำคัญงานอะไรต่างๆให้เงินเดือนก็น้อยเฮ้ยสำคัญนะดูดิถ้าไม่มีใครล้างห้องน้ำทำไงตามสำนักงานตามสถานที่สาธารณะตามสถานีรถไฟ
รถทัวร์รถบัสอย่างนี้ถ้าไม่มีคนทำความสะอาดเนี่ยเข้าไปนี่พังงะเลยโอ้โหห้องน้ำฉุนกึกเลยส่งกลิ่นมั้งแต่ก่อนเข้าละยิ่งเข้าไปนี่เขาปิดสั้นไว้ไงเปิดมาแบบเบียนหน้าหนีถ้าไม่ทันอย่างเงี้ยเอาหน้าที่ก็ไม่ได้ทำนี่ไม่มีใครทำหน้าที่นี้ได้นี่มีปัญหาทันทีเลยงานง่ายๆและยิ่งถ้างานสำคัญสำคัญนะหรือคนสำคัญสำคัญเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ที่สำคัญสำคัญเนี่ยโอ้เอาทำไมเป็นอย่างเงี้ยพึ่งไม่ได้ไงหน้าที่ที่ควรทำนั้นไม่ทำมีปัญหาเลยโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นผู้นำนี่คนที่เป็นผู้นำต้อง reliable นะ reliable เนี่ยหมายถึงมีความสม่ำเสมอมีความมั่นคงในการที่จะทำสิ่งนั้นที่ตัวเองควรทำทำตามหน้าที่ไงหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทำเลยท่านผู้ฟังทำให้ดีทำตามหน้าที่ของเราให้ดีหน้าที่ในที่นี้ทุกต้องกำหนดรู้เข้าใจยอมรับมันสมุทัยต้องละต้องกำจัดต้องขว้างทิ้งนิโรธต้องทำให้แจ้งให้สว่างให้เห็นปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์ต้องพัฒนาเจริญภาวนาทำให้มากถ้าเราทำสลับหน้าที่กันถึงว่ามักนี่นะเขาให้ทำให้มากๆใช่ไหมนั่นเป็นละเสียละเสียฉันยังไงโอ้ยสมาธิฉันทำไม่ได้เลยพระมหาภิบูลเนี่ยมาชวนนั่งสมาธิทำ challenge คือการท้าให้ทำอยู่7วันแม้แต่7วันนี่มันทำไม่ได้เลยนะทำได้วัน2วันอีก5 6วันนี่ทำไม่ได้ก็เลยคิดว่าทำไม่ได้นี่ไม่ทำละอันนี้คือทำกิจที่มันผิดแล้วนะสิ่งที่ควรทำให้มากดันไปละเสียสมาธิเนี่ยเป็นอะไรเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้นะระวังนะให้แนวคิดแบบนี้เลยว่ามันจะจัดลงในอะไรของอริยสัจสี่มันไม่มีในนี้แน่นอนในที่นี้คือให้เกิดความเพียรให้มีศรัทธาให้สร้างสติให้ทำสมาธิสี่อย่างนี้ซึ่งสี่อย่างนี้เป็นส่วนอะไรอ่ะเวลาเราคิดอะไรก็ตามระวังแนวคิดทุกอย่างสิ่งที่มีมาในชีวิตประจำวันของเราให้รู้จักแยกแยะสิ่งนั้นเขาว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นทุกข์หรือเขาเป็นสมุทัยหรือเขาเป็นนิโรธหรือเขาเป็นมรรคเขาเป็นอะไรสิ่งนั้นเป็นอะไรแยกแยะให้ดียกเคสเลยศรัทธานี่เป็นอะไรศรัทธาเหรอก็คือความมั่นใจนะท่านความมั่นใจอยู่ตรงไหนเป็นตัณหาป่ะโอ้ยมันจะไม่ใช่แล้วศรัทธามันไม่ใช่ตัณหาหรือเป็นทุกข์ใช่ไหมศรัทธานี่มันทำให้พ้นทุกข์นะมันก็ต้องเป็นปฏิปทาใช่ไหมล่ะเป็นส่วนของมรรคแปดความเพียรสติสมาธินี่ชื่อมันบอกอยู่แล้วสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิพวกนี้เป็นมรรคคือทางหมายถึงปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์คือทางที่ประกอบด้วยองค์อันประเสริฐ8อย่างอันนี้คือมรรค8นี่ใช่เป็นมรรค8ใช่ไหมกิจที่ควรทำในปฏิปทานี้คืออะไรต้องพัฒนาท่านมาจากคำว่าภาวิตาพัฒนาภาวิตาคือภาวนาหมายถึงไม่ใช่อ่อนวอนนะแต่ทำให้มันมากถ้ายังไม่ดีต้องทำให้ดีถ้ายังไม่มีต้องทำให้มีแต่ดีอยู่แล้วยิ่งทำให้ดียิ่งขึ้นนั่นจะเป็นการพัฒนาแต่เราบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วฉันไม่ทำต่อดีกว่าพวกที่ทำไปแล้ว7วันก็เลยเลิกซะเอาเลิกก็คือละใช่ไหมล่ะเลิกละโอ้มันผิดนี่เพราะเลิกละนี่มันต้องทำกับตัณหาแต่ในมันเลิกละในสิ่งที่มันมรรคอ่ะไม่ถูกนะไม่ถูกนะกิจที่ควรทำในสมาธิในสติคือเจริญคือพัฒนายิ่งต้องหาเวลาทำให้มันมากขึ้นยิ่งต้องทำยังไงถ้ามีเวลาเท่าเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ยิ่งต้องทำยังไงถ้าบอกว่ามีเวลามีประสิทธิภาพเท่าเดิมทำยังไงถึงจะทำให้ได้บ่อยๆให้ได้ซ้ำๆให้ได้ย้ำๆต้องคิดแบบนี้หรือเราดูออนไลน์ช้อปปิ้งอย่างนี้ก็ได้ยกตัวอย่างเลยยกเคสเลยคุณออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปิ้งจะซื้ออะไรอ่ะซื้อผ้าสักผืนหนึ่งอ่ะผ้านี้เป็นอะไรก่อนคือเราต้องรู้จักแยกๆนั้นระวังนะผ้านี่มันเป็นอะไรผ้ามันก็เป็นผ้าไงหมายถึงว่ามันก็เป็นวัตถุดิบขึ้นมาใช่ไหมล่ะเป็นธาตุแต่ว่ามันแล้วมันคือธาตุดินเนี่ยธาตุดินคือเป็นส่วนของรูปไงเป็นของแข็งของเหลวหรือก๊าซเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมก็มันเป็นธาตุดินมันคือรูปรูปหนึ่งเป็นอะไรเราเป็นหนึ่งในขันธ์ห้าขันธ์ห้ามันเป็นอะไรโอ้มันเป็นทุกข์โอเคมันเป็นทุกข์ไรความอยากที่เราอยากจะได้ผ้าเนี่ยมันก็มีมาด้วยนะเพราะว่าในสิ่งที่เราเห็นอยู่ส่วนเดียวบางทีมันมีหลายอย่างปนกันมาเช่นเดียวกันว่าเราซื้อผ้าผืนหนึ่งเนี่ยคุณซื้อผ้าผืนหนึ่งมันมีหลายอย่างอยู่ในนั้นนะตัวผ้านี่ก็ส่วนหนึ่งความอยากที่จะได้นี่ก็อีกส่วนหนึ่งปนกันละมาสองอย่างความอยากที่จะได้ผ้าความอยากเนี่ยคืออะไรเพราะมันชัดเจนมันคือตัณหาถ้าอยากได้ผ้าตัณหามันคือสมุทัยไงแต่เจ้าตัวผ้าเนี่ยมันคือรูปใช่ไหมล่ะรูปมันก็คือทุกข์ไงนี่มาด้วยกันล่ะทุกข์และสมุทัยมาด้วยกันล่ะอยู่ในการที่เราจะไปออนไลน์ช้อปปิ้งซื้อผ้าประเด็นคือตรงนี้ต้องฟังว่าถ้ามันมัดรวมกันมาอย่างเงี้ยเราต้องรู้จักแยกมันออกแล้วทำหน้าที่มันถูกหมายความว่าถ้าสมุทัยกับทุกข์มันมัดรวมกันมาแล้วสมุทัยกับทุกข์เนี่ยนะยังไงมันก็มัดรวมกันมาต้องฟังเราอยู่ในโลกนี้เนี่ยอยากได้สุขไม่อยากได้ทุกข์กันอยู่แล้วป่ะรักสุขเกลียดทุกข์กันทุกคนไล่มาเลยตั้งแต่ยาจกตั้งแต่คนไม่มีอันจะกินจนคนธรรมดาพอมีพอกินจนถึงพนักงานออฟฟิศจนถึงเศรษฐีมหาเศรษฐีราชามหากษัตริย์โอ้ยไปนู่นเลยจนถึงเทวดาเทพอสูรมารพรหมแม้แต่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์นี่หรือเหล่าพระอรหันต์ที่ยังเป็นอรหัตมรรคนี่ก็รักสุขเกลียดทุกข์กันทุกคนทั่วหน้าทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์ก็จะมีสมุทัยและทุกข์ปนกันมาด้วยเสมอมันมาด้วยกันมันแพ็กเกจกันมาทุกข์กับสมุทัยยังไงก็ปนกันมาเราต้องแยกมันออกเพราะอะไรนะเพราะสมุทัยคุณต้องละไงแต่ทุกข์คุณต้องกำหนดรู้คุณต้องเข้าใจมันไงคุณต้องยอมรับมันไม่ใช่ว่ายอมรับไอ้เจ้าตัณหานะถ้าตัณหาเราก็ยอมรับมันมาเออมันอยู่ก็อยู่ไปก็ดีแล้วผิดแล้วนั่นมันจะทำให้ทุกข์มากขึ้นเพราะตัณหาเป็นเหตุของความทุกข์ในที่นี้ถ้าเราอยากซื้อผ้าความอยากนั้นคือสมุทัยสมุทัยต้องละเสียขว้างทิ้งกำจัดเลิกไม่เอาแต่ทุกข์คือตัวผ้าคือขันธ์ห้าต้องกำหนดรู้เข้าใจยอมรับตั้งใจกับว่าปริญญาทำยังไงเอาผ้านี่มันคืออะไรเอาตัวทุกข์อะไรแหละผ้านี่คืออะไรว่ามันก็เป็นธาตุดินใช่ไหมเป็นลมกำหนดรู้มันเนี่ยมันคือต้องเป็นข้อดีข้อเสียของมันมายังไงจะเอาไปใช้ทำอะไรสวยงามไม่สวยงามจุดไหนถ้าเราไม่รอบรู้นะคือเห็นแต่ข้อดีของมันอย่างเดียวใช่ไหมเห็นแต่ความดีความงามความสวยหรือในด้านหนึ่งก็คือไม่ชอบไม่พอใจเกลียดไม่เห็นด้วยคือมันจะมีความลำเอียงและมีอคติเกิดขึ้นถ้าเราไม่รอบรู้มันนะเราจะมีความลำเอียงมีอคติเกิดขึ้นในสิ่งนั้นถ้าชอบผ้าผืนนี้ก็ชอบเลยทั้งสีทั้งเนื้อถ้าเกลียดผ้าผืนนี้ก็ไม่ชอบเลยเนื้อดีอยู่แต่สีไม่สวยไม่ชอบก็ไปแบบใหม่อีกก็มีอคติคือไม่เห็นรอบด้านแต่หมายถึงขันธ์ห้าเราต้องเห็นรอบด้าน
ในที่นี้คือกำหนดรู้รอบรู้เข้าใจมันส่วนตัณหาคือความอยากที่ว่าอยากได้ผ้าเนี่ยต้องละเสียละกำจัดความอยากในผ้านั้นไม่ใช่ไปกำจัดผ้านะแต่กำจัดความอยากที่จะได้ละเสียเอาท่านแล้วถ้าไม่อยากได้มันก็ไม่ซื้อสิไม่แน่เพราะถ้ามันจำเป็นต้องซื้อในความที่ต้องเอาไปใช้งานก็ซื้อได้แต่ไม่ได้ซื้อด้วยความอยากไงกินอาหารเนี่ยเป็นอย่างดีเลยเป็นตัวอย่างอาหารยกมาจานหนึ่งอาหารนี่เป็นอะไรเห็นอะไรได้ยินอะไรก็ตามนั้นฟังให้คิดเป็นแนวอริยสัจมันคืออะไรสิ่งนั้นอาหารเนี่ยท่านแนวอริยสัจโอ้อาหารนี่มันก็เป็นธาตุดินเป็นสิ่งที่เป็นธาตุน้ำก็มีถ้าเป็นซุปธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นอะไรเป็นรูปเป็นรูปมันก็คือขันห้าไงใช่ไหมล่ะขันห้ามันก็เป็นทุกข์ไงอาหารจานหนึ่งเนี่ยคือทุกข์มาแล้วแล้วมันมัดรวมกันมาทุกข์ไม่ได้มาโดยส่วนเดียวแล้วมันก็มีสมุทัยมาด้วยโอ้ยแต่ว่าอาหารนี้ฉันไม่ชอบก็เฉยๆนะอาหารยกมาก็ไม่ใช่ว่าจะอยากกินหรือไม่อยากกินทีนี้มันจะมีอาหารบางประเภทที่เราชอบมากถึงของหวานสิ่งของทอดสิ่งของอร่อยบางคนชอบกินข้าวมันไก่บางคนชอบกินข้าวขาหมูโอ้ยโดยเฉพาะหนังมันหนิงทั้งมันทั้งหนังนี่ชอบมากเห็นเลยแบบขนลุกเลยล่ะอยากกินในขณะที่อาหารจานเดียวกันเนี่ยอีกคนหนึ่งก็ไม่ชอบข้าวขาหมูอ่ะก็ชอบสลัดนี่เห็นข้าวขาหมูนี่โอ้ขนลุกเหมือนกันทำไมอ่ะขยะขยงโอ้ไม่ชอบกินกันได้ยังไงเนี่ยฉันไม่โอ้ยมันล้วนๆเนี่ยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวเอาพวกนี้เขาชอบกินสลัดเขาก็เลยไม่ได้มีตัณหาแบบนี้ว่ากามตัณหาแต่มีภาวะตัณหาแทนมันก็มีภาวะตัณหาเหมือนกันอ่ะแต่มีวิภาวะตัณหาแทนมันคือตัณหาเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันต่างกันไงอาหารจานเดียวกันยกมาคนสองคนไม่เหมือนกันอ่ะความรู้สึกต่อสิ่งนี้เพราะว่าที่มันมัดรวมกันมาเนี่ยมันเกิดขึ้นแตกต่างกัน

มันก็ต้มมัดเราต้องรู้จักแกะออกแยกออกให้เห็นชัดเจนว่ามันคืออะไรถ้ามันเป็นทุกข์ต้องทำความเข้าใจกำหนดรู้รอบรู้สิ่งนั้นถ้าเป็นตัณหาต้องละมันเสียเลิกกำจัดทิ้งไม่เอาไว้กลับมาที่อาหารที่ว่าถ้าเป็นอาหารที่เราชอบมากเลยชอบมากก็ถ้าชอบมากก็จะกินเยอะไงกินเยอะไปก็ชอบไงก็ชอบนี่เป็นอะไรล่ะก็เป็นตัณหาไงเออพอคนที่กินอาหารด้วยตัณหาเนี่ยนะทุกฝั่งนะมันก็จะทำให้กินมากเกินประมาณก็เรียกว่าไม่รู้ประมาณเกินประมาณละเกินประมาณกินก็ไปน้ำตาลเนี่ยกินก็ไปน้ำสีน้ำสีนี่คือพวกน้ำหวานต่างๆสีส้มบ้างสีดำบ้างสีเขียวบ้างกินเข้าไปขนมหวานนี่กินเข้าไปมากๆมันก็เป็นเบาหวานนะทุกฝั่งกินหวานมากเกินไปเป็นเบาหวานนำมาสู่การเป็นโรคหัวใจเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดเป็นโรคมะเร็งอะไรต่อไปอีกคือมันไม่ได้มีเชื้ออะไรเข้าไปเช่นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเหมือนโควิดอย่างนี้นะไม่ได้เป็นอย่างนั้นไอ้โรคนี้มันเกิดจากอาหารการรับประทานของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยทำตามความอยากอยากหวานๆไงชอบนี่อยากไงเราอยากกินอะไรตามความอยากความอยากต้องกำจัดออกเสียละเสียการกำจัดความอยากออกละออกนั้นต้องแยกออกจากเจ้าความทุกข์มันมัดรวมกันมาเราต้องแยกออกจากกันกำจัดสิ่งที่เป็นความอยากนั้นเสียเอาใหม่คราวนี้อาหารการที่ชอบยกมาเลยเรื่องนี้เป็นอะไรหมูผัดสะตอโอ้ผัดสะตอใส่กุ้งด้วยใส่หมูด้วยใส่สะตอนี่โอ้ลูกใหญ่ๆเลยถ้าหัวแม่โป้งนู่นน่ะว้าวมีข้าวสวยร้อนๆด้วยแหมกะปินี่หอมฉุยเลยหยุดก่อนนะหยุดก่อนนะไอ้ผัดสะตอนี่มันคืออะไรคืออาหารไงมันก็คือท่าซีเออมันก็คือทุกอะไรอ่ะชอบใช่ไหมชอบนี่คืออะไรคือตัณหานั่นแหละชอบกินสิ่งนี้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเลิกสิ่งที่เราชอบนะแต่เอาความอยากออกไปนะสมมติว่าถ้าเราชอบสตอแล้วคุณยกสตอมาเอ้ยเอาสตอไปเอาสตอไปไม่กินไม่กินหากห้ามใจทำอย่างนี้ไม่ถูกเพราะอะไรไปกำจัดทุกข์ไงทุกข์คือสิ่งที่ต้องรับรู้แต่คุณจะไม่กำจัดมันออกเสียคือยกออกไปยกออกไปก็เลยไม่กินเพราะอะไรมันเป็นละความทุกข์ทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ควรละท่านผู้ฟังทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจเขาต้องเอากลับมาแยกแยะออกทุกข์ใช่ไหมสมุทัยด้วยนะแยกออกละสมุทัยเสียทุกข์ให้รับรู้ซะรับรู้ทุกข์คืออะไรในที่นี้คือผัสสะตอแต่เป็นยังไงโทษมันก็มีคุณมันก็มีคุณมันกินเข้าไปแล้วมันก็ทำให้ร่างกายเราทรงดำรงอยู่ได้เป็นอาหารที่ถูกท่าคืออาหารที่เราชอบโทษมันก็มีถ้าไม่กินแล้วเวทนาบางอย่างมันก็ไม่ระงับถ้ากินมากเกินไปเวทนาบางอย่างมันก็เกิดขึ้นเฮ้จะทำยังไงให้กินแล้วพอดีมีเวทนาเบาบางคือเวทนาเก่าก็ระงับไปเวทนาใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นระงับเวทนาเก่าได้เพราะอาหารนี่เป็นสิ่งดีนะส่วนที่เป็นความอยากความชอบเนี่ยเอาออกไปความอยากความชอบนั้นคือตัณหาเอาออกไปเอาออกไปแล้วมันจะเหลืออะไรก็ไม่เหลือความอยากไงไม่ให้เหลือในอาหารประเภทนั้นใช่ไหมแล้วกูจะทำไงกับมันก็มันถูกท่ามันก็กินได้ไงกินได้พอประมาณกินได้พอประมาณในอาหารที่ถูกท่าไงกินได้ทุกฝั่งเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทำตามอำนาจความอยากทำตามเหตุผลเราก็รู้ประมาณในการบริโภคต้องรู้จักเสพให้ดีถ้าเรามองกันให้กว้างแล้วก็ลึกด้วยนะทุกฝั่งนะจะเป็นอาหารจะเป็นเสื้อผ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรเรื่องปัจจัยสี่เห็นไหมปัจจัยสี่นี่ติดกับพระเจ้า

ไปในช่วงของจิตวิเวกที่พูดถึงวิธีการพิจารณาปัจจัยสี่ก่อนการบริโภคตรงนี้เลยการพิจารณาปัจจัยสี่ก่อนการบริโภคก็เพื่อที่จะเอาตัณหาเอาความอยากเนี่ยออกไปแล้วเสพอย่างมีสติสัมปชัญญะเสพอย่างพอดีโภชเนมตัญญูตาจะเป็นอาหารจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ให้เพียงใส่เพื่อปกปิดความละอายเสนาสนะยารักษาโรคก็มีวิธีพิจารณาของเขาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อให้แยกแยะตรงนี้ออกเราพิจารณาปัจจัยสี่เนี่ยนะก่อนการทั้งอุปโภคและบริโภคจะละตัณหาไปในตัวจะเข้าใจขันธ์ห้าได้พร้อมๆกันแยกแยะออกเลยในช็อตเดียวง่ายไหมง่ายสิท่านผู้ฟังเพราะว่าท่านทำให้ง่ายแล้วไงไอ้ที่ข้าพเจ้าอธิบายมาเนี่ยมันจะว่าคือให้เห็นกระบวนการการทำงานของเขามันเลยดูหลายขั้นตอนสำหรับบางคนหลายขั้นตอนก็เลยชี้ว่ามันยากแต่จริงมันไม่ยากถ้าเราทำแค่พิจารณาอาหารบูมเลยมันอันเดียวกันโอ้อริยสัจสี่ที่ว่าเราจะต้องแยกทุกอย่างสมุทัยกรณีของการบริโภคอุปโภคสิ่งที่เป็นปัจจัยสี่แก่การดำเนินชีวิตมันอยู่ในขั้นตอนเดียวกันนี้เองง่ายไหมง่ายสิอีกตัวอย่างหนึ่งนะที่ก็เป็นอาหารแบบที่ว่าเราอยากจะกินเหมือนกันนะในที่นี้คือเช่นสุราหรือถ้าเราต้องการจะไปเสพในที่นี้เช่นไปมีกิ๊กไปมีภรรยาของผู้อื่นหรือสามีของคนอื่นหรือเรามีภรรยาหรือสามีอยู่แล้วเรายังจะไปเที่ยวหาความสุขจากหญิงหรือชายอื่นนี่มันผิดศีลนะแม้แต่ก็ชอบไงท่านบอกว่าทำของที่ชอบก็ได้เอาความอยากออกต้องแยกแยะให้ถูกใช่ไหมการดื่มน้ำเมาอันเป็นที่ตั้งความประมาทในกรณีของดื่มสุราการเสพคบภรรยาหรือสามีของคนอื่นในที่นี้คือผิดจารีตการผิดจารีตนั่นผิดศีลข้อ3การดื่มสุราเมรัยนั่นคือผิดศีลข้อ5แม้แต่ว่าฉันก็ชอบทำนะคือเมื่อกี้ท่านบอกว่าชอบกินสตอก็ยังกินได้แต่ให้รู้ประมาณใช่ไหมล่ะต้องละความอยากในสิ่งนั้นก็ละออกแล้วก็เอาเฉพาะคนที่สวยพอประมาณหล่อพอประมาณหรือก็กินยินนิดหน่อยกินอย่างนี้ใช่ไหมเอาเราไปทำความเข้าใจการดื่มสุราการประพฤติผิดในกามเนี่ยเป็นอะไรก็จะว่ามันก็คือเป็นศีลไงเพราะมีบทบัญญัติอยู่ในเรื่องของสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะถ้าทำไม่ถูกมันก็เป็นมิจฉากัมมันตะเป็นมิจฉาอาชีวะเป็นมิจฉาก็คือผิดศีลเป็นสัมมาก็คือทำให้ถูกศีลใช่ไหมแต่ว่ามรรคแปดเนี่ยควรทำให้มากนะศีลนี่ควรทำให้มากอย่าทำให้มันเสียก็ถ้าเราไปดื่มสุราเมรัยไปประพฤติผิดในกามมันเสียจากมีศีลอยู่ทำให้ศีลมันเสียไปโอ้ไม่ถูกนะถ้าเราสับสนระหว่างทุกข์กับมรรคคุณทำผิดเลยสับสนระหว่างทุกข์กับตัณหาคุณทำผิดเลยในที่นี้คืออย่าไปสับสนเรื่องอาหารกับการประพฤติผิดในกามคนละอย่างกันคิดว่าสิ่งนี้ฉันจะเสพแต่ถ้าเสพสิ่งที่ผิดศีลโอ้ตรงลาเสียทำให้เจริญไม่ได้เราจะทำการผิดศีลให้เจริญไม่ถูกเราต้องทำศีลให้เจริญต่างหากถึงจะถูกใช่ไหมถ้าสมมติเรามีศีลอยู่แล้วเราจะไปผิดศีลก็คือคุณทำการผิดศีลให้เจริญขึ้นมาจากที่ไม่เคยทำก็ไปทำไงจากที่ยังไม่มีก็ไปมีไงจากที่ทำถูกอยู่แล้วเดินไปทำผิดไงทำการผิดศีลให้เจริญผิดเลยจะไปพัฒนาการผิดศีลได้ยังไงไม่ได้ถ้าทำไปก็ตรงข้ามแทนที่จะเดินไปตามทางที่จะมีนิพพานเป็นที่สุดจบดันหมุน180องศาเดินห่างจากนิพพานออกนอกทางหลงป่าเข้าไปสู่นรกแล้วตอนนั้นน่ะเพราะที่สับสนไงสับสนระหว่างการที่อะไรมันคืออะไรในอริยสัจ4
ราะฉะนั้นเราจะทำอะไรจะคิดอะไรเห็นอะไรได้ยินอะไรเนี่ยต้องรู้จักแยกแยะให้เหมาะสมมันจึงกั้นล็อกกันอยู่ในตัวทุกฝั่งมากแปดนี่ถ้าสิ่งที่เราจะบริโภคอุปโภคนั้นเราคิดว่าเป็นปัจจัยสี่แล้วถ้ามันผิดสี่มันจะไปไม่ได้มันก็จะถูกล็อกไว้ด้วยปฏิปทาที่มีองค์แปดอันประเสริฐถ้าเป็นสิ่งที่จะกินได้ดื่มได้นั้นก็จะอยู่ในปัจจัยสี่เป็นหนึ่งของทุกข์เป็นหนึ่งการทำงานก็ทำไปแต่ส่วนที่ถ้าจะผิดศีลต้องอย่าทำอย่าให้มันเจริญส่วนที่ทำให้ถูกศีลยิ่งต้องทำยิ่งต้องเจริญให้มากเลยคือถ้าคุณไม่มีศีลอยู่ฉันจะมีศีลสักวันหนึ่งนะวันนี้ช่วงพรรษางดเหล้าเลยงดเหล้าเข้าพรรษาดีมากนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักแยกแยะสิ่งต่างๆให้ดีหลักเกณฑ์ที่จะทำให้การปฏิบัติของเรานั้นง่ายเลยท่านผู้ฟังคือแต่ละอย่างแต่ละอย่างในอริยสัจสี่นี่นะปฏิบัติทำกิจที่ควรทำอันใดอันหนึ่งในนั้นแล้วก็จะทำกิจอื่นๆไปได้ทั้งหมดพร้อมกันเหมือนเป็นถนนที่มันขนานกันไปสิ่งถนนราชดำเนินอย่างนี้นะมันมีราชดำเนินที่อยู่ด้านในด้านกลางด้านนอกมันจะมีหลายๆเลนอยู่กันไปเนี่ยเราเดินไปข้างหน้านี่ตรงอื่นๆเราก็เดินผ่านไปทั้งหมดเนี่ยเดินผ่านไปทั้งหมดเดินผ่านไปทั้งหมดเพราะมันไปด้วยกันหมายความว่าในขณะที่คุณละตัณหาอยู่เนี่ยไอ้การละตัณหาคุณก็เจริญมรรคแปดไปในตัวในขณะที่คุณละตัณหาอยู่เนี่ยคุณก็เข้าใจขันธ์ห้าไปในตัวในขณะที่คุณละตัณหาอยู่เนี่ยคุณก็ทำให้แจ้งซึ่งนิโรธไปในตัวหรือในขณะที่เราเข้าใจความทุกข์อยู่สิ่งนี้เป็นอย่างนี้เนาะนี่เนาะในขณะที่คุณพยายามทำความเข้าใจความทุกข์อยู่รอบรู้มันอยู่กำหนดมันอยู่ก็ชื่อว่าละตัณหาไปในตัวชื่อว่าเจริญมรรคแปดไปในตัวชื่อว่าทำความให้แจ้งในนิโรธไปในตัวแล้วสิ่งนี้ทุกฝั่งเราทำได้ทุกที่ทุกเวลาคือไม่ได้หมายความว่าฉันจะเจริญมรรคแปดนี่ฉันต้องไปทำที่วัดเท่านั้นนะรักษาศีลก็ไปรักษาที่วัดเจริญสมาธิเจริญปัญญาไปที่สำนักปฏิบัติธรรมแล้วทุกวันนี้คุณไม่เจอทุกข์หรอก็ถ้าเจอทุกข์อยู่แล้วคุณรอบรู้เข้าใจทุกข์ศีลสมาธิปัญญามันก็อยู่ในนั้นป่ะเช่นขับรถไปเจอคนขับปาดหน้าเดินตลาดไปมีคนมาชี้หน้าด่าหรือกินอาหารเข้าไปเจอเส้นผมเส้นขนในอาหารนั้นเจออะไรใช่ป่ะนี่คือชีวิตประจำวันนะตำรวจนะถ้าในขณะที่เราเจอสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วคุณเข้าใจความทุกข์ในที่นี้ได้คืออะไรฉันอดทนได้ไม่ด่าไม่ว่าเจ้าของร้านที่เขาขายเส้นขนให้อยู่ในอาหารไม่คิดตำหนิติเตียนด่าพ่อล่อแม่เขาคนที่ขับรถปาดหน้าหรือว่าสามารถแผ่เมตตาให้มีอุเบกขาให้กับคนที่ชี้หน้าด่าเรานั่นคือคุณรักษาศีลแล้วใช่ไหมล่ะนั่นคือจิตคุณมีสมาธิมีสติแล้วนั่นน่ะเห็นด้วยปัญญาชัดเจนเลยปล่อยวางได้แล้วจะไปยึดถืออะไรศีลสมาธิปัญญาอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ในรถที่กำลังขับอยู่บนถนนอยู่ในอาหารที่คุณกินนั่นแหละมีเส้นขนอยู่กลางตลาดเลยดูเขาด่าอยู่นั่นน่ะเอาไปแขวนไว้อยู่ในโซเชียลเดี๋ยวนี้อยู่ตรงนั้นหมดอ่ะศีลสมาธิปัญญาทุกฟังอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นศีลสมาธิปัญญาอยู่ตรงจุดที่จิตเราอยู่ไงจิตเราไม่ได้ว่าจะไปอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งอย่างเดียวน่ะมันไปเรื่อยๆบ้านบ้างวัดบ้างการเดินทางบ้างที่ทำงานบ้างบ้านนี่บางทีก็ไม่ได้มีหลังเดียวหรือบ้านบางทีก็ย้ายไปเรื่อยๆย้ายไปอยู่ที่นั่นย้ายไปอยู่ที่นี่ไม่ได้จำเป็นต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่เดียวหรอกมันอยู่ได้ทุกที่ศีลสมาธิปัญญานี่ทำที่ไหนก็ได้ถ้าเรามีปัญญาทำหวังไม่ยากนะเพราะส่วนที่เป็นพื้นฐานทำความเข้าใจได้ง่ายๆไม่ยากมันก็มีแต่มันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าส่วนที่เป็นความลึกซึ้งไม่ใช่ว่าจะยังลงง่ายโดยแค่คิดตรีตรึกเอาแต่มันต้องลงมือทำจริงๆอ่ะการทำบางสิ่งบางอย่างที่มีความลึกซึ้งเนี่ยมันก็ไม่ง่ายไง
ซึ่งเรื่องของอริยสัจ4กิจที่ควรทำเนี่ยมันเป็นความลึกซึ้งตั้งฝังและที่ตรงนี้เขาเรียกว่ากิจจญาณกิจจะเนี่ยหมายถึงกิจที่ควรทำเราต้องรู้ในข้อนี้รู้แล้วต่อไปต้องทำให้ได้ด้วยนะก็เรียกว่ากัตตญาณกัตตญาณคือลงมือทำให้มันได้รู้แล้วคิดแล้วแม้ตริงละไม่ได้ในส่วนของสมุทัยเที่ยงเจริญไม่ได้ในส่วนของปฏิปทาคือมรรค8เที่ยงเข้าใจไม่ได้ในส่วนของทุกข์คือขันธ์5มันก็ยังไม่ได้ไงระหว่างมันยังทำกิจที่ควรทำยังไม่ได้แต่เราต้องทำให้มันได้นิดหน่อยมันก็ได้แหละนิดหน่อยได้แล้วได้บ้างแล้วแต่ยังไม่สุดก็ค่อยๆทำไปค่อยๆปฏิบัติไปตามวันไม่ใช่แค่ว่าอยู่วัดเท่านั้นอยู่บ้านเท่านั้นแต่ทุกที่เลยไม่ใช่เฉพาะกับคนในครอบครัวเท่านั้นหรือหัวหน้าเท่านั้นทุกคนเลยเพื่อนบ้านด้วยลูกน้องด้วยเพื่อนร่วมงานด้วยไม่ใช่เฉพาะเวลาฟังธรรมารับอรุณเช้าหรือเย็นเท่านั้นแต่ขณะกินข้าวด้วยเข้าห้องน้ำด้วยเดินทางด้วยทำได้ทุกที่ทุกเวลาตลอดการกับได้ทุกคนนี่ท่านผู้ฟังเป็นหัวข้อที่เรียกว่ากิจที่ควรทำในอริยสัจ4แต่ละอย่างไม่เหมือนกันนำมาแยกแยะแจกแจงไว้ให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจในการปฏิบัติที่ทั้งอยู่ในชีวิตประจำวันของเราและที่เป็นรูปแบบของการทำสมาธิรายการช่วงของใต้ร่มโพธิบทนั้นนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาจัดรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิคือปัญญา .org eanya.org หรือว่าในระบบพอดแคสต์มี Spotify แพลตฟอร์มหรือว่า Apple Podcast เป็นต้นแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุลินทร์พร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: ที่12สิงหาประชานกคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: นายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้เพื่อติดตามผลข้อสั่งการมุ่งขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาพื้นที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลานายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะลงพื้นที่ตรวจราชการในวันที่31สิงหาคมนี้ก่อนเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่1กันยายน2569โดยจะให้ความสำคัญกับการติดตามการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยตลอดจนประเด็นด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายงบกลางวงเงิน843ล้านบาทสำหรับการฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วและจากรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบพบว่าขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้กระทรวงสาธารณสุขกำชับสถานพยาบาลพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักช่วงกลางเดือนนี้ถึงเดือนหน้าน
8: ายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการจัดทำแผนอพยพผู้ป่วยระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนยาและเวชภัณฑ์จัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อไม่ให้สะดุดเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพดูแลกลุ่มเปราะบางและติดตามสถานะการให้บริการต่อเนื่องเพื่อประสานแก้ไขได้ทันท่วงทีสำหรับผลกระทบด้านสาธารณสุขช่วงวันที่1ถึง11สิงหาคมที่ผ่านมามีน้ำท่วมที่จังหวัดพะเยาเพชรบูรณ์พิษณุโลก น้ำป่าน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านภาพรวมมีผู้เสียชีวิตสะสม4รายที่จังหวัดน่าน2รายและสกลนคร2รายผู้บาดเจ็บสะสม4รายหน่วยบริการได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.แต่ยังคงเปิดให้บริการได้ขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงได้แก่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านน้ำเริ่มลดระดับอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากซ้ำจากฝนสะสมขณะที่จังหวัดลุ่มน้ำโขงได้แก่นครพนมหนองคายบึงกาฬให้ติดตามระดับน้ำใกล้ชิดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครงานโรงแรมในไต้หวัน384อัตราเงินเดือนสูงสุด 30,000 บาทสมัครออนไลน์ฟรีนายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าได้เปิดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานกับนายจ้างในภาคบริการโรงแรมและที่พักในไต้หวันโดยมีตำแหน่งงานรองรับกว่า384อัตราเปิดโอกาสให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายตำแหน่งงานครอบคลุมงานต้อนรับลูกค้าประสานงานจองห้องพักดูแลห้องพักและทำความสะอาดเงินเดือนสูงสุด 32,000 เหรียญไต้หวันหรือประมาณ 30,000 บาทต่อเดือนผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ได้แก่จบปริญญาตรีด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมหรือสันทนาการพร้อมผลทดสอบทักษะการพูดหรือฟังภาษาจีนหรืออังกฤษระดับ A2ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนฟรีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศที่ toea.doe.go.th 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันนะคะกับข่าวยามเช้าวันพุธที่12สิงหาคม2569วันนี้แรม14ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เชียร์นันแก้วกล่อมชัยศิลป์คนคล่องพร้อมเสิร์ฟข่าวให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามเราทุกช่องทางค่ะวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมดีช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าไลค์กันแล้วนะคะโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระน้องฟิลเดชธรชัยโสดาค่ะ
1: ค่ะวันนี้เราพบกันค่ะ12สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะก็เดี๋ยววันนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในช่วงเช้าแล้วก็ในก็จะมีทางด้านของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกันด้วยเช่นกัน
0: ส่วนใครที่เดินทางนะคะวันนี้ทางด่วนมีหลายเส้นทางนะเขาให้ขึ้นฟรีด้วยไม่ต้องตกใจนะคะน้อยเคยไปขึ้นเนี่ยชะลอฟรีก็คือไม้กั้นต่างๆจะไม่กั้นนะจะฟรีเลยนะคะดังนั้นก็ขอให้วันนี้เป็นวันแห่งความสุขแล้วก็ใครที่คุณพ่อคุณแม่นะคะยังอยู่กันครอบครัวนะคะก็ตอบแทนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าแสดงความรักนะคะเห็นบอกว่าปีนี้พวงมาลัยมะลินี่โอ้โหแพงมาก750ถึง 1,000 บาทต่อลิตรเนี่ยต้องนับเป็นดอกแล้วล่ะถ้าอย่างน
1: ั้
0: นนะ
1: ค่ะนอกจากนี้วันแม่แห่งชาติประจำปี2569 12สิงหาคมยังเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
0: ใช่แล้วนะคะวันแม่แห่งชาติวันสำคัญของชาติซึ่งทางรัฐบาลโดยครม.ก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศถึงวันสำคัญนี้นะคะแล้วก็เป็นวันหยุดราชการด้วยนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญค่ะ
1: ค่ะนี่คือคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569พระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะนะสำหรับในปีนี้อย่างที่พี่น้อยได้นำเรียนไปว่าวันนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนื่องจากวันแม่แห่งชาติก็มียกเว้นค่าผ่านทางพิเศษสาย3ทางด้วยกันนะคะมีทางพิเศษเฉลิมมหานคร21ด่านมีทางพิเศษศรีรัตน์32ด่านด้วยกันแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัฐยา10ด่านด้วยนะคะทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือขับขี่ปลอดภัยไม่ย้อนสอนนะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนแล้วก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่Exitcall center เบอร์โทรศัพท์นะคะก็ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันก็คือ1543ค่ะ
0: ค่ะ 6:12 นไปดูสถานการณ์ในส่วนของอากาศดินฟ้าอากาศกันบ้าง นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อ7ชั่วโมงที่ผ่านมานะประมาณสักใกล้ๆ 5:00 นเที่ยงคืนมีการส่งเซอร์บรอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักอำเภอ2แควจังหวัดน่านค่ะให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมคลองที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาพายุของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินเอกสารสำคัญด้วยนะคะขณะที่คือก่อนหน้านี้ไล่เรียงกันมานะช
1: ั่
0: วโมง2ชั่วโมงก็ไล่ๆกันมาก็มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ตำบลห้วยโรงตำบลไผ่โทนอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมคลองที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงด้วยนะคะนี่เป็นการเรียกว่าส่งเซลล์บอร์ดแคสโดยทางด้านปภ.นะคะซึ่งก็แจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากนี้ปภ.ก็ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง AIS True แล้วก็ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซิร์ฟเวอร์แคสแจ้งเตือนฝนตกหนักนะคะในพื้นที่ตำบลห้วยโรงตำบลไผ่โทนอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นะคะก็ติดตามจากปภ.ด้วยนะคะซึ่งทางด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สั่งศูนย์ปภ.เขตทั่วประเทศค่ะพร้อมรับพร้อมช่วยแล้วก็ส่งเครื่องจักรกลรับมือฝนตกหนักซึ่งท่านก็ย้ำว่าให้ใช้ทรัพยากรเต็มศักยภาพคุ้มค่าแล้วก็ตรงจุดด้วยสอดคล้องกับกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศออกมาวันนี้ เรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนแต่ว่ายังไม่มีประกาศอะไรออกมาเพียงแต่ว่าภาพรวมนะคะฝนฟ้าฝนในประเทศไทยของเราภาคเหนือฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 70% ของพื้นที่นะคะทั่วไทยเนี่ยถือว่าหนักสุดแล้วนะคะในภาคในภูมิภาคนี้นะคะก็คือภาคเหนือนอกนั้นนะคะภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออก 60% ของพื้นที่รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนจะน้อยสุดอยู่ที่ภาคใต
1: ้
0: นะคะทั้งฝั่งภาคใต้ฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทย 40% ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้ทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของทางภาคเหนือแล้วรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เฝ้าสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างที่พี่น้อยได้ดำเนินไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็รวมถึงเมื่อวานนี้ด้วยก็มีการแจ้งเตือนทางด้านของเซลบอร์ดแคสต์กันนอกจากนี้ค่ะทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะท่านยังได้มอบหมายให้กับท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็แต่ละคนนั้นที่กำกับดูแลสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งในแต่ละพื้นที่โดยเมื่อวานนี้ค่ะได้มีการนำผลการดำเนินงานและข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่จัดทำเป็นรายงานเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเมื่อวานนี้โดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านกำชับนะคะว่าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินก็สามารถจัดสรรงบประมาณให้ทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละพื้นที่จำนวน100ล้านบาทเนี่ยเพื่อใช้สนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำแล้งโดยงบประมาณดังกล่าวก็สามารถนำไปช่วยเหลือในเรื่องที่อาจติดขัดอย่างเช่นการขุดลอกทางระบายน้ำการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวนอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้บริหารจัดการและกักเก็บมวลน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้และช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงต้นปีหน้าเอาไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะในเรื่องของการเตรียมพร้อมรับนะคะแล้วก็เตรียมรับสถานการณ์ต่างๆฟ้าฝนนี่นะคะยังมีเพิ่มเติมในส่วนของทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคือเมื่อวานเนี่ยเขาประชุมกันนะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็สั่งศูนย์ปภ.เขตทั่วประเทศพร้อมรับพร้อมช่วยส่งเครื่องจักรกลรับมือฝนตกหนักแล้วก็ท่านย้ำว่าใช้ทรัพยากรเต็มศักยภาพคุ้มค่าตรงจุดบ่ายสองเมื่อวานนี้นะคะปภ.มีการประชุมโดยอธิบดีธีรพัฒน์คัชมาศเป็นประธานการประชุมที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางมีทั้งรองอธิบดีนะคะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18แห่งเนี่ยทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมแล้วก็ผ่านออนไลน์กันด้วยนะคะท่านอธิบดีปภ.ก็บอกว่าการประชุมนี้เป็นการติดตามสถานการณ์อุทกภัยมีการเชิญผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมด้วยเนื่องจากว่าสถานการณ์ของมรสุมพัดที่ผ่านมานะคะของไทยเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาทำให้เกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วเป็นลักษณะพื้นที่ก็คือยังมีฝนตกลักษณะเรนบอมคือมันนึกภาพนะคะมันบึ้มบึ้มบึ้มลงมาเลยฝนตกอ่
1: ะ
0: ฝนตกมาไม่หยุดอะค่ะนะคะแล้วท่านก็บอกว่าตกลงมารุนแรงหลายพื้นที่โดยเฉพาะศูนย์ปภ.เขตท่านก็บอกว่าถือเป็นคอมมานด์เซ็นเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการบริหารส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยไปช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงต่างๆแล้วก็เป็นวอลลุ่มระดับพื้นที่ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เพื่อสนับสนุนการแจ้งเตือนแล้วก็ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพท่านก็ขอให้ศูนย์ปภ.เขตทุกแห่งค่ะวางแผนในการสนับสนุนการทำงานทุกอย่างแล้วก็อยู่บนหลักความถูกต้องตรวจสอบได้คุ้มค่านำหลักทางวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์และวางแผนการใช้งานนะคะโดยเฉพาะการสูบน้ำระบายน้ำที่ต้องสอดคล้องนะคะแล้วก็มีการประสานในพื้นที่ด้วยนะคะเวลาเกิดเหตุต่างๆก็จะได้เข้าถึงพื้นที่นะคะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพื้นที่นอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังชี้แจงเกณฑ์การเฝ้าระวังของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในการพิจารณาเกณฑ์ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการแจ้งเตือนนะคะพื้นที่เสี่ยงชุมชนเปราะบางในกรุงเทพปริมณฑลพัทยาศรีราชาระยองภูเก็ตนั้นให้พิจารณาจากฝนรายชั่วโมงคือดูรายชั่วโมงไปเลยนะคะที่ปริมาณ40มิลลิเมตรขึ้นไปส่วนในพื้นที่อื่นที่มีการพิจารณาฝนรายชั่วโมงก็คือ75มิลลิเมตรขึ้นไปส่วนช่วงนอกฤดูฝนจะพิจารณาฝน24ชั่วโมงที่150มิลลิเมตรขึ้นไป แล้วก็ช่วงฤดูฝนจะพิจารณาฝน24ชั่วโมงที่100มิลลิเมตรขึ้นไปนะคะซึ่งทั้งช่วงฤดูฝนแล้วก็นอกฤดูฝนจะพิจารณาเรดาร์ประกอบด้วยเรียกว่าคู่กันไปนะคะผู้เชี่ยวชาญแล้วก็แจ้งเตือนนะคะดูคู่กันไปอีกก็คือสทช.ด้วยในลักษณะว่าสีแดงหรือสีเหลืองส่วนเกณฑ์การเฝ้าระวังน้ำท่าในระดับเฝ้าระวังพิจารณาน้ำท่าต่ำกว่าตลิ่ง1เมตรส่วนระดับระวังวิกฤตพิจารณาน้ำท่าที่เสมอหรือว่าล้นตลิ่งแล้วก็เกณฑ์ระบายน้ำในเขื่อนใช้เกณฑ์ระบายน้ำเขื่อนที่มีผลกระทบของกรมชลประทานด้วยนะคะแล้วก็หรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะได้ข้อมูลตรงนี้นะคะทั้งนี้เมื่อห้องปฏิบัติการวอร์รูมระดับพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลเข้าตามเกณฑ์แล้วจากนั้นนะคะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็จะส่งเตือนผ่าน SMS ไลน์กลุ่มแจ้งเตือนต่างๆไปยังผู้อำนวยการศูนย์ปภ.เขตให้ทราบเพิ่มเติมจากที่ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อวางแผนกระจายข้อมูลให้ครอบคลุมต่อไปด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้นะคะก็มีข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมมาอีกว่าเดี๋ยวสักประมาณสักกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายนปีนี้คาดว่าจะมีพายุโซนร้อนเข้ามา1ลูกอาจจะส่งผลกระทบทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเฝ้าระวังสูงสุดที่จะเกิดน้ำทะเลหนุนในเดือนดังกล่าวด้วยค่ะ
1: ค่ะไปดูทางด้านเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้ว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร นั้นจะเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดลงพื้นที่ไปตรวจราชการก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะไปลงพื้นที่ไปตรวจราชการในวันที่31สิงหาคม2569ก่อนที่ท่านจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีก็คือในวันที่1กันยายน2569โดยจะให้ความสำคัญกับการติดตามเรื่องของการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยแล้วก็ประเด็นเรื่องของความมั่นคงด้านการพัฒนาพื้นที่ของทางภาคใต้ด้วยส่วนกรณีที่ทางด้านของฝ่ายค้านก็มีการตั้งคำถามนะฮะก่อนหน้านี้ถึงความคืบหน้าเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือและก็การป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยบอกนะครับว่าเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายงบกลางวงเงิน843ล้านบาทสำหรับการฟื้นฟูแล้วก็ป้องกันอุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วและจากการรายงานของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบก็พบค่ะว่าขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนของการลงนามในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างนะคะที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ก็ขอให้มั่นใจค่ะว่ารัฐบาลนั้นได้ติดตามความคืบหน้าของการที่จะดำเนินการอย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัตินั้นสามารถนำไปใช้ในการฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัยและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: ค่ะก็รอติดตามนะคะเพราะว่าก่อนนั้นครม.สัญจรเลื่อนมาแล้วเนา
1: ะ
0: ด้วยภารกิจแล้วก็คาดว่าครั้งนี้นะคะก็จะมีเรื่องที่ให้ติดตามกันโดยเฉพาะการขับเคลื่อน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นสั่งคุมเข้มเรื่องของอาวุธปืนทั้งระบบนะคะแล้วก็มีในส่วนของการตรวจเข้มการค้ากระสุนต่างๆนะคะให้ปิดช่องเรื่องของปืนที่ผิดกฎหมายแล้วก็เร่งแก้กฎหมายภายใน60วันด้วยนะคะซึ่งในช่วงตีคล้องร้องข่าวจะมีรายละเอียดที่มีทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนระยะยาวต่างๆออกมานะคะเพื่อให้ได้เห็นว่ารัฐบาลนั้นเอาจริงเรื่องนี้นะคะถึงขั้นที่ท่านนายกบอกว่าปืนเนี่ยถ้าใครนำออกไปนอกบ้านหรือขนาดยิงในส่วนของทางด้านโจรขึ้นบ้านก็ยังผิดเลยนะคะซึ่งเป็นประเด็นในส่วนของฝากฝั่งฝ่ายค้านด้วยนะคะขณะที่ทางด้านโฆษกรัฐบาลค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกก็ออกมาระบุนะคะว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการในที่ประชุมครม.ค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการครอบครองปืนผิดกฎหมายแล้วก็ปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะยาวเป็นการบูรณาการการทำงานของหลายหน่วยงานเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนนั้นตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองนะคะมากไปกว่านั้นด้วยแล้วก็มีทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนระยะยาวเพราะว่าตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุเก เกิดเหตุการณ์ในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีแล้วต่อมาก็มีเรื่องของการยิงกันในส่วนของพื้นที่ท่านนะคะในส่วนของนนทบุรีด้วยในส่วนของอดีตส.ส.ด้วยนะคะทั้งที่ในการมาตรการต่างๆโรงเรียนก็มีมาตรการออกมานะคะกระทรวงศึกษาธิการก็มีการเสนอมาตรการ6มาตรการให้โรงเรียนปลอดภัยยิ่งขึ้นในส่วนของความปลอดภัยนะคะซึ่งทางด้านนายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็ออกมาระบุนะคะว่ากระทรวงศึกษาธิการมีการบูรณาการงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการสำคัญ6มาตรการด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออกมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาต้องดำเนินการทันทีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะต้องตอนนี้นะคะจะมีการเร่งออกประกาศเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาเดี๋ยวเขาจะมีห้องพักใจห้องที่จะ เกี่ยวกับนะคะความปลอดภัยออกมาด้วยเพื่อรักษาความปลอดภัยทุกโรงเรียนนะคะแล้วก็มีการนำเสนอครม.เพื่อรับทราบส่วนพิทักษ์สิทธิแห่งนี้ด้วยจะเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดเทพศิรินนนทบุรีก็จะหยุดเรียนเพิ่มแล้ว
1: ค่ะก็มีประกาศออกมาเมื่อวานนี้จากทางโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีก
0: ็
1: คือประกาศหยุดเรียนเพิ่มในวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569และให้เรียนออนไลน์เนี่ยจนถึงสิ้นเดือนจากเดิมก็คือจะมีการเปิดการเรียนการสอนเนี่ยก็คือ17สิงหาคม
0: นะ
1: แล้วก็เมื่อวานนี้ล่าสุดก็โรงเรียนได้ออกประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าหยุดเพิ่มวันจันทร์ที่17สิงหาคมแล้วก็รวมถึงการเรียนการสอนให้เรียนออนไลน์จนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเรื่องของบางคนไปซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำนะคะแล้วก็อาจจะมีบางที่เนี่ยก็ถือว่าโอเคปฏิบัติตามเกณฑ์ต่างๆแต่บางที่มีเบี้ยวด้วยนะคะซึ่งทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภภาษอิสระภักดีท่านก็เปิดดีโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กที่เบี้ยวค่าคอสแล้วก็อ้างเงื่อนไขจี้คืนเงินผู้ปกครองคือก่อนนั้นเนี่ยจะบอกว่าจะใช้เวลาต้องรอเงินคืน60-120วันปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีพึ่งเนี่ยไปลุยล่าสุดบอกว่าจะต้องเงื่อนไขต้องคืนเงินผู้ปกครองภายใน15วันเร็วขึ้นด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบท่านก็เปิดเผยผลการช่วยเหลือผู้บริโภคที่กรณีซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำให้ลูกนะคะให้บุตรเนี่ยแต่ว่าสาขาที่ใช้บริการเนี่ยปิดตัวลงแล้วก็ถูกปฏิเสธการคืนเงินโดยอ้างว่าคอร์สเนี่ยหมดอายุโดยได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมติดตามและรายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ลงพื้นที่เจรจากับผู้ประกอบธุรกิจทันทีล่าสุดจนได้ข้อยุติภายใน1วันนะคะจากเดิมที่ผู้ร้องได้รับแจ้งว่าต้องรอเงินคืน 60-120 วันเหลือกำหนดคืนเงินภายใน15วันนะคะดำเนินการดังกล่าวเป็นการสานต่อนโยบายรัฐบาลค่ะภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัวค่ะซึ่งการซื้อบริการแบบคอสผู้บริโภคก็ต้องชำระเงินล่วงหน้าเป็นจำนวนมากนะคะจึงต้องได้รับข้อมูลเงื่อนไขสำคัญครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อดังนี้นะคะผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบค่ะ1166 1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะคะเว็บไซต์ www.ocpb.go.th แล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมนอกจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการประชุมอีกคณะหนึ่งซึ่งไปที่จับตามองเรื่องของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนของทางภาครัฐซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีทางด้านของนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานนะเพื่อการประชุมในครั้งนี้เพื่อศึกษาแนวทางและการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนของทางภาครัฐเป็นไปตามนโยบายที่ได้มีการแถลงต่อรัฐสภาโดยเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนออ่ะดังนี้นะคะ 1. ในกรณีของการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เนี่ยก็คือให้ชะลอ การขอรับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ในทุกกรณีโดยให้ส่วนราชการตรึงอัตรากำลังบริหารอัตรากำลังที่มีอยู่และบรรจุอัตราว่างเท่าที่จำเป็นตามผลการสอบแข่งขันคัดเลือกที่ประกาศขึ้นบัญชีหรือว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการสอนการสอบแข่งขันคัดเลือกเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบอัตรากำลังในภาพรวมนะคะทั้งนี้ให้คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงหรือว่าอกพ.กระทรวงเนี่ยดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย 1. พิจารณายุบเลิกกรอบอัตราข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการชำนาญการและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานชำนาญงานที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปนะคะยกเว้นกรณีที่มีการประกาศรับสมัครไว้แล้วและประกาศผลการพิจารณายุบเลิกให้คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนของทางภาครัฐทราบภายในเดือนธันวาคม2569 2ก็คือยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการและประเภททั่วไปซึ่งเป็นอัตราว่างจากผลเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2570ซึ่งเดิมค่ะเคยได้รับการทดแทนด้วยการจ้างงานในรูปแบบอื่นอย่างเช่นพนักงานราชการตามสัดส่วนตามมาตรฐานการบริหารจัดการกำลังคนของทางภาครัฐที่กำหนดเอาไว้นะคะสำหรับ11สายงานที่ให้ยุบเลิกในปีงบประมาณ2570นะก็มีก็คือ1เจ้าพนักงานธุรการเฉพาะในราชการบริหารส่วนกลาง2พนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์3พนักงานสื่อสาร4พนักงานโสดทัศนศึกษา5เจ้าพนักงานห้องสมุด6นายช่างขุดลอก7นายช่างพิมพ์8นายช่างภาพ9นายช่างศิลป์10บรรณารักษ์ยกเว้นกรณีกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม11ค่ะผู้ประกาศและรายงานข่าวทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นการปรับลดอัตรากำลังในแสนงานที่สนับสนุนดังกล่าวนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติราชการด้วยแล้วก็ควบคู่กับการวางแผนบริหารกำลังคนในระยะยาวต่อไปค่ะ
0: ค่ะสรุปง่ายๆก็คืออนาคต11ตำแหน่งนี้ข้าราชการเกษียณปุ๊บยุบปั๊บนะคะซึ่งถ้าเกษียณตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ไม่เปิดบรรจุใหม่นั่นเองนะคะยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่รออยู่คุณผู้ฟังคะพักกันสักครู่ติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
8: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
7: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
11: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
12: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้สั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบตรวจเข้มการค้ากระสุนปิดช่องปืนผิดกฎหมายเร่งแก้กฎหมายภายใน60วันครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการในการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวเป็นการบูรณาการการทำงานของหลายหน่วยงานเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองและมากไปกว่านั้นนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการดูแลผู้บาดเจ็บเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีโดยมาตรการควบคุมอาวุธปืนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมีดังต่อไปนี้คือมาตรการระยะเร่งด่วนประการที่1ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นประการที่2ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือป.3จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นประการที่3ตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันประการที่4เร่งจัดระเบียบใบป.4ให้ผู้ได้รับใบป.3และซื้อปืนแล้วดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้หรือป.4ภายใน30วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติมิฉะนั้นจะถือว่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตประการที่5นั่นก็คือตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศให้ทางกรมการปกครองตรวจสอบยอดจำหน่ายให้สอดคล้องกับใบป.3หากพบว่ามันไม่ตรงกันก็ให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมทั้งให้ทางกรมสรรพากรตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีประการที่6คือตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนให้ทางกรมการปกครองนี่แหละไปร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านการกีฬาต่างๆตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายหากพบมีการกระทำผิดให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมทั้งตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีกันด้วยประการที่7คือเร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยให้ฝ่ายปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการหากพบผู้กระทำความผิดก็ให้ดำเนินคดีอย่างเข้มงวดและเสนอขอให้ศาลลงโทษขั้นรุนแรงครับนี่คือทั้ง7ประการของมาตรการในระยะสั้นครับส่วนมาตรการระยะยาวอันได้แก่ประการที่1เร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยโดยให้กระทรวงมหาดไทยเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการอนุญาตและซื้อขายทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลกับทางกรมศุลกากรและกรมสรรพากรเพิ่มการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนควบคุมการค้าและความรับผิดชอบของผู้ค้าปืนรวมไปถึงเพิ่มโทษผู้กระทำผิดโดยมีการเสนอร่างกฎหมายภายใน60วันประการที่2 กำหนดให้ใบป.4 ต้องต่ออายุทุก3ปีและประการที่3เพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนให้ผู้ค้าปืนและสนามยิงปืนตรวจสอบยอดจำหน่ายเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันกันเลยทีเดียวนี่คือทั้ง3ประการของมาตรการในระยะยาวส่วนทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าในส่วนของการเยียวยากรณีเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีผู้ประสบสาธารณภัยก็จะได้รับการเยียวยาจากกองทุนผู้ประสบสาธารณภัยกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงศึกษาธิการส่วนกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือเยียวยากรณีดังกล่าวแล้วเบื้องต้นเป็นการเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ1ล้านบาทรวม6รายด้วยกันและตอนนี้อยู่ระหว่างการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีและทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะเป็นผู้ช่วยประสานงานในเรื่องการรับเงินเยียวยากับครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเข็มวันอานันทมหิดล2569โดยนายกรัฐมนตรีร่วมประชาสัมพันธ์เข็มวันอานันทมหิดล2569ภายใต้แนวคิดที่ว่า Care Beyond Cancer พร้อมเชิญชวนร่วมสมทบทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้และพระสงฆ์อาพาธพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่11สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เข็มวันอานันทมหิดลประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Care Beyond Cancer โดยรองศาสตราจารย์จิรุธศรีรัตนบัณฑ์คณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมคณะได้ติดเข็มที่ระลึกและมอบเสื้อคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์

กรุณาธิคุณให้ประชาชนทั่วไปได้ประจักษ์และได้มีโอกาสร่วมบริจาคเงินสร้างกุศลนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องรัฐบาลเขาเตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรหรือครม.สัญจรในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพ่อแม่พี่น้องครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งแรกซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569โดยการประชุมในครั้งนี้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนและการปรับปรุงผังเมืองรวมถึงโซนนิ่งในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนหรือกรอทั้ง5จังหวัดนี้เพื่อรวบรวมข้อเสนอและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อที่จะยกระดับรายได้เฉลี่ยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งโครงการทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยก่อนจะมีการประชุมสรุปความพร้อมอีกครั้งในวันที่25สิงหาคมนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของมาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาก็ต้องไปถามที่กระทรวงศึกษาธิการแล้วครับว่ายังไงกระทรวงศึกษาธิการได้มีการเสนอ6มาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อดูแลสุขภาพจิตนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาและเร่งจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาแก้ปัญหาในระยะยาวครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาทางกระทรวงศึกษาธิการได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำหนดมาตรการสำคัญ6มาตรการด้วยกันเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษารวมทั้งดูแลนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมาตรการแรกคือการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและรักษาความปลอดภัยบูรณาการกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องดูแลนักเรียนและครูโดยนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบสำหรับในส่วนมาตรการในระยะยาวนั้นก็อยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการก็จะเร่งดำเนินการในขั้นตอนต่างๆเพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการเร่งด่วนคือกำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธและสิ่งของอันตรายทุกประเภทอย่างเข้มงวดก่อนเข้าสู่พื้นที่สถานศึกษาและก็จัดให้มีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีได้เตรียมความพร้อมเปิดเรียนในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้แล้วนอกจากนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็ทีม MCAT หรือทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตและนักจิตวิทยาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงพื้นที่ดูแลนักเรียนและครูอย่างต่อเนื่องในช่วงที่โรงเรียนหยุดเรียน1สัปดาห์ครับรวมทั้งจัดตั้งห้องพักใจให้มีนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนรวมไปถึงอบรมและเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารให้แก่ครูและผู้ปกครองกันด้วยเพื่อให้สามารถดูแลและสื่อสารกับนักเรียนได้อย่างเหมาะสมเมื่อกลับมาเปิดเรียนตามปกติและพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าทางกระทรวงศึกษาธิการมีความพร้อมในการดูแลและฟื้นฟูสภาพจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาแน่นอนครับพี่น้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาวุธปืนทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งทุกหน่วยทั่วประเทศแล้วครับบอกว่าให้คุมเข้มอาวุธปืนเพื่อรักษาความปลอดภัยพ่อแม่พี่น้องครับ
พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองจ

0: รีตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้ยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรุนแรงหลายพื้นที่ที่มีการใช้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์กันด้วยรวมไปถึงตรวจสอบอาวุธสงครามและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวดและก็เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะอย่างเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและสวนสาธารณะโดยเพิ่มการตรวจตราแสดงกำลังและตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยต่างๆนานาและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับแล้วครับบอกว่าให้ไปบูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามบอกว่าฝ่ายนี้จะต้องเดินหน้ากวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจังโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการค้นหานักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่สูญหายหลังประสบเหตุทางน้ำที่จังหวัดภูเก็ตโดยล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมป่าไม้ให้ระดมสรรพกำลังต่างๆค้นหานักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่สูญหายครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ได้รับรายงานจากนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กรณีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันสูญหายภายหลังประสบเหตุทางน้ำบริเวณป่านันทนาการหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตโดยทางกรมป่าไม้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการค้นหาและก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วครับทั้งนี้ทั้งนั้นได้กำชับกรมป่าไม้และหน่วยงานในพื้นที่ให้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและการดูแลอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวและญาติของผู้สูญหายอย่างเหมาะสมกันต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนแล้วครับบอกว่าให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและก็สัญญาณเตือนของเจ้าหน้าที่กันด้วยอย่าฝ่าฝืนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและสัญญาณเตือนของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในช่วงที่มีคลื่นลมแรงหรือมีการประกาศธงแดงเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั่นแหละครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือนี่แหละครับโดยสำนักงานกสทช.เขาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนบอกว่าให้ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.ได้มีการออกประกาศสำนักงานกสทช.เรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่29สิงหาคม2568โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาคม2569สำนักงานกสทช.จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนแล้วครับบอกว่าร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้มีการกำหนดไว้ภายในวันที่30สิงหาคม2569 และทั้งนี้ทั้งนั้นหากท่านได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทาง SMS หรือช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อันนี้สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งและหากมีข้อกังวลก็ให้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายนั้นๆการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวนี้นะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการพี่น้องประชาชนทุกคนนั่นเองล่ะครับแล้วไปกันที่เรื่องความพร้อมในการจัดการประชุม IMF ต้อนรับแขกจากทั่วโลก 15,000 คนเลยทีเดียวโดยผู้ช่วยผู้ว่าการแบงก์ชาติก็ออกมาเปิดเผยว่าไทยพร้อมจัดการประชุมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องประเทศไทยพร้อมแล้วในการจัดการประชุมประจำปี IMF พร้อมที่จะต้อนรับแขกจากทั่วโลก 15,000 คนครับสำหรับในประเด็นนี้นั้นนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อทปท.ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมทุกด้านแล้วสำหรับการต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญในวงการเศรษฐกิจการเงินจากทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ครับโดยคาดกันว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และก็มีผู้ติดตามรวมทั้งสิ้น 15,000 ถึง 20,000 คนด้วยกันซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมการประชุมมากที่สุดนอกวอชิงตันดีซีครับพี่น้องแล้วนอกจากนี้ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้เปิดเผยกันต่อไปอีกว่าก็อยากให้คนไทยทั้งหลายนี่นะครับร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีร่วมกันภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมทั้งจากอาหารไทยที่จะนำมาจัดเลี้ยงรวมถึงผ้าต่างๆจากทุกภูมิภาคที่จะนำมาตกแต่งสถานที่และทั้งนี้ทั้งนั้นการประชุมดังกล่าวจะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอวิสัยทัศน์และบทบาทของประเทศไทยในฐานะประเทศที่พร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือสร้างสมดุลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนแล้วยังเป็นโอกาสในการต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจสนับสนุนการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยและประชาชนชาวไทยในระยะยาวกันด้วยครับเอาละครับอย่างไรก็ตามแต่ตีคองร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านทุกคนเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกนี้ในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ขอฝากงานกุศลส่งท้ายตีคองร้องข่าวอีกสักหน่อยครับนั่นก็คือว่าสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รังสิตและมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อฟังบรรยายการกุศลสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถีแข็งแรงไร้พุงอายุยืนไม่ติดเตียง Longevity 101ซึ่งบรรยายโดยนายแพทย์สุภฤกษ์วิจารณญาณเจ้าของเพจและช่องหมอโอ๊คด็อกเตอร์ซิกแพคในวันเสาร์ที่12กันยายน2569เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณทรูดิจิตอลพาร์คครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: สิบสองสิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่น แล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก

0: 6:56 นค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายนะคะวันนี้วันแม่แห่งชาติหลายท่านก็ทักทายมานะคะเจ้ม่วยบังออนจากป่าโมกบอกว่าสุขสันต์วันแม่แห่งชาติแม่อยู่ในใจเสมอพี่กิติมาก็บอกสวัสดีข่าวยามเช้าที่น่ารักทั้งสองคน
1: ค่ะ
0: นะคะวันนี้บอกรักแม่ใครที่คุณแม่ไม่อยู่แล้วก็ทำบุญทำกุศลระลึกถึงท่านนะคะแล้วก็นี่พี่ป้าวันดีสุขสันต์วันแม่ค่ะนี่นะคะหลายๆท่านส่งเข้ามาขอบคุณมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะรายการข่าวยามเช้าเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะสวัสดีข่าวยามเช้าวันนี้วันแม่นะคะทีมงานแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยทุกท่านเลยสวัสดีวันแม่ค่ะพี่คมสันจากจันทบุรี27องศานะคะพี่สมัยก็ทักทายมาข่าวยามเช้าพี่มาลีสุขสันต์วันแม่แห่งชาติค่ะส่วนพี่โกศลกับแฟนตัวยงบอกว่ากำลังติดตามรายการทุกวันที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากเลยครับเช้าวันนี้อากาศดีครับ
1: ค่ะเสาร์อาทิตย์นี้ใครไม่ได้ไปไหนก็แนะนำที่อุบลราชธานีนะเพราะว่ารถเทียนพรรษาเนี่ยจากงานช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาก็คือเขายังมีการจัดโชยกันอยู่นะคะสำหรับงานแล้วก็จะมีแสงสีเสียงประกอบด้วยนะคะยาวไปจนถึงวันที่17สิงหาคมก็ไปดูกันได้ที่วัดพระธาตุหนองบัวอุบลราชธานีนะไปดูรถแห่เทียนพรรษาเขายิ่งใหญ่ตระการตางานใหญ่นะ
0: ค่ะส่วนน้องประสิทธิชัยบอกว่าสุขสันต์วันแม่แห่งชาตินะครับปีนี้แม่หนูติดงานหยุดงานไม่ได้ไปเที่ยวขอให้แม่เป็นกำลังใจทำงานสู้ให้เต็มที่และสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะให้อยู่กับลูกหลานนานๆนอกจากวันแม่แห่งชาติแล้ววันนี้วันเกิดผมด้วยโอ้สุขสันต์วันเกิดนะคะวันนี้ขอให้เป็นวันแห่งความสุขแล้วก็วันแห่งความทรงจำที่ดีแล้วก็นะคะใครไปไหนมาไหนเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะอาจจะต้องขับรถระมัดระวังหน่อยเนาะเพราะว่าฟ้าฝนตกนะคะถนนอาจจะลื่นได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะติดตามวิทยุแห่งประเทศไทยไว้นะคะถึงแม้จะเป็นวันหยุดรายการเราไม่หยุดนำเสนอนะคะแต่ละรายการก็จะมีข้อมูลข่าวสารมาฝากกันด้วยนะคะส่วนในส่วนของนายฉลองที่แรงนั้นนะคะตำรวจคุมตัวฝากขังศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงแล้วก็อุกอาจนั่นเองนะคะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของกองบังคับการปราบปรามก็มีการส่งสำนวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นกว่า 3,000 หน้าให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ค่ะวันนี้ AM 819 kHz มีการถ่ายทอดเสียงวันแม่แห่งชาตินะคะก็สามารถติดตามกันได้นะคะส่วนรายการอื่นๆของสถานีเราก็ปกติการติดตามกันนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสุขสันต์วันแม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
3: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
2: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
3: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
2: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
3: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา